ที่เปิดหีบแรกๆมันก็จะมีการต่อต้านจากฝั่งตรงข้ามที่เขาเสียผลประโยชน์อันนี้เราต้องพูดตามตรงเนาะแต่เราต้องการที่จะให้ประชาชนได้ปกป้องพระแท้ที่มีอยู่ในบ้านที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดได้ทิ้งไว้ให้แล้วถูกตีฆ่าเมื่อเซียนเช็คหรือว่าผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระก็ตีเก๊หมดเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะอธิบายประชาชนทุกคนได้โอกาสที่ผอ.จะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าพระแท้เป็นอย่างไรก็คือโอกาสที่เราได้ให้พระเราเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีพระอยู่ในมือแล้วก็ไปดูพระตัวเองในบ้านก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ว่าเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือมาที่เนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือแต่จะมีภาพเล่าเรื่องเช่นภาพเจ้าพระคุณสมเด็จทุกกิริยาบถของท่านในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านทำอะไรบ้างก็จะเขียนด้วยภาพสีน้ำมันโดยเขียนบนผืนผ้าแล้วก็การเขียนภาพอ่ะเขียนเหมือนกับภาพถ่ายเหมือนจริงมากซึ่งไม่ใช่จิตรกรคนไทยนะหรือช่างภาพคนไทยนะตามประวัติแล้วเป็นช่างภาพจิตรกรชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้เขียนภาพแล้วก็ภาพเหล่านี้จะเล่าเรื่องประวัติของสมเด็จโตได้ทั้งหมดถ้าผอ.ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาชมฟรีประชาชนจะไม่รู้เลยว่าประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างไรเพราะทุกคนมาอ่านหนังสือรุ่นหลังทั้งหมดหนังสือที่ทุกคนมาอ่านประวัติสมเด็จโตคือหนังสือที่เขียนบรรยายรุ่นหลังแต่ถ้าเป็นภาพเขียนสีน้ำมันเหล่านี้จะเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัยเจ้าพระคุณสมเด็จมีชีวิตอยู่จนมาจบอยู่ที่จบเขียนก็คือ2415ต้นปี2415ก็หยุดการเขียนคือนั่นหมายถึงเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้ละสังขารแม้ในภาพเล่าเรื่องหรือประวัติของคฤหาสน์หลังนี้ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามาชมทุกหมู่เหล่าสามารถที่จะมาติดตามเรื่องราวของเจ้าพระคุณสมเด็จหรือบางท่านอาจจะมาศึกษาก็สามารถมาได้พิพิธภัณฑ์ในการตั้งในอันดับแรกเนี่ยท่านเจ้าคุณน้อยท่านเจ้าวาดวัดบางขุนพรหมหรือวัดอินทวิหารยุคปัจจุบันท่านเป็นผู้ที่ได้ตั้งชื่อให้ค่ะท่านตั้งชื่อให้แล้วท่านก็ได้เรียนเชิญท่านสมเด็จใหญ่ท่านสมเด็จใหญ่วัดไตรมิตรได้มาเปิดพิธีหรือมาเปิดพิพิธภัณฑ์ให้นะคะท่านเจ้าคุณน้อยท่านเป็นผู้ตั้งชื่อให้ค่ะท่านเจ้าคุณน้อยหรือท่านเจ้าวาดวัดอินทวิหารของชื่อปัจจุบันนะแต่ถ้าในที่เรายังไม่เกิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดใหม่อมตะรสทีนี้ก็สำหรับการเปิดเนี่ยให้พี่น้องประชาชนมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้า8โมงก็มารับประทานอาหารก็ได้เข้าชม10โมง11โมงถึง5โมงเย็นแล้วการแต่งกายก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะแต่งกายไม่ให้นุ่งสั้นหรือเหมือนเราไปวัดนะคะคิดออกไหมเหมือนเราไปวัดไปว่าแต่งกายเพราะว่าอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งที่ผอ.สอนลูกสอนหลานสอนคนทำงานห้ามผิดศีลธรรมอยู่ที่นี่ก็ห้ามผิดลูกผิดเมียหรือห้ามนอกใจสามีภรรยาคือมันต้องมีความรักความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไม่ลักไม่ขโมยไม่หยิบของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ทุกคนอยู่ที่นี่ชีวิตจะดีขึ้นหมดเหมือนกับพี่น้องประชาชนที่ดวงตกเมื่อได้มาตรงนี้ได้มากราบขอพรได้รับพุทธคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จไปพกพาติดตัวเพราะสิ่งที่ผอ.ต้องแจกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้พิสูจน์พุทธคุณด้วยตัวท่านเองพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ราคาต้องบูชาร้อยล้านพันล้านแต่พระแท้เนี่ยอยู่ที่พุทธคุณถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระนั้นก็เกิดพุทธคุณเช่นกันแต่ถ้าเรามีพระแท้เรากระทำผิดหรือผิดศีลธรรมพระนั้นเหล็กไหลย่อมล่องหนได้พระก็ไม่เกิดพุทธคุณถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบแล้วสิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านจะพิสูจน์ว่าพระนั้นแท้ไม่แท้ก็คือต้องพกไว้กับตัวเหมือนที่น้องเขามากัดสายไมค์ต้องสลับไปสลับมาเพราะมาเจอพระข้างในเหมือนผอ.ฟ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ผอ.ศรัทธามากเวลาพกพระได้ผอ.กัดที่ตัวให้มากที่สุดเพราะว่าอุ่นใจและมั่นใจและก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับพุทธคุณและเราก็ผิดศีลไม่ได้และสำคัญที่สุด

พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมารับพระเป็นของขวัญจากผอ.ท่านละ1องค์ได้ทุกคนเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ก็สามารถมาได้ทุกคนก็ทุกเสาร์อาทิตย์เปิดโรงทานและก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้ามาชมฟรีค่ะ

ท่ามกลางแดดเปรี้ยงที่แผดเผาผู้หญิงคนนี้กำลังวิ่งแข่งกับเวลาเพื่อ200ชีวิต4ขา

ุนัขจรจัดกว่า200ตัวในสุพรรณบุรีกำลังจะไม่มีที่ซุกหัวนอนหลังเจ้าของที่เดิมจำเป็นต้องขอพื้นที่คืนแม้ใจดีผ่อนผันเวลาให้แต่เข็มนาฬิกากลับงวดลงทุกทีแต่ผอ.ฟ้าพรพิพาไม่ยอมปล่อยให้พวกมันต้องโดดเดี่ยวยอมทุ่มงบประมาณอีกหลายล้านบาทเนรมิตผืนดินแห่งนี้ตำบลหนองโรงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีให้กลายเป็นบ้านใหม่ที่ปลอดภัย

0: เขามาลางว่าใช่ตรงจุดไหนฮะอันนี้มาตรฐานใช่ไหม
1: ก็เอาห่างให้สิบเซนน่ะนั่นต้นไม้น่ะแต่ว่าถนนอยู่ที่ไหน
0: มันหมดถูกป่ะแต่บุญมันกินไม่หมดก็เลยทำให้ดีไปตอนแรกมาเหมือนเงียบๆช่วงมันฝนตกอยู่ไม่ไหว
2: แม้เหงื่อจะโทมกายแต่การทำงานไม่เคยหยุดรั้วกำแพงจะเสร็จใน 3-4 วันนี้ก่อนเร่งถมดินและสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภคจนเสร็จสมบูรณ์ใน1เดือน
1: ถ้าเราถม2ขยักนะคือว่าเวลาฝนตกหนักๆมันจะเทมานี่คือตรงเนี้ยมันจะเละคือรถเราจะวิ่งอ้อมไม่ได้ถมในก่อน
0: ว
1: ัน
0: นี้เหลืออีกแค่สแปงนะครับผมเขาขายที่ไหนหน้าฉากเลยค่ะตรงนี้เขาขายสวยเลยนะคะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันลงถูกสื่อว่าบอกนะครับครับ ก่อนท่อก่อนค่ะ

เงินหลายล้านอาจมีมูลค่ามหาศาลแต่เทียบไม่ได้เลยกับความรอดของ200ชีวิตอีกไม่นานเกินรอบ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักจะพร้อมอ้าแขนรับพวกมันอย่างอบอุ่นตลอดไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับผม
1: ครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดฟ้าพาเรียนรู้นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที
3: ่นี
2: ่นี่เลยครับผลิตภัณฑ์นะครับที่สถานี
3: ฟ้าให้ทีวี
2: นะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็สถานที่นี้นะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนทุกคนนะครับเข้าเยี่ยมชมทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์ใช่คร
2: ับนะครับผมแล้วก
1: ็ที
3: ่พุทธศิลป
1: ์ศูนย์เรียนรู้พุทธศิลป์ของสมเด็จพระพุทธ
2: าจารย์โตทำรังสีนะครับผม
1: แล้วมีทั้งรูปภาพเขียนสีน้ำมันนะครับแล้วก
3: ็เป็นเรื่อง
1: เป็นพระสมเด็จ
3: ครับผม
1: ไม่ว่าจะพิมพ์ต่างๆนะครับผม
2: ครับ
1: แล้วก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่
2: เป็นช่างเยอรมันด้วยนะครับที่บันทึกภาพเหล่านี้ให้ประชาชนได้เยี่ยมชมเป็นภาพเล่าเรื่องนะครับคือสาเหตุการณ์ต่างๆนะครับสามารถดูภาพสังเกตภาพได้เลยนะครับผม
1: นี่เลยแทบไม่ต้องอ่านเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: เขาก็จะคือแบบว่าให้รู้เลยว่าเหตุการณ์ตรงนั้นคือท่านทำอะไรอยู่ท่านสร้างอะไรหรือว่าทำ
1: ม
3: งสารอะไรอย่างนี
1: ้ช่วงปีพ.ศ.แล้วก็มีสถานที่นะครับที่เขียนไว้กำกับไว้ใต้ภาพนะครับว่าทำอะไรตรงไหนเวลาเอ้ยปีไหนอะไรนะครับ
2: ครับครับแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรสำหรับประชาชนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมช
1: ม
2: ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ขอให้แต่งกายสุภาพเนาะเหมือนไปวัดไปวานแหละนะครับผมแล้วก็ปลอดอาวุธ
1: คร
2: ับนะครับผมแล้วที่นี่ไม่ต้องห่วงนะสัมภาระต่างๆนะครับก็จะมีล็อกเกอร์ไว้เก็บรักษาไว้ให้อย่างดีนะครับแล้วโทรศัพท์สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ทั่วทุกมุมนะครับของคฤหาสน์หรือพิพิธภัณฑ์ตรงนี
1: ้
2: ได้ทุกมุมเลยนะครับ
1: การเรียนรู้จริงๆ
2: ใช่เพราะขออนุญาตแล้วนะครับ
1: แล้วก็พกบัตรประชาชนมานะ
2: ใช่ใช่ครับ
3: แล้วมาแสดงตัวแล้วก็มาแลกบัตร
2: และที่สำคัญทุกคนมาเนี่ยนะครับทุกคน1คนก็จะได้พระสมเด็จจากผอ.ได้คนละหนึ่งองค์นี่เท่าเทียมกันหมด
1: คร
2: ับผม
3: มาทีคนก็ได้รับคนละองค์ได้รับหมดทุกคน
1: ใช่
2: ครับผม
1: มาขันรถบัสก็ได้หมด
3: ได้หมด
1: คนขับรถก็
3: ได้ด้วย
2: ได้หมด
1: ครับผม
2: ครับแล้วไม่ใช่แค่ประชาชนนะครับก็ยังมีพระอาจารย์นะจากวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับที่มาเรียกว่าเป็นอยากให้ขอความอนุเคราะห์จากผอ.ฟ้าให้เป็นสะพานบุญให้กับวัดให้กับสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาพระสมเด็จเนี่ยไปให้ญาติโยมประชาชนได้ไปเช่าบูชาต่อเพื่อไปสร้าง
1: ปั
2: จจัยเป็นปัจจัยผู้ใช่ถูกต้องอันนี้โอ้โหเป็นบุญอันใหญ่หลวงมากนะครับเพราะอย่างช่วงเช้าอย่างวันนี้นะครับก็มีพระอาจารย์ที่มาจากเสมอมาจาก

0: เชียงใหม่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้ก็พาไปเยี่ยมชมมาเรียบร้อยแล้ว
1: ยังเป็น
0: นะครับ
1: สำนักสงฆ์อยู่
0: ใช่ใช่แล้วก็มาครั้งแรกนะครับก็พอก็ได้เจอพอแล้วเมื่อช่วงเช้าก็พอก็ได้ถวายพระ
1: พอไปแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
2: แล้วก็ทำมาฝั่งนี้ก็คือมาขอพรแล้วก็ได้รับพระถ้าเป็นฝั่งนู้นแล้วครับ
1: ก็จะเป็นตลาดพระ
2: ตลาดพระแล้วก็มี
0: โรงทานด้วย
1: มูลนิธิผู้ให้ย่อมใจประสบของที่พอตั้งนะครับผมก็มีอาหาร
2: ตลอดทั้งวันเนี่ย
1: ทาน
2: ได้ทั้งวัน
1: ครับผม
2: มีผลไม้มีกาแฟมีข้าวปลาอาหารอร่อยครับ
1: ใช่ก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปพาไปชมบรรยากาศเนาะ
2: ไปชมบรรยากาศ
1: นะภายในพิพิธภัณฑ์ของเราสุดการเรียนรู้แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ผมแล้วเจอกันเป็นช่วงๆนะครับ
2: ครับ

0: ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเห็นถึงความเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมได้เห็นของเก่าๆโบราณแล้วก็แล้วท่านเองก็ได้มีโอกาสได้มอบพระนะฮะให้กับประชาชนเนี่ยผมว่าจิตใจท่านแบบมหาศาลยังมหาสมุทรเลยอ่ะคือให้คนได้มีโอกาสได้พระแต่มีกรอบให้ด้วยให้ได้พกได้พาทันทีเลยเนี่ยซึ่งเป็นบ่งถึงว่าจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเนี่ยว่าต้องการเป็นผู้ให้จริงก็รู้สึกว่าเออโชคดีมีบุญนะที่มีโอกาสได้มาที่เนี่ยฮะที่สถานีเนี่ยแล้วได้รู้จักกับท่านผอ.ฟ้าด้วยเนี่ยครับ
1: คือพูดถึงความประทับใจของผอ.นะคะคือเราเป็นคนไทยเนาะเป็นคนพุทธนะคะคือพี่เชื่อว่าในประเทศไทยมีหลายท่านนะที่มีสมบัติแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็แค่เปิดให้เราชมนะคะแต่ว่าที่มาครั้งแรกสัมผัสครั้งแรกคือว่าโอ้โหแบบชื่นชมเป็นปลื้มนะกับบารมีของท่านนะและท่านก็ยังแบบเผื่อแผ่เนาะเป็นความเมตตาสูงนะที่มองในจุดนี้นะที่มาครั้งแรกพี่ก็ประทับใจและท่านยังแบบมีของรางวัลให้เรานะให้เราไปปลื้มต่อที่บ้านเนาะแล้วก็ยังเลี้ยงโรงทานนะพูดถึงเนี่ยถ้าประเมินด้วยสายตาค่าใช้จ่ายนะด้วยเนี่ยพี่ว่าหาคนที่มีเมตตาสูงอย่างท่านยากนะในประเทศไทยพี่ก็มาทุกครั้งก็ปลื้มทุกครั้งนะคะอิ่มบุญทุกครั้งที่มา
2: อ๋อเป็นสิ่งที่มันหายากในประเทศไทยนะผมว่ามีที่เดียวที่อื่นไม่มีหรอกที่อื่นมีก็ต้องเงินเป็นใหญ่แม้กระทั่งวัดผมก็คนวัดไปตู้บริจาคเต็มเลยแต่ทำไมที่นี่ถึงไม่มีผอ.ไม่รับบริจาคมีแต่ให้พระให้ทานให้คนยากคนจนดูแลหมาป่วยแมวป่วยซื้อที่เสียงจะมาซื้อที่จะทำรวยแล้วเนี่ยผมว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนเดียวมั้งที่ทำได้เหมือนผอ.ท่านเป็นผู้ให้และให้อย่างเดียวนะครับขอบคุณนะครับ
3: สนับสนุนโดยมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุข
4: สบู่รังนกคอลลาเจนจากรังนกแท้ 100%
5: พิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมกราบขอพรทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้ตั้ง GPS ว่าสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีตั้งอยู่ลำลูกกาคลอง7เทศบาลซอย1ทุกคนทุกครอบครัวที่เดินทางมาแล้วก็จะได้รับพระท่านละ1องค์ค่ะคือพระสมเด็จที่ผอ.มอบให้เนี่ยคือพร้อมพกใช้พกกับตัวส่วนผอ.เนี่ยใส่ที่ตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า50องค์
6: ครับ
5: ซึ่งจะใส่ไว้ในเสื้อเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผอ.เชื่อว่าทุกคนที่มารับพระสมเด็จจากผอ.ฟ้าได้พกแล้วชีวิตของท่านน่ะ1สิ่งที่ได้คือความสงบในใจเราความสงบของจิตใจเนี่ยเริ่มต้นก็จะทำให้สมองเราเนี่ยโลดแล่นในการที่จะคิดจะทำงานหรือการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นพระเนี่ยหนุนนำทางด้านเสริมสิริมงคลชีวิตแต่ต้องพกพระเนี่ยมีไว้พกกับตัวการที่ผอ.ฟ้ามอบให้ทั้งกรอบทั้งแหนบไม่ใช่ลงทุนแค่องค์พระเนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยนะแต่กรอบและแหนบเราก็ลงทุนได้ด้วยเพื่อให้ท่านได้พกทันทีมอบให้ท่านละ1องค์ฟรี

0: ได้ทั่วประเทศไม่ว่าเหนือใต้อีสานหรือทุกภาคที่ขาดปัจจัยแต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องพุทธคุณของพระสมเด็จโบสถ์ที่สร้างสำเร็จแล้วจำนวนหลายร้อยวัดที่พ่อฟ้าได้ถวายในการถวายให้พระคุณเจ้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะการเดินทางมาเนี่ยถ้าเดินทางไกลก็จะมีปัจจัยค่าเดินทางกลับด้วยก็คือพระเนี่ยจะถวายเริ่มต้นให้วัดละ500องค์
1: 500
0: องค์เพื่อไปตั้งพุ่มกฐินหรือพระป่าก็สามารถติดต่อที่ฟ้าให้ทีวีไม่ยากค่ะเดินทางมาแล้วก็ยื่นเอกสารก็สามารถรับพระได้เลยค่ะ
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 7:30 นทางททบ.5 กฎหมายเลข 5สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพบกับน้องสแตมเด็กชายกวินโรจนประการทุเยาวชนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโชมิโยคิดรายการดีๆที่จะให้เด็กๆอย่างพวกเราได้มาทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่ใช่และสิ่งที่เป็นกับช่วงเวลาของคิดดีไทม์ครับ
1: สนับสนุนโดย Kiseo Studio เครื่องดื่มโยคุ

0: ไปเปิดประสบการณ์ความสนุกกันก่อนเลยครับกับช่วงคิดดี้ทริปที่เด็กๆจะพาไปเที่ยวไปเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆทั้งความรู้ความสนุกและแรงบันดาลใจตามเด็กแก๊งไปเลยกันเลยครับ
1: คิดดี้ทริปวันนี้นะครับเราพาทุกคนมาเริ่มภารกิจกันตั้งแต่เช้าที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจุดหมายของเราก็คือเกาะทะลุสวรรค์ของคนรักทะเลที่น้ำใสจนมองเห็นปะการังวันนี้แก๊งแสบจะพาทุกคนไปดำน้ำดูปลาใต้ทะเลแบบจัดเต็มกันไปเลยครับแต่แก๊งคิดดี้ทริปของเราวันนี้จะมีใครบ้างไปพบกับพวกเขากันเลยครับ

0: ันบีดครับ
1: โฮมี่ค่ะ
2: เอมิค่ะ
3: ปุณครับ
4: ซันค่ะ
5: อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะไปดำน้ำที่เกาะทะลุกันค่ะขอเช็คความพร้อมหน่อยค่ะทุกคนสวมเสื้อชูชีพให้แน่นนะ
6: เกาะทะลุจะมีรูเหมือนโดนัทไหมคะพี่ๆผมอยากเห็นแล้วว
0: ันนี้คลื่นลมทะเลสงบมากครับเหมาะสำหรับการลงไปทักทายโลกใต้ทะเลที่สุด
1: พี่หาข้อมูลมาว่าที่นี่มีปะการังเขากวางที่สมบูรณ์มากพวกเราต้องถ่ายรูปสวยๆไปฝากเพื่อนๆกันเยอะๆนะ
5: มาเที่ยวทะเลแบบนี้เอมี่ไม่ลืมพกถุงมาเก็บของส่วนตัวจะได้ไม่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มให้พี่ปานะคะ
7: จะรออะไรอ่ะคะงั้นเราไปลงเรือกันเลย
8: Let's go!

ตอนนี้แก๊งเด็กๆกำลังนั่งเรือมุ่งหน้าสู่เกาะทะลุเกาะขนาดใหญ่กลางอ่าวไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างช่องหินโผล่พ้นน้ำที่มีรูทะลุตรงกลางจากการกัดเซาะของคลื่นลมตามธรรมชาติครับ

0: ที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเพราะน้ำทะเลใสปิ้งจนมองเห็นแนวปะการังได้จากบนเรือเลยล่ะครับแถมยังเป็นแหล่งบำรุงพันธุ์ปะการังและเต่าทะเลที่สำคัญอีกด้วยนะครับ
1: จะเป็นฝ้านะคะพอเป็นฝ้าเสร็จแล้วก็ถ้าสโนว์เกิลหลวมเนี่ยน้ำก็จะเข้าได้แล้วก็จะสกัด

โลกใต้ทะเลเกาะทะลุสวยงามสมคำร่ำลือจริงๆครับน้องๆทุกคนได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทั้งแนวปะการังเขากวางปะการังขวดหลากสีและฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยที่แวะเวียนมาทักทายพวกเราตลอดเวลาเป็นห้องเรียนธรรมชาติใต้น้ำที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้ทุกคนแบบไม่รู้ลืมเลยล่ะครับ

0: ใต้น้ำสวยและสงบมากๆเลยครับถ้าเราตั้งใจดำน้ำก็จะเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลเยอะแยะไปหมดเลยครับ
1: เห็นไหมคะน้องๆธรรมชาติสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นพว

0: ราต้องช่วยกันดูแลนะคะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องทำอะไรตอบแทนทะเลบ้างแล้วค่ะ
1: ว่าแต่เราจะทำอะไรได้บ้างครับ
2: งั้นเอางี้ไหมเราไปเก็บขยะที่ลอยติดชายหาดเพื่อให้บ้านของพี่ปาสะอาดตลอดไป
3: ดีเลยอันดาถ้าเอมมี่เจอขยะหรือพลาสติกเอมมี่จะเก็บให้เกลี้ยงเลยค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะ

0: และภารกิจผู้พิทักษ์เกาะทะลุก็เสร็จสิ้นลงด้วยความภูมิใจนะครับวันนี้เด็กๆไม่ได้แค่ความสนุกจากการดำน้ำแต่ยังได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้การร่วมมือร่วมใจการรักษาธรรมชาติและบ้านของสัตว์ทะเลให้อยู่คู่กับอ่าวไทยด้วยมือของพวกเราเองครับ
1: ทริปดำน้ำและเก็บขยะวันนี้สนุกและได้ความรู้มากๆค่ะบันทึกการเดินทางของอันดาเต็ม10ไปเลยค่ะ
2: คราวหน้าจะชวนเพื่อนๆมาเก็บขยะกันเยอะๆเลยทะเลจะได้สวยงามตลอดไปครับ
3: ความสุขของการไปเที่ยวก็คือการทิ้งไว้เพียงรอยเท้าและเก็บความทรงจำแบบวันนี้ค่ะ
4: ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า
5: วันนี้เราลุยน้ำไปแล้วทริปต่อไปพี่ฮอมมี่จะพาไปที่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี
1: ้บ๊ายบาย
0: แต่ความสนุกของเด็กๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับความสนุกสุดมันริมชายหาดที่แก๊งคิดดี้ทริปจะไปปล่อยพลังกับกิจกรรมวิ่งวิบากริมหาดพร้อมปิดท้ายความอร่อยด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวริมทะเลช่วงค่ำจะสนุกสุดมันและหอมอร่อยขนาดไหนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ
6: เรามาต่อกันที่ช่วงคิดดี้สไตล์ช่วงที่เปิดเวทีให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถพิเศษไปชมความสามารถพิเศษของเพื่อนๆกันเลยครับ
7: ช่วงคิดดี้สไตล์ค่ะ

0: Kitty, why? รู้ไหมทำไม
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Kitty, why? รู้ไหมทำไมกับน้องใส่รุ้งค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกไหมคะเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมรุ้งกินน้ำถึงมีหลายสีคำตอบก็คือเมื่อแสงอาทิตย์ส่งผ่านละอองน้ำหลังฝนตกแสงจะหักเหและแยกออกเป็นสีต่างๆที่เราเห็นบนท้องฟ้าค่ะรุ้งกินน้ำมีทั้งหมด7สีได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีครามและสีม่วงสวยงามมากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะได้รู้คำตอบกันแล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรน่าสงสัยอีกอย่าลืมติดตามช่วงคิดดีวายรู้ไหมทำไมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค
2: ่
1: ะ
2: และช่วงสุดท้ายของวันนี้มีคำศัพท์น่ารู้มาฝากไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับ
0: English word of the day
3: สวัสดีครับ
4: Hello everyone my name is PJ I learn in Asia Singapore International School Khonkan Welcome to the English word of the day Today word is amazing.Amazing means really great and wonderful. Here's an example. The view is amazing. It makes us feel wow. Let's say it together. Amazing. Bye bye.
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการโชว์มีโยคิดในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกและสาระความรู้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเราในตอนต่อไปเพราะเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกแน่นอนครับวันนี้น้องสแตมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
5: เรายังมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ

ในสังคมที่ทุกคนต่างวิ่งไขว่คว้าหาที่พึ่งทางใจวัดมักเป็นสถานที่แรกๆที่ผู้คนก้าวเดินเข้าไปเพื่อซ่อนตัวจากความจริงแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และร่มเย็นแห่งนี้แท้จริงแล้วไม่ได้มีไว้เพื่อฟอกตัวให้พ้นผิดหรือเป็นที่หลบภัยสำหรับคนเห็น

0: แก่ตัวคินถูกแม่แฟนให้พาคินมาไหว้พระขอพรเพื่อสงบจิตสงบใจเพราะน้องสาวป่วยสาหัสให้หายจากโรคภัยด้วยแต่คินก็ไม่เชื่อในเรื่องนี้ก็อดที่จะตามใจแฟนไม่ได้ทั้งที่ก็ห่วงงานห่วงน้องเมื่อกิเลสความโลภและหน้ากากแห่งคนดีปะทะเข้ากับสัจธรรมอันเรียบง่ายเปลือกนอกที่เคยเคลือบไว้จึงค่อยๆหลุดร่อนเผยให้เห็นจิตใจที่แท้จริงที่ยังคงดิ้นรนอยู่ในวังวนของความหลง
1: นี่มาจะพาไปไหนเนี่ย
2: เดี๋ยวก็รู้เองแหละแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะ
1: กำลังคุยงานกับลูกค้าอยู
2: ่ก็บอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวค่อยคุยไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้เราต้องหาเงินรักษาน้องเว้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: สำนักส่งภูประหังไง
1: สรุปพามาทำไม
2: ก็บอกไปแล้วว่าจะพามาไหว้พระขอพรไปเร็วจะงมงายอะไรล่ะก็ทำนิดนึงน่ะไปไหนๆก็มาแล้วเร็ว
1: แป๊บนึง
3: คินวัยรุ่นผู้แบกรับความสิ้นหวังไว้เต็มอกจึงเลือกที่จะปฏิเสธทุกสิ่งหันหลังให้ศรัทธาและมองความเชื่อรอบตัวเป็นเพียงเรื่องงมงายทว่าท่ามกลางความเงียบสงบของลานพระธาตุการปะทะกันระหว่างคนผู้ยศถาบรรดาศักดิ์ในบุญกุศลกับคนผู้ไร้ซึ่งความหวังและเต็มไปด้วยทิฐิกำลังจะจุดชนวนระเบิดอารมณ์ขึ้น
2: ไป
1: พามาทำไมเนี่ยลำบาก
2: แค่ขึ้นบันไดนี่ลำบากตรงไหนนะคะ
1: ปวดขามากเลยเนี่ยพามาแต่ละที่เนี่ย
4: โอ้ยเลิกบ่นสักทีได้ไหมพามาไหว้พระนี่อยู่ในวัดนะเนี่ยใจเย็นๆไม่ได้หรอห
1: ือโอ้ยไหว้ไปมันช่วยอะไรอ่ะมันช่วยให้น้องจันฟื้นขึ้นป่ะ
4: โอ้ยเรื่องเยอะจริงๆเลย
0: หลายคนก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาด้วยมือที่พนมไหว้แต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยข้อต่อรองเรามักใช้การทำบุญเป็นเครื่องมือต่อรองกับโชคชะตาใช้ทานเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนความสุขสบายโดยหลงลืมไปว่าแก่นแท้ของคำสอนไม่ได้ต้องการให้เราร้องขอจากเบื้องบนแต่ต้องการให้เราชำระล้างความโลภโกรธหลงที่สุมอยู่ในใจตนเองเมื่อหน้ากากแห่งคนบุญต้องถูกกระชากออกด้วยสัจธรรมความจริงอันน่าอับอายจึงปรากฏและบททดสอบแห่งศรัทธากำลังจะพิสูจน์ว่าใต้ร่มผ้าเหลืองและรอยยิ้มของผู้ศรัทธาใครคือผู้ที่เข้าถึงธรรมและใครคือผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในเปลือกปลอม
5: ๆคินลงมานั่งไหว้พระธาตุก่อนขอพรไงให้น้องอ่ะ
1: ขอพรเหรอนายน้องเรานอนใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ICU อ่ะหมอก็บอกว่าเราต้องทำใจแล้ว

0: ด็กสมัยนี้ไร้การศึกษาพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือยังไงถึงได้ปากพ้อยลบหลู่พระบรมสารีริกธาตุในเขตวัดแบบนี้ไร้มนุษยสัมพันธ์สิ้นดี
1: หนูต้องขอโทษแทนแฟนหนูด้วยนะคะคุณป้าพอดีว่าเขากำลังเครียดเรื่องน้องสาวเขาอยู่นะคะ
0: เครียดแล้วต้องทำตัวซามแบบนี้เหรอมีหน้าล่ะครอบครัวถึงได้ตกต่ำน้องสาวถึงได้ป่วยใกล้ตายแบบนี้ก็เพราะว่ามีพี่ชายเนี่ยปากพร่อยบาปหนากรรมหนักอีกหน่อยอะนะก็คงทุรนทุรายตายตามน้องไปแล้วแหละ
2: ป้าเก่งนักเหรอ

0: พันธุ์ใครได้อะไรวะ
1: ผมถามหน่อยป้า
0: ป้าเสกให้น้องผมฟื้นขึ้นคืนมาได้ไหมฮะถ้าปฏิหารมีจริงคนดีๆอย่างน้องผมอ่ะต้องมาทรมานแบบนี้เหรอวะตอบมาดิวะป้า
2: ก็พวกแต่บุญน้อยนี่ฉันเนี่ยนะบริจาคเป็นแสนๆมีบุญเยอะได้หน้าได้ตาถึงได้ร่ำรวยอย่างนี้ไงพวกแกนกรรมหนาบาปหนัก
3: ปะหังนะโมพุทธายะขอพลังแห่งธรรม
4: เธอเนี่ยมันบาปหนัก
0: นี่ป้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอป้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันช่วยน้องผมฟื้นขึ้นมาไหม
2: ก็พวกเธอมันบาปหนาไง
0: แล้วให้น้องผมหายใจไหมป้าช่วยอะไรได
5: ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยป้าป้าแจ๋วคนนี้ทำบุญเป็นแสนเป็นล้านแต่ใจแคบเท่ารูเข็มป้าบอกว่าถือศีลแต่แช่งคนอื่นให้ตายตามกันแบบนี้เขาเรียกว่าทำบุญเอาหน้าแต่บาทจะกินหัวกับบานนะป้าเอ้ย

จริญพรเนาะคุณโยมคุณโยมก็คงดูละครจบแล้วเนาะละครก็มีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องนะกับพระบรมสารีริกธาตุเนาะพระบรมสารีริกธาตุนั้นตรงนี้นะที่พระอาจารย์นำมาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยอัญเชิญมาโดยประมุขสงฆ์สูงสุดของประเทศศรีลังกาเนาะมีการตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์นะคุณโยมว่าเป็นกระดูกมือขององค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระกรด้านขวาเนาะทีนี้อย่างญาติโยมหลายคนนะพูดว่าจะไปกราบทำไมนะกระดูกเท่านะของคนตายแล้วหรือ เห็นเหมือนเป็นดินกวดดินทรายหรือแก้วใสๆเนี่ยเรากราบแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรเนาะก็มีหลายคนพูดมาแบบนี้ให้พระอาจารย์ได้ยินได้ฟังเนาะนี้พระอาจารย์จะบอกว่ากระดูกของพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าเนี่ยนะมีคุณประโยชน์นะเพราะว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนาะปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วก็เป็นพลังงานนะที่จักรวาลหรือเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและมนุษย์เนี่ยหรือสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งเนี่ยเคารพและก็ศรัทธาองค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะไม่ว่าเจ้าชายแคว้นเมืองต่างๆเนาะที่ได้รู้ว่าองค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยต่างก็มาแย่งนะต่างก็มาแย่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในจักรวาลแล้วก็รู้แจ้งโลกนะรู้สรรพทุกข์นะรู้การเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์นะว่าความทุกข์เป็นเกิดจากอะไรนะแก่แล้วเป็นยังไงตายจากโรคนี้ไปแล้วเป็นยังไงนะเราก็เลยเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในองค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้มาประดิษฐานณสำนักสงฆ์ผู้ปาหังว่าให้ผู้คนหรือญาติโยมมากราบสักการะขอพรกันแต่จริงๆแล้วนะคุณโยมสิ่งที่เตือนสติหรือเป็นสติเตือนใจให้กับสาธุชนคนรุ่นหลังเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้นะหรือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนั้นนะว่ามนุษย์เรานั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มีอยู่เพราะทุกสิ่งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะพุทธเจ้าก็จะบอกว่าการเกิดเป็นเรื่องธรรมดาการแก่การเจ็บและการตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากเรานั้นไม่เข้าใจหรือไม่เคยปฏิบัติในเรื่องธรรมดานั้นเราก็จะเกิดความทุกข์เมื่อมีการพัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างเช่นในเรื่องที่ว่าน้องสาวป่วยและเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะตัวละครนั้นก็เกิดความทุกข์ใจมากๆเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้รู้ว่าการตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นคุณโยมที่ดูละครจบแล้วก็ลองพิจารณาดูเนาะว่าการเกิดแก่เจ็บตายหรือการพัดภาคจากของรักของชอบใจนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะดังคำสอนขององค์เสด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณโยมนะเจริญพร

0: ไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
1: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 น. วันอาทิตย์

0: ิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen Z Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะครับ
1: สัปดาห์นี้พบกับ
2: จริงๆของบางน้อยก็คือเรื่องวิถีชีวิตที่ผมมองเห็นตั้งแต่ผมเข้ามาจังหวัดสมุทรสงครามใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ริมคลองผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนไทยมากกว่านะแต่ว่าเสน่ห์ไทยเนี่ยมันก็มีรากเหง้ามาจากพวกเรานี่แหละ
3: จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาสงครามทั้งนั้นก็คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันจากภาคีเครือข่ายทั้งหมดโดยเฉพาะพี่น้องชาวสมุทรสงครามครับ
4: จากสภาพพื้นที่แล้วก็การเป็นอยู่การทำมาหากินของคนจังหวัดสงขลาเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราก็ควรจะต้องรักบ้านเกิดนะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับร่วมกันถ้าทุกคนมีความเข้มแข็งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคงอยู่ในสภาพที่ดี
1: วันอาทิตย์นี้เวลา10:35
5: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
6: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
7: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
8: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
9: ด้านในเนี่ยก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
5: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 ทางช่อง5 HD
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาพรช่างกลคุณกิฟต์โชติรสสมบูรณ์รวมถึงล่ามภาษามือคุณธัญพรปองทองค
0: ่ะสวัสดีพี่เพิ่งเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดๆได้อีก1ช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้ค่ะไปรับชมย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่นะคะที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้รบกวนคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจของเรากันด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบอัคคีภัยอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชา

0: ชนพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการทางนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะยึดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากการสำรวจพื้นที่โดยรอบผู้ที่เข้ามาในพื้นที่รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าที่มาติดตามดูแลทรัพย์สินของตนเองประชาชนในละแวกใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและจะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอกับความต้องการต่อไป
1: คุณผู้ชมคะและเมื่อวานนี้ค่ะการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นที่ลงพื้นที่ไปด้วยก็คือในส่วนของทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ไปเพราะว่าไปดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกเหมือนกันเหมือนท่านนายกอะค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับควันพิษด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นการเยียวยาการอำนวยความสะดวกว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยในส่วนของท่านผู้ว่ากทมเองค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าในส่วนของการเยียวยานั้นเขามีจุดรับเรื่องร้องเรียนแล้วและเบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่ามีแผงได้รับความเสียหายประมาณ300แผงค้าด้วยกันส่วนต้นเพลิงว่ามันเกิดจากสาเหตุใดอยู่ตรงจุดไหนจะใช้แบ็คโฮเนี่ยเข้าไปสำรวจต้นเพลิงข้างในจุดตรงนั้นเลยและที่สำคัญต้องบอกว่าด้วยความที่คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะเขามีการขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกอุปกรณ์ต่างๆพวกเคมีพันด้วยก็เลยทำให้พวกกลิ่นพวกควันต่างๆเนี่ยมันคะคลุ้งแล้วก็มันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ก็เลยมีการเตือนเหมือนกันว่าถ้าใครไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่การเกิดเพลิงไหม้ค่ะโดยในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะระบุค่ะว่าตอนนี้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์คือเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าไฟมันยังคุกรุ่นอยู่มีจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารดังนั้นค่ะจะมีการใช้รถแบ็คโฮหรือว่ามีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเป็นการเปิดทางเข้าไปหาพื้นที่ต้นเพลิงว่าตรงจุดนั้นน่ะมันเกิดจากจุดไหนอย่างไรสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เป็นอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญยังเน้นย้ำค่ะว่าการดำเนินงานจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารเขาเกิดการทรุดตัวบางส่วนมีโอกาสที่ยุบตัวหรือว่าพังลงมาได้เนื่องจากว่ามันเกิดเพลิงไหม้ทั้งตึกค่ะกลัวว่าอาคารจะพังถล่มลงมาดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องยึดถือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งนี้ค่ะเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะแต่ผู้บาดเจ็บค่ะมีประมาณ10รายหนึ่งในนั้นอาการสาหัส1รายค่ะใส่ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาสาสมัครแล้วก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยนักดับเพลิงขณะที่ผู้ประกอบการค่ะก็ได้รับความเสียหายประมาณ100รายด้วยกันถ้ารวมเป็นแผงค้าประมาณ300แผงค้าโดยมีผู้มาแจ้งความจำงขอความช่วยเหลือกับทางสำนักงานเขตประมาณ70รายแล้วส่วนการเยียวยาของทางกรุงเทพมหานครบอกว่าจะจัดทำตามระเบียบที่มีการกำหนดเอาไว้โดยผู้ได้รับผลกระทบนั้นทางสำนักงานเขตค่ะเขาก็มีการประสานเหมือนกันว่าให้ไปติดต่อแจ้งความจำนงภายในวัดพระพิเรนซึ่งเขามีจุดรับแจ้งความจำนงอยู่ขณะเดียวกันยังมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางทีมเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าขอให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ที่มันเกิดเพลิงไหม้ออกนอกพื้นที่ไปไกลๆได้ยิ่งดีเนื่องจากว่าทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งกลิ่นของเพลิงไหม้มันจะอบอวนอยู่แถวนั้นค่ะไม่ว่าจะไปทิศไหนทิศใต้เนี่ยที่วัดสะเกดมีรายงานว่าได้กลิ่นของพวกสารเคมีอย่างชัดเจนจากการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และพื้นที่รอบๆในระยะ 2-3 กิโลเมตรได้รับผลกระทบเหมือนกันเนื่องจากว่ากลิ่นแรงมากๆทางกรุงเทพมหานครเขาก็เลยประสานเอาพวกอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบค่าพวกแก๊สหรือว่าสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงแต่ยกเว้นฝุ่น PM 2.5 วัดได้อยู่ที่ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต้องบอกก่อนว่าถ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินประมาณ35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็ถือว่าอันตรายแล้วนะคะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วอันนี้เพิ่มขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยดังนั้นค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่

0: นั้นก็มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนค่ะหลีกเลี่ยงในพื้นที่เกิดเหตุหากมีความจำเป็นแนะนำว่าให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นหรือว่า N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ว่าจะเอาเครื่องดับเพลิงเข้าทางช่องทางไหนให้ปลอดภัยที่สุดและเข้าไปถึงจุดที่ยังมีความร้อนอยู่ก็คงต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่งเพราะโครงสร้างก็มีความเสี่ยงอยู่ที่อาจจะมีการยุบตัวแต่ว่าดูรูปแบบแล้วมันจะยุบตัวเข้าไปด้านในไม่ได้ยุบตัวออกมาด้านนอกก็ทำให้อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับโครงการด้านนอกครับ
0: ขณะที่ต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาดับเพลิงมีการรายงานตอนเช้าว่ามันสงบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้บางส่วนปรากฏว่าในช่วงเวลาบ่ายสองของเมื่อวานค่ะเนี่ยแหละค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มพวกควันไฟเป็นสีเทาดำสีน้ำตาลอ่ะลุกออกมาอีกแล้วลุกออกมาจากบริเวณตัวอาคารของคลองถงเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการเผาไหม้ของสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อการสูดดมได้ดังนั้นก็เลยมีการเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีการระดมทำการฉีดน้ำบริเวณรอบตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันไฟโดยเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟนั้นลุกปะทุลุกลามเพิ่มขึ้นมาอีกท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือเมื่อวานเนี้ยขณะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดำเนินการไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะสามารถเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารได้แล้วในบางส่วนที่มันมีความเสี่ยงที่จะยุบตัวน้อยลงจะเข้าไปตรวจสอบเหตุต้นเพลิงแต่ปรากฏว่าไฟก็ยังคงปะทุอยู่ภายในจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยขณะที่ทางเพจ Facebook ในบัญชีของคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะได้มีการประกาศขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าในวันที่28สิงหาคม2569ค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ส่งผลทำให้โครงสร้างและระบบภายในได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าร้านค้าและพนักงานค่ะทางผู้บริหารก็มีความจำเป็นจะต้องปิดการให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจและร่วมส่งกำลังใจให้กับเรานะคะก็ขออภัยในความไม่สะดวกณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
2: เมื่อวานนี้จริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปด้วยในช่วงสายๆกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะไปตรวจเยี่ยมคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการบอกเลยนะคะว่าไม่น่าจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกแล้วด้วยความเสียหายขนาดนี้แถมยังต้องสู้กับร้านค้าออนไลน์ที่มีอยู่เยอะมากๆแบบนี้นะคะถือว่าเรื่องนี้กระทบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างทีเดียวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยมีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ด้วยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพอากาศนะคะท่านเองก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยเป็นป้องกัน N95 แบบนี้เลยนะคะเพราะตรงนั้นน่ะยังมีเรื่องของฝุ่นควันสารเคมีคือก่อนหน้านี้จริงคุณชัชชาติบอกแล้วว่าไม่ได้ตรวจพบเรื่องของก๊าซเรื่องของสารเคมีแต่ฝุ่นควันตรงนี้มันมีโอกาสที่จะแฝงไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันถูกเผาไหม้ต่างๆเนี่ยมันมีได้นะก็ป้องกันไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่รอบข้างอย่างที่พี่เพิ่งบอกไปนะตอนนี้สวมใส่หน้ากากกันไว้ก่อนนะคะจึงตอนนี้อยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณดังกล่าวในจุดที่เกิดเหตุแต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเน้นย้ำสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมควันแล้วก็สารปนเปื้อนต่างๆนอกจากนี้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพิ่มมาตรการสอดส่องและเฝ้าระวังการลักขโมยสินค้าที่ยังคงอยู่ในอาคารอันนี้ไม่อยากให้คนที่ไม่ดีไปซ้ำเติมนะผู้ประกอบการตอนนี้ก็เสียหายหนักบางคนเนี่ยใช้คำว่าล้มละลายได้เลยนะคะและถ้ายังไปขโมยของเขาอีกเนี่ยนายกกำชับเลยนะจับกุมทันทีแล้วมีโทษหนักเลยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือเรื่องของการไปลักขโมยต่างๆเนี่ยอย่าไปหยิบฉวยอย่าไปหยิบนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าเนี่ยเดือดร้อนหนักจริงๆขณะนี้เจ้าของตลาดก็สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปเจ้าของกิจการบอกเลยนะว่าไม่น่าจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกแล้วนี่แค่เจ้าของอาคารเองที่พูดแล้วยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ในนั้นเสียงเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาทำกิจการมาทำธุรกิจได้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะเสียหายหนักจริงๆบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะคะแล้วก็ต้องสู้กับร้านค้าออนไลน์ที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในขณะนี้ คือมองมุมนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้น

0: กับพื้นที่กับตึกแล้วส่วนหนึ่งแต่ความเสียหายในเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพคุณภาพชีวิตที่จะต้องดำเนินต่อไปของเจ้าของกิจการลูกจ้างอีกนะพี่พึ่งนับร้อยๆคนนะไม่พูดถึงน้องหมาน้องแมวอยู่ในอาคารก็มีเยอะมากๆนะคะคือต้องบอกว่ามันกระทบหมดจริงๆเรื่องนี้คือตอนนี้มีการตั้งจุดที่วัดพระพิเรนนะคะในเรื่องของการตั้งจุดศูนย์ประสบภัยช่วยเหลือชั่วคราวก็จะมีให้คุณผู้ชมผู้ประกอบการต่างๆที่รับความเสียหายไปลงทะเบียนเยียวยาได้เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100คน100กิจการนะคะที่ไปลงเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้การประกาศเขตภัยพิบัติตอนนี้ปภ.ประกาศแล้วนะคะในเรื่องของพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเรื่องของอัคคีภัยแล้วก็จะมีวงเงินช่วยเหลือออกจากกรุงเทพมหานครไปก่อนเป็นลักษณะทุนประกอบอาชีพอันนี้เดี๋ยวต้องไปประเมินมูลค่าความเสียหายแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามระเบียบของทางราชการก็อยากให้ผู้ประกอบการหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบเนี่ยเตรียมเอกสารเดี๋ยวอาจจะต้องไปถามตรงจุดช่วยเหลือคือตรงวัดพระพิเรนเนี่ยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็ไปขอเรื่องของเงินเยียวยาก่อนค่ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานทีมข่าวก็มีการพูดคุยเหมือนกันในส่วนของผู้ได้รับความเสียหายนะคะต้องการที่จะเยียวยาเขาก็บอกเหมือนกันว่าผ่านมาแล้วทั้งเศรษฐกิจตกต่ำโควิด-19 ก็ผ่านมาได้
0: มาเจอนี้อีก
1: แต่รอบนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันหนักจริงๆวันเดียวคืนเดียวเลยถึงขนาดว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยทีเดียวนะคะต้องส่งกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องไฟรุนแรงเหมือนกันแต่เป็นไฟใต้ค่ะยังคงรุกโชนยังคงรุนแรงอยู่ค่ะเมื่อวานนะคะก็เกิดเหตุว่ามีคนร้ายค่ะบุกเข้าไปใน Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ค่ะเขาตรวจสอบบอกว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าต้องหาสาเหตุแล้วก็ควบคุมสถานที่พร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะขอให้หลีกเลี่ยงจากพื้นที่เกิดเหตุด้วยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นของวานนี้นะคะเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนค่ะลอบเข้าไปภายใน Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีการใช้อาวุธปืนยาวและไล่พนักงานรวมถึงประชาชนออกจากพื้นที่ก่อนที่จะหลบหนีไปจากนั้นค่ะก็เกิดระเบิดขึ้นเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปอยู่ใกล้กับ Global House แยกบานาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ประชาชนนะคะปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้ยังจุดเกิดเหตุจนกว่าจะมีการยืนยันถึงความปลอดภัยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มที่เนปาลทิเบตตอนนี้ยอดผู้สูญหายกว่า 3,000 คนนะเสียชีวิตอีกกว่า600รายด้วยกันเบื้องต้นตอนนี้เนปาลเองเนี่ยต้องการร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในเรื่องของเทคนิคนะคะเทคนิคในเรื่องของการเข้าไปทำภารกิจเฉพาะทางที่ประเทศยังขาดความรู้ในเรื่องตรงนี้แต่ในส่วนของใช้ทีมค้นหากู้ภัยจากภายนอกตอนนี้เนปาลบอกยังไม่จำเป็นค่ะคุณผู้ชมคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเนปาลเองเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติในภารกิจเฉพาะทางคือภารกิจเฉพาะทางในที่นี้คือเป็นเรื่องของการกู้ภัยผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้วก็ตรงจุดนี้คุณผู้ชมมีคนงานที่ติดค้างอยู่เนี่ยเขาคาดการว่าอาจจะหลายร้อยคนคือเมื่อวานเนี่ยช่วยมาได้อยู่ที่ประมาณ300กว่าคนและยังคงติดอยู่ในนั้นนะคะดังนั้นตรงนี้อยากจะให้นานาชาติที่มีความรู้ทางเทคนิคเนี่ยเข้ามาฟื้นฟูรวมถึงระบบขนส่งการสื่อสารในจุดที่สะพานถูกทำลายเรื่องของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลการตรวจ DNA ของผู้เสียชีวิตเทคโนโลยีการรักษาสภาพศพค่ะต้องบอกตอนนี้ปัญหาใหญ่ของเนปาลทิเบตคือการคงเก็บสภาพศพให้อยู่เพื่อจะพิสูจน์อัตลักษณ์เพราะมีนับร้อยๆรายที่เสียชีวิตตอนนี้เองเนี่ยระบุว่าได้ร้องขอสะพานแบลลี่จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินเดียและก็จีนแล้วนะคะเพื่อที่จะเร่งเปิดเส้นทางคมนาคมหลังสะพานในพื้นที่ประสบภัยถูกทำลายไปราว24แห่งก่อนหน้านี้กระทรวงต่างประเทศเนปาลได้ปฏิเสธความช่วยเหลือด้านการกู้ภัยจากต่างชาติโดยระบุว่าบุคลากรภายในประเทศเนี่ยยังรับมือได้และว่าทีมกู้ภัยของเนปาลเนี่ยกำลังดำเนินการในส่วนของภารกิจค้นหาทั่วไปอยู่แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องรับทีมซ้ำซ้อนจากภายนอกขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่

0: ู้ภัยเนปาลเปิดเผยว่ามวลน้ำเนี่ยได้พัดร่างผู้เสียชีวิตลอยไปไกลนะคะถึงเขตจิตวันแล้วก็นาวานปารสีซึ่งเป็นพื้นที่ราบห่างจากจุดเกิดเหตุราว100กิโลเมตรคือจุดนี้ไปไกลเรียกว่าถึงประเทศอินเดียเลยนะคะเกิดเหตุอยู่เนปาลทิเบตแต่ว่าพัดร่างผู้เสียชีวิตไปถึงอินเดียโดยคาดว่าจะพบร่างผู้เสียชีวิตในพื้นที่เหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลในพื้นที่กำลังแบกรับภาระหนักค่ะแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนตู้แช่สำหรับเก็บรักษาศพนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ระบุด้วยว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าพลังน้ำถนนสะพานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆตอนนี้นะคะต้องบอกว่ามีผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยอยู่ในเนปาลเนี่ยนับพันชีวิตนะที่บ้านเขาพังเสียหายต้องไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งเนปาลจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากนานาชาติในการบูรณะซ่อมแซมและฟื้นฟูประเทศในระยะต่อไปซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลยังกล่าวด้วยว่ามีรายงานนะคะเรื่องของผู้ติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เมื่อสักครู่ดิฉันพูดไปก็คือเรื่องของคนงานนะคะที่ยังค้างอยู่ในนั้นคาดว่าน่าจะมีอีกนับร้อยๆคนนะคะเนื่องจากเนปาลเองก็ยังใหม่กับเทคโนโลยีอุโมงค์จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะทางในการกู้ภัยในอุโมงค์เป็นการด่วนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตขนาดนี้มีมากกว่า600รายแล้วแล้วก็สูญหายนับขนาดนี้น่าจะมากกว่า 3,000 คนค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำได้คือส่งกำลังใจไปช่วยนะคะรวมถึงตอนนี้เองเนี่ยถ้าประเทศไทยในส่งของรัฐบาลก็ได้รับการร้องขอก็จะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะ
1: ภาพที่เห็นก็สะเทือนใจชาวโลกเหลือเกินนะคะเพราะว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยหลักแบบนักพันขนาดนี้นะคะเยอะมากๆค่ะส่งกำลังใจให้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับประเทศไทยเองค่ะก็ต้องเฝ้าระวังฝนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เองค่ะร่องมรสุมก็พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกด้วยแถมยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำใกล้ๆบ้านเราด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ทั้งฝนตกหนักคลื่นลมแรงมีการประกาศเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแจ้งเตือนเลย51จังหวัดรวมถึงพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะแจ้งเตือน51จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะเฝ้าระวังทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงค่ะคือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีอย่างเช่นพื้นที่ของภาคอีสานค่ะก็จะเป็นแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางค่ะก็จะเป็นแถวกาญจนบุรีราชบุรีนะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นแถวสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็พื้นที่ของภาคใต้เองค่ะก็จะเป็นแถวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ด้วยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคใต้ค่ะ3จังหวัดด้วยกันระนองที่อำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์ส่วนที่พังงาค่ะอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีที่ภูเก็ตทุกอำเภอค่ะก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคลื่นลมแรงนั่นแหละเขาจะเข้าทางฝั่งอันดามันเพราะว่าเป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค
0: ่ะขณะที่สธนช.เองก็ประกาศรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายนด้วยนะคะใน20จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำครั้งที่10ประจำปี2569ค่ะโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง2กันยายนนี้เนื่องจากประเทศไทยค่ะจะยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะ

0: ได้เตรียมการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากด้วยโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กจำนวน22แห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตอนออกปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำเนี่ยเกินความจุเก็บกักจึงต้องปรับเกณฑ์เรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดฤดูฝนควบคู่ไปกับการเตรียมการรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรวมถึงต้องไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอ่างพร้อมทั้งต้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็ตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อให้การไหลของน้ำลงสู่เรื่องของลำน้ำสายหลักเนี่ยได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดจริงๆเมื่อวานที่กรุงเทพเนี่ยช่วงบ่ายฝนถล่มเลยนะหนักหลายพื้นที่เลยพี่พึ่งค่ะ
1: ค่ะแม้ว่าพื้นที่ของภาคใต้เองที่บอกว่ามีทางขึ้นลมแรงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าภาคใต้ที่จังหวัดยะลาค่ะเขาบอกว่าอิทธิพลทั้งจุดความร้อนในอินโดนีเซียพอลมมันพัดเข้ามามันพัดเอาฝุ่น PM 2.5 มันลอยเข้ามาปกคลุมในบ้านเราอีกด้วยนะคะก็เลยมีการแจ้งเตือนเหมือนกันให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะดูแลสุขภาพของตนเองอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์กันด้วยเนื่องจากว่าจุดความร้อนที่มันเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียค่ะมันมีจำนวนมากแล้วก็การระบายอากาศในพื้นที่ของภาคใต้มันยังคงค่อนข้างต่ำเลยทำให้ฝุ่น PM 2.5 กระทบในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะวัดได้ 28.3 ถึง 45.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะขณะที่มีการตรวจวัดในรอบ24ชั่วโมงพบว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้อีกทั้งยังพบว่ากระแสลมที่มีการพัดจากทางทิศใต้เข้าสู่ทางทิศเหนือเข้าสู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้นก็อาจจะยังคงอ่อนอยู่ก็เลยทำให้พอเวลามีลมพัดเข้ามาก็จริงแต่ว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยบางส่วนยังลมอ่อนมันก็จะไม่พัดไปไหนคุณผู้ชมมันก็ยังจะคงคลุมคล้ายๆกับฝาชีนะคะครอบเอาไว้ในพื้นที่ของที่ได้ผลกระทบอย่างเช่นอำเภอเบตงจังหวัดยะลานั่นเองดังนั้นกลุ่มควันที่มันเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านเราเมื่อไหร่มีจุดความร้อนคิดไว้เลยว่าแม้ว่าบ้านเราจะไม่เผาค่ะแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเผาดังนั้นเราได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันขณะที่ข้อมูลของจุดความร้อนจากจีสตาร์ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเขาพบว่าประเทศไทยมี4จุดอินโดนีเซียมีมากถึง 5,122 จุดประกอบกับพื้นที่ของชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่นราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลามีแนวโน้มการระบายอากาศค่อนข้างที่จะต่ำซึ่งจะเอื้อต่อการสะสมของฝุ่น PM 2.5 จึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษหากยังมีกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังพบค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงในช่วงเช้าด้วยจึงอาจทำให้ท้องฟ้าจะเห็นได้ว่าท้องฟ้านั้นมัวๆเลยสามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้ด้วยตาเปล่านะคะจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะรวมถึงกลุ่มเบาะบางหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหากมีความจำเป็นจะต้องออกนอกตัวอาคารสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เลยเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพอย่างเช่นที่ท่านนายกใส่เห็นไหมคะเมื่อวานนี้ที่ไปที่คลองถมเซ็นเตอร์ใส่หน้ากากแบบนั้นค่ะเพื่อเป็นการกรองฝุ่นเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองไปในตัวเพราะว่าถ้าได้รับฝุ่นในระยะยาวแน่นอนว่าเป็นอันตรายนะคะ
0: ส่วนกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือกับความร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะมีการคาดการณ์ว่าปีนี้ประเทศไทยน่าจะร้อนจัดนะพี่พึ่งดังนั้นเขาต้องเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เรื่องของการลดความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะทางด้านแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้ร่วมแสดงทัศนวิสัยค่ะในหัวข้อการบริหารจัดการความร้อนในเมืองแล้วก็มาตรการการปรับตัวในระดับท้องถิ่นด้วยบนเวทีเสวนานโยบายระดับชาติพร้อมเปิดเผยว่าการแก้ปัญหาความร้อนในเขตเมืองก็ต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการเอกชนและภาคประชาสังคมเนื่องจากข้อมูลในปีนี้เนี่ยชี้ว่ากรุงเทพมหานครจะต้องเผชิญนะคะช่วงฤดูร้อนยาวนานถึง82วันแล้วก็ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่มากถึง 1,308 จุดกรุงเทพมหานครเองจึงต้องเน้นย้ำค่ะแนวทางการบริหารจัดการผ่าน3มิติหลักได้แก่เรื่องของสถานที่ผู้คนสถาบันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอัปเดตข้อมูลเรื่องของสุขภาพแจ้งเตือนภัยแล้วก็ปกป้องกลุ่มเปราะบางอย่างครอบคลุมด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานครค่ะได้นำแผนบริหารจัดการความร้อนปีนี้ไปสู่การปฏิบัติจริงแล้วผ่านการเปิดให้บริการห้องหลบร้อนนะคะตอนนี้มีแล้ว

0: สักหน่อย
1: เพราะว่าก็มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเอลนีโญเหมือนกันแล้วก็ยิ่งช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าได้รับผลกระทบหนักเลยมันยาวต่อเนื่องเลยดังนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนส่วนอีกเรื่องนึงต้องชวนคุณกิฟต์คุณผู้ชมคุยเลยพี่แอ๊ดคาราบาวโอ้โหใจดีมากเลยมอบเงินให้น้องเนเน่1ล้านบาทไปร่วมการแข่งขันในช่วงของรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะที่จะมีขึ้นคือถ้าตามเวลาของประเทศไทยคือ23กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนเรื่องของการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันค่ะเป็นความภาคภูมิใจอีกความภาคภูมิใจหนึ่งคุณกิฟต์คุณผู้ชมน้องเนเน่รอยัลของเราพี่แอร์ก็ภูมิใจเหมือนกันค่ะพี่แอร์คาราบาวยินยงโอภากุลค่ะศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็บอกว่าประกาศเลยเดี๋ยวจะมอบเงิน1ล้านบาทให้กับน้องเนเน่ใช้ในเรื่องของการเดินทางการแข่งขันเพราะว่าพี่แอร์คาราบาวของเราเนี่ยหูปลื้มมากต้องบอกว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยอายุแค่เพียงแค่16ปีเท่านั้นมาจากจังหวัดภูเก็ตด้วยแถมยังสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกเป็นที่ประทับใจทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะไปคว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์ได้และที่สำคัญเขาบอกว่าเดี๋ยวการแข่งขันในครั้งนี้รอบชิงชนะเลิศอ่ะพี่แอดบอกว่าสนับสนุนน้องเนเน่อย่างเต็มที่เลยพี่แอดบอกแบบนี้ค่ะว่าเนเน่ครับตอนนี้น้องอยู่ไหนอยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับลุงแอดปลื้มหนูมากๆหนูเก่งมากและยังทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอดน่ะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆพร้อมกับฮิ้วแบบว่าเรียกว่ากีตาร์นะมาขอลายเซ็นลุงแอดเลยนี่แหละเป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะอะไรลุงแอดหาคำตอบเลยน่าจะกระแสมาจากความนิยมในความสามารถของน้องเนเน่หนูนี่แหละค่ะแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าถ้าเป็นหลังเวทีของหนูลองนึกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่ามันจะแบบมีคนมาให้กำลังใจอ่ะหนูแบบถล่มทลายเลยทีเดียวคือขนาดลุงแอดนะลุงแอดจะบอกว่าเนี่ยดูได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาขอลายเซ็นลุงแอดแล้วหนูอ่ะน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆชาวไทยหลายๆคนเชื่อว่า FC ชาวไทยอ่ะจะดูตามฝันเรียกว่าเดินตามฝันน้องเนเน่อย่างแน่นอนค
0: ่ะอีกหนึ่งกำลังใจนะคะจากลูกแอด1ล้านบาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าคงมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ
1: สักครู่ค่ะ

0: เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
2: เกือบ30ปีครับนับหมดเสร็จก็เอาไปขายเลย
1: แล้วหมดภายในวันนั้นไหม
2: หมด
1: สิ่งที่ผมเห็นแล้วขนลุกก็คือเครื่องพาสเจอไรซ์นมเครื่องแรกของประเทศไทยผมยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่งไอศครีมผงนมจริงๆและรสไม่หวานจัด
3: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
4: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
5: คุณผู้ชมคะเบรกนี้ไปเริ่มต้นที่กรณีหัวสวซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาถึง229คน
6: ค่ะ
5: เมื่อวานฝ่ายค้านเขาจัดเวทีเสวนาขึ้นเลยนะคะตอนแรกที่จะไปโรงแรมภูแมนแต่ถูกปฏิเสธคือจะไปจี้กกต.เรื่องการสั่งฟ้อง229คนนี้แล้วก็ให้ศาลพิจารณาอย่าตัดจบกระบวนการค่ะทนายเมื่อวานนี้ในการเสวนาโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนที่อาคารรัฐสภาเดิมเนี่ยจะไปจัดที่โรงแรมภูแมนนะคะแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตจึงต้องมาจัดกิจกรรมที่อาคารรัฐสภาซึ่งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวช่วงหนึ่งถึงการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งตรงกับการที่ได้ออกมาชี้ให้สังคมเห็นถึงระบอบสีน้ำเงินครบ100วันพอดีซึ่งระบบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ได้ยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ในสำนวนที่จะถูกสั่งฟ้องด้วยอย่างไรก็ตามนะคะหน้าที่ของกกต.ในการพิจารณากรณีหัวสว.ไม่ใช่การชี้ถูกชี้ผิดแต่กฎหมายเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นดังนั้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลฎีกาดังนั้นก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอยู่ๆอย่างน้อยเนี่ยกกต.ก็จะเลื่อนการลงมติคดีหัวสว.ออกไปเป็นวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงค่ะ
7: เห็นในปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าองค์กรอิสระในปัจจุบันมาจากสมาชิกวุฒิสภานะครับที่อาจจะถูกจัดตั้งถูกโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงนะครับกับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคแกนนำของรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือที่มาที่ผมเองออกมาชี้ให้เห็นแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันกำลังกินรวบประเทศอยู
5: ่อย่างคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ระบุแม้จะมีกระแสข่าวว่าในวันที่14กันยายนนี้เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสว.อาจจะถูกทำให้จบลงหรือว่ารอดพ้นกันทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงค่ะก็เชื่อได้ว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเนื่องจากยังมีข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานสำคัญอีกจำนวนมากหากกกต.พยายามทำให้เรื่องนี้เงียบไปเรื่องของกกต.เองก็จะไม่จบอย่างแน่นอนพร้อมกับเน้นย้ำหน้าที่ของกกต.คือการไต่สวนมูลฟ้องหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดก็จะต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาไม่ใช่การชี้ขาดหรือว่าตัดจบเสียเองนอกจากนี้ยอมรับค่ะว่าการตรวจสอบรัฐบาลในขณะนี้ทำได้ยากมากค่ะ

0: ฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ค่ะ
1: วันนี้ที่น่ากลัวก็คือมันไปไกลจนถึงเราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างในตัวระบบกระบวนการยุติธรรมเองด้วยซึ่งหมายความว่าการตรวจสอบเนี่ยยากมากเมื่อวานนี้ผมก็เลยพูดเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าพรรคการเมืองไปยึดวุฒิสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยและวุฒิสภาก็ส่งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยแล้วก็แปลว่ารัฐบาลทำผิดองค์กรอิสระก็ไม่ตรวจสอบจะตรวจสอบองค์กรอิสระก็ไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับใช้สิทธิเสรีภาพสมคบกันล้มล้างการปกครองหรือไม่นี่ผมพูดเป็นตุ๊กตาเป็นเหตุสมมุติ
0: ส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตาในเวทีเสวนาคือนายแพทย์ชลน่านสีแก้วอดีตผู้นำฝ่ายค้านงงว่ามาในเวทีนี้ได้อย่างไรนะคะก็กล่าวถึงกรณีการทุจริตเลือกสว.ว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเป็นต้นตอสำคัญที่เปิดช่องและสร้างกลไกให้เกิดสว.ในลักษณะดังกล่าวหากจะพิจารณาแก้ไขปัญหาก็ต้องมองทั้งเรื่องระบบแล้วก็ตัวคนก็เลยอยากจะฝากถึงสว.ชุดปัจจุบันค่ะให้ใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามคำปฏิญาณตนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินอกจากนี้เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราควบคู่ไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อที่จะปิดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: มาดูความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันค่ะโดยทางกระทรวงการคลังเองก็เน้นย้ำนะคะผู้ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์มีการแจ้งเตือนเข้ามาในระบบดังนั้นค่ะผู้ที่จะขอทบทวนสิทธิ์เหลือเวลาอีก2วันและนับถอยหลังวันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์กดทบทวนสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าจะหมดวันที่31สิงหาคมนี้แล้วค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการแจ้งนะคะว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะหากตรวจสอบผลและพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ที่จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ใดๆก็ตามต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นเลยแนะนำใน4ช่องทางคุณผู้ชมก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามค่ะโดยยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นและในส่วนของการแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลทำได้จนถึงวันที่20กันยายนค่ะโดยจะมีการประกาศผลการทบทวนวันที่30กันยายน2569นะคะดังนั้นแนะนำประชาชนค่ะอย่ารอให้ใกล้ที่จะหมดวันอันนี้เหลือแค่2วันแล้วหากรู้ผลว่าตนเองไม่ผ่านให้รีบกดทบทวนสิทธิ์เอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งนะคะ
0: ไม่อยากให้เสียสิทธิ์นี้ไปนะคะ
2: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรื่องของแรงงานไทยที่ไปทำงานทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานเขาพยายามดูแลในเรื่องของสวัสดิการต่างๆต้องฟังข่าวนี้ค่ะตอนนี้กระทรวงแรงงานเขายกระดับบริการประชาชนนะคะมีการเริ่มทดลองใช้เรียกว่าทัฟฟรีฟองดูจะดูแลแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกเลยมุ่งเน้นค่ะเรื่องของการบริการที่เข้าถึงง่ายรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสตั้งเป้าขยายผลดูแลแรงงานไทยจากต่างแดนทั่วโลกในระยะต่อไปค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะมอบนโยบายและเปิดการทดลองใช้ระบบทรัฟฟี่ฟองดูของกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการหลังจากเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติงานได้ผ่านการฝึกอบรมเข้มข้นนะคะร่วมกับสวทช.โดยจะมีการนำระบบทรัฟฟี่ฟองดูมาปรับใช้จะมุ่งเน้นให้พี่น้องแรงงานทุกคนค่ะสามารถเข้าถึงช่องทางเรื่องของการแจ้งปัญหาการร้องทุกข์ได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยมีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้จะช่วยลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีคือตอนนี้กระทรวงเองเนี่ยได้วางแผนในระยะที่2นะคะเดี๋ยวจะขยายให้บริการไปยังพี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานในต่างแดนจากทั่วทุกมุมของโลกเลยโดยความร่วมมือการนำแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูมาใช้ก็จะมีการติดตามแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาฟังก์ชันต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้สอดรับแล้วก็ตอบโจทย์กับบริบทปัญหาจริงๆของพี่น้องแรงงานไทยกว่า45ล้านคนทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าทุกเสียงร้องทุกนะคะจะได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุดทั้งนี้เองกระทรวงแรงงานค่ะพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกโดยยึดเอาประชาชนพี่น้องแรงงานเป็นศูนย์กลางมุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัลฝีมือคนไทยในการเปิดมิติใหม่แห่งการบริการภาครัฐที่เพิ่งผ่านได้และเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนเลยค่ะ
2: จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายคุณผู้ชมสามารถเดินทางท่องเที่ยวกันได้อย่างเช่นที่นราธิวาสค่ะตอนนี้เขาจัดงานเมาริสกันอยู่นะคะประจำปี2569ค่ะเดอะแกรนด์เมาริสนราธิวาสค่ะเขาบอกว่ากิจกรรมที่นั่นน่ะมันมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงแล้วก็อิงวัฒนธรรมอีกด้วยซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีทั้งชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวต่างชาติชาวไทยพุทธเองค่ะก็เดินทางท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมากบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวค่ะนำบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะเนี่ยละค่ะในงานเมาริสนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่หาดนราทัตอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เป็นประธานในการเปิดโครงการเมาริสประจำปี2569ค่ะ The Grand เมาริสนราธิวาสครั้งที่2เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระคุณของศาสดามูฮัมหมัดรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยภายในงานค่ะก็มีทั้งส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยบรรยากาศคึกคักแบบนี้เพราะว่าภายในงานค่ะเขามีกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมความบันเทิงตลอดจนการจำหน่ายอาหารฮาลาลและอาหารชุมชนพวกสินค้าต่างๆที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาสมาเปิดมากกว่า90ร้านค้าด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมรุ่นรับรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นวัว8ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในช่วงเวลา 17:00 น.จนถึง 20:00 น.ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่จังหวัดนราธิวาสเองค่ะเขาบอกว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ30สิงหาคมใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวค่ะมาร่วมงานกันได้มาสัมผัสกับวิถีมุสลิมลองริมชิมรสอาหารฮาลาลกันสักหน่อยงานมีจนถึงวันนี้ค่ะกิจกรรมคึกคักแบบนี้เลยมีร้านค้าร้านอาหารมาจำหน่ายสินค้ามากมายไปชิมไปช็อปไปชมกันได้ค่ะ
1: จากนราธิวาสเดี๋ยวพาไปหมู่เกาะซิมิลันพังงากันหน่อยในของดีเมืองไทยวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปชมมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์โขดหินบนเกาะซิมิลันให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่เป็นแลนด์มาร์คเหนือกาลเวลาไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

โขดหินขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือใบบนเกาะแปดหรือเกาะสมิลันตั้งโดดเด่นเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาหินเรือใบนับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมีอายุยาวนาน 65-165 ล้านปีตั้งแต่ยุคครีเทเซียสถูกลมฝนและน้ำทะเลกัดกร่อนจนเหลือรูปทรงคล้ายเรือใบในปัจจุบันในทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติดันด้นลงเรือและปีนป่ายขึ้นสู่โขดหินสูงโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพิชิตยอดเขาถ่ายรูปเซลฟี่กับหินเรือใบเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำมุมสูงจากหินเรือใบยังสัมผัสได้ถึงธรรมชาติของอ่าวเกือกชายหาดรูปโค้งเหมือนเกือกม้าหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่มเบื้องล่างงดงามจนเกินคำบรรยายทะเลสีฟ้าสวยใสเสมือนกระจกเงาจนมองเห็นโลกใต้ทะเลอันงดงามด้วยตาเปล่าอ่าวเกือกยังเป็นจุดเล่นน้ำพักผ่อนของบรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำดูปะการังบนฝั่งแผ่นดินใหญ่ไม่ไกลจากเกาะสมิลันนักในตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรียังมีจุดแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญอีกหนึ่งจุดคือจุดชมพระพลึงทานซึ่งถูกยกย่องให้เป็นราชินีแห่งสายน้ำหนึ่งเดียวในโลกพืชน้ำประจำถิ่นหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในลำธารใสราชินีแห่งสายน้ำจะเบ่งบานตลอดทั้งปีมีรูปร่างหน้าตาคล้ายดอกพระพลึงขาวบนบกและดอกลิลลี่แต่ความมหัศจรรย์คือพืชชนิดนี้เติบโตเบ่งบานใต้ฐานน้ำใสสะอาดเท่านั้นความงดงามที่ถูกรังสรรค์โดยธรรมชาติกลายเป็นจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์คเหนือการเวลาที่ใครหลายคนอยากมีโอกาสได้สัมผัสมาปักหมุดสักครั้งในชีวิตทีมข่าวททบ5ศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดสงขลารายงานค่ะ

0: มาดูแลสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะเขาผนึกกำลังกับโรงพยาบาลนครนายกแล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะก็ใช้การที่ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ที่บอกว่ามีการส่องกล้องบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้เพราะว่าระยะแรกๆเขาไม่แสดงอาการค่ะเขาใช้วิธีการส่องกล้องนี่แหละค่ะมาตรวจสุขภาพให้แก่คนในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงค่ะศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะร่วมกับโรงพยาบาลนครนายกและภาคีเครือข่ายเดินหน้าเชิงรุกจัดมหกรรมคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วยการส่องกล้องให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกภายใต้โครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลนครนายกและโรงพยาบาลราชวิถีรวมถึงเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ทางนี้มะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่มีความสำคัญแล้วก็พบบ่อยโดยเฉพาะในระยะแรกผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการการตรวจคัดกรองจึงมีบทบาทอย่างมากเพราะว่านอกจากจะช่วยให้ค้นพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นแล้วการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ยังสามารถตรวจทั้งพบแล้วก็ตัดติ่งเนื้อหรือรอยโรคของก้อนมะเร็งออกได้ในคราวเดียวกันจึงเป็นทั้งการค้นหาโรคการป้องกันมะเร็งก่อนที่จะเกิดขึ้นหัวใจของโครงการนี้ค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนของการส่องกล้องนะคะแต่คือการสร้างระบบที่เชื่อมโยงตั้งแต่การคัดกรองการวินิจฉัยการรักษาการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองก่อนที่จะมีอาการค่ะโดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกก็เข้ารับบริการในการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้รวมกว่า350รายทั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในการให้บริการการตรวจคัดกรองการลดความเสี่ยงรวมถึงอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่พร้อมยกระดับการดูแลรักษาแบบองค์รวมและเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะยังคงต้องดูแลสุขภาพกันต่อเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปวิ่งกันหน่อยค่ะกับกิจกรรมดีๆที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดลเทิดไท้ถวายรัชกาลที่8ประจำปีนี้ค่ะชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่ 5:30 นะคะที่บริเวณลานพระรูปรัชกาลที่8โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระยะ2ระยะด้วยกันก็คือ3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึง30สิงหาคมแล้วก็ไปกันได้ที่ห้องตรวจโรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลอานันทมหิดลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่วันนี้แล้วเนาะ30วันสุดท้ายคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ใครอยู่จังหวัดลพบุรีหรือว่าใกล้อยากจะไปร่วมกิจกรรมไปกันได้เลยค่ะ
0: ส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวให้ติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรี

0: ปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
2: ซึ่งจะนำไทยเก็บ MTKO พร้อมระเบิดความมันสั่นสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เคนเชนพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางทรบ5กดหมายเลข5
3: วันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะ
4: ได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยไปกับเจนซีเชฟอาทิตย์นี้พบกับน้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราจะมาโชว์เสน่ห์ปลายจังหวัดกับทักษะการทำอาหารที่น่าทึ่งในเมนูน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบและแหนมเห็ดนางฟ้าเวลา 9:00 น.วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ทางช่อง5วัยรุ่น Gen Z Chef ที่พลาดไปรวมตัวชมย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef นะครับ

0: ช่วงนี้มาติดตามชมข่าวต่างประเทศนะคะมากรรมสินค้าและวิดีโอเกมส์ครั้งใหญ่ที่เยอรมนีนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะสำนักข่าว AP ค่ะรายงานว่าไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะภายในงาน Gamescom ซึ่งเป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าและวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในเมืองโคโลนของเยอรมนีงานนี้ถือเป็นเวทีนะคะพบปะกันระหว่างค่ายผู้พัฒนาเกมค่ายผู้จัดจำหน่ายผู้บริโภคและผู้ที่ชื่นชอบเกมจากทั่วโลกเลยมาอยู่ในงานนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกมใหม่รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆจากผู้ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 1,700 บริษัทสะท้อนให้เห็นนะคะถึงความแข็งแกร่งและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมที่กลายเป็นธุรกิจบันเทิงระดับโลกที่เข้าถึงผู้เล่นหลายพันล้านคนท่ามกลางอุตสาหกรรมแห่งนี้ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่เรื่องของต้นทุนการพัฒนาเกมที่มันสูงขึ้นแข่งขันระดับนานาชาติที่เข้มข้นขึ้นไปจนถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับงานนี้ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 350,000 คนที่จะเข้าไปประลองเล่นเกมคอมพิวเตอร์แล้วก็วิดีโอเกมตามบูธต่างๆภายในงานงานนี้นี่คือคนชอบเกมนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ
1: จากวงการเกมมาวงการเพลงกันบ้างค่ะโดยไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลงานชิ้นใหม่ของศิลปินเพลงในต่างประเทศกับ Entertainment Advice กันค่ะ
2: สัปดาห์นี้มาเริ่มก็ได้ข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพลงค่ะเมื่อดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีระดับตำนานเสียชีวิตที่วัย80ปีหลังจากที่เธอต่อสู้กับโรคมะเร็งมาได้ไม่นานและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐบ้านเกิดของเธอในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทราบข่าวบรรดาศิลปินและคนดังมากมายที่ออกมาไว้อาลัยให้กับการจากไปของเธอโดย Taylor Swift กล่าวว่าโลกที่ปราศจากพาตันนั้นดูเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งด้านPaul McCartneyนักร้องและแต่งเพลงชื่อดังกล่าวว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากพาตันเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมการได้ยินข่าวการจากไปของเธอนั้นยากที่จะทำใจได้การแต่งเพลงการร้องเพลงและความใจบุญของเธอนั้นหาใครเทียบได้ยากขณะที่บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีใครที่มีอิทธิพลไปมากกว่าดอลลี่พาตันเธอเกิดในกระท่อมเล็กๆแต่กลับได้รับรางวัลแกรมมี่11รางวัลรางวัลเอมี่อีก1รางวัลสร้างอาณาจักรธุรกิจและช่วยเหลือเด็กๆหลายล้านคนสุดโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอีกคนก็กล่าวยกย่องพาตันว่าเป็นบุคคลต้นแบบของสหรัฐเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนนับล้านเป็น

0: สนับสนุนอย่างไม่ย่อท้อเพื่อสิทธิสตรีและความเท่าเทียมกันอีกทั้งส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆนับล้านคนเพราะเธอเข้าใจดีว่าการรู้หนังสือคือรากฐานของโอกาสและที่สำคัญที่สุดเธอปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเมตตาและความเคารพนอกจากเราคนดังแล้วยังมีแฟนๆผาตั้นอีกจำนวนมากที่พากันไปรวมตัวที่บ้านเกิดของเธอเพื่อวางดอกไม้และสิ่งของเพื่อแสดงความอาลัยให้กับการจากไปของศิลปินที่พวกเขารักค่ะและมาต่อกันด้วยข่าวของบียอนเซ่นักร้องสาวชื่อดังที่ออกมาประกาศว่าเธอจะบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามบรรเทาภัยพิบัติในโคลัมเบียหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตกว่า300คนและบ้านเรือนประชาชนราว 29,000 หลังได้รับความเสียหายเงินบริจาคนี้จะนำไปจัดหาอาหารและวัสดุที่ใช้สร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยสมาคมอุตสาหกรรมดนตรีที่บันทึกเสียงของออสเตรเลียหรืออารียาที่ลุกขึ้นมาเอาจริงเตรียมแบนด์เพลงที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แบบ 100% ออกจากชาร์ตอย่างเป็นทางการเนื่องจากการสร้างเพลงด้วย AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นคุกคามความเป็นอยู่ของศิลปินรวมถึงจะตัดสิทธิ์เพลงเหล่านั้นออกจากรางวัล ARIA Awards ด้วยความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่โปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียคนหนึ่งใช้ AI สร้างเสียงร้องและเสียงกลองของเพลงฮิต Like a Prayer ของมาดอนน่าขึ้นมาใหม่และเพลงเวอร์ชันดังกล่าวก็ติดชาร์ตอยู่ใน20อันดับแรกนานถึง16สัปดาห์ดิรันก็ตามอาริยาระบุว่าเพลงที่ใช้ AI เข้ามาช่วยเพียงบางส่วนยังคงมีสิทธิ์ติดชาร์ตได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือมนุษย์จะต้องเป็นผู้แต่งเพลงร้องเสียงร้องหลักและเล่นเครื่องดนตรีหลักด้วยตนเองค่ะ
1: คุณทีมข่าวต่างประเทศค่ะแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณล้ำภาษามือคุณธัญพรปองทองด้วยสำหรับวันนี้ข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen C Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูสุดว้าวกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่วี่เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเราจะไปกันที่โรงเรียนหนึ่งอุ้ยบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเขามีความเชื่อที่หลากหลายมากเป็นพหูวัฒนธรรมนะคะที่สำคัญยังมีปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกับน้องๆในโรงเรียนด้วยค่ะโรงเรียนที่พี่วี่พูดถึงนะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารค่ะเดี๋ยวเราไปหาเจนซีเชฟที่โรงเรียนกันดีกว่าไปดูซิว่าเขาจะนำเสนอเมนูอะไรถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะมา
0: โรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาของรัฐบาลตั้งอยู่ที่หมู่9ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนมายางยาวนานและไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ให้ความรู้เพียงเท่านั้นนะครับแต่คือพื้นที่ในการสร้างแรงบันดาลใจและบ่มเพาะศักยภาพของเด็กๆในชุมชนอย่างรอบด้านเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับโรงเรียนนี้กันเพิ่มขึ้นดีกว่าครับ
1: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับ

0: ท่านผอ.แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับท่านผอ.กันนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: ท่านผอ.คะเล่าเรื่องบริบทของโรงเรียนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: บริบทโรงเรียนนี้นะครับก็เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งมาประมาณ98ปีแล้วครับผมซึ่งบริบทของเรียนก็จะมีชุมชนครับผมเข้ามามีส่วนร่วม
3: เพราะว่าการศึกษาในยุคนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเพียงเท่านั้นโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารจึงมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กๆเติบโตไปอย่างมั่นคงโดยมีหลักสูตรและทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้เลือกตามความถนัดของตนเองครับ
4: สำหรับเขตพื้นที่นะครับก็จะมีโครงการโดยเฉพาะของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเนี่ยจะมีโครงการที่จะส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนซึ่งมีในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้มีภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับมาช่วยเรื่องของอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนรวมถึงการให้โรงเรียนเองนะครับได้ประสานกับท้องถิ่นวิทยากรท้องถิ่นนะครับมาช่วยให้องค์ความรู้ซึ่งมีปาฏท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับพัฒนาฝึกเด็กให้มีทักษะในการทำอาหารด้วยเพราะอาหารพื้นถิ่นเพื่อให้เขารักในท้องถิ่นภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของเขาด้วย
2: การส่งเสริมอาชีพชุมชนก็จะมีทั้งวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านที่เขามาช่วยดูแลเรื่องของการเลี้ยงปลาผักพวกเกษตรเด็กนักเรียนก็จะเรียนแล้วก็การทำการเกษตรโรงเรียนเองก็มีคุณครูที่เขาสนใจด้านของเรื่องของอาหารครับช่วยกันในเรื่องของจัดการในการสอนเพิ่มเติมครับผมที่เป็นเรื่องของการงานอาชีพครับคิดร่วมกันก็จะกลายเป็นห้องเรียนอาชีพโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารอันนี้มันก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนเป็นของโรงเรียนทั้งแหนมน้ำพริกปลาดุก
0: ว้าว
2: อันนี้ก็จะตอบโจทย์ให้กับชุมชนชุมชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเด็กเรียนช่วยซื้อ
0: ชักอยากจะรู้จักเจนซีเชฟที่นี่แล้วสิคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปตามหาน้องๆก่อนนะคะนั่น
2: แหละครับผม
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ไปดูเจนซีเชฟกันดีกว่าทุกคน
3: ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นและการได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำให้ในวันนี้น้องๆโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารมีความพร้อมเต็มร้อยในการนำทักษะเสน่ห์ปลายจวักออกมาโชว์ให้คนทั้งประเทศได้เห็นในรายการ Gen Z Chef ครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Gen Z Chef
5: Are you ready? มาหน่อยกันหน่อย

0: ูตรนี้แหละใช่เลย
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
1: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งหนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
5: Gen C Chef
3: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทอง

0: น้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ้งบะหมี่นายฮั่งเพ้งความอร่อยในตำนาน
1: เจอแล้วแต่น่าจะเป็นเจนอัลฟาตอนนี้นะคะเราเห็นเจนซีเชฟกำลังเล่นสนุกเดี๋ยวดึงมาสัมภาษณ์หน่อยดีกว่าแนะนำตัวหน่อยค่ะเจนซีเชฟสองคนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรละคะ
2: หนูอยู่ชั้นป.6 ค่ะ
1: ป.6
2: หนูอยู่ชั้นป.5
1: ชั้นป.5สองคนนี้มีความชอบในการทำอาหารอยู่แล้วไหมลูก
2: ชอบค่ะ
1: แล้วทำไมถึงทำอาหารเป็นคะ
2: เพราะว่าคุณแม่สอนค่ะ
1: คุณแม่สอน
2: คุณพ่อสอน
1: คุณพ่อสอนใช่ไหมคะทำเป็นอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่สอนด้วยแล้วที่โรงเรียนเราล่ะคะมีสอนเพิ่มเติมไหมคะ
2: มีค่ะ
1: เป็นยังไงเล่าพี่ฟังหน่อย
2: ก็คือก่อนวันทำอาหาร1วันค่ะครูเขาก็จะให้เราเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะทำอาหารค่ะ
1: โอ้ให้เตรียมมาเองเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเป็นวิชาสอนชื่อวิชาอะไรหรือเปล่าคะลูก
2: การงานอาชีพ
1: การงานอาชีพพี่วีจะให้น้องทั้งสองคนเนี่ยทำอาหารให้พี่วี่กินวันนี้จะทำเมนูอะไรกันคะเด็ก
2: ๆทำแหนมเห็ดนางฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: แหนมเห็ดนางฟ้าก
2: ับน้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบค่ะ
1: น้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบด้วย
2: ใช่
1: ทำไมถึงเลือก2เมนูนี้คะ
2: ที่โรงเรียนหนูมีที่เพาะเห็ดนางฟ้าอยู่แล้วค่ะมีปลาเอง
1: อ๋อเรามีปลาเองนั่นคือปลาอะไรคะ
2: ปลาดุกค่ะ
1: ปลาดุกวัตถุดิบหลักวันนี้รู้แล้วต้องเป็นเห็ดนางฟ้ากับปลาดุกแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยพาพี่วี่ไปดูที่เพาะเห็ดนางฟ้ากับบ่อปลาดุกน้องๆหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตามเจนซีเชฟไปเลยอ่ะนำพาเลยค่ะเจนซีเชฟเขาต้องลงมาทางนี้นะพี่วี่ก็ไม่ได้ต้องลงด้วยนี่ปึ๊บปึ๊บไหนนะไหนนะนี่นะคะทุกคนดูอันนี้คือใครเป็นคนดูแลคะเด็ก
2: ๆคือส่วนมากจะเป็นพี่ป.6ค่ะ
1: ตัวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะนำปลาดุกนะไปทำอาหารแต่อย่างนึงที่พี่อยากไปดูนั่นคือโรงเพาะเห็ดน้องๆ อยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ฝั่งโน้นเลยค่ะ
1: ฝั่งโน้นอ่ะให้น้องโฟกัสทำทางไปเลยจ้าถึงแล้วค่ะทุกคนนี่บ้านเห็ดนะคะบ้านเห็ดในนี้ใครดูแลบ้างคะเด็กๆ
2: อันนี้ก็เป็นพวกน้องป.5ดูแลค่ะ
1: น้องป.5ดูแลใช่ไหมลูกนึกว่าใส่รหัสล็อกไว้ปึ๊บดอกใหญ่ๆเก็บไว้ลูก
2: ตักอันนี้ออกมา
1: ปึ๊บนี่ตรงนี้ก็มีนี่นี่บ้านนี่สวยๆนี่อันนี้อันนี้อ่ะประมาณนี้โอเคได้แล้วนะคะเห็ดนะคะอีกหนึ่งวัตถุดิบหลักของเราอันนี้คือมีแค่นี้เลยใช่ไหมคะหรือว่าเราต้องใช้อย่างอื่นอีกในการทำอาหาร
2: ใช่อีกค
1: ่
2: ะ
1: ใช้อีกแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนคะ
2: ไปซื้อที่ตลาดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอเคมีไปซื้อที่ตลาดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าซื้ออะไรกันด
0: ีและอีกหนึ่งจุดจานอร่อยคือน้องๆได้เลือกลงพื้นที่ชุมชนตลาดคลอง16ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นย่านการค้าและชุมชนริมน้ำที่มีชื่อเสียงน้องๆจะได้เลือกสรรวัตถุดิบสดใหม่ฉบับท้องถิ่นแท้ๆโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะได้ของสดๆแล้วยังได้รอยยิ้มและการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: และตอนนี้นะคะน้องๆพาพี่วี่มาที่ตลาดสดคลอง16ใช่ไหมลูก
2: ใช่
1: เราจะมาซื้ออะไรบ้างคะที่นี
2: ่ก็มาซื้อผักสลัดค่ะ
1: มีอะไรอีก
2: มีแตงกวาแล้วก็พริกสดค่ะ
1: มีพริกด้วยใช่ไหมคะวานะคะอันนี้นะคะโอเคโอเคเอาอันนี้โอเคแค่นี้ค่ะมาค่ะขอบคุณนะคะถือเลยคนละถุงครบยังผัก
2: ยังไม่ครบค่ะ
1: เหลืออะไรคะ
2: เหลือพริกขี้หนูสวน
1: เหลือพริกขี้หนูสวนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อพริกขี้หนูสวนกันดีกว่า
2: ฝั่งนี้น่าจะมีนะพี่ว่า
1: ไปลองดูซิค่ะเอาอันนี้หนึ่งอันค่ะ
2: จ้าขอบคุณนะคะ
1: ครบแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่โรงเรียนกันดีกว่าค่ะ
2: โคตรไม่ได
0: ้ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากๆเพราะน้องๆจะต้องโชว์ฝีมือในการทำเมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้ซึ่งด้านในกล่องนี้มีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวหน้าที่ของน้องๆคือต้องใช้สกิลมือทิพย์ล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูในวันนี้ขึ้นมาให้ได้

0: ท่านหลวงปุ๊บจับได้ขวดซอสที่ใช้ปั๊บก็รับไปเลยครับกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่ในทีมต้องสุ่มให้ถูกต้องอย่างน้อย2ใน3ครั้งเท่านั้นน้องๆจะได้กิฟต์เซตกลับบ้านหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับ
1: กลับมาสู่ช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะหลังจากที่เราได้ไปตามหาวัตถุดิบทั้งวัตถุดิบหลักแล้วก็วัตถุดิบรองแล้วเหลือซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองที่เราจะใช้ปรุงอาหารแสนอร่อยในวันนี้เด็กๆรู้หรือยังว่าวันนี้เราใช้อะไรบ้างคะ
2: รู้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช้อะไรบ้างไหนโชว์หน่อยอย่างแรก
2: เป็นซีอิ๊วขาวภูเขาทอง
1: นี่ใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองนะคะที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% 1อย่างนะคะใช้อะไรจ๊ะ
2: แล้วก็ใช้เป็นฝาเขียวภูเขาทอง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้อนะคะและอีกอย่างนึงคือ
2: น้ำส้มสาย
1: ใช้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5% จากภูเขาทองนะคะสามารถล้างผักก็ได้ปรุงอาหารก็อร่อย3อย่างนี้น้องๆรู้แล้วว่าจะต้องจับให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้3อย่างนี้นะคะให้โอกาสน้องๆจับถึง3ครั้งเลยนะต้องจับให้ได้นะรู้ป่ะ
3: คนแรกเริ่มเลยค่ะมาค่ะลองเอามือคนๆเพราะว่าในนี้พี่ใส่ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองไปเยอะแยะเลยนะคะทำมันใจแล้วก็ออกมาเป็นว้าย
2: สวย
3: ออกมาเป็นสีขาวนะคะทำได้1คะแนนเย้อ่ะพี่โบนัสคิดว่าได้จับได้ไหม
2: น่าจะได้
3: นะคะคนก่อนนะมันมีหลายขวดมากเลยนะโบนัสต้องค่อยๆคน
2: หร
3: ือ
2: ว่าอันนี้
3: แต่ถ้ามันใจแล้วยิบออกมาเป็น
2: โอ้ไม่ใช
3: ่ใช่เป็นซีอิ๊วดำนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งมาโอกาสเราต้องจับละ
4: ไม่ตื่นเต้นออกมาเป็นดูมาเป็นโอ้
3: ซีอิ๊วขาวอีกแล
1: ้
3: ว
1: น้องๆนะคะจับได้ถึง2ครั้ง
3: นั่นแปลว่าทำภารกิจสำเร็จผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหารภูเขาทองให้น้องๆก่อนเลยคนละ1เซตนะคะนี่งั้นก็แสดงว่าวันนี้เราทำอาหารได้แล้วสิเรามีเครื่องปรุงชั้นเยี่ยมแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่า
5: Gen C Chef คุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าเนื้ออร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
6: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
5: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: ุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
2: เจนซีเชฟ
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: งลิฟต์มาเลยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้น้องๆเจนซีเชฟที่นี่จะนำเสนอเมนูอะไรคะ
1: แหนมเห็ดค
0: ่
1: ะ
0: แหนมเห็ดใช่ไหมลูกแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ย
1: อันนี้คือน้ำพริกกะปิปลาดูกรอบ
0: แสดงว่าวันนี้เรามี2เมนูนั่นเองเอาว้าวหน่อยว้าวหน่อยว้าวแนะนำเลยค่ะเมนูแหนมเห็ดของน้องๆเนี่ยใช้อะไรบ้างจ๊ะปกติเห็ดมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะหนูหยิบเห็ดขึ้นมา1อันให้พี่วีดูสิลูกแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเราเอาไปทำยังไงถึงได้เป็นแบบนี้คะลูก
2: ก็เอามาฉีก
0: ฉีก
2: ให้เป็นเส้นค
0: ่
2: ะ
0: แล้วยังไงต่อคะ
1: พอฉีกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ผ้าขาวบางไว
0: ้ผ้าขาวบางเพื่อไปทำอะไรลูก
1: เพื่อเอาไปนึ่ง
0: เอาไปนึ่งงั้นเดี๋ยวให้น้องๆนะคะเริ่มทำเลยดีกว่านะคะปึ๊บงั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณนึงเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปดีกว่าเราจะทำอะไรคะ
1: ตำกระเทียมก่อน
0: ปึ๊บโอเคตำเลยค่ะกระเทียมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดเราเป็นยังไงบ้างอาเชฟดูเห็ดหน่อย
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วมานี่ผึ่งให้เห็ดมันหายร้อนก่อนใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะพอเห็ดหายร้อนเสร็จก็บีบน้ำออกเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกันได้เลยค่ะ
0: เราต้องคั้นน้ำออกอีกรอบนึงใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: กว่าจะได้แหนมเห็ดแสนอร่อยนะคะไปปุ๊บก็จะได้เป็นเห็ดแห้งๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ต่อไปเราทำอะไรจ๊ะ
1: ก็ต้องเอามาผสมกันค่ะ
0: โอเคงั้นเริ่มเลยค่ะ
1: โอเคเ
0: รามาต่อไปค่ะ
1: ข
0: ้
1: าวสวย
0: ใช้ข้าวนะคะนี่ข้าวสวยธรรมดาอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ผสมอะไรใช่ไหมลูก
1: ไม่ได้ผสมอะไรเลยค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวต้องขยำให้มันเข้ากัน
0: ลองขยำให้เข้ากันก่อนโอเคคลุกเคล้าได้เลยค่ะต่อไปเติมอะไรคะ
1: ใส่กระเทียม
0: กระเทียมนะคะขั้นตอนค่อนข้างเยอะเลยนะคะแหนมเห็ดเนี่ย
1: คลุกเสร็จแล้วก็พักไว้สักประมาณ10นาทีก่อนเพื่อว่าที่จะให้เครื่องปรุงมันเข้าเนื้อ
0: และตอนนี้นะคะเราได้พักแหนมเห็ดของเราครบ10นาทีแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรคะ
1: เราก็จะห่อค่ะ
0: เราจะห่ออันนี้มีตัวช่วยไหมมีใครมาช่วยห่อไหม
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: ใครเอ่ย
3: ทอขว
0: าน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ทอขวานอ่ะคนไหนทอขวานเชิญเลยค่ะน้องทอขวานมาตรงนี้เลยลูกเราจะห่อแบบคำประมาณไหนคะ
1: สามารถกินได้คำเดียว
0: กินได้คำเดียวแล้วต้องมัดแน่นแค่ไหนคะ
1: ก็มัดแน่นมากเลย
0: แน่นมากเลยใช่ไหมลูก
4: ไม่สามารถให้ลมเข้าได้เลย
0: เป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากนี่ไซส์กำลังกินเลยนะคะนี่และตอนนี้เมนูแรกของเรานะคะแหนมเห็ดแสนอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วปรบมือหน่อยเมนูที่2เราทําเลยดีกว่าเมนูที่2ของเรามีชื่อเมนูว่า
5: น้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบค่ะ
0: น้ำพริกกะปิปลาดุกกรอบแล้วเมนูทั้งหมดนี้นะคะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองตัวไหนปรุงรสอาหารคะ
1: อันนี้ค่ะซีอิ๊วขาวตราภูเขาทอง
0: ค่ะน้องๆใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% นะคะ1อย่างแล้วใช้อะไรอีกคะ
1: ใช่แล้วก็ใช้อันนี้ค่ะซอสฝาเขียวตราภูเขาทอง
0: ใช้เป็นซอสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าเนื้อค่ะปลาดุกอันนี้ใช่ที่เราไปดูที่บ่อไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้น้องไปทำอะไรคะ
1: ก็เอาไปมาไปล้างก่อนค่ะ
0: ล้างแล้วเสร็จทำไงลูก
1: แล้วก็เอามาบ้างค่ะก็เอาตะไคร้ค่ะใบมะกรูดมายัดใส
0: ่ค่ะเอาไปหมักค่ะ
1: ไปหมักค่ะ
0: หมักกับอะไรคะ
1: หมักกับซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองค่ะ
0: แล้วใส่อะไรอีก
1: แล้วก็ใส
3: ่
1: ซอสฝาเขียวตราภูเขาทองค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งค่ะ
0: เอาไปนึ่งใช่ไหมคะแล้วอันนี้คืออะไรพอนึ่งเสร็จแล้วน้องมาทำอะไรเนี่ย
1: นึ่งเสร็จแล้วก็เอามาแกะเนื้อออก
0: อ๋อคือเราใช้ส่วนเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคอีกอย่างนึงหน้าตาไม่คุ้นเลยนี่คืออะไรลูก
5: กะปิย่างค่ะ
0: คือเราเอาไปย่างก่อนแล้วเรียบร้อยนะคะโหวัตถุดิบตอนนี้พร้อมครบทุกอย่างแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอ่ะ
1: ตอนแรกก็ตำพริกค่ะ
0: ตำพริกอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบครกไปให้นะคะ
1: ใส่กระเทียม

0: กะปิกับไข่เค็มค่ะ
1: แล้วก็มีไข่เค็มด้วยใช่ไหมคะไข่เค็มลงไปปุ๊บครึ่งนึงเราก็จะตำไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: กุ้งแห้ง
1: อันนี้เดี๋ยวเราตักออกเสร็จปุ๊บเราจะไปทำอะไรจ๊ะ
0: ไปผัดค่ะ
1: โอ้มีผัดด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะไฟอ่อน
1: ใส่น้ำตาลกวนนะคะตอนนี้ขมักเขม้นมากแม่ครัว3คนช่วยกันทำ
0: มือ
1: ปุ๊บอ่ะน้ำมะนาวกันน้ำมะนาวต่อไปใส่น้ำมะนาวไปลงไปโอ้โห
0: หอมมาก
1: และตอนนี้นะคะน้ำพริกกะปิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปก็ตำตาม
1: เราจะตำจนมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆ
0: แบบละเอียดเลยค่ะ
1: ละเอียดเลยใช่ไหมคะตำตำตำตำตำตำให้ละเอียดเป็นปุ๋ยนุ่นเลยนะคะต่อไปเราจะทำยังไงคะ
0: ก็ใส่น้ำมันค
1: ่
0: ะ
1: ใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เราใส่เพื่อให้เป็นยังไงคะลูก
0: เพื่อให้มัน
2: ฟู
0: ฟูใส่ให้มันแบบอ้วน
1: และตอนนี้นะคะปลาดุกฟูหรือปลาดุกกรอบของเราเนี่ยเตรียมจะลงกระทะแล้วอ่ะ
0: สวยมาก
1: ได้ปึ๊บห่อไปให้เป็นแพรใช่ไหมคะอันนี้คือปลาดุกกรอบนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปเราจะทำยังไงคะเด็กๆ
0: ก็คลุกค่ะ
1: จะคลุกใช่ไหมคะเริ่มเลยตักน้ำพริกกะปิของเรานะคะใส่ลงไปนะคะเชฟอีกท่านหนึ่งก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนนี่ทำไป
0: แคมีสองมือ
1: น่ากินมากเป็นการเพิ่มดาเมจอาหารนะคะจากอันนี้ก็อร่อยอยู่แล้วอันนี้ก็อร่อยอยู่แล้วรวมกันเป็นอร่อยอร่อย
0: เขาขยำแรงๆเลย
1: ต่อไปค่ะทำยังไงคะ
0: ก็จะมาหักพริกค่ะ
1: หักพริกนะคะเป็นพริกทอดใส่ลงไปใส่ปุ๊บเราก็จะขยำต่อใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องแรงนะเนี่ย
1: เราอยากชิมไหม
0: อยากชิม
1: อยากชิมหยิบอาวุธขึ้นมาหยิบอาวุธขึ้นมา
0: อร่อย
1: เฮ้ยเบิ้ลเหรอเชฟถึงกับเบิ้ลรสชาติเป็นไงอธิบายไป
0: อร่อยมากค่ะเผ็ด
1: ๆ
0: หวานหวาน
1: หวาน
0: เค็มๆค่ะ
1: เค็มเค็มกรุบกรอบด้วย
0: กรอบด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญนะหอมมากๆอันนี้ถือว่าเสิร์ฟได้ยังคะ
0: ไม่ถ่ายแล้ว
1: ถ้าเสิร์ฟได้งั้นตักใส่จานเสิร์ฟเลยค่ะนี่วันนี้เราทำสองเมนูเลยนะคะเมนูนี้เราจะทานเลยยังไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆเราต้องรอกี่วันคะถึงจะอร่อย
0: 2วันค่ะ
1: ถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างคะเชฟเอาเริ่มจากคนแรกเลยอ่ะหนูเลยน้องโบนัสเป็นน้องโบนัส
0: ก็รู้สึกเหนื่อยแต่ว่ามันก็สนุกด้วยค่ะ
1: สนุกมั้ยลูก
0: ใช่ค่ะ
1: เราเพิ่งมาน้องฝันเป็นไงคะ
3: สนุกดีค่ะ
1: สนุกเหนื่อยมั้ยลูกเหนื่อยนะคะคนสวยของพี่โฟกัส
0: สนุกค่ะ
1: สนุกเป็นครั้งแรกมั้ยลูกที่ได้ทํากิจกรรมนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ครั้งแรกเลยไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อน
0: ไม่เคย
1: พอได้ทำปุ๊บอยากเป็นเชฟไหม
0: ก็อยาก
1: ก็อยากอยู่ใช่ไหมแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าให้เอาไปให้คนที่เรารักทานจะเอาไปให้ใคร
0: เอาไปให้คุณย่า
1: คุณย่าของหนูให้ใครลูก
0: พ่อกับแม
1: ่ไอ้พ่อกับแม่อันนี้ให้ใครคะ
3: ค
1: ุ
3: ณย
1: ่
3: า
1: คุณย่า
0: ก็ให้ยายกับตาค่ะ
1: ยายกับตานะคะบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากนะคะเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆนะคะพี่วี่มีเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆเหมือนกันนะคะไปดูกันว่าเป็นอะไรและนี่คือเซอร์ไพรส์ทั้งหมดจากทางรายการที่มีให้กับโรงเรียนค่ะเห็นถึงความตั้งใจของน้องๆ นะคะวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะอย่างบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนเลยนำผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองทั้งหมดนี้มอบให้กับโรงเรียนเลยค่ะ
4: ขอบคุณนะครับ
1: ถามท่านผอ.หน่อยค่ะว่าเราจะนำไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
4: อันนี้ผลิตภัณฑ์นะครับของซอสภูเขาทองนะครับเราก็จะนำไปไว้ในส่วนของโรงอาหารของเรียนเรานะครับเพื่อที่จะใช้ปรุงอาหารให้กับเด็กๆของนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธารมวิหารของเรานะครับก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ครับผม
1: เห็นลูกๆมาทำกิจกรรมรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีใจครับก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของโรงเรียนวัดพุทธารมวิหารของเรานะครับที่จะไปต่อยอดในการที่จะเป็นเชฟของประเทศไทยต่อไปครับผม
1: รายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรถจำกัดมหาชนมากๆเลยนะคะ

และสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ

0: ความสนุกของรายการ Gen Z Chef สัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเดินทางมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อมาทานอาหารอร่อยฝีมือน้องๆถึง2เมนูนั่นคือแหนมเห็ดแล้วก็น้ำพริกกะปิปลาดุกฟูหรือปลาดุกกรอบนั่นเองค่ะทุกคนอร่อยมากนะคะที่สำคัญเป็นการหยิบยกเอาวัตถุดิบในโรงเรียนนะคะมารังสรรค์จนกลายเป็นเมนูที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้น้องๆได้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ้งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่สามารถเจอกันกับความอร่อยของรายการ Gen Z Chef ผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube อาทิตย์หน้ามาดูกันว่าจะไปไหนเมนูอะไรวันนี้วิวี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมฮะเป็นมุสลิมด้วยเป็นพุทธด้วยในเรื่องเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำเห็ดก็จะมีวิทยากรที่ทำในชุมชนอยู่บ้างแล้วที่เขามาร่วมดำเนินการสอนให้เด็ก
2: โรงเรียนได้ผลผลิตส่งขายในชุมชน
1: ครับผม
2: ชุมชนทั้งผู้ปกครองก็ดีชุมชนก็ดี
1: ก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันซื้อของเด็กโรงเรียนของเราตรงนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆผู้มีโอกาสมากกว่าได้มาสนับสนุนโรงเรียนของเราให้มากยิ่งขึ้นไป

ูมิปัญญาผ้าทอไทพวนชุมชนบ้านใหม่จังหวัดนครนายกชาวพวนเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยภายหลังจากการอพยพของชาวพวนที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆการสืบทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆในวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ก็ยังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีคนไทยเชื้อสายพวนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบรรพบุรุษของคนเหล่านี้อพยพเข้ามาเมื่อครั้งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเวียงจันทน์และกวาดต้อนผู้คนทั้งเวียงจันทน์และชาวพวนเชียงขวางซำเหนือเข้ามาตั้งภูมิลำเนาอยู่ตามหัวเมืองชั้นในอาทิลพบุรีสระบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราแต่กลุ่มชาวไทยพวนตำบลท่าแดงบริเวณบ้านฝั่งคลองบ้านใหม่วัดปฐุมวงศาวาสภายในวัดได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไทยพวนที่รวมกลุ่มกันเพื่อฟื้นฟูงานศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวไทยพวนบ้านใหม่จังหวัดนครนายกชาวพวนนิยมทอผ้าไว้ใช้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มไทยพวนบ้านใหม่ยังคงสืบต่อจากบรรพบุรุษผืนผ้าจึงเปรียบเสมือนรากเหง้าที่พวกเขายังคงยึดถือและสืบทอดไว้การทอผ้าจึงเป็นการรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนเอาไว้

0: ทำผ้าไหมคะพี่หมวยไปดูกันไหมวิสวยมากเลยนี่สวัสดีค่ะ
1: ลายผ้าทอพวนแต่ละลายบอกเลยว่าผ้าทอพวนที่เห็นว่าสวยๆหัวใจสำคัญของมันคือเทคนิคการสร้างลายที่ซับซ้อนมีอยู่2เทคนิคหลักๆที่ต้องใช้ความอดทนและฝีมือสูงมากคือการจกกับการมัดหมี่ที่สะท้อนความเชื่อความสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่ชาวพวนผูกพันลายผ้าที่โดดเด่นมักจะได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและสิ่งรอบตัวเช่นลายพญานาคน้อยคือความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ลายนกคืออิสรภาพการนำทางถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดเพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลที่ช่วยคุ้มครองผู้สวมใส่ลายพืชลายดอกไม้หรือเครือเถาสื่อถึงความงอกงามความเจริญรุ่งเรืองการมีลูกหลานสืบสกุลและลายเลขาคณิตเป็นการจัดวางที่สะท้อนถึงระเบียบแบบแผนความผูกพันของผ้ากับพิธีกรรมของชาวพวน
0: อันนี้เป็นห้องเล่าขานตำนานผ้านะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทอไทยพวนในจังหวัดต่างๆก็มีพิจิตรมีแพร่มีสุโขทัยมีน่านส่วนนครนายกของเราก็จะแต่งกายสุภาพสตรีก็จะแต่งกายแบบนี้ก็จะมีผ้าสบายมีเสื้อประมาณข้อศอกแล้วก็มีใส่ผ้านุ่งผ้านุ่งก็จะเป็นมีหัวมีตัวมีตีนเขาก็เลยเรียกว่าผ้ามีชีวิต
1: กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าหัตถกรรมผ้าทอไทยพวนสะท้อนผ่านองค์ความรู้ในกระบวนการทอผ้าตั้งแต่เทคนิคการย้อมแบบมัดหมี่เทคนิคการทอผ่านลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อชาวไทยพวนที่มีต่อการนับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
2: ผ้าไทยพวนเนี่ยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เราอพยพมาจากเมืองเชียงขวางเนี่ยคนพวนจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายนะครับผู้ชายจะใส่เสื้อม้อห้อมอย่างที่ผมใส่เสื้อผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อคอกลมแขนกระเช้าห่มสบายนะครับผ้าถุงเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับผ้าถุงพวนเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นผ้าถุงของคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้เข็มขัดนะครับเขาเรียกว่าเน็บชายพกนะครับทีนี้ลวดลายของผ้าเนี่ยมันเป็นลวดลายมัดหมี่ตั้งแต่มาโบราณเนี่ยลวดลายผ้าจะผูกพันอยู่กับความเชื่ออยู่3เรื่องนะครับพวนจะเชื่อเรื่องพุทธนะครับเรื่องผีเรื่องพราหมณ์นะครับเพราะนั้นลวดลายผ้าเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับคือความเชื่อทั้ง3เรื่องนี
1: ้วิถีชีวิตของชาวไทยพวนผ้าทอมีความหมายลึกซึ้งในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายโดยเฉพาะในพิธีกรรมหลักพิธีขอขมาหรือทำบุญผ้าทอผ้าเขาม้าหรือผ้าเบี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องสักการะแด่ผู้ใหญ่หรือพระภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูและขออโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมเนียมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวและชุมชนพิธีแต่งงานผ้าทอที่มีลวดลายมงคลเช่นผ้าห่มหรือผ้าสิ้นถูกใช้เป็นของขวัญหรือของใช้สำคัญในพิธีสื่อถึงความปรารถนาดีให้คู่บ่าวสาวมีความอุดมสมบูรณ์และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นการทอผ้าจึงไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์สิ่งของแต่เป็นการถ่ายทอดเรื่องเล่าและสืบทอดความเชื่อให้คงอยู่คู่กับชนรุ่นหลังซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะนำไปต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยได้อย่างมีคุณค่าทุกเสียงที่ดังขึ้นในเช้าวันใหม่คือเสียงของการทอชีวิตสำหรับชาวพวนที่ปากพลีเส้นได้แต่ละเส้นไม่ได้ถักแค่ผืนผ้าแต่ทออดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันความงามที่แท้จริงของผ้าทอพวนอยู่ที่กระบวนการอันพิถีพิถันคือศิลปะแห่งการถักทอที่สืบทอดด้วยความจำและความรัก
2: ในกระบวนการผลิตครั้งแรกเนี่ยเราผลิตผ้าที่เกิดลวดลายคือผลิตในระบบมัดหมี่นะครับกระบวนการทำมัดหมี่นั้นเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อได้เส้นใยได้มาเนี่ยเราก็จะทำการค้นหมี่นะครับการค้นหมี่คือการจัดกลุ่มของเส้นได้ให้เป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการมัดและการย้อมนะครับเมื่อค้นหมี่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการมัดลายการมัดลายนั้นคือการมัดเพื่อย้อมนะครับสีต่างๆนะครับให้เกิดลวดลายในกระบวนการมัดนะครับ เมื่อมัดลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปย้อมนะครับการย้อมนั้นสามารถย้อมได้ใน2ลักษณะนะครับการย้อมด้วยสารเคมีหรือการย้อมด้วยสีธรรมชาตินะครับกระบวนการย้อมผ้ามัดหมี่นั้นหากเราต้องการหลายสีเนี่ยเราก็ทำกระบวนการย้อมหลายๆครั้งตามสีที่เราต้องการต้องใช้เชือกฟางนะครับผูกมัดสีที่เราย้อมไว้แล้วเพื่อไม่ให้สีอื่นถูกนะครับหลังจากเราย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สู่การกระบวนการตากให้แห้งนะครับแล้วก็มาปอกหมี่การปอกหมี่คือการแกะเชือกฟางออกจากหมี่ที่เราผูกและย้อมแล้วนะครับหลังจากเราแกะปอกหมี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สู่กระบวนการกรอนะครับคือการเอาเส้นได้เนี่ยมากรอเข้าหลอดได้เพื่อเตรียมการทอกระบวนการทอมัดหมี่นั้นมีกระบวนการซับซ้อนนะครับและคนทอเนี่ยต้องมีสมาธิในเรื่องของการทอพอสมควรนะครับในส่วนของผ้าทอไทยพวนที่เราบอกว่าผ้าสิ้นพวนนั้นมีหัวมีตัวมีตีนนะครับเราก็จะใช้ผ้าของเราเนี่ยนะครับในการตัดเป็นผ้าสิ้นนะครับส่วนหัวก็จะใช้1ลายส่วนตัวก็จะใช้1ลายส่วนตีนก็จะใช้1ลายนะครับประกอบกันนะครับ
1: การย้อมในอดีตสีที่ใช้ย้อมผ้าล้วนแต่ได้มาจากธรรมชาติเช่นสีครามจากต้นครามสีแดงได้จากครั่งสีส้มได้จากดอกกัญญิกาลวดลายที่ปรากฏในผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์พวนได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวที่ได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติรอบตัวการดำเนินชีวิตความเชื่อหรือศาสนามีจินตนาการสร้างสรรค์ลวดลายออกมาตามกลุ่มของตนเช่นลวดลายกลุ่มพันไม้ที่บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ลายดอกหมากลายดอกมะพร้าวลายดอกพิกุลลวดลายกลุ่มลายสัตว์มีทั้งสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติจริงและสัตว์ที่อยู่ในจินตนาการเช่นคชสีนาคลวดลายกลุ่มทรงเรขาคณิตลวดลายผสมเช่นลายขีดนาคอุ้มลวดลายกลุ่มทางศาสนาและความเชื่อของกลุ่มเช่นใบโพใบสิมเป็นต้น
2: ยกตัวอย่างลายผ้าโบราณของเรานะครับลายแรกเขาเรียกว่าลายขอนะครับลักษณะลวดลายเป็นรูปตัว Sแต่เขียนกับหลังนะครับการตกแต่งลวดลายจะเป็นลายคล้ายๆรูปพญานาคนะครับคนพวนเชื่อว่าถ้าใครได้สวมใส่ผ้าลายขอจะขอสิ่งใดสมปรารถนาเหมือนดังพญานาคได้ขอฝากชื่อไว้ในศาสนานะครับลายที่สองก็คือลายพญานาคน้อยก็เป็นรูปพญานาคนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาเป็นลักษณะการเลื้อยนะครับคนพวนเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนะครับมีทรัพย์สินเงินทองนะครับใครได้สวมใส่ผ้าลายพญานาคน้อยจะเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวมีทรัพย์สินเงินทองอันที่3ก็คือลายตุ้มตันตุ้มตันก็คือโคมไฟนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีเทศกาลศาสตร์พวนเป็นการทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วการที่จะทำบุญหาบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษได้กลับมารับบุญได้ถูกบ้านเขาก็เลยทำเป็นรูปโคมไฟปักไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษมารับบุญในวันศาสตร์พวนนะครับคนพวนเชื่อว่านะครับใครได้สวมใส่ลายตุ้มตันถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณอันที่4ก็คือลายโพสีเป็นรูปใบโพผ่าครึ่งนะครับแต่ว่าเอาด้านตรงข้ามใบโพเนี่ยมาต่อกันก็เป็นสิริมงคลเพราะว่าต้นโพเป็นต้นไม้มงคลพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพนะครับใครใส่ผ้าลายโพสีถือว่าเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็คืออัตลักษณ์ลายผ้าโบราณของชาติพันธุ์ไทยพวนดูของเราประกอบกับ

0: ความเชื่อนะครับใน3เรื่องนี
1: ้ผ้าพวนเกิดจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อสีที่ใช้ได้จากเปลือกไม้ใบหญ้าดินแดงและเปลือกมะเกลือการย้อมสีคือพิธีกรรมแห่งศรัทธาในแต่ละผืนผ้ามีร่องรอยของวิถีชีวิตชาวพวนลายดอกจันทร์หมายถึงฟ้าลายดอกแก้วแทนความบริสุทธิ์และลายขอหมายถึงความรักและความผูกพันลายผ้าพวนจึงเป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่ศักดิ์สิทธิ์สื่อถึงฐานะความเชื่อและวัยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าลวดลายเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นยันคุ้มครองที่ช่วยให้ผู้สวมใส่ปลอดภัยจากพูดผีและสิ่งชั่วร้าย
2: การแต่งกายวิธีการแต่งกายเนี่ยค่ะมันก็สืบเนื่องมาจากห่วงโซ่ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นั่นแหละค่ะว่าวิธีประเพณีกับวัฒนธรรมที่มันเกิดตาม22นะคะมันก็จะส่งผลกับเครื่องแต่งกายของในแต่ละวันเดือนนะคะวันเดือนนี้จะแต่งกายอันนี้คนเดือนนี้แต่งกายอันนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยคนพวนเนี่ยตั้งแต่ที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่พูดเฉพาะอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าคนพวนที่ไปตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลพบุรีขึ้นไปสุพรรณบุรีขึ้นไปอุตรดิตถ์แพร่น่านสุโขทัยไปอีสานไปถาธรรมอุดรธานีอะไรเนี่ยวัฒนธรรมการแต่งกายเขาก็จะเป็นวัฒนธรรมเกลื่อนกลายไปตามสภาพถิ่นแต่มีอยู่สองที่นะคะที่ชัดเจนแล้วก็เราจะเห็นว่าได้จริงชัดเจนก็คือบ้านหลีโรงเรียนที่จะมีการคอค่าซึ่งจะเป็นทอท่าไหมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิถีการแต่งกายที่เกิดจากการทำนะคะแต่กลับมาดูนะคะคนที่หาดเซี่ยวสุโขทัยศรีสัชนาลัยเนี่ยเขาจะมีการคอยกเขาเรียกว่าจกขนเมฆเป็นผ้ายกของศรีสัชนาลัยจึงมีความแตกต่างจากผ้าลูกลีแตกต่างจากผ้ายี่นครนายกเพราะนั้นเวลาที่เราจะพูดกันเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงของเรื่องของคำว่าวัฒนธรรมกลืนกลายเพราะในการแต่งกายมันก็เป็นวัฒนธรรมกลืนกลายไปตามภูมิประเทศกับในลักษณะของสิ่งแวดล้อมของในแต่ละพื้นที่นั้นๆเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมกลืนกลายประเพณีกลืนกลายนะคะศิลปะกลืนกลายเราจะเข้าใจได้ว่าในแต่ละบริบทของคนพวนในแต่ละพื้นที่มันจะถูกกลืนกลายไปคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของคนพวนที่นี่กับนครนายกเมื่อก่อนเนี้ยต้องมีกี่พอผ้าทุกใต้ถุนบ้านคนพวนที่นครนายกเนี่ยไม่เหมือนกับคนพวนบ้านหมีตรงที่ว่าที่นี่เราทอฝ้ายเรานุ่งฝ้ายเพราะว่าจากการสืบค้นเนี่ยไปปลูกฝ้ายกันตามหัวไร่กลายนาคันนาแล้วทางบ้านหนองแสนนั้นก็ไปปลูกฝ้ายอยู่ตามชายเขานะคะดังนั้นเนี่ยฝ้ายจึงเป็นวัตถุดิบอันหนึ่งที่จะต้องมาใช้ในการที่จะต้องมาทอผ้าใส่เอง
1: การทอผ้าไม่ใช่แค่การทำงานฝีมือแต่คือการถ่ายทอดอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ในครอบครัวพวนที่ยังคงเหนียวแน่นสำหรับคนพวนผ้าคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตายไม่มีวันใดที่ไม่มีผ้าพวนอยู่ใกล้ตัว
2: การทอผ้าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงจะเห็นได้ว่าในวัดประตูโมสาวาที่ปัจจุบันเนี่ยยังฟื้นฟูในการทอผ้านะคะก็อาจจะมีการผสมฝ้ายเส้นไหมอะไรต่ออะไรซึ่งตามสูตรนั้นแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือยังมีลายดั้งเดิมอยู่ที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นอัตลักษณ์เช่นลายพญานาคน้อยลายขออะไรเงี้ยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นความสืบเนื่องมาจากที่เรามีความเชื่อทางพุทธศาสนาก็เอาลายสิ่งที่มันเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคลมาใส่ในเนื้อผ้าในลายผ้าเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลคนพวนเรื่องการแต่งกายที่จะเห็นชัดอยู่อันหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีสบายเปียกนะคะอันนี้ไม่ได้พูดไม่สุภาพนะคะคนพวนเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่เสื้อมากระแหล่งที่เหมือนจะเป็นสะพายข้างเดียวอันนี้ก็คือเป็นเสื้ออยู่บ้านก็เวลาจะมาวัดมันไม่สุภาพเพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีเสื้อชั้นในเนาะก็ต้องปิดเนินอกโดยการที่ใช้ผ้าสบายเบี่ยงผ้าปิดทับนะคะภาษาตัวเขาเรียกว่าการปิดแฮมตูนะคะก็คือการปิดเนินอกของผู้หญิงเพื่อให้เกิดการสุภาพแล้วก็บางที ช้สไปเตียนนั้นหลายอย่างด้วยเพราะบางทีก็ถอดออกมาแล้วก็โปรแกรมที่พื้นตัวดักให้กราบพระก็ได้บ้างนะคะดังนั้นพอวิวัฒนาการในการแต่งกายสวยงามขึ้นการทอผ้าสไปเตียนก็คือก็ทอเป็นผืนแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปให้เกิดความสวยงามดังนั้นการแต่งกายของผู้หญิงปวนเนี่ยจึงมีหลักๆที่เห็นชัดที่สุดเลยถ้าไม่สวมสไปเตียนนะคะก็ต้องใช้คล้องคออย่างที่อาจารย์พัฒน์ทำอยู่นี้ก็คือว่าก็คือเป็นอันนี้เป็นลำลองนี่ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับการที่จะบอกเล่าเรื่องวิถีวัฒนธรรมประเพณีเป็นอยู่สื่อของทนพวนในอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกค่ะ
1: เทคโนโลยีสิ่งทอเข้ามามีบทบาทในชุมชนพวนยุคใหม่ทั้งการย้อมสีธรรมชาติแบบคงทนด้วยเอนไซม์จากพืชการออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างตลาดออนไลน์ให้ผ้าพวนเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเมื่อผ้าพวนเดินทางออกจากชุมชนมันไม่ใช่เพียงแค่ผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของผู้คนและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากเส้นได้เล็กๆในหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดนครนายกผ้าพวนกลายเป็นภาษาที่โลกเข้าใจได้เมื่อวัฒนธรรมไม่หยุดนิ่งแต่เดินไปข้างหน้าพร้อมหัวใจเติมความงามที่แท้จริงของผ้าพวนคือการได้ยืนอยู่ได้ทั้งในหมู่บ้านและในเมืองใหญ
3: ่สำหรับผ้าเรานะครับที่เราได้ถักทอโดยสมาชิกเราเนี่ยเป็นผ้าทอมือนะครับการแปรรูปนั้นสามารถแปรรูปได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยก็ใช้ผ้าทอเราซึ่งเป็นผ้าลายโบราณทั้ง4ลายเราเอามาผนวกกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลใครถือกระเป๋านี่ก็คือเป็นคนโชคดีมีความร่ำรวยนะครับมี4ลายอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเราสามารถเอาเป็นผ้าขาวม้านะครับมาทำเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นสไตล์วัยรุ่นนะครับนอกจากเครื่องมือของใช้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาทำเป็นของที่ระลึกต่างๆได้อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจลายมะยงชิดนะครับซึ่งใช้ผ้าที่ผลิตจากเรานะครับนอกจากของที่ระลึกแล้วเรายังสามารถทำเป็นเขาเรียกว่าพวงมาลัยจากผ้าทอมือนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยดอกมะลินะครับของเรานะครับสามารถจะแปรรูปได้หลายรูปหลายแบบนะครับนอกจากผ้าแล้วเนี่ยเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับความเชื่อของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาเรียกว่าตาแหลวนะครับตาแหลวนี่ก็คือวัตถุมงคลนะครับซึ่งมีความเชื่อของคนพวนนะครับจะมี3แฉก5แฉก8แฉกซึ่งมันมีความหมายในเรื่องความเป็นมงคลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไข่นะครับไข่กำเนิดมงคลนะครับจะล้อมด้วยพวงมาลัยของเรานะครับพวงมาลัยจิ๋วนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เสริมบุญเสริมบารมีนะครับอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าเรานะครับที่มีอยู่ในชุมชนเราสามารถจะแปรรูปแล้วก็เป็นความหลากหลายของเราครับ
1: พวนปากพลีคือศูนย์กลางของผ้าพวนไทยเพราะที่นี่มีทั้งช่างทอรุ่นเก่าและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่มันคือการพบกันของรากเหง้าและอนาคตนี่คือการตีความใหม่ของมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อผ้าพวนไม่ได้อยู่แค่ในตู้แต่เดินไปบนรันเวย์และในชีวิตประจำวัน
3: สำหรับการสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายและการทอผ้านั้นเราก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานเราเนี่ยได้ใส่ชุดไทยพวนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับส่วนการส่งต่อนะครับการสืบทอดภูมิปัญญานั้นเราก็เข้าสู่สถาบันการศึกษานะครับในอำเภอปากพีเรามีโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนหลักก็คือโรงเรียนปากพีวิทยาคารเราก็จัดให้มีหลักสูตรในเรื่องของการทอผ้าไทยพวนของเราเนี่ยเข้าสู่สถาบันการศึกษานะครับผลสำเร็จก็คือวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยได้กลับมาให้ความสนใจในผ้าทอมือของเรานะครับแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยสามารถจะทอผ้าเองได้นะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันเขาไม่สามารถจะเข้ามาสู่ในระบบการผลิตผ้าของเราแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ว่าจะสามารถสืบทอดตรงนี้ได้ผ่านวัยรุ่นผ่านคนรุ่นใหม่ครับ
1: เส้นได้พวน ไม่ได้ทอแค่ผ้า

0: ทอความทรงจำของชุมชนทออดีตให้กลายเป็นแรงบันดาลใจและทออนาคตให้ยังคงมีหัวใจไทยพวนเต้นอยู่เสมออ
1: ันนี้ก็เป็นโบสถ์นะจ๊ะของชาววัดบ้านใหม่แล้วก็วัดบ้านใหม่ก็ให้สถานที่ของโรงทองเราจ้ะโรงทองเราก็อยู่ในวัด
2: พี่หมวย
1: โอ้โหสวยเลย
3: น่าร
1: ัก
3: เลย
1: เป็นไงไหมภูมิใจไหมจ๊ะทอผ้าด้วยแล้วก็ได้มาใส่ชุดไทยพวนด้วย
3: ภูมิใจมากเลยค่ะ
1: สวยนะเนี่ย

0: จริงๆเคยเห็นข่าวประกาศขาดแคลนเลือดอยู่ตลอดเลยค่ะเคยลองเข้ามาแล้วค่ะตอนนั้นพอดีวันเกิดก็เลยอยากมาทำบุญวันเกิดแต่ว่าตอนนั้นน้ำหนักไม่ถึงค่ะก็เลยยังไม่ได้มาบริจาคเลือดค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ร่างกายพร้อมน้ำหนักถึงเกณฑ์แล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอลองเข้ามาร่วมบริจาคเลือดกันนะคะถือเป็นการส่งต่อเลือดส่งต่อความดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากเลยที่ขาดแคลนเลือดอยู่ค่ะ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
3: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
4: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
5: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลทั่วไทยกันสักครู่เกิดอุบัติเหตุนักบินพารามอเตอร์เจอสภาพอากาศไม่อำนวยพากันบินชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แต่เจอลมกันโชกแรงเสียหลักกลางอากาศตกทั้ง3ลำเป็นเหตุให้มีนักบินเสียชีวิต1รายเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:00 นนายโยธินมีศิลป์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้รับแจ้งว่ามีพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บริเวณหมู่ที่1ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจุดพัฒนานิคมพร้อมกับขอการสนับสนุนทีมนักดำน้ำสำหรับในจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีบานระบายน้ำจำนวน7บานตามแนวสันเขื่อนประมาณ1กิโลเมตรเบื้องต้นทราบว่าช่วงเวลาประมาณ 17:30 นได้มีเครื่องพารามอเตอร์มาบินอยู่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จำนวน3ลำโดยในช่วงดังกล่าวเริ่มมีฝนตกและมีกระแสลมแรงทำให้พารามอเตอร์ทั้ง3ลำประสบอุบัติเหตุตกมีเหตุบนบก2ลำซึ่งนักบินปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและอีก1ลำตกลงไปในตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และนักบินจมหายลงไปในน้ำจำนวน1ลำเจ้าหน้าที่เร่งระดมนักดำน้ำค้นหาพบร่างนักบินจมน้ำเสียชีวิตห่างจากเครื่องยนต์ประมาณ10เมตรทราบชื่อคือนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีจึงนำศพขึ้นฝั่งและได้นำส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมเพื่อหาสาเหตุต่อไปนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองและส่งต่อบริเวณตอกสาเกเขตพระนครเพื่อรับฟังปัญหาและจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยได้จัดเจ้าหน้าที่จำนวน4ชุดลงพื้นที่วันละ3รอบครอบคลุม4จุดหลักได้แก่ถนนราชดำเนินกลางตอกสาเกถนนโบราณศาสตร์ถนนอัสดางและบริเวณพระแม่กรณีบีบมวยผมสันติกาขณะที่แนวทางการทำงานเน้นเข้าถึงด้วยความเข้าใจพูดคุยรับฟังและประเมินความต้องการเป็นรายบุคคลภายใต้แนวคิดชวนไม่บังคับดูแลไม่ทอดทิ้งโดยเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อดูแลครอบคลุมทั้งมิติสังคมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจทั้งนี้จากข้อมูลผลการดำเนินงานล่าสุดณวันที่29สิงหาคมเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและคัดกรองผู้เดือดร้อนเข้าสู่ระบบช่วยเหลือได้10คน ดยนำส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจจำนวน3คนส่วนผู้เดือดร้อนที่เหลือได้รับการประเมินและดูแลจากทีมแพทย์พยาบาลและทีม MCATส่งผลให้ยอดสะสมการช่วยเหลือในรอบ3วันที่ผ่านมามีผู้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองรวม73คนและได้รับการส่งต่อไปยังบ้านอิ่มใจแล้ว21คนกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
7: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 11:00 น.ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: ซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Betagrow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: คุณผู้ชมครับผมมาพบอาจารย์สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งเพราะผมไม่แล้วใจเพราะตรงสนามแย้นั้นพูดถึงการผลิตนมดิบให้เป็นนมที่มีคุณภาพเพื่อจะเข้าสู่ KU Milk Premium 60ปีของนมเกษตรนั้นมันมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและเป็นวิวัฒนาการที่ทรงคุณค่าและเป็นต้นแบบให้กับนมของประเทศไทยสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์อ
2: าจารย์สวัสดีครับ
1: อาจารย์60ปีที่ผ่านมาเนี้ยยาวนานมากเลยนะยาวนานมากๆเลยแล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วขนลุกก็คืออยู่ด้านหลังเรา
2: ครับ
1: เป็นเครื่องพลาสเจอไรซ์นมเครื่องแรกของประเทศไทย
2: wow.
1: ที่นำเข้ามาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2506
2: oh. คือในอดีตเนี่ยนะฮะอาจารย์หม่อมชวนิตนะฮะ
1: ท่านผู้นี้เหรอครับ
2: อาจารย์ท่านนี้แหละครับชื่อจริงท่านชวนิตดารากรวรวรรณนะครับอาจารย์ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสารบาลนะฮะท่านเมื่อก่อนโรงเกษตรเราเนี่ยมีฟาร์มวัวนมนะเรามีฟาร์มวัวนมปุ๊บท่านอาจารย์หม่อมก็เอานมเนี่ยมาต้
1: ม
2: นะการต้มคือพาสเจอไรซ์ของเราใช่ไหมก่อน
1: ตรงนั้นไม่มีเครื่องมือแล้ว
2: มีอันนั้นมือจริงๆ
1: การต้มก็คือพาสเจอไรซ์นี่แหละ
2: พาสเจอไรซ์แล้วก็มันจุใส่ขวดนะ
1: ขวดยังไง
2: ขวดก็ยังเป็นขวดรุ่นนี
1: ้เฮ้ยผมจำได้
2: เนี่ยฮะขวดก็ยังเป็นขวดรุ่นน
1: ี้สมัยผมเรียนหนังสือผมกินนมจากขวดนี้เลย
2: เนี่ยครับต้มเสร็จใส่ขวดปุ๊บเอาฝาพลาสติกแปะที่ปากขวดนะฮะเอาไปส่งตามบ้านไอ้ตามห้องพัก
1: พออาจารย์พูดแล้วทำให้ผมล้ำลึกถึงความหลังผมอยู่หอพักเกษตรตื่นมานมนี้วางอยู่หน้าห้อง
2: ครับ
1: แกะพลาสติกออกมาแล้วผมก็ใช้ลิ้นเลียก่อน
2: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมครับหอมมากๆมันเป็นนมโคแท้ๆอาจารย์
2: ใช่ครับใช่
1: แล้วยกดื่มอย่างมีความสุข
2: เทคโนโลยีในการพาสเจอไรซ์นมมันก็มีเกิดขึ้นแล้วนะฮะท่านก็เลยเขียนโปรโพซอลนะฮะเขียนข้อเสนอไปที่สถานทูตออสเตรเลียก็ได้เครื่องมือเครื่องนี้เป็นเครื่องพาสเจอไรซ์นมระบบแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนนอกจากมาเลเกษตรศาสตร์แล้วเนี่ยคนสามแยกเกษตรนะฮะก็มีโอกาสได้กินนมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจากนมของเราตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนว่านี่คือการรณรงค์ดื่มนมสำหรับประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจารย์หม่อมได้วางรากฐานไว
1: ้แล้วในที่สุดสโลแกนคำว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังก็เลยเกิดขึ้น
2: นะเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยกำลังการผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่า

0: โอ้โหประชาชนให้ความสนใจนะฮะนิสิตเข้ามานะฮะทุกคนก็ได้ลิ้มรสนมก็ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนนมเพิ่มขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องนี้ไม่พอละนะฮะหลังจากนั้นเราก็มีการวิวัฒนาการของเครื่องไม้เครื่องมือต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
1: ก็ย้ายมาอยู่ที่โรงนมแห่งนี้
0: ครับอันนี้เป็นเครื่องพัชร์ไลท์ทันสมัยขึ้นอ
1: าจารย์พอจำได้ไหมย้ายจากตรงนู้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร่
0: น่าจะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะประมาณ2535
2: เราจะมีการตรวจคุณภาพของนมก่อนค่ะนมดิบจะเข้ามาทางประตูฝั่งด้านซ้ายมือของเรานะคะ
1: แล้วหลังเข้ามาเสร็จแล้วนมดิบไปอยู่ตรงไหน
2: ค่ะก็จะมาสู่ตัวถังสตอเรจแทงค่ะซึ่งเราจะมีอยู่3ถังนะคะ
1: ถัง1 2 3
2: แล้วก็จะไปสู่ห้องพัชร์ไลท์ด้านนู้นค่ะ
1: นมมันไหลมาตามท่อ
2: ใช่ค่ะก็จะมาสู่กระบวนการพัชร์ไลท์นะคะ
1: โอ้ฮะ
2: ซึ่งจะอยู่พัชร์ไลท์จะอยู่ที่ไม่เกิน80องศานะคะค่ะแล้วก็เข้าเครื่องนี้เลยค่ะพัชร์ไลท์อ๋ออ
1: ยู่ตรงนี้เอง
2: เชิญไปทางด้านนู้นได้นี
1: ่80องศาเซลเซียส
2: ค่ะแล้วก็มีเครื่องโฮโมจีไนเซชัน
1: โฮโมจีไน
2: ค่ะเพื่อทำให
1: ้เนื้อนมมัน
2: เข้ากันค่ะ
1: แสดงว่าพอผ่านอุณหภูมิ80องศาแล้วก็ไม่น้อยกว่า15วินาทีแล้วทำให้เย็นลงทันทีทันใด
2: ใช่ค่ะให้ได้อุณหภูมิที่5องศาค่ะ
1: โอ้จาก80เหลือ5
2: ใช่ค่ะ
1: ภายใน15วินาที
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นเราเรียกว่ากระบวนการ
2: พัชร์ไลท์
1: พัชร์ไลท์จากนี้เสร็จเข้าห้องบรรจุแล้วก็ไปตามท่อเหมือนเดิม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ใน1วันเนี่ยเราสามารถผลิตนมเป็นนมพาสเจอไรส์เนี่ยได้ประมาณกี่ถุง
2: ค่ะได้ประมาณวันหนึ่ง 72,000 ถุงค่ะ
1: 72,000 ถุงถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วขายหมดในแต่ละวันไหม
2: ก็อยู่ภายในโค้ดเดนนะคะคือ6วันเราก็จะนำจำหน่ายหมดค่ะ
1: ระหว่าง6วันสรุปแล้วนมพาสเจอไรส์นี้สามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน6วัน
2: ตามกฎหมายกำหนดค่ะไม่เกิน10วันนะคะ
1: ไม่เกิน10วัน
2: ค่ะแต่หมายกับว่าเราจะต้องจัดจำหน่ายให้ได้ภายใน6วันนะคะ
1: ครับแล้วหลังจากบรรจุตรงนี้เสร็จเรียบร้อยกระบวนการต่อไปคือ
2: เราก็จะเก็บไว้ในห้องแช่เย็นค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เป็นห้องแช่เย็นก่อนที่จะจำหน่าย
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ทราบว่ามันซื้อบ่อยไหมฮะ
3: มาประมาณสักช่วงเดือนเว้นเดือนหรือแล้วแต่ช่วงที่
1: แล้วแต่ช่วงที่เราจะผ่านมาทางนี
3: ้ทางเกษตรใช่ค่ะ
1: แล้วช่วงไม่ได้ผ่านมาทางนี้ไปกินนมอย่างอื่นตอนนี้พอกินนมอย่างอื่นกับกินนมเกษตรเนี่ยเปรียบเทียบรสชาติแล้วเป็นยังไงครับ
3: รู้สึกถึงความสดใหม่มากกว่า
1: โอ้อันนี้ชอบมากเลยมันมาซื้อกับที่โรงมันไม่ได้ซื้อกับที่ร้านค้าม
3: ัน
1: เลยเกิดความรู้สึกว่าสดแล้วกลิ่นเป็นยังไงฮะ
3: กลิ่นก็หอมค่ะโดยเฉพาะนมสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะคะเด็กๆที่บ้านชอบมากเลยค่ะ
1: ชอบมากเลยแล้วจืดเหรอฮะ
3: นมจืดก็ชอบบ้างเหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนติดหวานนิดนึง
1: ติดหวานนิดนึงพยายามฝึกให้ลูกกินนมรสจืดนะฮะ
3: ค่ะ
1: เพราะนมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตเป็นนมปรุงแต่งรสอาจจะมีน้ำตาลอยู่บ้
3: าง
1: แต่ถ้านมรสจืดแล้วจะมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่าสวัสดี
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาบ่อยไหมซื้อบ่อยไหม
4: อาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งครับ
1: วันนี้2อาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่ละครั้งซื้ออะไรบ้าง
4: ก็จะมีนมจืดกับโยเกิร์ตถ้วยครับ
1: โอ้มีความสุขมากเลยเวลาสัมภาษณ์ใครบอกว่ากินนมจืดนมจืดนมจืดนมจืดดียังไง
4: มันเป็นธรรมชาต
1: ินี
4: ่รสชาตินี่เป็นธรรมชาติมากครับที่นี่
1: รสชาติที่เป็นธรรมชาติมากๆ
4: ครับ
1: โอ้โหสั่งเยอะขนาดนี้เลย
4: ครับ
1: นี่เดี๋ยวนมทั้งหมดกี่ถุง
4: จืด40ครับวันนี้เขามีแถมนะครับเขาไม่แถมข้าวมันเนยครับ14ถุงครับอ่าฮะ
1: แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าซื้อนมเกษตร1ถุงบริจาคสร้างโรงพยาบาล1บาทรู้เปล่า
4: ไม่ทราบครับไม่ทราบ
1: คุณได้บุญไปโดยปริยาย
4: ครับ
1: ณวันนี้โครงการของนมเกษตรนั้นเพื่อโรงพยาบาลซื้อ1ถุงบริจาคเข้าสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1บาทคุณได้บุญมากๆเลยคุณแอด
4: ครับ
1: คุณลุงทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
5: เกือบ30ปีครับรับนมเสร็จก็เอาไปขายเลย
1: แล้วหมดภายในวันนั้นไหม
5: หมด
0: พรีเมียมของนมเกษตรเราเนี่ยโอเมก้า3เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย40มิลลิกรัม
6: ด้ว ัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
7: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
8: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊บคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊บทุกวันคือวันศุกร
9: ์บอยหล่อ
10: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ่อยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
11: หลายคน
12: ไปอาบน้ำ
13: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
6: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
7: แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
8: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊บคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊บทุกวันคือวันศุกร
14: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B 1 B 2 B 6และนิโคตินามายช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: เมื่อกี้คนที่มาซื้อนมก็บอกมันอร่อยมันหอมแล้วมั่นใจว่ามันเป็นนมที่มาจากฟาร์มสดๆใหม่ๆการควบคุมคุณภาพตรงนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการควบคุมคุณภาพการผลิตนมเนี่ยควบคุมอย่างไรบ้างด้านใดบ้างฮะ
3: คือตรงนี้ในเรื่องของต้นตอนมดิบนะฮะตรงนี้เราให้ความสำคัญมาก
2: ครับ
3: เพราะแล้วเราถ้าได้ต้นตอนมดิบคุณภาพดีนะองค์ประกอบน้ำนมสูงขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเอามาเข้าเป็นโปรเซสเนี่ยมันดีแน่นอน
2: การที่จะวัดว่านมยี่ห้อใดหรือนมชนิดไหนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพต่ำน้อยสูงเนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างครับอาจารย
3: ์พอเราตัดถุงที่จะดื่มเนี่ยกลิ่นจะมาก่อนเลยกลิ่นมันเนยจะเตะจมูกก่อนเลยฮะว่า
2: โอ้
3: นี่พอกลิ่นมันเนยมันเตะจมูกปั๊บเดี๋ยวรสชาติมันจะตามมาหอมมัน
2: และพอกลืนลงไปปุ๊บคุณค่าทางโภชนาการที่อยู่ในนั้น
3: มันคล่องคอแล้วมันก็จะลงไปเข้าสู่ร่างกายนะฮะก็จะทำให้คนนั้นอันแรกก่อนสดชื่นก่อนเลยฮะแล
2: ้
3: วสารอาหารที่ได้ครบเครื่องคือนมพรีเมียมเนี่ยนะฮะมาตรฐานของอย.เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะฮะแต่มาตรฐานของอย.เนี่ยระบุไว้ว่าต้องเนื้อนมประมาณ 12.5 ไขมันประมาณ 4 แต่ถ้าเป็นพรีเมียมของนมเกษตรเราเนี่ยเน้นไปถึงว่าไขมันเนี่ยไขมันในน้ำนมเนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้า3 6 9แล้วก็ CLA
2: ซึ่งเป็นไขมันตัวดีเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพ
3: ใช่ครับ
2: เน้นเท่าไหร
3: ่ตัวนี้โอเมก้า3เนี่ยถ้าสัตว์กินหญ้าเยอะมีเราเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ย40มิลลิกรัมนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าผู้ใหญ
2: ่
3: นะครับต้องการสารอาหารตัวนี้เข้าไปทำให้ระบบประสาทนะฮะเด็กกินเข้าไปก็ความคิดเฉียบไวนะฮะคนมีอายุอย่างอาจารย์อย่างผมก็ถือว่าเป็นพวกสว
2: ครับ
3: นะฮะเราก็ต้องการตัวนี้เพราะว่าเราก็กลัวอย่างหนึ่งนะฮะคืออัลไซเมอร์
2: อาจารย์ครับคนดูรายการของเราแล้วชื่นชมกับนมเกษตรแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะซื้ออยากจะเข้าถึงตอนนี้การเข้าถึงของนมเกษตรเนี่ยเข้าถึงมาผ่านช่องทางใดบ้างนอกจากมาซื้อโดยตรงเหมือนที่เราเห็น
3: ทางออนไลน์เราก็เริ่มมีครับ
2: ออนไลน์มี
3: ตอนนี้เราจะเริ่มมีครับเริ่มม
2: ีใครอยากจะซื้อนมเกษตรผ่านออนไลน์ดูอยู่ข้างล่างนี้นะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน
3: ์แล้วก็อีกอันนึงเป็นดั้งเดิมเลยสายส่ง
2: โอ้คุณลุงสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุง
4: ครับผม
2: ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
4: อ๋อโดยประมาณเกือบ30ปีครับผม
2: อันนี้เป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก
4: อาชีพหลักครับผม
2: เฮ้ยจริงอ่ะ
4: ครับผม
2: 30ปีแล้ว
4: ครับ
2: พอจะเปิดเผยรายได้ได้ไหมผมจะได้เปลี่ยนอาชีพ
4: ก็พอเลี้ยงลูกได้ครับ
2: พอเลี้ยงลูก
4: เลี้ยงลูกครับผม
2: สุดยอดไม่ต้องบอกก็ได
4: ้ครับ
2: แต่30ปีมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราอยู่ได้
4: ใช่เราอยู่ได้
2: แม้ว่าเราจะไม่รวย
4: ใช่ครับ
2: แต่มีความภาคภูมิใจไหมว่าเอานมดีๆแบบนี้แล้วส่งถึงบ้านแล้วทำให้คนที่บ้านเขามีสุขภาพดีเด็กเจริญเติบโตมีความภาคภูมิใจยังไง
4: เป็นมีความภาคภูมิใจมากๆครับที่เรานมเกษตรเรามันมีประโยชน์มากอยู่แล้วผมอยากจะณปัจจุบันเนี่ยเด็กมันจะทานนมน้อยไปหน่อยถ้าให้อย่าให้เด็กมันหันมัน
2: ดื่มนมมากกว่านี
4: ้มากกว่านี
2: ้โอ้นี่ประมาณ200ถุงป่ะ
4: ครับผมประมาณ200ถุง
2: แล้วนมที่ขายดีที่สุดเป็นนมรสอะไร
4: ของเกษตรเราการันตีเลยคือนมจืด
2: นมรสจืดขายดีที่สุด
4: ครับผม
2: เป็นประจักษ์พยาน
4: ครับผมนมจืดนมพร่องมันเนยครับ
2: นมพร่องมันเนยอีกต่างหากขายดีมากๆเลยถุงนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
4: ส่งถุงละ12บาท
2: ผมสงสัยว่ากล่องหีบเนี่ย มันเก็บความเย็นได้ยังไงฮะ
4: คือข้างในนี่มีกุโฟมครับผมมันจะมีสเตเลสเก็บความเย็นได้แน่นอนครับผม
2: ถามจริงๆปกติมารับนมที่เกษตรตอนกี่โมง
4: ก็ประมาณบ่ายสาม
2: บ่ายสามครึ่งพอบ่ายสามเสร็จเอาไปขายเลยเอาไปส่ง
4: เรารับนมเสร็จก็เอาไปขายเลย
2: เอาไปขายเลยแล้วหมดภายในวันนั้นไหม
4: หมด
2: คุณผู้ชมครับผมอยากเห็นหน้าตาของคนส่งนมเกษตรว่าจะหล่อแค่ไหนเกษตรนี่หล่อจริงๆเปิดแมสให้คุณผู้ชมดูหน่อยได้ไหม
4: โอเคครับผม
2: เห็นไหมนึกแล้วหล่อทะลุแมสครับคุณผู้ชมเพราะขายนมเกษตรเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและทำให้คนไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลุงมากๆเลยครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ครับ
4: ครับผมครับ
1: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

0: มยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่ง
1: โยเกิร์ตของที่นี่จะเป็นโยเกิร์ตคล้ายๆเต้าหวย
0: ไอศกรีมของเกษตรนั้นหอมนมจริง
2: ๆด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
5: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
6: ลาก่อน
7: ไปอาบน้ำ
5: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อย

0: ใครๆก็รู
1: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
2: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
3: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: คุณผู้ชมครับอาจารย์ดร.สมเกียรติไม่ได้โม้นะฮะว่านมเกษตรมีอายุยืนยาวมาเป็นปีที่60แล้วความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี้ยเป็นบทสะท้อนให้เห็นว่านมเกษตรนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ที่พัฒนาขึ้นมานมแน่นอนที่สุด
3: รสชาติก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่คือตรงนี้นมดิบคุณภาพดีนะครับเวลาเราเอามาแปรรูปแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นผลิตภัณฑ์นมอะไรมันก็จะดูชวนกินหมดนะครับอันนี้คือยอดนิยมของเรานะฮะอันนี้คือนมจืด
2: นมจืด
3: อันนี้คือนมจืด
2: ขายดีที่สุด
3: ขายดีที่สุดนะอันนี้ขายดีที่สุด
2: อยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบพาสเจอไรส์แบบนี
3: ้ไปพาสเจอไรส์นะฮะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวด
2: อ๋ออันนี้เหมือนกันเหรอฮะคล้ายๆกันแต่ต่างคนละแพคเกจจิ้งคนละผิด
3: คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะเลือกแบบไหน
2: แล้วเนี่ย
3: เป็นนมเฟลเวอร์เป็นผลิตภัณฑ์นมที่เรากำลังพัฒนาม
2: ีกลิ่นมะลิมีกลิ่
3: นแคนตาล
2: ูม
3: ี
2: กลิ่นกล้วยแล้วก็มีกลิ่นเผือกอาจารย
3: ์อันนี้กำลัง
2: สีสวยงามกำลังพัฒนาอยู่แล้วตัวนี้ล่ะครับอาจารย
3: ์อันนี้เป็นโยเกิร์ต
2: อันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่
3: อันนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันนะฮะของเกษตรเราเนี่ยโยเกิร์ตของที่นี่จะเป็นโยเกิร์ตคล้ายๆเต้าหวยนะฮะใช้ตักถ้าใครชอบแบบเป็นโยเกิร์ตนะเป็นริงกิ้งโยเกิร์ตก็นี่เลยครับ
2: ก็เป็นถุงได้เหมือนกัน
3: ได้ครับ
2: อ๋อหลายรูปแบบและสุดท้ายจริงๆคือตัวนี้ครับไม่น่าเชื่ออันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเหมือนก
3: ัน พัฒนาเหมือนกัน
2: ไอศกรีมโอ้
3: นะอันนี้เป็นไอศกรีม
2: มีหลายรสเหมือนกัน
3: ก็มีหลายรส
2: อาจารย์จะใช้เวลาอีกนานไหมกว่าที่เราจะได้ออยแล้วออกสู่ตลาด
3: น่าจะสิ้นปีนี้
2: สิ้นปีนี้น่าจะได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว
3: น่าจะออกมาม
2: ั่นใจว
3: ่
2: าสินค้าของเรามีคุณภาพและอร่อยจริง
3: ใช่คร
2: ับ เฮ้ยอาจารย์อันนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่นมเลยนะเป็นน้ำใช่เปล่า
3: อันนี้คือน้ำดื่มเกษตร
2: KU น้ำKUเอ้าที่นี่ผลิตด้วยเหรอ
3: ที่นี่ผลิตน้ำ
2: เอาแล้วขายด้วยไหมเนี่ย
3: ขายด้วยครับ
2: สั่งซื้อได้เลย
3: สั่งซื้อได้ครับ
2: ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างน
3: ี้แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับน้ำเกษตรเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาดื่มก็บอกว่าน้ำเกษตรมันกินอร่อย
2: นี
3: ่ก็ลองดูให้ว่าอร่อยยังไง
2: อันนี้เราไม่ได้โฆษณา
3: ไม่ไปทดสอบกันเองว่าอร่อยยังไง
2: ผมยังไม่ได้ชิมเลยสักอึกหนึ่งอาจารย์มีอะไรให้ผมชิมอาจารย์นมเกษตรเนี่ยมันนมนานมาแล้วตั้ง60ปีแล้วการช่วยเหลือสังคมเนี่ยหลากหลายมากนมเกษตรอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิครับว่านมเกษตรเข้ามามีบทบาทกับนมโรงเรียนได้อย่างไร
3: ในอดีตเนี่ยอาจารย์หม่อมชวนิชเนี่ยท่านทำนมออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาซื้อเยอะแล้วก็เกษตรเราเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาลนมส่วนเนี้ยก็เอาไปให้เด็กนักเรียนอนุบาลกินนะฮะแล้วก็เด็กโรงเรียนสาธิต

0: ข้องคอจริงๆอาจารย์ให้ผมชิมผมอยากชิมโยเกิร์ตอ่ะ
1: อันนี้นี่คือโยเกิร์ตครีมอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบเต้าหวยนะ
0: ไม่ได้เป็นข้นมากมายจะออกมาลักษณะแบบนี้
1: ครับ
0: นี่แหละคือความต่าง
1: เนียนนุ่ม
0: เนียนนุ่มผมขอใช้คำว่าละมุนได้ไหม
1: ละมุน
0: กลิ่นมันละมุนมากๆเลยมีความสุขครับคุณผู้ชมพอดื่มแล้วก็นึกถึงความหลังสมัยที่เป็นนิสิตเกษตรมีความสุขมากแต่สมัยนั้นไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: มีแต่นมสดอยู่ในขวดแก้ว
1: ครับ
0: อร่อยอร่อย

0: ยังไม่รู้รสต้องหมดถ้วย
1: ต้องหมดถ้วยใช่ครับผมเตรียมถ้วยที่2ไว้แล้ว
0: พอแล้วไอศครีมของเกษตรนั้นอยู่ระหว่างการพัฒนา
1: พัฒนาครับ
0: แล้วรสชาตินั้นหอมนมจริงๆและรสไม่หวานจัดกำลังพอดีพอดีอร่อยจริงๆครับผมมั่นใจนะพัฒนาขึ้นมาแล้วได้ตราอย.อย.รองรับแล้วขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับคุณผู้ชมครับนมนั้นจะพูดถึงคุณค่าทางโภชนาการเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าดื่มนมแล้วถ้าเป็นเด็กตัวสูงใหญ่สมวัยเพราะในนมมีแคลเซียมและแคลเซียมในนมนั้นเป็นแคลเซียมที่มีคุณภาพแคลเซียมมีอยู่ในปลาเล็กปลาน้อยมีอยู่ในผักใบเขียวแต่การที่ร่างกายกินแคลเซียมจากอาหารเข้าไปแล้วแคลเซียมจะไปทำงานและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้แคลเซียมต้องทำงานร่วมกับโปรตีนทำงานร่วมกับวิตามินดีฟอสฟอรัส4ตัวนี้มาเจอแคลเซียมในนมจึงดูดซึมได้ดีการดื่มนมมันก็เลยเจริญเติบโตแล้วทำให้เด็กสูงใหญ่สมวัยอันที่1อันที่2ในนมนั้นมีโปรตีนที่มีคุณภาพสุดยอดเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุต้องดื่มนมเพื่อสะสมมวลกล้ามเนื้อซึ่งสร้างมาจากโปรตีนในนมโปรตีนในนมเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นผมอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมชมรายการล่องสลานจานสง่าหันมาดื่มนมกันให้มากขึ้นนะครับ
2: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: จริงๆของบางน้อยก็คือเรื่องวิถีชีวิตที่ผมมองเห็นตั้งแต่ผมเข้ามาจังหวัดสมุทรสงครามใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ริมคลองผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนไทยมากกว่านะแต่ว่าเสน่ห์ไทยเนี่ยมันก็มีรากเหง้ามาจากพวกเรานี่แหละ
2: จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาสงครามทั้งนั้นก็คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันภาคีเครือข่ายทั้งหมดโดยเฉพาะพี่น้องชาวสมุทรสงครามครับ
3: จากสภาพพื้นที่แล้วก็การเป็นอยู่การทำอาหารกินของคนจังหวัดสงขลาเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราก็ควรจะต้องรักบ้านเกิดนะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับร่วมกันถ้าทุกคนมีความเข้มแข็งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคงอยู่ในสภาพที่ดี
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
1: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยกาแฟจาก SP Brand มี3สูตร Vermax Perry Plus Double Herb ขนาดบรรจุสุดคุ้มแพ็คใหญ่50ซองสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Supreme Healthy
0: สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสินค้าคุณภาพเครือ SPMสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100% สินค้าคุณภาพเครือ SPM วันนี้คุณวิชัยทองแตงและท่านชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นพาเยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้อยตั้งอยู่ในวัดเกาะแก้วอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามตลาดน้ำบางน้อยเป็นตลาดดั้งเดิมที่มีมากว่า100ปีและยังคงกลิ่นอายความเก่าแก่ให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามชัดมาเลยค่ะ
2: จุดเด่นของบางน้อยก็คือเรื่องวิถีชีวิตที่ผมมองเห็นตั้งแต่ผมเข้ามาจังหวัดสมุทรสงครามใหม่ๆเนี่ยคือเป็นหนึ่งในฐานะที่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมาหรือมาก็มาป๊อปแป๊บแล้วก็กลับไปแต่เพิ่มสิ่งที่ผมเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ริมคลองแล้วก็ทุกคนล้วนยิ้มย้ำแจ่มใสเจ้าของร้านในอาเรียทุกคนมีจิตใจอบอ้อมอารีนะผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนไทยมากกว่านะแต่ว่าเสน่ห์ไทยเนี่ยมันก็มีรากเหง้ามาจากพวกเรานี่แหละมาจากคนอัมพวาคนบนกะทีก็มีส่วนในส่วนนั้นด้วยแต่ว่าผมก็เห็นเสน่ห์อีกนิดนึงนะเพราะผมก็จะชอบแวะชมอ่ะเด็กไทยอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะสารพัดไหเลยนะที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ไหเลยนะเนี่ยผมจะพาหลานผมไปอยู่ต้องมารู้จักรากเหง้าของคนไทยหน่อยแล้วก็มาผมก็จะชอบมาเยี่ยมชมอันนี้ก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนรุ่นเก่าเราสะสมไว้แล้วก็อยากจะอธิบายที่มาของไทยเรานี้เพราะเมื่อก่อนชุมชนแถบนี้ก็เป็นชุมชนที่มีคนจีนคนทะเลเดินทางเข้ามาแล้วปักหลักชีวิตอยู่ที่นี่ผมเองก็เป็นเขยของคนจากคนทะเลเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามีความรู้สึกประทับใจแล้วร้านอาหารเดี๋ยวนี้โอ้สะอาดและอร่อยทุกร้านอ่ะใช่ไหมบางทีมารอบไหนเขามีร้องเพลงก็ข้ามปากไปร้องเพลงบ้างผลไม้จากสวนอยู่เห็นส้มโอเมื่อกี้ที่ผ่านมาต้องบอกแนะนำเขาด้วยนะนี่คือขาวใหญ่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยขาวใหญ่นี่อร่อยไม่มีที่ติอร่อยมากแล้วผมก็กินส้มโอแต่พันนี้พันเดียวแหละใครจะเอาพันวิเศษมาให้มันไม่คุ้นชินอ่ะนะเขาใหญ่ซึ่งเป็นผลไม้ประจำพื้นถิ่นแล้วผมไปพบนวัตกรรมชิ้นหนึ่งจากเปลือกส้มโอผ่านทางสวนธนทานนะ
3: ครับ
2: ที่สามารถเหมือนกับเขาแปลงเขาทำเป็นยาดมขึ้นมาแล้วมันได้ผลดีมากชื่นใจมากน้ำมันเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยผมจะโปรโมทได้เพราะเรามีช่องทางการตลาดเยอะ คือเรามีของที่สวยงามในย่านนี้เยอะมากนะเนี่ยต้องรบกวนให้ผู้ว่าท่านช่วยจูงนะให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาทำใช้ฝีมือที่เอาเก็บใส่เดินชักไว้เพราะลูกหลานเขาดูแลพ่อแม่ดีอยู่แล้วจะมาพ่อแม่ต้องทำไรต้องตรงเงินเดือนให้บอกเอ๊ยิ่งเมื่อกี้บอกว่าผู้สูงอายุมีพัฒนาการทางด้านนี้สูงเนี่ยผมบอกเลยว่าภายใต้แผนของเราเนี่ยผู้สูง

0: ยุจะมีพลังมากจะมีกิจกรรมเยอะมากแล้วทุกคนจะมีรายได
1: ้ผมเป็นลูกเด็กแม่กลองฮะก็คือเป็นคนสมุทรสงครามนะเกิดที่นี่แล้วก็เรียนฮะตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่สมุทรสงครามนะครับแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้บรรจุเข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทยนะครับตลอดชีวิตราชการประมาณ30ปีเนี่ยนะฮะก็เคยได้มาราชการที่สงครามสั้นๆอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็ตั้งใจนะว่าถ้าเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมารับราชการที่สมุทรสงครามบ้านเกิดนะครับและเมื่อวันนั้นมาถึงได้มีโอกาสที่จะกลับมาทํางานในตําแหน่งผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ตั้งใจนะที่จะทำงานพัฒนาสงครามนะครับซึ่งโอกาสจุดแข็งอันนึงในการที่เราเป็นคนพื้นที่นะครับก็ทำให้เข้าใจนะในเรื่องของจุดแข็งนะศักยภาพปัญหาหรือความต้องการในการพัฒนาสมุทรสงครามนะครับซึ่งก็ตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วนะครับก็คิดว่านะจะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาสงครามทั้งนั้นก็คงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันนะภาคีเครือข่ายทั้งหมดโดยเฉพาะพี่น้องชาวสมุทรสงครามครับก็คำขวัญสมุทรสงครามนะครับคำแรกเนี่ยเมืองหอยหลอดนะฮะก็เรามีนะครับสมุทรสงครามเนี่ยตั้งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กลองจังหวัดเราเล็กที่สุดในประเทศไทยในแง่ของพื้นที่และจำนวนประชากรนะครับเราตั้งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งเราเรียกว่าเมืองสามน้ำนะครับเพราะว่าอำเภอบนสุดเนี่ยบางคนที่เราตั้งอยู่ตรงนี้น้ำจืดถัดลงไปอำภาวาอยู่ตรงกลางของจังหวัดน้ำกร่อยปลายแม่น้ำแม่กลองคืออำเภอเมืองปากอ่าวแม่กลองคือน้ำเค็มนะครับด้วยเทเลที่ตั้งที่ดีดังกล่าวเนี่ยทำให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในแง่ของคุณภาพดินและน้ำเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ทะเลอาหารสัตว์น้ำสัตว์ประมงนะที่เราจับได้หรือผลิตได้ในพื้นที่เนี่ยมีคุณภาพมีรสชาติดีนะครับสำคัญก็คือบริเวณปลายแม่น้ำแม่กลองนะครับเรามีสันดอนขนาดกว้างนะที่เราเรียกว่าดอนหอยหลอดนะเพราะว่าเป็นสันดอนขนาดกว้างอยู่ปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองแล้วก็มีหอยหลอดนะครับอยู่บนสันดอนนั้นนะเมื่อใช้ไม้จิ้มปูนขาวหยอดลงไปหอยหลอดก็จะโผล่ขึ้นมาซึ่งถือว่าเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ทำมาหากินของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับหลายสิบปีที่แล้วก็พัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งแรกของสมุทรสงครามที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกงอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับสำหรับอันที่สองยอดลิ้นจี่นะครับก็ต้องนำเรียนว่าด้วยคุณภาพของดินและน้ำตามที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ก็ทำให้ลิ้นจี่นะพันค่อมลำเจียกนะที่สมุทรสงครามแห่งนี้นะเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือหนามตึงเนื้อเต่งนะครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะแห้งร่อนนะครับแล้วก็สำคัญก็คือไม่ได้มีทุกปีนะต้องถ้าอากาศดีนะครับช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะลิ้นจี่ถึงจะออกเป็นลูกให้เราได้รับประทานเขาบอกว่าเป็นผลไม้ฟ้าประทานนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นของพรีเมียมเลยนะผลไม้พรีเมียมของสมุทรสงครามครับอันที่สามมีอุทยานร.2นะครับก็ต้องนำเรียนว่าคำอีกคำหนึ่งที่เราใช้เรียกสมุทรสงครามเราเรียกกันนะว่าเราเป็นเมืองราชนิกูลนะครับก็เนื่องจากตามที่ผมได้นำเรียนนะความเป็นมานะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์มีการตั้งถิ่นฐานของพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับและที่สำคัญนะทำให้เราเป็นเมืองนะครับที่ผมบอกว่าเป็นเมืองราชนิกูลเพราะว่ารัชกาลที่สองนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภัยทรงประสูติที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับพระมารดาของท่านนะก็คือพระมเหสีของรัชกาลที่1นะก็เป็นคนบางช้างอัมพวาพระมเหสีของรัชกาลที่2ก็เป็นนะคนบางช้างอัมพวาเช่นกันนะครับก็ทําให้เรานะครับมีอุทยานร.2นะครับที่อยู่อัมพวานะเป็นสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของสงครามในแง่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีนะครับอยู่ที่อัมพวาและท่านน่าจะได้เคยไปเที่ยวนะที่อุทยานร.2อัมพวานะครับคำที่4ฮะแม่กองไหลผ่านอันนี้ฮะเราเรียกพวกเราว่าคนแม่กองในภาพรวมเนี่ยนะครับที่สําคัญก็คือเพราะเรามีแม่น้ําแม่กองนะซึ่งไหลมาจากกาญจนบุรีผ่านราชบุรีแล้วมาออกทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นเราก็คําว่าคนแม่กองเนี่ยก็มาจากแม่น้ําแม่กองซึ่งไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามออกอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับนมัสการหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับคําสุดท้ายนะคําขวัญนะครับของสมุทรสงครามหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับก็คือเป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องชาวสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะที่อำเภอเมืองที่ตลาดแม่กองนะครับมีชื่อเล่นว่าวัดบ้านแหลมนะครับหรือหลวงแล้วก็หลวงองค์หลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยก็ตามตำนานก็คือท่าน ลอยน้ำมานะครับ

0: ชาวบ้านแหลมจากอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีซึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กองนะครับก็เป็นคนค้นพบนะพระแล้วก็อัญเชิญท่านขึ้นมาจากแม่น้ำเราก็เลยเรียกชื่อเล่นของหลวงพ่อท่านว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากความจริงสำหรับคุณวิชัยทองแตงเนี่ยผมรู้จักท่านได้ยินชื่อเสียงท่านนะครับมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วเมื่อมารับราชการหลังจากแต่งผู้ว่าสงขลาเนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเนี่ยพูดถึงท่านนะครับผมก็ต้องขอยอมรับว่าเพิ่งทราบว่าท่านมาเป็นเขยแม่กลองนะฮะแล้วก็ได้รับทราบว่าท่านเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับท่านเป็นบุคคลดังระดับประเทศนะฮะแล้วก็พวกเราทราบว่าท่านประสบความสำเร็จในแง่ของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในแง่ธุรกิจแล้วก็ทราบว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านได้นะครับมาช่วยนะครับพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะสมุทรสงครามที่ท่านได้มาเป็นเขยนะครับหลายอย่างนะแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พบท่านนะตั้งแต่ช่วงแรกที่มาเป็นผู้ว่านะครับก็ได้ตระหนักว่าท่านได้มีความตั้งใจนะทั้งที่ทำไปแล้วและที่ท่านอยากจะทำหลายเรื่องนะท่านอันดับแรกท่านได้ให้ข้อคิดแนวทางนะท่านใช้ประสบการณ์ทั้งหมดตลอดชีวิตที่ผ่านมานะครับมาปรับใช้กับการพัฒนาสมุทรสงครามโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องพลังงานสะอาดเป็นต้นนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ได้ใช้ข้อเสนอความเห็นข้อมูลของท่านเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งประกอบในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นรูปธรรมเนี่ยท่านก็ได้มีโปรเจกต์หลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่วันนี้เองที่มาเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะได้เดินตลาดบางน้อยนะครับกับท่านนะแล้วท่านเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยท่านก็ได้พูดหลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเรื่องของเรือไฟฟ้านะซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวสมุทรสงครามโดยเฉพาะในโซนบางน้อยอัมพวาเนี่ยพูดถึงนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเมืองคูคลองท่องเที่ยวทางน้ำเรือเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อเรียกร้องเพราะว่าเรือที่ใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยนะฮะก็เสียงดังมีควันนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนานะแล้วก็เป็นข้อเสนอของคนในพื้นที่มาอย่างตลอดนะครับที่จะเปลี่ยนจากเรือนักดีเซลเป็นเรือไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เสียงไม่มีเสียงนะไม่มีควันไม่มีมลพิษอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ตั้งใจที่จะช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวที่จะช่วยกันรวมถึงในภาพรวมนะครับก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยกันต่อไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวของสมุทรสงครามโดยรวมครับก็ต้องนำเรียนครับว่าคนสำคัญจริงๆในการพัฒนาทุกอย่างนะครับก็คือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตลาดน้ำนะไม่ว่าจะเป็นที่ท่าคาที่อัมพวาหรือที่บางน้อยแห่งนี้นะครับเราทราบกันดีนะฮะว่าหลายพื้นที่นะบางแห่งนะครับอาจจะมีขึ้นมีลงมีชะลอตัวนะครับแต่ใดๆก็ตามนะครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดแห่งนั้นๆนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับเช่นบางแห่งอาจจะมีข้อเรียกร้องนะหรือเป็นประเด็นบางร้านขายของแพงขายของไม่ได้คุณภาพนะหรือบางร้านปิดนะไม่ยอมเปิดนะครับอันนี้นะบางร้านขายของที่อาจจะไม่ตรงกับพื้นที่นะครับต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับเพื่อความยั่งยืนเนี่ยคือเราจะต้องช่วยกันนะเรารอดคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องช่วยกันมันถึงจะไปด้วยกันได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของชื่อเสียงคุณภาพของการให้บริการโดยรวมเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดคุณภาพราคาในการให้บริการทั้งสินค้านะครับโรงแรมร้านอาหารต่างๆอันนี้คือถ้าเกิดว่าท่านไม่ช่วยกันเนี่ยไม่สามารถมีใครไปช่วยท่านได้นะความยั่งยืนต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นๆที่จะต้องช่วยกันครับครับก็ต้องขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับสมุทรสงครามจังหวัดเล็กๆนะครับแต่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับตั้งอยู่ปลายแม่น้ำแม่กลองไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับปัจจุบันการเดินทางมาเรื่องอันตรายความเสี่ยงหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าถนนเกือบจะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทางราชการหน่วยงานต่างๆเนี่ยกำกับดูแลนะครับถนนพระราม2เป็นอย่างดีนะครับท่านขับมาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวท่านก็จะพบนะครับว่าสงครามเนี่ยเล็กๆนะแต่ว่าภายในวันนึงเนี่ยท่านเที่ยวได้ท่านจะได้พบกับการท่องเที่ยวที่หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตริมคลองนะครับวัดวาอารามนะครับตลาดน้ำนะครับร้านอาหารนะครับชายทะเลดอนไหหลอดป่าชายเลนวัดวาอารามนะครับที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับอาหารที่มีรสชาติดีนะนำผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวส้มโอนะปลาทูหอยหลอดและสัตว์น้ำนะครับมาแปรรูปนะครับรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็สินค้าพื้นที่เนี่ยเราในพื้นที่เรามีมากมายนะครับมะพร้าวส้มโอน้ำตาล มะพร้าวกะปิน้ำปลาเกลือเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านมาเที่ยวที่สมุทรสงครามเพียงวันเดียวเนี่ยท่านจะได้อิ่มทั้งท่านชิมนะฮะได้ช็อปนะได้ชมนะครับที่สิ่งของนะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพของสมุทรสงครามครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวสมุทรสงครามเมืองเล็กๆแต่ Exclusive ครับ
1: เรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอัมพวาตั้งแต่กำเนิดเราได้เห็นสภาพแวดล้อมของจังหวัดเราเนี่ยซึ่งมันเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษอย่างที่ว่าเป็นเมืองสามน้ำแล้วเราอยู่ได้โดยทรัพยากรนะครับก็คือมีแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเป็นหลักหล่อเลี้ยงจังหวัดเราให้คนในจังหวัดเราเนี่ยสามารถประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประมงภาคเกษตรการเพาะปลูกต่างๆเนี่ยรวมถึงการแปรรูปสินค้าอาหารทะเลหรือว่าสินค้าที่เป็นผลผลิตจากสวนเนี่ยสู่ตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่าเรามีทรัพยากรที่ดีที่สามารถเลี้ยงคนในจังหวัดได้อย่างมีความสุขและมีรายได้ที่ดีครับจากทรัพยากรที่ผมบอกนะครับที่เรามีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอย่างแรกเราคือเราคงต้องอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศของเราเนี่ยให้มีลักษณะที่ดีต่อไปนะครับเพื่อให้คนในจังหวัดนี้สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้เป็นหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อประกอบอาชีพแล้วเรามีทรัพยากรที่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวแล้วก็ระบบนิเวศที่ดีที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงเนี่ยเราสามารถส่งเสริมนะครับควรที่ทางจังหวัดเนี่ยควรจะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ต่างๆแล้วก็เป็นเมืองแห่งอาหารนะครับหรือต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ในการที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้เข้ามา อยู่และใช้ทรัพยากรตรงนี้นะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับจุดเด่นคือจังหวัดเราเนี่ยอย่างแรกเลยเราไม่เคยแล้งคำว่าไม่เคยแล้งก็คือหมายความว่าเรามีแม่น้ำแม่กลองเนี่ยที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับพร้อมคลองอยู่ตรงนี้ไหลผ่านตลอดเรารับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นต้นทุนน้ำจืดที่ดีหล่อเลี้ยงจังหวัดเรามาโดยตลอดนะครับก็คือตั้งแต่อำเภอบางกะปิถึงปากอ่าวแม่กลองเลยทำให้คนในจังหวัดนี้สามารถประกอบอาชีพทางด้านประมงและก็เกษตรได้อย่างตลอดอันนี้เป็นจุดเด่นสำคัญว่าเราไม่เคยมีเรื่องเกี่ยวกับการขาดน้ำครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของพื้นที่แล้วครับเพราะว่าเราสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกมานะครับไม่ว่าจะเป็นประมงหรือว่าการเพาะปลูกครับท่านวิชัยทองแตงเนี่ยผมรู้จักท่านมาประมาณปีกว่าๆนะครับเนื่องจากเคยไปทานกาแฟที่ร้านที่ท่านอยู่แต่ก็มาทราบทีหลังว่าท่านเป็นเขยจังหวัดสมุทรสงครามด้วยเขยอัมพวาด้วยจากการที่ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าการคุยหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านพลังงานการอนุรักษ์อะไรต่างๆแล้วที่สําคัญที่สุดคือท่านเองเนี่ยห่วงใยแล้วก็มีความรักในพื้นที่จังหวัดนี้มองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เหมาะกับการทําประกอบอาชีพมากมายเลยหลายอย่างตามที่พูดมารวมถึงว่าสามารถที่จะพัฒนาไปในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับท่านมีแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์ให้พื้นที่ตรงเนี้ยได้ใช้ประโยชน์แบบเดิมแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปครับจากสภาพพื้นที่แล้วก็การเป็นอยู่การทำอาหารกินของคนจังหวัดสงขลาเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้นะครับว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเราก็ควรจะต้องรักบ้านเกิดนะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับร่วมกันคือเรื่องทรัพยากรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องของหน่วยงานอย่างเดียวหรือว่าคนแค่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีความเข้มแข็งเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะคงอยู่ในสภาพที่ดีมีสิ่งใดไม่มีมาไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็ช่วยกันผลักดันหรือว่าแจ้งทางหน่วยงานให้มารับผิดชอบนะเรื่องนี้มันก็จะทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยดีต่อไป2ก็คือไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่หรือว่าการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตรประมงต่างๆเนี่ยหากมีปัญหาหรือว่ามีเกิดเรื่องที่มันไม่ดีขึ้นมายังไงเนี่ยก็อยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้เข้ามานะครับร่วมแก้ไขกันแล้วก็ทำให้จังหวัดเราเนี่ยก้าวไปด้วยกันได้โดยที่อยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้รวมถึงยังดึงนักท่องเที่ยวที่

0: ต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเราเสริมสร้างรายได้ให้กับจังหวัดได้ครับผมในฐานะก็เป็นคนที่เกิดที่นี่แล้วก็อยู่กับที่นี่มาโดยตลอดทั้งชีวิตนะครับ40กว่าปีเนี่ยผมอยากเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ลองมาเที่ยวนะครับตลาดน้ำฮวาตลาดล้มหุบที่แม่กลองนะตลาดน้ำบางน้อยนะครับตลาดน้ำท่าคารวมถึงมาดูความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดสมุทรสงครามได้มาชิมอาหารทะเลได้มาชิมผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ส้มโอน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลสดมะพร้าวเผามะพร้าวน้ำหอมลองมาบริโภคลองมาชิมลองมาดูครับว่าจังหวัดเราเนี่ยมันมีความเป็นเอกลักษณ์จริงๆเรามีหลากหลายทั้งอาหารทะเลนะครับแล้วก็มีทั้งผลไม้ดีๆหลายชนิดซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ยปลอดภัยอร่อยนะครับและราคาไม่แพงอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามครับ
1: ช่วงของดีทั่วไทยสนับสนุนช่วงของดีทั่วไทยโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: ของดีเมืองสุราษฎร์มันจะมีแต่ห้องโรงเรียนนะเมืองรอยก้
3: อเงาะอร่อย
4: พ่อใหญ่
2: ไข่แดง
5: เล่นธรรมะ

0: กับข้องดีๆเมื่อทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีที่สุดมีแม่แล้วต้องดูแลให้ดีที่สุดมีส่วนก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดฮอโรงเรียนอำเภอบรรทัดฐานมันมีรสกรอบหวานแล้วก็ทั่วโลกเขายอมรับอำเภอบรรทัดฐานมีที่เดียวนี้แหละผลไม้เงาะเนี่ยต้องดูแลน้ำแล้วก็ต้องเข้าใจว่าหน้าไหนมันจะออกดอกหน้าไหนจะฟื้นคูเรื่องต้นนี้ต้องใช้ปุ๋ยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเสร็จสร้างต้นใหม่ก็ต้องใช้สูตร16หรือว่าสูตร15ของตาเรือใบไข่มุกผมใช้แต่ปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกมา30ปีแล้วก็ได้ผลดีตลอดมันไม่เคยโกหกเราไอเราก็ดีหมดเราก็พลอยดีใจได้ผลผลิตเยอะของดีไม่ใช่มีแต่ฮอโรงเรียนนะมีทั้งปาล์มมีทั้งยางมีทั้งทุเรียนตลอดมานี่ก็ต้องใช้ปุ๋ยตาเรือใบทั้งนั้นแหละตาเรือใบไข่มุกเนี่ย
1: รวย
0: คนมีความสุขเงาะก็มีความสุขผมก็มีความสุขชายน้อยห้ามทนพ้นดอก
2: ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก
3: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุกสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยกาแฟจาก SP Brand มี3สูตร Vermax Perry Plus Double Herb ขนาดบรรจุสุดคุ้มแพ็คใหญ่50ซองสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook Supreme Healthy สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสินค้าคุณภาพเครือ SPMผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100% สินค้าคุณภาพเครือ SPM

0: นับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่รัฐบาลดีเดย์กันยายนนี้ค่าไฟโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายถูกลง200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยลดภาระกว่า21ล้านครัวเรือนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบปีเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าของชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้า progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ที่40-70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยสำหรับจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและทางด้านตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันออกทั้งหมดปัจจัยสำคัญมาจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียบวกกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนสถานการณ์คลื่นลมทะเลทางฝั่งทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดในระยะนี้ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนัดเปิดฤดูกาลทีมบูรุสเซียดอร์ทมุนด์เสื้อสีเหลืองที่แม้จะเหลือผู้เล่น10คนในครึ่งหลังเปิดซิกนันอีดูนาพาร์คเอาชนะฮัมบุกไปได้2-0โดยแซอูเกลาซีเปิดสกอร์แรกตั้งแต่นาทีที่9ช่วยให้ดอร์ทมุนด์ขึ้นนำ1-0ก่อนที่จานนิสคอนสแตนเตเลียจะยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่45+1แต่นาทีที่77ซามูเอลเล่อินาซิโอศูนย์หน้าเจ้าถิ่นวัย18ทำฟาวล์รุนแรงใส่ผู้เล่นทีมเยือนทำให้โดนใบแดงออกสนามซึ่งเจ้าตัวไม่พอใจคว้างขวดน้ำขณะเดินกลับเข้าห้องแต่งตัวดอสมุนประเดิม3แต้มแรกของฤดูกาลและนับเป็นการคว้าชัยชนะนัดเปิดฤดูกาลศึกบุนเดสลีกาเป็นปีที่12ติดต่อกันกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
4: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 12:00 น.ดูช่อง 5กฎหมายเลข 5สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ Triple M Magazine on Air ค่ะรายการดีๆที่นำเสนออิชชูที่น่าสนใจการติดตามเรื่องราวของพี่น้องประชาชนที่ยึดหลักความพอเพียงพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วเขาก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีความยั่งยืนในพื้นที่อีกด้วยค่ะเรานำเสนอเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 11:05 น.ถึง 11:30 น.กับดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลนะคะ
4: สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการสร้างความมั่นคงในชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะคะเพราะการลงมือทำนะคะสิ่งที่ใกล้ตัวสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างของการดำเนินชีวิตกับแนวทางความพอเพียงนะคะช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่แล้วก็รายได้ให้กับชุมชนด้วยน่าสนใจมากเลย
3: ไปติดตามชมกันค่ะ

ต้องพูดนมสดตาเจ้าจุกเนี่ยนะคะมันเป็นออริจินอลเนี่ยนะคะมันมาจากเพชรบุรีนะคะสูตรอันนี้ก็คือถูกดัดแปลงมาเพื่อที่ให้มีความอร่อยมีความเข้มข้นมากขึ้นเราก็เริ่มต้นจากด้วยเงิน 5,000 บาทนะคะเราทำใส่ถุงผูกยางนะคะขายตลาดทั่วไปเราไปลองตลาดแล้วลูกค้าชอบนะคะเราก็เลยขออย.แล้วก็ขอมาตรฐานนะคะเราก็สามารถที่จะส่งกระจายในพวกโมเดิร์นเทรดได้นะคะหลายๆที่จาก20ปีจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากความพอเพียงก็คือจะไม่ก้าวกระโดดนะคะโดยที่ว่าเราดูตามหลักเหตุหลักผลทำให้ธุรกิจเราเนี่ยมีความมั่นคงนะคะแล้วเราก็ยังมีการรับสินค้าของชุมชนเนี่ยนะคะมาขายที่ร้านของเราด้วยเพื่อที่จะเป็นการให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้นะคะเราก็เผื่อแผ่ความสุขนี้ไปให้กับชุมชนด้วยนะคะถ้าเกิดชุมชนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะคะ

เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความรุ่งเรืองที่ผสานอดีตและปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันอย่างงดงามโดดเด่นด้วยการเป็นเมืองมรดกโลกแห่งอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพผสมผสานกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยหล่มอันเก่าแก่ผ่านลวดลายผ้าพื้นเมืองและโอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาอันงดงามรวมถึงวัดผาซ่อนแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานท่ามกลางสายหมอกความงดงามเหล่านี้จะเติบโตไม่ได้เลยหากขาดพลังขับเคลื่อนสำคัญอย่างไฟฟ้าที่อยู่คู่กับวิถีคนไทยมาเนิ่นนานเมื่อการเวลาผ่านไปความเจริญของระบบไฟฟ้าได้แผ่ขยายเข้าสู่ทุกพื้นที่ของเพชรบูรณ์พลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้สว่างสวัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมั่นคงนอกจากนี้ PEA ยังร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการมอบหลอดไฟ LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยให้แก่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพื่อช่วยเพิ่มความงดงามขององค์พระธาตุในยามค่ำคืนเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาสักการะพร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้เพชรบูรณ์กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเศรษฐกิจเติบโตการท่องเที่ยวคึกคักชุมชนมีโอกาสสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะไฟฟ้าไม่ใช่เพียงแสงสว่างแต่คือพลังที่สร้างโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับเมืองให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกชีวิตมีแสงสว่างและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงต่อไป

0: ุยฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมโยธาธิการและผังเมืองปูพรมตรวจบ้านชาวน่านกว่า 3,900 หลังน้ำลดปุ๊บลุยปั๊บภารกิจคืนบ้านปลอดภัยให้ชาวน่านเริ่มแล้วกระทรวงมหาดไทยส่งทีมวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งตรวจเช็คโครงสร้างบ้านเรือนกว่า 3,920 หลังคาเรือนเพื่อชี้เป้าความเสี่ยงและส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นจ่ายเงินเยียวยาถึงมือชาวบ้านให้เร็วที่สุดจากการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เชิงรุกตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3อัปเดตข้อมูลการสำรวจล่าสุดวันที่24สิงหาคมปี2569ดำเนินการตรวจแล้ว628ครัวเรือนพร้อมจัดระดับความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยดังนี้กลุ่มสีเขียวปลอดภัยอาศัยได้ปกติ620ครัวเรือนกลุ่มสีเหลืองต้องซ่อมแซมบางส่วน6ครัวเรือนกลุ่มสีแดงอันตรายห้ามเข้าใช้งานเด็ดขาด2ครัวเรือนก้าวต่อไปของชาวน่านข้อมูลการประเมินทั้งหมดถูกส่งเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.นำไปประเมินค่าซ่อมแซมและอนุมัติเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการให้ถึงมือประชาชนโดยไม่ต้องรอคอยอย่างเลื่อนลอยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำชัดเจนว่าเป้าหมายสูงสุดคือต้องให้พี่น้องประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจน้ำลดแล้วงานฟื้นฟูต้องทำทันทีไม่ต้องรอทั้งนี้ทีมวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมืองจะยังคงเดินหน้าปูพรมบ้านที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครอบคลุมครบทุกพื้นที่ปลอดภัยในจังหวัดน่านเพื่อคืนชีวิตปกติสุขให้ทุกคนโดยเร็วที่สุดพบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD

0: ลับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air ค่ะคุณชมคะในช่วงนี้นะคะสถานการณ์วิกฤตนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะความมั่นคงทางอาหารนั้นเราก็ควรจะต้องเตรียมสร้างกันเอาไว้ถ้าหากบ้านของเรานะคะมีพื้นที่ก็ลองปลูกผักนะคะหรือปลูกพืชสวนครัวนะคะรั้วกินได้เพื่อที่จะทำให้เรามีความมั่นคงทางอาหารและที่สำคัญถ้ามีพื้นที่มากๆก็ลองปลูกป่านะคะเปลี่ยนจากแฮปปี้เบิร์ธเดย์การจุดเทียนเป่าเทียนนะคะเป็นการปลูกป่าก็สามารถที่จะช่วยทำให้นะคะเรามีพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ลดผลกระทบสภาพอากาศแปรปรวนได้อีกด้วยนะคะและในช่วงนี้นะคะเรามีช่วงของแบกบานค่ะแบกบานวันนี้จะมีประเด็นอะไรมาฝากคุณชมบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดตราดภายใต้การดูแลของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดร่องรอยของคาสิโนธรรมดาที่สร้างลุกล้ำดินแดนไทยยังคงตั้งตระหง่านเป็นประจักษ์พยานแห่งความขัดแย้งแม้เศษซากปรักหักพังโดยรอบจะถูกเก็บกวาดไปแล้วแต่ภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแนวชายแดนแห่งนี้กลับทวีความรุนแรงและอันตรายมากยิ่งขึ้นลึกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาอาคารที่เคยเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มสแกมเมอร์บัดนี้กลายเป็นฐานที่มั่นที่มีกลุ่มจีนเทาคอยทำหน้าที่เปรียบเสมือนท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์พิเศษโดยเฉพาะเทคโนโลยีโดรนและระบบแอนตี้โดรนสมรรถนะสูงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทหารไทยต้องรับมือคือระบบที่เรียกว่าสปูฟฟิงการส่งสัญญาณดาวเทียมปลอมที่รุนแรงกว่าสัญญาณ GPS ปกติเข้าแทรกแซงระบบนำทางทำให้โดรนลาดตระเวนไทยคำนวณตำแหน่งผิดพลาดหลงทิศทางและร่วงตกในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามสงครามเทคโนโลยีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและทหารไทยต้องเร่งปรับแผนเพื่อสู้ในสงครามที่มองไม่เห็นคลื่นสัญญาณนี้นอกจากการรับมือทางยุทธวิธีกองทัพยังต้องเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างการตัดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งกำลังบำรุงและเตรียมตั้งชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อความมั่นคงระยะยาวทหารที่นี่ต้องทำงานหนักแข่งกับเวลาและเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีได้ลงพื้นที่แนวหน้าท่ามกลางสายฝนยืนยันถึงความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพไทยที่จะไม่ยอมอ่อนข้อต่อภัยคุกคามแม้ฝ่ายตรงข้ามจะได้รับการสนับสนุนอาวุธจากต่างชาติก็ตาม
2: ไม่เป็นไรครับแต่ใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่เราพร้อมเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ให้ใช้บางคนเขามาพูดกับเราว่าไม่ใช้คือแต่ละคนผมเข้าใจว่าอยู่ในประเทศไหนก็คงจะ
3: เข้าใจ
2: ประเทศนะเพื่อให้เราได้ทำงานอะไรต่างๆมากมายแต่ไม่ต้องกลัวเราพร้อมไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ขอให้และที่สำคัญที่สุดผมได้พูดกับน้องๆในกองกำลังตลอดว่าขอให้มั่นใจว่ากองทัพไทยประเทศไทยเนี่ยพร้อมปกป้องพร้อมดูแลน้องๆอะไรก็แล้วแต่ที่แนวมีแนวโน้มมีสิ่งบ่งชี้ว่าจะทำร้ายคนไทยทหารไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อแน่นอนอะไรที่เป็นimminent threatแล้วมันจะต้องทำแน่นอนเนี่ยก็จะเกิดภาพที่เราจะเป็นต้องหยุดยั้งตรงนั้นให้ได้ก่อนท่านเสกเอือผมบอกว่ามีคนชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องเรียบร้อยต้องร้อยเขายิงเราก่อนไหมแล้วเราถึงจะยิงตอบโต้ท่านบอกว่าไม่ใช่แล้วมันมีอะไรที่เป็นภัยคุกคามแบบนี้เนี่ยเราจัดการก่อนแน่นอน
1: จุดยืนของกองทัพไทยมีความชัดเจนและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายและยุทธวิธีเชิงรุกหากพบเห็นภัยคุกคามที่หมายถึงชีวิตกองทัพไทยจะไม่รอให้สูญเสียก่อนแล้วจึงค่อยตอบโต้
2: ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าสมรภูมิมี3ศพครับต้องย้ำตรงนี้ในยุทธวิธีในการทหารเราไม่กลัวเลยครับข่าวสารเนี่ยเราพยายามจะเชื่อมระหว่างพื้นที่กับกระทรวงการต่างประเทศขณะนี้ท่านรองศกกำลังตรวจในซีรีส์16ภาษาที่จะตอบโต้ในภาษาทั่วไปนี้เป็นต้นเพื่อจะส่งทอดไปสู่กระทรวงการต่างประเทศที่สู้กับต่างประเทศนะครับท่านบอกว่าต่างประเทศไม่กลัวเลยว่าอย่างเดียวคือพวกเราประเทศนี่แหละไม่เข้าใจแล้วก็วิเคราะห์กันไปแล้วก็กังวลก็ขอให้มั่นใจว่าเราจะทำเต็มที่ในบทบาทของสงครามที่เกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศเกี่ยวกับเวทีระหว่างประเทศครับขอให้มั่นใจครับเต็มที่ครับเชื่อมไปได้เดียวกัน
3: ขอบคุณครับ
1: สมรภูมิแห่งนี้ไม่ใช่เพียงการต่อสู้ด้วยกำลังทหารแต่ยังต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกระทรวงต่างประเทศเพื่อต่อสู้ในเวทีระหว่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพแม้เมฆหมอกแห่งความขัดแย้งจะยังคงปกคลุมชายแดนจังหวัดตราดแต่ด้วยความพร้อมความทุ่มเทและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกเหล่าทัพประชาชนไทยสามารถอุ่นใจได้ว่าอธิปไตยและความสงบสุขของแผ่นดินไทยจะได้รับการปกป้องอย่างสุดกำลังความสามารถตลอดไป

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD

กลับเข้าสู่รายการที่เป็น M Magazine on Air ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการของเรานำเสนอเรื่องของประชาชนที่มีการยึดความพอเพียงนะคะแล้วก็หลายๆชุมชนที่มีการเดินตามความพอเพียงพอประมาณเนี่ยเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยน mindset จนสร้างชุมชนให้มีรายได้แล้วก็รวมกลุ่มกันก็เกิดความสามัคคีอีกด้วยอย่างเช่นวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับเครื่องปั้นดินเผาป้าตุ่มไปดูกันว่าจากภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ปั้นโอ่งปั้นหม้อหุงข้าวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันจะถูกนำมาประยุกต์และเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักลวดลายสุดประณีตที่โด่งดังจนชาวต่างชาติยังต้องทึ่งได้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

จริงๆแล้วบรรพบุรุษของเราก็จะมีเชื้อสายชาวมอญหรือว่าชาวรามันนะคะปู่ย่าตายายพี่ก็มีเป็นชาวรามันนี่แหละแล้วก็จะมีฝีมือในการปั้นโอ่งปั้นอ่างกันนะคะทีนี้เราก็ตั้งรกรากมาที่เกาะเกร็ดตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็จะเป็นชุมชนชาวมอญนะคะนะบังเอิญที่บ้านเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาหมายถึงว่ามีฝีมือที่ติดมาด้วยปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราก็ปั้นเป็นโอ่งใส่น้ำเป็นภาชนะใส่อาหารเป็นหม้อหุงข้าวนะคะคราวนี้เกิดการที่ว่าทำใช้เองแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นข้าวเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้ากับคนไทยนะคะพอเกิดความต้องการเยอะในสมัยก่อนนู้นนะคะเขาก็เลยทำขายก็เริ่มจากโอ่งใส่น้ำเป็นหม้อหุงอาหารอะไรทั่วไปนี่แหละค่ะนะมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะคือจริงๆลวดลายเนี่ยเขาจะมีมานานแล้วแต่ว่าคนโบราณเขาจะเริ่มจากการขีดใช้ขีดไม้ขีดธรรมดาทั่วไปขีดขอบโอ่งใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆโดยใช้มีดหรือใช้เหล็กค่อยๆแทงลายคราวนี้ระยะเวลาผ่านไปก็ประยุกต์ขึ้นมาทำให้ลายเนี่ย

มันคมมันชัดมันลึกขึ้นมันก็จะมีความประณีตความวิจิตรในแต่ละใบชิ้นงานออกมาก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยค่ะปัจจุบันท่าที่โด่งดังที่ขึ้นชื่อเขาเรียกหม้อน้ำลายวิจิตรหรือเครื่องปั้นลายวิจิตรก็คือตามโต๊ะสวยๆแบบนี้มันเป็นงานแฮนด์เมดเราก็จะทำเป็นที่ใส่เทียนหอมนะคะเตาอโรมาทำสปาที่ใส่กำยานหรือแม้กระทั่งโอ่งใส่น้ำน้อยๆสำหรับเสริมมงคลหม้อจิ้มจุ่มเราก็ทำถ้วยชามเป็นดินเผาเราก็ทำค่ะเราจะทำหลากหลายกันอยู่ที่ลูกค้าชอบแบบไหนกันก็เริ่มจากการหมักดินนะคะดินเราก็ต้องเอามาหมักมานวดมาย่ำถ้าสมัยโบราณปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องนวดดินนะคะเอาดินเนี่ยหมักน้ำจากนั้นเราเอาดินเข้ามาใส่ในเครื่องนวดเขาก็จะนวดออกมาเป็นแท่งยาวๆเราก็ตัดนวดย้อนไปย้อนมาจนกระทั่งดินอ่ะได้ที่เนื้อดินจะละเอียดมากๆจากนั้นเราก็ตัดให้ช่างขึ้นแป้นปั้นหรือขึ้นรูปนะคะพอเราปั้นขึ้นรูปแล้ววันนี้อีกวันนึงดินเซตตัวแล้วเราต้องมาตกแต่งเก็บเชฟให้มันเรียบร้อยมีความสวยงามจากนั้นอยู่ที่ว่าเราจะส่งงานไปที่เป็นงานแกะสลักลวดลายก็ส่งให้ช่างแทงลายกันพอแทงลายเสร็จเรียบร้อยผึ่งให้แห้งนิดนึงขัดให้เนื้อเงาเนื้อเนียนจากนั้นทิ้งให้แห้งสนิทถึงจะนำเข้าเตาเผาเผากัน3วัน3คืนก็จะออกมาเป็นผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะทำเครื่องปั้นจากที่เราเคยอยู่กับที่เราก็ไปหาลูกค้าข้างนอกนะคะนะก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็มาทำเครื่องปั้นทำใบเล็กๆเพราะเราคิดว่าคงไม่มีใครแบกโอ่งใบใหญ่แบกอ่างใบใหญ่แบกกระถางกลับบ้านกันแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าเครื่องปั้นให้มันมีค่ามีความหมายมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการเป็นของขวัญของฝากและใช้ประโยชน์จ้ะดินที่มองไม่มีค่าเราสามารถทำและเป็นอาชีพของเราแล้วก็ค้าขายได้อันนี้เป็นความภูมิใจของเรานะคะแล้วอีกอย่างนึงวัตถุดิบดินที่เราทำออกมาแล้วบางครั้งไม่สวยงามยังไม่ได้เผาเราไม่ทิ้งค่ะเราสามารถเอามานวดใหม่กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะและเวลาเราทำเนี่ยการเผาเราก็ต้องรู้ด้วยว่างานตัวไหนเผายังไงแล้วก็ใช้ไม้แบบไหนเพื่อให้มันประหยัดและต้องเลือกน้ำหนักไม้ให้ดีเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียงกันแบบนั้นนะคะให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ต่างชาตินี่เวลาเขามากันเนี่ยเขาจะเห็นเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามรูปทรงรูปแบบที่มีความอ่อนช้อยงดงามในตัวแล้วก็บวกกับลวดลายนะคะแล้วก็สามารถเราไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยแบบนั้นเขาก็จะชอบกันแบบนี้จะทึ่งกันมากก็เราจะมีเวิร์กช็อปด้วยเพราะตอนนี้คนมาเที่ยวกันอยากเวิร์กช็อปกันอยากลองทำมันจะเป็นทำได้จริงๆไหมเป็นรูปร่างอย่างนี้เวิร์กช็อปเนี่ยเราก็ไม่แพงเสียค่าดินเฉยๆ100บาทเท่านั้นมีคุณครูสอนให้ดูแลให้สอนฟรีแล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยเรามาตกแต่งเขียนลวดลายได้แล้วสามารถเอาเครื่องปั้นอันนั้นกลับบ้านได้ด้วยในราคา100บาทรับรองได้ว่ามาเที่ยวเกาะเกร็ดสนุกแน่ค่ะและได้อะไรกลับบ้านเยอะเลยจ้ะ

ความมั่นคงทางอาชีพนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็คือการสร้าง mindset ดีๆวิกฤตเกิดขึ้นต้องนำวิกฤตมาปรับเป็นโอกาสวันนี้นะคะยึดหลักความพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีและมีสติค่ะฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ที่ Triple M Magazine on Air เวลาหมดลงแล้วพบกับดิฉันกิติภาไลไลอินทรผลได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 11:05 น. ถึง 11:30 น. นะคะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันพักผ่อนของครอบครัวชาวอเมริกันในอียิปต์ต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อดินแดนทะเลทรายถูกคลื่นความหนาวเย็นปกคลุมทีละนิ้วอุณหภูมิต่ำลงทุกนาทีสัญชาตญาณคือทางรอดสุดท้ายก่อนที่ความเย็นจะคราบชีวิตของทุกคนลุ้นไปด้วยกันในบุฟฟี่วิกเอ็นสเปเชียลเอชออฟไอซ์ยุคน้ำแข็งกลืนโลกวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 14:35 นถึง 16:30 นทางพรบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ทบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตไทยแลนด์ครับทริปนี้ครับเรายังคงปักหมุดรับลมทะเลและใช้เวลาชิลๆกันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมครับแต่บอกเลยครับว่าภูเก็ตเนี่ยไม่ได้มีดีแค่เกาะสวยน้ำใสเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ตที่ถูกเก็บรักษาและบอกเล่าเอาไว้อย่างมีเสน่ห์ครับและตอนนี้นะครับเราก็มายืนกันอยู่ที่มิวเซียมภูเก็ตจุดเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตใจกลางย่านเมืองเก่านะครับที่ใครไปใครมาก็ต้องแวะมาโพสต์ท่ามาแชะภาพสวยๆคู่กับถนนเส้นคลาสสิกและสถาปัตยกรรมตึกโบราณสุดอลังการแห่งนี้ครับเรื่องราวของภูเก็ตในอดีตที่ซ่อนตัวอยู่ในตึกสวยๆแห่งนี้จะน่าสนใจและมีมุมไหนน่าถ่ายรูปบ้างเตรียมกล้องให้พร้อมแล้วตามเราไปอัปเดตพร้อมๆกันได้เลยครับตอนนี้นะครับมินก็เข้ามาอยู่ภายในมิวเซียมภูเก็ตนะครับซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตเลยแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญด้วยเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับน้องปายนะครับที่จะนำเราทัวร์อาคารหลังนี้เลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องปายมิวเซียมภูเก็ตใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: สำคัญยังไงจุดนี้
1: จริงๆจุดนี้เหมือนเราเป็นเขาเรียกแลนด์มาร์คสำคัญตั้งแต่อดีตแล้วค่ะเหมือนในอดีตเราอาจจะเป็นอีกบทบาทนึงแต่ในปัจจุบันนี้เราก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแหล่งเรียนรู้แรกๆของภูเก็ตอะค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนอาคารนี้เดิมเนี่ยใช้เป็นสถานที่ทำอะไร
1: เดิมอาคารฝั่งนี้ค่ะฝั่งธนาคารนิทัศน์นะคะก็คือจะเป็นธนาคารชาร์เตอร์ค่ะ
0: ธนาคารชาร์เตอร์ที่คนมักจะมาถ่ายรูปกัน
1: ใช่
0: ครับ
1: ฝั่งตรงข้ามค่ะฝั่งภูเก็ตนครราจะเป็นอาคารสถานีตำรวจค่ะเปิดหลังกันประมาณ3ปีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนนะคะว่ามิวเซียมภูเก็ตของเราเนี่ยดูแลภายใต้2หน่วยงานค่ะก็คือเทศบาลนครภูเก็ตค่ะแล้วก็ทางมิวเซียมสยามค่ะเป็นการเขาเรียกว่าบริหารร่วมกันนะคะเข้ามาในมิวเซียมของเราเนี่ยคือฝั่งนี้ค่ะจะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พัฒนาการเมืองส่วนของชั้นล่างค่ะจะพาไปรู้จักกับวัฒนธรรมของผู้คนนะคะเหมือนผู้คนเข้ามาหลากหลายใช่ไหมคะเขาก็จะนำพาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเข้ามาด้วยทำให้ภูเก็ตได้เป็นความหลากหลายไปด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของอีกโซนสำคัญนะคะก็คือพาไปทำความรู้จักห้องสำคัญของอาคารแห่งนี้ค่ะก็จะมีห้องที่เรียกว่าห้องเซฟหรือห้องมั่นคงอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนของชั้น2จะจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมพัฒนาการค่ะ4ห้องค่ะบอกเล่าความเป็นมาว่าคนพัฒนาการเนี่ยเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ห้องที่2จะเป็นพาเรียนรู้ว่าสถาปัตยกรรมอาคารของเขาที่อยู่เนี่ยรูปแบบไหนแล้วก็ห้องที่3จะเป็นรอยเรื่องบ้าบ๋าอันนี้ก็คือจะเป็นจัดแสดงเกี่ยวกับว่าทําการแต่งกายอาหารห้องที่4อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างเฟมัสนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แต่งตัวฟรีที่นี
0: ่ให้น้องปายนําพี่เนี่ยได้ชมในตัวอาคารนี้ก่อนนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันดีกว่าครับ

0: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
1: จมกับหนี้นอกระบบ
2: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
3: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
4: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
0: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เศรษฐกิจวันนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะรายเล็กต้องการมากที่สุดคือเงินทุนที่เข้าถึงได้จริงและต้นทุนไม่สูง SME G Bank เดินหน้าเปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่ปลุกพลัง SME วงเงินรวม 5,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3% ต่อปีคงที่ตลอด3ปีแรกเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายเล็กให้มีพลังเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นคงโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ SME รายเล็กมาถึงแล้วแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเสริมสภาพคล่องเดินหน้าธุรกิจได้เต็มกำลังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ SME G Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือช่องทางออนไลน์เช่น LINE Official Account SME Development Bank เว็บไซต์ www.smebank.co.th สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1357 SME G Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: อันนี้จะให้ล้วงไข่หรือเปล่า
8: จริงๆมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ากึ่งโพกึ่งนักการนะคะเพราะว่าหัวข้อของเราก็คือถ้าพูดถึงเมืองภูเก็ตเนี่ยนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกเราก็จะ

0: มีตัวเลือกทั้งหมด6ตัวเลือกก็จะมีเมืองแร
1: ่
0: ทะเลเมืองเก่าภูเก็ตประเพณีอาหารท้องถิ่นแล้วก็แหล่งเรียนรู้ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทะเลเป็นหลักอยู่แล้วเหมือนกันเข้ามาในนี้เราจะเรียนรู้ภูเก็ตในอีกมุมหนึ่งใช่ไหมคะเพราะนั้นต้องมาดูก่อนว่าความรู้แรกของคุณเนี่ยคืออะไ
1: ร
0: แล้วเราจะพาคุณเนี่ยไปรู้จักภูเก็ตในมุมใหม่ๆก็คือในด้านของเทศกาลเราต่อไปครับ
1: แน่นอนนะจากที่ประเมินด้วยสายตาตอนนี้นะครับล้นออกมาได้คือล้นแล้วนะก็คือทะเลนะครับถัดมาคือเมืองเก่านี่นะครับ
0: อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งโซนถัดมาก็คือตั้งถิ่นฐานเมืองภูเก็ตอย่างที่บอกไปว่าเราจัดแสดงก็คือตั้งแต่ป่าเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมคะอันนี้เราจะมารู้ก่อนว่าภูเก็ตอะค่ะยุคแรกคือเป็นป่าก็คือตำแหน่งที่ตั้งในปัจจุบันเนี้ยจะเป็นป่าค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้กันว่าภูเก็ตตั้งแต่อดีตเนี้ยมีเมืองศูนย์กลางอยู่ที่ทลางค่ะก่อนจะมีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนผ่านมาเป็นนครภูเก็ตในปัจจุบันก็คือการเปลี่ยนผ่านนี้อาจจะเกิดทั้งกับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2รวมไปถึงสงครามก้าวทัพอะค่ะเป็นสมัยอยุธยาน
1: านมาก
0: ใช่ค่ะศูนย์กลางอยู่ทลางตัวนั้นใช่ไหมคะแต่เหมือนพอมีสงครามรวมไปถึงการทำแร่ที่ต้องมีการแสวงหาโลเคชั่นใหม่ๆขนาดพื้นที่ใหม่ๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ต้องมีการขยับขยายการตั้งถิ่นฐานไปเรื่อยๆเช่นกันก็คือจะมีการย้ายมาบ้านสปัมในสมัยของต้นรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็มีสมัยรัชกาลที่3นะคะก็คือมีการตั้งมาบริเวณกระทู้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะมีการพัฒนามาอีกเพราะมองเห็นว่าทำในตรงนี้เนี่ยการเข้าถึงอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะเรามีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่ต้องเดินทางด้วยเรือเป็นหลักเพราะฉะนั้นการหาโลเคชั่นใหม่เนี่ยตอบสนองที่ดีกว่าค่ะก็เลยมีการย้ายมาตรงบริเวณนครภูเก็ตในสมัยของรัชกาลที่4โดยพระยาภูเก็ตทัศน์ครับ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นเจ้าเมืองณเวลานั้นนะคะถ้าน้องเห็นถึงความสำคัญว่าตรงนี้ค่ะมีความเหมาะสมในด้านทำเลที่ตั้งอย่างที่บอกไปนะคะการเดินเรือเนี่ยทำได้ง่ายค่ะรวมไปถึงบริเวณนี้เนี่ยยังไม่มีการเขาเรียกว่าการขุดแร่มากนะคะทำให้เหมือนหาแร่ได้เยอะขึ้นปริมาณเยอะขึ้นจนสามารถเนี่ยส่งไปบรรณาการให้กับรัชกาลที่4ได้แล้วก็รัชกาลที่4เนี่ยมองเห็นว่าภูเก็ตนะเวลานั้นนะคะไม่ได้มีแค่เมืองทลางแล้วที่มีชื่อเสียงแต่ยังมีบริเวณตรงนี้อยู่ด้วยค่ะท่านก็เลยเหมือนให้เมืองภูเก็ตตรงนี้นะขึ้นตรงต่อรัตนโกสินทร์ในเวลานั้นค่ะแล้วก็ทำให้เมืองนี้คือเติบโตควบคู่กันไปทั้งทลางและก็นครภูเก็ตค่ะเวลาต่อมาค่ะเมืองทลางเนี่ยก็ค่อยๆลดความสำคัญลงไปจนกลายเป็นนครภูเก็ตที่เป็นเหมือนเมืองหลวงเมืองหลักในปัจจุบันนี้ค่ะด้านนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักจุดเปลี่ยนหรือพัฒนาการของเมืองภูเก็ตตลอดเวลานะคะจะเห็นได้เลยว่ากิมมิคของเราก็คือสิ่งนี้สามารถหมุนได้เพราะว่าเราได้ถือว่ามันถือเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดพลิกหรือสามารถพลิกได้ใช่ค่ะใช่ก็คือจะมีตั้งแต่การปฏิรูปนครในสมัยรัชกาลที่5ค่ะส่งผลให้เมืองภูเก็ตเนี่ยได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เหมือนมีการเข้ามาของแรงงานในการทำเหมืองเยอะขึ้นแล้วช่วงนั้นก็คือจะมีการเข้ามาของทั้งชาวจีนนะคะเข้ามาเป็นกรรมกรเป็นหลักในการทำเป็นเหมืองหาบของชาวจีนใช่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นบุคคลสำคัญของเราก็คือพระยาสดานุประดิษฐ์หรือว่าคอซิบี้นารานองค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนนายกณเวลานั้นนะคะเหมือนท่านจะเป็นคนคอยพัฒนาเมืองในด้านของสาธารณูปโภครวมไปถึงอาคารนะคะเพราะเหมือนท่านเป็นคนติดต่อกับปีนังเป็นหลักอยู่แล้วค่ะก็จะมีการแบบเหมือนนำมาซึ่งวัฒนธรรมรวมไปถึงรูปแบบบ้านเมืองอย่างที่อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
1: จุดนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าให้เรามาค้นหาคนภูเก็ตทำไมต้องค้นหาคนภูเก็ตคนภูเก็ตเยอะขนาดนั้นเลย
0: ครับใช่ค่ะเพราะว่าภูเก็ตอะค่ะเหมือนเป็นเกาะที่ทำการค้างแต่อดีตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีการเข้ามาของกลุ่มคนที่หลากหลายค่ะทั้งการติดต่อค้าขายการมาเป็นแรงงานรวมไปถึงการมาเป็นเจ้าของธุรกิจในพื้นที่นี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมาเรียนรู้กันว่าเหมือนกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะมีใครบ้างเชื้อชาติไหนบ้างค่ะแล้วก็เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างในภูเก็ตจากแผ่นฟิล์มตรงนี้ค่ะ
1: จากแผ่นฟิล์มวิธีการคือยังไง
0: วิธีการก็คือเอาแผ่นฟิล์มตัวนี้ค่ะวางบนนี้ได้เลย
1: วางไว้
0: ใช่ค่ะก็จะขึ้นข้อมูลด้านนี้ได้เลยค่ะ
1: อ๋อชาวไทยพื้นถิ่น
0: ใช่ค่ะคือเป็นชาวไทยเดิมที่อยู่ในพื้นที่ของภูเก็ตอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นคนภูเก็ต
0: ดั้งเดิมค่ะใช
1: ่เ
0: หมือนเป็นกลุ่มที่ให้กำเนิดกลุ่มลูกครึ่งแล้วว่าทำลูกสมที่เรียกว่าบ้าบ
1: ๋ามีอยู่หลายแผ่นมากเลยฟิล์ม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามีอยู่หลายกลุ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: ลองดูอีกสักอันคนนี้คือใคร
0: ชาวจีน
1: ชาวจีน
0: ใช่ค่ะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในภูเก็ตค่ะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยุคของการทำเหมืองแร่การเป็นกรรมกรแบกหามหรือการเป็นภาษีนายอากรค่ะก็มีการไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกระทั่งการแต่งงานกับสาวชาวไทยพื้นถิ่นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะจนเกิดเป็นกลุ่มวัฒนธรรมบ้าขึ้น
1: โอเคครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มไหนครับที่ถือว่าเป็น
0: มีกลุ่มมลายูค่ะ
1: มลายู
0: มีชาวซิกก็มีค่ะแล้วก็ชาวอินเดียเป็นแขกขายผ้าก็มีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นเมืองที่มีอยู่หลากหลายกลุ่มเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในภูเก็ตนะครับเอาละครับมาถึง ืออีกห้องนึงห้องนี้มีความสำคัญยังไงครับ
0: เหมือนห้องนี้ค่ะใช้คำว่าเป็นห้องมั่นคงนะคะหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการ

0: านชาร์เตอร์ก็คือเป็นห้องเซฟค่ะ
1: ทุกวันนี้เข้ามาก็จะเห็นนี่ตู้เซฟใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใหญ่มากมีเงินอยู่หลายร้อยล้านไหมเนี่ยในนั้น
0: อันนั้นไม่สามารถเปิดได้ค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะไม่เคยเปิดได้เลยแต่ว่ามีการสันนิษฐานว่าห้องนี้ค่ะไม่ได้เก็บของมีมูลค่าค่ะแต่เป็นเก็บเอกสารทางการเงินนะคะแต่ตู้นั้นอาจจะเป็นการเก็บของมูลค่าเข้าไว้ใช่
1: แต่ก็ยังไม่เคยเปิด
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะขาดนาน
0: จะมีหลักของมันอยู
1: ่แล้วตรงนี้นะฮะ
0: ตรงนี้คือจะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าทางเรานะคะมีการติดต่อกับทางปีนังซึ่งก็คือเป็นทรัพย์ของธนาคารชาร์เตอร์ณเวลานั้นค่ะเพราะเหมือนทางปีนังเนี่ยมองเห็นว่าภูเก็ตณเวลานั้นเนี่ยมีการทำเหมืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับนายทุนก็เลยเหมือนเข้ามาตั้งพื้นที่นี้ซึ่งการเข้ามาของธนาคารชาร์เตอร์ค่ะเหมือนเป็นอีกหนึ่งสารคดีให้เห็นว่าภูเก็ตเนี่ยมีความเจริญณเวลานั้นใช่ค่ะ
1: ณตอนนั้นเนี่ยมีธนาคารอื่นๆไหมของประเทศไทยไม่มี
0: จริงๆเป็นธนาคารแรกเลย
1: ธนาคารแรกเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนการเข้ามาของธนาคารชาร์เตอร์ค่ะส่งผลให้เกิดการเกิดขึ้นของถนนเหมือนเช่นปัจจุบันคือถนนพังงาใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะเรียกว่าหยินหงางเก๋ก็เป็นถนนเส้นการเงินนะคะเหมือนมีการเกิดขึ้นของธนาคารแล้วก็จะมีธนาคารอื่นๆตามมาทีหลัง
1: ก็เลยกลายเป็นตึกนี้เป็นตึกแรกธนาคารแห่งแรกและห้องนี้ก็คือห้องมั่นคงที่เก็บทรัพย์สินต่างๆครับอันนี้เป็นหลักฐานใช่ไหม
0: ใช่
1: มีภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วย
0: อันนี้เหมือนเป็นจดหมายจากพระยาสดาค่ะที่ท่านเขียนว่ามีการติดต่อมาจากปีนังในเรื่องที่ให้ท่านเนี่ยเป็นคนจัดหาพื้นที่ในการเข้ามาตั้งธนาคารชาร์เตอร์ค่ะแลกกับการที่เหมือนเป็นการให้เงินมาให้จ่ายภาษีค่ะเพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานต่างๆเพื่อเป็นการทำงานออฟฟิศต่างๆในภูเก็ตในเวลานั้นค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับคือธนาคารนั่นเองได้เห็นถึงหลักฐานนะครับในประวัติศาสตร์ว่านี่มีลายเซ็นของท่านพระยารัศดาด้วยนะครับแล้วก็มีเอกสารต่างๆที่ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยภูเก็ตมีความเจริญรุ่งเรืองมากถึงขั้นมีธนาคารเข้ามาตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบ
4: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
5: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
6: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
2: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทยเดินขึ้นมาชั้น2แล้วนะฮะตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างห้องแรกเลย
0: จะเป็นห้องแรกค่ะของ Discover พลันการนะคะก็คือจะเป็นโซนของการพาไปเรียนรู้จากวัฒนธรรมของพลันการในภูเก็ตอะค่ะ
1: ครับ
0: ห้องนี้จะมีชื่อว่าเกิดที่นี่ค่ะเราจะเล่าผ่านวีดีโอของประจำห้องนี้นะคะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเด็กหนุ่มจีนนะคะที่จะต้องเดินทางข้ามทะเลเนี่ยเพื่อมาเหมือนหาแหล่งค้าขายใหม่ๆหรือแบบหาบ้านใหม่ๆค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยราชวงศ์ชิงอะค่ะมีความอดอยากใช่ไหมคะทำให้ชาวจีนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าเส้นทางใหม่ๆในการเดินทางมาค่ะภูเก็ตจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยภูเก็ตมีเขาเรียกความรุ่งเรืองในการเป็นเมืองท่าการค้าค่ะใช่ค่ะแล้วเหมือนมีการเดินทางข้ามมาจนมาเจอกับเหมือนสาวชาวพื้นถิ่นนะคะแต่งงานกัน
1: ที่นี่
0: ใช่ค่ะกับสาวชาวภูเก็ตที่เหมือนกับณเวลานั้นก็คืออาจจะมีความกินอายมาลายูหน่อยๆนะคะว่าสาวตายแล้วก็แต่งงานกับชาวจีนเกิดเป็นกลุ่มความที่เรียกว่าพลันการขึ้นค่ะ
1: ดังนั้นพลันการก็จะเป็นจีนมาลายู
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คนพื้นถิ่น
0: ใช่ค
1: ่ะที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมกัน
0: จริงๆคำว่าพลันการนะคะเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคหลังอะค่ะได้เรียกเราจะเรียกว่าบ้าบ่ายะหยาหรือยอนย่าค่ะบ้าบ่าคือเด็กหนุ่มผู้ชายในวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ยะหยาหรือยอนย่าจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยจะเรียกบ้าบ่าหรือยะบ้าบ่าค่ะเหมารวมทั้งผู้ชายและผู้หญิงไปด้วยส่วนพลันการนะคะเราจะเรียกลูกครึ่งเราเรียกโดยรวมหมดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นจีนมาลายูเท่านั้นนะคะแต่แบบลูกครึ่งทั้งหมดที่เกิดในข้าวสุดมาลายูหรือข้าวสุดมาลากาเนี่ย
1: ครับก็เรียกเพอร์โรนการ
0: ใช่ค่ะเพอร์โรนการ
1: ทำให้เราได้รู้แล้วนะครับว่าคำสำคัญมากเลยแล้วก็ใช้เป็นตึกนิทรรศการที่จัดแสดงด้วยเพอร์โรนการนะครับนั่นหมายถึงการรวมกลุ่มกันของความหลากหลายทางชาติพันธ
0: ุ
1: ์ในพื้นที่บริเวณคาบสมุทรตรงนี้คือแหลมมาลายูนั่นเองเปิดบ้านบ้าบ๋า
0: อันนี้เหมือนเราจำลองมาจากหมอเซ้งมิวเซียมแล้วพิพิธภัณฑ์อูค่ะ

0: ก็คือจะเป็นการจำลองทั้งรูปแบบของความยาวแล้วก็เขาเรียกว่ารูปแบบของการจัดบ้านเข้าไว้ด้วยกันใช่ค่ะแต่ความเชื่อหรือว่าธรรมของบ้าบ่าเนี่ยจะเชื่อว่าบ้านหันไปสู่มังกรตรงนี้คือหน้าบ้านจะเป็นหัวมังกรค่ะอันนี้ลำตัวแล้วก็หางของมังกร
1: หาง
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือบ้านหนึ่งหลังนี่ยาวขนาดนี้เลย
0: ใช่ค่ะตัวหมอเซิงมิวเซียมค่ะตัวหน้าบ้านจะอยู่ถนนถลางค่ะแล้วว่าหลังบ้านก็จะอยู่ถนนพังงาค่ะใช่2ถนนเลย
1: 2เส้นถนน
0: ใช่
1: หน้าบ้านกับหลังบ้าน
0: ใช่
1: ก็จะยาวลักษณะนี
0: ้ชาวบ้านเนี่ยจะถือว่าบ้านค่ะเปรียบเสมือนมังกรใช่ไหมคะอันนี้เราจะอยู่บริเวณหน้าของมังกร
1: โอ้หน้าบ้าน
0: ก็คือจะซ่อนอวัยวะต่างๆบนใบหน้าของมังกรเอาไว
1: ้ยังไง
0: บริเวณปากค่ะแล้วก็คือขอภัยค่ะประตูใช่
1: ประตู
0: ปาก
1: อ้าปากใหญ่
0: อันนี้คือจะเป็นบริเวณตาค่ะ
1: ตาคือหน้าต่าง
0: นะอันนั้นช่องลมนะคะหรือที่เรียกว่าคิ้วค่ะจะมีเขาเรียกว่าซ่อนสัตว์มงคลเอาไว้อยู
1: ่
0: ทราบไหมคะเป็นสัตว์ชนิดใด
1: เดี๋ยวนะพี่ดูก่อน
0: เป็นสัตว์มงคลของจีนฮกเกี้ยน
1: อ๋อค้างคาว
0: อุ้ยใช่ค่ะเป็นค้างคาวเพราะว่าเหมือนเขาเชื่อว่า
1: พี่ดูหนังจีนพี่เลยรู้เรื่องนี
0: ้ถือว่ามีความรู้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เพราะน้อยคนจะรู้เขามักจะทายว่าเป็นนกฟินิกเพราะว่าเป็นความเชื่อร่างเรียนของจีนเลยนกฟินิกแต่ค้างคาวคือเหมือนศัพท์ในภาษาจีนฮกเกี้ยนนะคะเหมือนจะแปลว่าความโชคดีเพราะเขาเชื่อว่าลมที่พัดผ่านทางช่องลมอะค่ะจะนำพาความโชคดีความร่มเย็นเนี่ยมาสู่บ้าน
1: ครับแต่โดยรวมหน้าบ้านเขาจะออกแบบเป็นคล้ายๆกับมังกร
0: ใช่
1: เป็นหน้ามังกรเลยนะครับลักษณะนี้
0: อันนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านนะคะก่อนจะมาเป็นช็อปเฮ้าส์หรือว่าเป็นอาคารที่มีความคัลเลอร์ฟูลในปัจจุบันนี้ค่ะตามถนนเมืองเก่าของเรานะคะก็คือจะมีตั้งแต่การเป็นบ้านตึกแถวชั้นเดียว
1: อันนี้เลยเหรออ
0: ันนี้เป็นยุคแรกเลยก็ต่อมาคือจะมีการเหมือนรู้แล้วว่าภาคใต้ของเรานะคะฝนเยอะก
1: ็
0: จะมีการสร้างส่วนตรงนี้ขึ้นมา
1: อ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อเป็นการกันศาสตร์เนาะ
0: ในระดับมาคือจะเป็น2ชั้นอย่างที่อยู่ในปัจจุบัน
1: เขาเรียกว่าอะไรชิโนโปรตุเกส
0: จริงๆใช้คำว่าชิโนยูโรเปียนค่ะ
1: ก็คือมีความจีนผสมผสานกับยุโรป
0: ใช่ค่ะ
1: มาอีกหนึ่งห้องที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราได้เห็นสิ่งของต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นสิ่งของที่บอกว่าเอกลักษณ์เลยของภูเก็ตใช่ไหม
0: ค
1: ะมีอะไรบ้างอย่างไรครับ
0: ห้องนี้จะมีชื่อว่าร้อยเรื่องบ้าบ่านะคะคือจะมารู้จักว่าทำการแต่งกายของสาวบ้าบ่าหรือชาวบ้าบ่ากันในวัฒนธรรมค่ะจะมีตั้งแต่การจำลองชุดที่มีพัฒนาการแรกๆคือจะเป็นเรียกว่าชุดเคบาย่าค่ะอันนี้คือเคบาย่าลินดาจะเป็นเขาเรียกว่าการแต่งกายยกแรกค่ะส่วนใหญ่คือจะเป็นการปักลูกไม้เองทำเองค่ะเย็บมือเองนี่จะมีตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างด้านในจะเรียกว่าบราเซียค่ะก
1: ็
0: คือเหมือนเป็นซับในอดีตนะคะอันนี้ก็คือเป็นบีกูค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ก็คืออันนี้จะเป็นการฉลุลายค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมีเพิ่มมากขึ้นค่ะการปักมืออาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์แล้วคือจะเป็นการฉลุลายโดยเครื่องจักรแทน
1: ครับ
0: ใช่อันนี้คือเป็นรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันจะเน้นสีสันสดใสใช่ค่ะแล้วก็พวกลายนี้คือจะเป็นลายมงคลในวัฒนธรรมบ้าบ่าหรือว่าของชาวจีนนะคะเป็นดอกไม้มงคลรวมไปถึงสัตว์มงคลด้วย
1: ครับส่วนผ้า
0: ใช่นี่ก็สรงหรือปาเต๊ะใช
1: ่
0: ค่ะลายด้านล่างคือจะเป็นเหมือนในวัฒนธรรมของมลายูเลยค
1: ่
0: ะแต่วันนี้ก็จะเป็นของบ้าบ่าในภูเก็ตนะคะจะเป็นลายดอกไม้มงคลอันนี้วัฒนธรรมอาหารนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่มาภูเก็ตก็คือต้องมาลองชิมอาหารในวัฒนธรรมบ้าบ่านะคะก
1: ็
0: คืออย่างแรกจะเป็นหมูฮ้อง
1: นี่
0: ใช่ค่ะ
1: หมูฮ้องตาตาหน้าตานะคล้ายๆหมูกรอบ
0: เหมือนคนมักจะเข้าใจสลับกันระหว่างหมูฮ้องกับพะโล้ค่ะน้อยคนที่จะรู้ว่าแล้วมันต่างกันยังไง
1: ต่างกันยังไงครับ
0: ก็คือจริงๆคือเขาเรียกว่าวิธีทำต่างกันค่ะหมูฮ้องเราจะเป็นการตุ๋นแต่ถ้าพะโล้นี่คือจะเป็นการต้
1: ม
0: ใช่ค่ะแล้วเราไปถึงรสชาติเครื่องที่หลายอย่างเนี่ยจะมีความต่างกันด้วย
1: ครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
0: ใช่
1: นี่หมูฮ้อง
0: บางเก็บต้องได้ชิมหมูฮ้อง
1: ครับ
0: เราไปถึงหมี่ฮกเกี้ยน
1: หมี่ฮกเกี้ยนโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยนะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก
1: ็
0: คือจะเป็นอาหารที่สอดแทรกความเชื่อไว้ว่าเส้นหมี่ค่ะเปรียบเสมือนอายุที่ยืนยาว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกินเส้นก็คือห้ามกัดให้ขาดในคำเดียว
1: ต้องทำไงฮะ
0: กินจนกว่ามันจะหมดเส้นของมันจริงๆเลยค่ะ
1: นุ่มสุดเข้าไป
0: เป็นอายุที่ยืนยาว
1: เป็นอายุที่ยืนยาวนะครับระวังติดคอด้วยนี่ฮะอันนี้ครับแดง
0: ๆใช่ค่ะเป็นขนมอั่งกู๊หรือว่าเต่าแดงจะเป็นขนมมงคลใช้ในพิธีขอต่ออ
1: ันนี้ครับ
0: อันนี้จะเรียกว่าบีโกหมอยค่ะใช่ก็คือจะเป็นข้าวเหนียวดำต้มเขาเรียกว่าเป็นอาหารทานเล่นของคนภูเก็ตมีร้านหลายๆร้านที่จะพยายามนำเนี้ยไปขายหรือเป็นการเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ใหม่ๆอะค่ะใช
1: ่นะเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมอาหารที่สำคัญของภู
0: เก
1: ็
0: ต
1: นะครับ
0: ใช
1: ่มาถึงห้องสุดท้ายของนิทรรศการในอาคารนี้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นชุดเหรอ
0: ใช่ค่ะเป็นห้องที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะให้ความสนใจค่ะเพราะสามารถสวมใส่ชุดถ่ายรูปในบริเวณมิวเซียมได้ค่ะเป็นสาวบ้าๆกันที่นี่ได้ค่ะ
1: ที่นี่ก็จะมีบริการทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ

0: ก็คือจะมีกิจเล็กๆน้อยๆอยู่ก็คือหมายถึงว่าการแต่งกายค่ะสะดวกปาร์ตี้ของเราจะมีส่วนที่เรียกว่าท้ายผ้า
1: ครับ
0: กับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าผ้าหรือพื้นผ้าค่ะส่วนท้ายคือจะเป็นส่วนที่สีตัดกับส่วนผ้าเพราะทำให้ใช้คำว่าการแต่งกายค่ะมีเพิ่มสีสันสนุกมากขึ้นแล้วการเลือกเสื้อผ้าค่ะเขาจะไม่ใช่เลือกสีว่าต้องแมทกันนะคะแต่จะเป็นการเลือกในส่วนของดอกไม้บนเสื้อค่ะให้มันลิงก์กับส่วนของท้ายผ้าค่ะเช่นดอกไม้อาจจะเป็นสีส้มใช่ไหมคะตรงท้ายผ้าก็จะเป็นสีส้มด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วิธีแบบนั้นไม่ได้ดูที่ตัวของสีของพื้นผ
0: ้
1: าแต่ดูที่ลายผ้า
0: ลายผ้า
1: ให้เป็นสีเดียวกันดอกเดียวกัน
0: ใช่อัน
1: นี้ก็เป็นพร็อพให้สำหรับถ่ายรูปแบบเท่ๆดูดีมีสกุลนะครับอันนี้ก็จะหมดในส่วนของนิทรรศการบนชั้นที่2แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่ค่ะก็ใครที่ชื่นชอบห้องนี้อย่าลืมนะครับมาถ่ายรูปมีฉากสวยๆด้วยนะครับเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในตัวอาคารนี
0: ้
1: ซึ่งถือว่าเป็นธนาคารชาร์เตอร์เก่านะครับแต่อีกหนึ่งอาคารเห็นว่าเป็นมิวเซียมภูเก็ตเหมือนกันก็คืออาคารนู้นไกลมากนะข้างหลังเรานี่เองที่เป็นรูปของหอนาฬิกา
0: ใช่
1: อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมิวเซียมเราเหมือนกัน
1: ครับ
0: จัดแสดงนิทรรศการทั้ง2ชั้นเลยค่
1: ะ
0: ชั้นล่างคือจะเป็นเกี่ยวกับภูเก็ตทอยเลทค่ะห้องส้วมของภูเก็ตจะบอกเล่าเกี่ยวกับพัฒนาการของส้วมภูเก็ตนะคะว่ามีความเป็นมายังไงก่อนที่จะมาเป็นส้วมคอหารในปัจจุบันนี้ค่ะก็ในส่วนของชั้น2จะมีนิทรรศการในส่วนของพื้นหลักอะค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของย่านค่ะก็คือจะพาไปรู้จักย่านต่างๆในเมืองเก่าภูเก็ตนะคะทั้งหมด7ย่านค่ะ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือเหมือนอยากให้ท่องเที่ยวนักขึ้นไปชมก็คือจะเป็นในส่วนของปล่องหอนาฬิกาค่ะจะบอกเล่าเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองเหมือนกันแลนด์สเคปอะค่ะว่าเมืองเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างรวมไปถึงมีการจำลองเครื่องมือในการทำแร่ด้วยค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปได้ทั้งชั้น1ชั้น2แล้วก็ตรง
0: ปล่องหอนาฬ
1: ิกา
0: ใช่ค่ะ
1: เท่มากๆเลยนะครับงั้นคุณผู้ชมที่มาที่ภูเก็ตนะครับนอกจากเราจะไปดูทะเลสวยไปดูหาดทรายที่มีความสวยงามนะครับมีสีขาวบริสุทธิ์เนี่ยเมืองเก่าภูเก็ตถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะ2อาคารนี้มาปุ๊บจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับรากของเมืองภูเก็ตที่สำคัญก็จะได้มาเจอกับเจ้าหน้าที่น่ารักน่ารักนะครับขอให้บริการพวกเรานั่นเองมาได้วันไหนถึงวันไหนบ้างครับเปิดทำการ
0: เราเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย
1: ์ครับ
0: แต่ว่าวันอังคารถึงวันเสาร์เนี่ยเราเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งค่ะวันอาทิตย์จะพิเศษหน่อยค่ะจะเปิดบ่ายโมงปิด2ทุ่มครึ่งค่ะก
1: ็
0: คือสามารถเดินตลาดนัดของเราก่อนได้แล้วก็เข้าชมมิวเซียมได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ครับงั้นใครสนใจก็สามารถมาได้ตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวได้เลยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณน้องปายเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่นำทัวร์มิวเซียมนะครับแล้วให้ความรู้ดีๆกับเรานะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าวินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ซึ่งจะนำไทยเก็บ FTKO พร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เก็ตเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ.5กดหมายเลข5

0: ับสนุนโดยซอสปรุงรสตราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับ

0: ่าวกับดิฉันพรศิริกุลทั่วทากันสักครู่อำเภอกรงปีนังโรงพลังรัฐผู้นำศาสนาเยาวชนรวมละหมาดวันศุกร์และถือป้ายประกาศจุดยืนปฏิเสธความรุนแรงเดินหน้าสร้างสันติสุขจากพลังชุมชนณ มัสยิดบางโงซาริงอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาชุดสันติสุข305และเยาวชนในพื้นที่รวมละหมาดวันศุกร์พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์ถือป้ายแสดงเจตนารมณ์ปฏิเสธความรุนแรงในพื้นที่ท่ามกลางความมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้าใจและสื่อสารจุดยืนร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาโดยใช้พื้นที่ทางศาสนาและพลังชุมชนเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและเยาวชนเพื่อร่วมกันส่งต่อแนวคิดการใช้สันติวิธีและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันการถือป้ายรณรงค์ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการสื่อสารต่อสังคมอย่างชัดเจนว่าคนในพื้นที่ต้องการเห็นความสงบและความปลอดภัยเกิดขึ้นในชุมชนต้องการให้ประชาชนสามารถประกอบศาสนกิจทำมาหากินส่งบุตรหลานไปโรงเรียนและใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องหวาดระแวงจากเหตุการณ์ความรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลายเมืองของจังหวัดฟุกุอิทางตอนกลางของญี่ปุ่นได้แก่เมืองฟุกุอิเมืองโอโนะและเมืองคัตสึยามะและว่าฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางสายเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้ร้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือย้ายขึ้นไปยังชั้นบนของอาคารแทนนอกจากนี้กรมอุตุยังประกาศเตือนว่าพายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ภูมิภาคโฮกุริกุจังหวัดกิฟุและเตือนว่าให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันระดับน้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งดินถล่มรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วยกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้ร่วมมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: คุณผู้ชมสามารถรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 14:30 น.สำหรับช่วงนี้ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะคุณจะมีงานมาให้นักศึกษาเป็นงานประกวดแฟชั่นคือเน้นผ้าไทยสไตล์ของตัวเองสไตล์ของใครของมันลูกจะเอาแบบไหนก็แล้วแต่หนูก็ไปทำแบบมานะคะช่วงซัมเมอร์นี้เราจะมีประกวดแฟชั่นก็คือแนวๆประมาณนี้ค่ะคือเอาผ้ามาผสมผสาน
4: อะไรวะ
5: ตัวข้างหน้าดิคนดอย
4: กระเป๋าลายอะไรวะโคตรเชยเลยวะ
5: ปีไหนแล้ววะเนี่ย
4: เออแม่งกล้าใส่ได้ไงวะกูเห็นแล้วอายแทนเลยวะ
5: เห็นร้ายแล้วใช้ไม่ได้เลยวะ
6: แช่กระเป๋าใบหนึ่งมันทำให้ผมเป็นตัวตลกของใครบางคนได้ง่ายๆสำหรับผมมันไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าใบหนึ่งแต่ผมโต

มากับสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเสียงเป็ดเสียงไก่ในทุกเช้าพร้อมกับลำธารเล็กๆและชีวิตที่เรียบง่ายแต่ไม่เคยว่างเปล่า

0: ที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ใครๆอยากมาแต่มันคือที่ที่ผมเรียกว่าบ้านทุกอย่างที่ผมเป็นเริ่มจากที่นี่อยู่นี่ผมทำแต่สิ่งเดิมๆข้ามลำธารลูกเดิมขึ้นเนินลูกเดิมผมเดินเส้นทางเดิมๆแบบนี้ทุกเช้าทุกอย่างมันดูซ้ำๆเหมือนเดิมไปหมดและภาพเดิมๆที่ผมเห็นทุกครั้งตอนกลับมาคือแม่ที่นั่งเย็บผ้าอยู่ตรงมุมเดิมเหมือนรอผมอยู่ตรงนั้นเสม
1: ออาม่าเอาหอมยาอันจีจ้าจ้าน
2: อกจากขึ้นยาจีแล้วยังแม่หอยอ你这是为着嘛咯？
1: 为着妈妈。
0: พอกลับมาบ้านนอกจากแม่ที่นั่งเย็บผ้าอยู่มุมเดิมก็คือหม้อใบเก่าๆที่ตั้งอยู่บนฟืนควันฟุ้งไปทั่วบ้านพร้อมกับอาหารเพียงไม่กี่อย่าง
2: อันนี้จะเป็นยังไงอยากขึ้นยังไ
1: งอยากขึ้นยังไง
2: ตัวแม่อยากขอจ้าวเนี่ยสมบูรณ์ยุ่งยิ่งเดยุ่งยากยิ่งหนุ่มเด
1: เดี๋ยวมั้ง
2: อยากขอจ้าวอยากขอจ้าว

0: ังพระควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังพระควันตัง
2: เนี่ยคุณแอดดูสินายอาเซ่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะฮะเราจะทำยังไงเนี่ยฮะ
3: ไม่เป็นไรหรอกพี่ดีแล้วที่เขายังมาเรียนน่ะเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละที่เขาแต่งตัวแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็ยังมาเรียนเนาะ
2: ปล่อยเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยตักเตือนแกเนาะ
3: นั่นแหละ
4: เล่าให้เรียนฟังนะคะว่าทำไมนะคะชาวไทยถึงเรียกพระพันปีหลวงว่าแม่ของแผ่นดินนะคะย้อนไปสมัยอดีตตอนนั้นนักเรียนยังไม่เกิดนะคะในสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยเนาะในสมัยนั้นนะพระพันปีหลวงได้รับพยศเป็นพระราชินีนะคะพระองค์ทรงเสด็จตามในหลวงรัชกาลที่9นะคะนักเรียนออกทรงงานนะคะไปในถิ่นทุรกันดารต่างๆคำว่าทุรกันดารนักเรียนรู้จักไหมคะทุรกันดารหมายถึงที่ที่ไม่สบายเลยนะคะถนนหนทางนะอู๊ดอาเซออกมานี่เลย
5: ครับครู

0: ตรงงานในที่ต่างๆนะคะที่ไหนที่มีความลำบากพระองค์ท่านจะทรงเสด็จไปจะคอยดูแลนะคะบำบัดทุกข์บำรุงสุข
1: พรุ่งนี้วันเล่นใช่ไหมเล่นตอนตีห้าตีหกโมง
2: โอเคเฮ้ยพี่มันมาแล้วพี
1: ่เฮ้ยเด็กดอยมึงจะมาไหนวะ
2: สัตว
1: ์เด็กดอย
3: เฮ้ยเด็กมันนอก
1: เด็กจืด
3: เด็กหลังเขา
1: เฮ้ยตุ้มลาบ
3: มันนอก
1: ใส่แต่ชุดเผาอะไรของมึงไม่รู
3: ้ไอ้บ้าคอยความเจริญ
1: ไอ้เด็กจืด
4: ก็แบบนี้แหละครับสิ่งที่ผมต้องเจอแทบทุกวันพวกเขาหัวเราะใส่ผมล้อเสื้อผมตอนแรกผมก็พยายามคิดนะว่าเดี๋ยวมันก็คงผ่านไปก็แค่คำพูดเล่นๆของเด็กทั่วๆไปแต่พอโดนทุกวันได้ยินคำเดิมๆซ้ำๆจนผมเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองผมถามตัวเองแทบทุกวันว่าผมผิดตรงไหนเพราะผมแต่งตัวอย่างนี้หรอหรือจริงๆแล้วคนที่ผิดอาจเป็นผมตั้งแต่เกิด

เคยคิดว่าสิ่งที่ผมเป็นมันจะทำให้ผมไปไหนไม่ได้แต่จริงๆแล้วถ้าผมยอมรับมันเข้าใจมันสิ่งนี้แหละครับที่จะพาผมไปได้ไกลกว่าเดิม

สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมของเราวันนี้เรามีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายครับและตอนนี้ครับขอเชิญทุกท่านครับพบกับการประกวดแฟชั่นโชว์ของเราในวันนี้ได้เลยครับ

คำว่าเด็กดอยครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่ามันเปรียบเสมือนตัวประหลาดแต่ตอนนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุด

แม่ครับผมคิดถึงแม่จังเลยอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างแม่คิดถึงผมบ้างไหมผมออกแบบชุดชนเผ่าของเราได้แหละถ้าแม่อยู่แม่คงภูมิใจมากเลยอยากให้แม่อยู่ตรงนี้จังเลยผมคิดถึงแม่นะครับ

0: แล้วนะครับสัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆและที่พักสบายๆเช่นเคยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับ Diary มีดีที่เดินทางนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่อยุธยานะครับนี่ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูบรรยากาศก่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดนะครับผมได้เห็นวิถีของชุมชนวันนี้นะครับนี่ถือมาแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปคาเฟ่ร้านอาหารที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปโรงแรมที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยเป็นอยู่ในเรียกว่าเป็นเมืองใหม่ของอยุธยาแล้วกันเป็นจุดที่มีร้านเปิดใหม่เยอะๆเผื่อใครนะครับอยากจะมาพักที่ตรงที่แบบมีที่ท่องเที่ยวเยอะๆค่อยขับรถไปดูวัดจะเป็นที่ไหนติดตามได้เลยครับคุณผู้ชมครับที่แรกนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับมาดื่มเครื่องดื่มให้หายกระหายการสดชื่นสดชื่นกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้มีขนมด้วยเป็นครัวซองที่บอกเลยว่าแป้งเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ก้อยนะครับสวัสดีครับพี่ก้อย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่ชั้น2แล้วกันของต้นมะม่วงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทแต่ว่าโซนคาเฟ่เนี่ยก็มีชื่อด้วย
1: ใช่
0: ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรครับ
1: Bliss to Bake ค่ะ
0: Bliss to Bake อยู่ตรงเรียกว่าเส้นตรงไหนของอยุธยานะครับ
1: จะอยู่เส้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะก็คือเลยจากโรงพยาบาลมาประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านBliss to Bake หรือร้านต้นมะม่วงอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ
0: ครัวซองที่ใช้แป้งจากฝรั่งเศสเลย
1: ใช่ค่ะคือครัวซองตอนนี้นะคะร้าน Bliss to Bake เราเปิดมาประมาณ1ปีแล้วค่ะก
0: ็
1: คือครัวซองเนี่ยเราใช้แป้งนำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะใช้เนยไอซิกนี่นะคะนำเข้าจากฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วที่สำคัญคือครัวซองเราเนี่ยใช้ตัวที่เป็นยีสต์สดซึ่งถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะใช้ยีสต์แห้งทีนี้พอใช้ยีสต์สดปุ๊บเนี่ยเท็กเจอร์ของตัวครัวซองข้างในค่ะมันจะนุ่ม
0: มันจะนุ่ม
1: ค่ะกรอบนอกนุ่มใน
0: นี่แต่ว่านอกจากครัวซองที่เป็นเพลนครัวซองแบบนี้แล้วนะครับที่ Bliss to Bake เนี่ยก็มีการอะแดปต์เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งเมนู2เมนูคืออะไร
1: จริงๆมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือที่เอามาให้ได้ลองชิมกันเนี่ยก็จะเป็นตัวใส่ตัวไอศก
0: ร
1: ีมที่เป็นชาเขียวกับช็อกโกแลตนะคะก็คือเพิ่มความหวานผสมกับตัวความนุ่มของครัวซองนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะมีเป็นไอศก
0: ร
1: ีมวานิลานะคะท็อปปิ้งด้วยกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมทองอย่างดีแล้วก็มีโรยแอลมอนด์อันนี้อร่อย
0: แล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยไหมเนี่ย
1: แล้วก็จะจริงๆจะมีน้ำผึ้งโรย
0: นะ
1: คะตัวนี้จะเป็นจากครัวซองคือเราจะใช้จากเพลนครัวซองมาทำตัวเมนูสองรายการค่ะ
0: นี่แปลว่านอกจากเพลนครัวซองแล้วที่ Bliss to Bake เนี่ยก็จะมีครัวซองรสชาติอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: มีแฮมชีสนะคะมีแอลมอนด
0: ์
1: มีแมคคาเดเมียนะคะมีเป็นรูปตัวโบนะคะเราเรียกว่าเพนสวีทนะคะก็คือจะเป็นไส้แยมสตรอเบอรี่ที่เราเคี่ยวเองด้วย
0: ครัวซองไปแล้วที่นี่ก็จะมีโทสต์ด้วย
1: มีโทสต์ด้วยค่ะ
0: นี่ผลไม้เยอะมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นโทสต์ผลไม้รวม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: กล้วยกีวีแก้วมังกร
1: ส้มแอปเปิ้ล
0: ส้มแอปเปิ้ล
1: ค่ะแล้วก็ท็อปด้วยตัวเชอร์รี่แล้วก็มีไอศกรีม2ลูกพร้อมด้วยโรยตัวน้ำผึ้งค่ะ
0: ครับนี่โทสต์ข้างในก็จะต้องมีแบบเป็นเนยใส่เข้าไปด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือจะมีเป็นเนยสดทาด้านในแล้วก็โรยด้วยน้ำผึ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยมีความชุ่มหวานหอมค่ะจริงๆมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะเลยค่ะทั้งวาฟเฟิลทั้งตัวโทสต์เองนะคะ
0: ครับผมและนอกจากขนมหวานแล้วนะครับเครื่องดื่มวันนี้มีมาโชว์กัน5ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ฝั่งพี่ก้อยก่อนเลยคืออะไรบ้างครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นตัวมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้นะคะก็คือจะเป็นพวกเบอร์รี่รวมทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็มีตัวโยเกิร์ตด้านในก็จะเปรี้ยวๆหวานๆเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพทานได้ค่ะส่วนอีกตัวนึงก็คือจะเป็นตัวกาแฟนะคะเป็นกาแฟส้มนะคะก็คือด้านล่างจะเป็นส้มสดนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยตัวกาแฟคั่วเข้มสำหรับคนที่ชอบความเปรี้ยวหวานแล้วก็ความเข้มของกาแฟแนะนำตัวนี้ได้เลยค่ะ
0: เลือกตัวนี้ได้เลยกาแฟนะครับผมฝั่งนี้บ้างนี่น่าจะเป็นโซดาเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนฝั่งนี้นะคะด้านบนเนี่ยก็คือจะเป็นตัวกุหลาบนะคะเป็นใช่ค่ะด้านล่างจะเป็นเลมอนก
0: ็
1: คือเรียกว่าเลมอนกุหลาบโซดา
0: อีก2เมนู
1: ตัวช็อกโกแลตนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวช็อกโกแลตที่เข้มข้นนะคะก็คือเป็นตัวช็อกโกแลตปั่นแต่ว่าเรามีเพิ่มท็อปปิ้งด้วยตัวช็อกโกแลตชิพด
0: ้
1: านบนนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวิปครีมถ้าใครชอบหวานชอบความเข้มข้นของช็อกโกแลตก็แนะนำตัวนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เมนูนี้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตอนนี้กำลังมามากๆมัทฉะ
1: ค่ะก็คือจะเป็นมีทั้งมัทฉะมีทั้งนมชมพูและสตรอเบอรี
0: ่เข้าๆเลย
1: ใช่ค่ะคือถ้าคนแล้วก็ทานพร้อมๆกันเนี่ยจะบอกให้ว่าเยี่ยมเอาเลยมา
0: ถ้าใครกำลังมองหาร้านคาเฟ่อยู่ก็มาที่นี่ได้ Bliss to Bake แต่ว่ายังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะพาไปทานอาหารกันต
1: ่
0: อที่ร้านของพี่ก้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาทุกคนเนี่ยมาทานอาหารกันครับ
1: ค่ะ
2: ทานขนมและเครื่องดื่มอร่อยๆพร้อมธรรมชาติที่สวยแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปหาอะไรลงท้องกันหน่อยดีกว่าเริ่มหิวแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: ฟู้ดไดอารี
0: ่สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ช่วงที่2นะครับของ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้นมะม่วงคาเฟ่และร้านอาหารอย่างคุณก้อยนะครับสวัสดีครับคุณก้อย
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนนี่ให้ดูอาหารก่อนนะคุณก้อยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะอลังการมาก
0: จัดจ้านแน่นอนบรรยากาศก็ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนะครับต้องถามคุณก้อยแล้วว่าเปิดร้านมานานหรือยัง
2: เปิดมาปีนี้ปีที่9แล้วค่ะ
0: 9ปี
2: ใช่9ปี
0: อยู่ตรงนี้มา9ปีแล้ว
2: เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะก็คือจะอยู่ใกล้ๆ
0: ครับ
2: นะคะทีนี้เดี๋ยวคุณบอมเดินเข้ามาจะไม่เห็นต้นมะม่วงใช่มั้ยสงสัยใช่มั้ยคะว่าทําไม
0: ชื่อว่า
2: ถึงชื่อร้านต้นมะม่วง
0: ใช่คืออะไรครับ
2: เดิมก็คือเราจะอยู่อีกที่นึงซึ่งหน้าบ้านจะมีต้นมะม่วงเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นร้านต้นมะม่วง
0: อ๋อด้วยเหตุผลนี้
2: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเรามาเปิดขยายตรงนี
0: ้ครับ
2: เราเปลี่ยนเป็นต้นมะกอกน้ำแทน
0: เป็นต้นมะกอกน้ำแทนอ่ะคราวนี้พูดถึงอาหารบ้างดีกว่าอาหารไทยแน่นอน
2: ใช่ค่ะอาหารไทย
0: และดูจากสีเนี่ยจัดจ้าน
2: ใช่ค่ะก็คือจะเหมาะสำหรับคนไทยที่ชอบอาหารจัดจ้านนิดนึงแต่ถ้าเป็นต่างชาติเราก็จะลดความจัดจ้านลงตามคำขอนะคะ
0: หรือว่าถ้าคุณทานเผ็ดมากไม่ได้ก็บอกล่วงหน้าก็เดี๋ยวทำให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเปิดมา9ปีแน่นอนรสชาติอาหารเชื่อใจได้
2: ใช่ค่ะ
0: แซ่บหลายแน่นอนนี่อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณก้อยอัน
2: นี้เป็นตำทะเลเดือดนะคะส่งชื่อค่ะเดือดเดือดจริง
0: ๆ
2: จะเห็นนะคะว่าเครื่องเราจัดเต็ม
0: ครับ
2: จัดเต็มมาก
0: กุ้งหมึกหอยหมูยอหมูกรอบ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนอกจากเครื่องที่อยู่ข้างนอกแล้วก็ยังใส่ลงไปในตำด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ่
0: า
2: เดือดทุกพลาดมากนะคะถ้าใครได้กินชามนี้นะคะจะบอกว่ามันแซ่บ
0: แซ่บ
2: อ
0: ันนี้ก็จะเป็น
2: อันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ
0: ครับ
2: ปลาเราคือปลาสดแล้วก็ทอดกรอบด้วยน้ำมันที่อุณหภูมิเดือดได้ที
0: ่ครับผม
2: นะคะมันจะไม่งั้นมันจะไม่กรอบแล้วก็จะต้องทานคู่กับนี่ค่ะเครื่องเคียง
0: เครื่องเคียงทำเองเลย
2: ใช่ค่ะจะปรุงสดทุกวันจะเปรี้ยวหวานมีตัวมะม่วงตัดเปรี้ยวนะคะแล้วก็เป็นซอสหวานต้องทานคู่กัน
0: มะม่วงนี่คือเอามาจากบ้านเราเลยด้วยไหมครับเนี่ย
2: มีบ้านที่สวนที่สระบุรีค่ะ
0: อ้าวโอเคก็เอามะม่วงจากของเรามาอยู่ดี
2: ไ
0: ม่รู้ที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะครับผม
2: ออร์แกนิกล้วน
0: ออร์แกนิกชัวร์ทานได้ปลอดภัยนะครับ
2: ค่ะ
0: มาที่อันนี้บ้างครับ
2: ถัดไปนะคะเป็นแกงส้
0: ม
2: ชะอมกุ้งนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งจะไม่เหมือนกับร้านอื่นนะคะถ้าได้ชิมแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตัวน้ำเนี่ยมันจะเข้มข้นเพราะว่าเราใส่เนื้อปลาลงไปถ้าลองไปทานร้านอื่นเนี่ยน้ำจะใสๆแต
0: ่
2: อันนี้นะคะถ้าเราคนดูนะคะข้างในจะมีเนื้อปลาแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของเนื้อปลาอร่อย
0: ทำไมอยู่ดีถึงใส่เนื้อปลาเข้าไปอะครับ
2: เป็นสูตรของแม่ครัวที่นี่
0: ของทางร้านที่นี่เลยโอเคกุ้งต่ออันนี้กุ้งกระเทียมหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็น

0: อ๋อกุ้งราดซอสมะขาม
1: ใช่ค่ะเป็นกุ้งราดซอสมะขามอันนี้ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเราจะโรยตัวกระเทียมฉ่ำๆนะคะแล้วก็ตัวกุ้งก็จะไซส์ใหญ
0: ่
1: กินอิ่มเต็มคำแน่นอนแล้วก็จะเป็นน้ำซอสที่เปรี้ยวหวานเป็นสูตรของทางร้าน
0: ครับ
1: เมนูนี้ก็อร่อยเช่นกัน
0: อ่ะแต่ว่าอันนี้ของอยุธยาแน่นอน
1: ใช่อันนี้ก็คือเป็นกุ้งเผา
0: ครับ
1: เป็นกุ้งเผาตัวใหญ่เราจะถ้าย่าออกมาแล้วเนื้อไม่ดีเราไม่เสิร์ฟลูกค้า
0: ก็คือ
1: ตัว

0: แต่ตัวของมันนะคะว่าม
1: ันอันนี้คือมันเหรอ
0: ใช่
1: ว่าพริกเผา
0: ไม่ใช่ค่ะบางท่านชอบทานมันปูมันกุ้งก็จะต้องมีมันแบบนี
1: ้เนาะกินหัวกุ้งด้วยอร่อย
0: แล้วก็ต้องทานคู่กับนี่เลย
1: น้ำจิ้มซีฟู้ด
0: น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้าน
1: ทำเองแน่นอน
0: ทำเองค่ะ
1: ครับผม
0: ทำเองทุกวัน
1: ครับ
0: อร่อยแน่นอน
1: เครื่องเคียงก็มีหมูสเต๊ะนะครับมีอันนี้ปูผัดผงกะหรี่
0: ผัดผงกะหรี
1: ่ครับ
0: จะเห็นว่าเป็นเนื้อปูชิ้นเป็นคำแล้วก็เป็นผัดผงกะหรี่ที่เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกัน
1: ครับผม
0: อันนี้เมนูนี้ก็แนะนำอร่อยเหมือนกันค่ะ
1: แหมอยากทาน
0: จริงอยากเล็กคอมเมนต์ตัวหมูสเต๊ะ
1: ยังไง
0: เป็นเครื่องเคียงแต่ว่าเป็นสูตรของคุณพ่อนะคะ
1: ครับ
0: ที่ท่านเขาคิดค้นสูตรเองหมักเองใช่ค่ะแล้วก็สูตรน้ำจิ้มก็คิดค้นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็หมูเขาจะมีความนุ่มแล้วเราก็จะเป็นเนื้อล้วนๆจะไม่ติดมัน
1: โอเคทานได้เยอะเลยนะครับค
0: ุ
1: ณผู้ชมไม่ต้องกลัวอ้วนมาที่เมนูสุดท้ายที่ผมเก็บไว้เนี่ยเพราะว่าจานใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณก้อย
0: ข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งเซต
1: ครับ
0: จะเห็นเป็นเซตใหญ่เน้นกุ้ง
1: ครับ
0: กุ้งก็คัดไซส์นะคะแล้วก็ข้าวนี่คือเราให้เต็มที่
1: เอาให้อิ่ม
0: เอาให้อิ่มเลยค่ะ
1: แต่ว่าเวลาทานเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องคลุกให้เข้าๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ตามสะดวกเลยค่ะว่าต้องการคลุกหรือไม่ต้องการ
1: ครับ
0: เลือกได้จะบีบมะนาวเพิ่มหรือใส่พริกเพิ่มได้เลยค่ะ
1: ตามใจ
0: ชอบเลยค่ะ
1: ตามสูตรของคุณเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้คุณก้อยฝากถึงคุณผู้ชมทางร้านหน่อยว่าสามารถติดตามช่องทางการติดต่อไหนได้บ้างแล้วก็จองโต๊ะทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็ร้านต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะก็คือมีทั้งในหน้าเพจFacebook นะคะสามารถเสิร์ชได้เลยนะคะต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะใน TikTok เราก็มีช่องทางใน TikTok นะคะสามารถที่จะติดตามTikTok ได้นะคะแล้วก็ถ้าต้องการที่จะจองโต๊ะอาหารนะคะช่วงเย็นแนะนำนะคะอากาศบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็คือสามารถทักมาในแชทเพจหรือโทรเข้ามาตามหน้าเพจได้เลยค่ะ
1: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณก้อยมากๆ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่หนีงานมาคุณผู้ชมหนีงานมา
0: ในรายการนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากคุณก้อยครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีที่พักนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางสะดวกจะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ
2: หลังจากทานอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่พักบ้างดีกว่าจะสวยแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: ช็คอินไดอารี
1: ่สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: ับเข้าสู่รายการ The Diary นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พาทุกคนนะครับมาดูห้องพักกันตอนนี้เราอยู่ในใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมอยู่ที่มาอยู่อยุธยาโฮเทลนะครับอยู่กับคุณนุชนะครับสวัสดีครับคุณนุช
1: สวัสดีค่ะคุณบอลสวัสดีค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือที่ผมพูดเนี่ยคือเราอยู่ในแทบจะใจกลางเมืองอยุธยาก็ว่าได
1: ้ใช่เรียกว่าเป็นเมืองใหม่แล้วกัน
0: เมืองใหม
1: ่ซึ่งแบบเขตนี้ที่เราตั้งอยู่เนี่ย คือเมืองใหม่เลย
0: คือถ้าพูดอย่างคือไม่ใช่แบบในตัวแบบโซนวัดๆแต่ว่าอยู่เป็นเมืองใหม่ของที่อยุธยากัน
1: ใช่ก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม
0: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดจากตรงเนี้ยไปตรงกลางเมืองอยุธยาตรงเกาะเมืองอ่ะจะใช้เวลาขับรถประมาณสัก5นาที
0: สบาย
1: สบาย
0: สำหรับผมถือว่ายังอยู่ในเมืองอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวขอพูดถึงประวัติความเป็นมาของมาอยู่ก่อนเลยแล้วกันนะครับถามคุณนุชดีกว่าว่าดีไซน์การตกแต่งประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่นี่ตอนนั้นนุชอยู่อังกฤษเนาะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็มีที่ดินผืนนี้แหละที่ซื้อเอาไว้แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็ถามว่าจะชวนเพื่อนเนี่ยมาร่วมหุ้นทำโรงแรมด้วยกันเป็นแบบเป็นเพื่อนคุณแม่อะไร

0: ก็สนใจอยากทำไหม
1: ครับ
0: หนูก็เลยแบบตกลงเลยเพราะว่าก็อยากทำโหตอนนั้นน่ะเราเนื่องจากว่าเราก็มีงบจำกัดแต่เราก็แบบเราชอบงานออกแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเองเลยเซฟๆเอามินิมอลก่อนละกัน
1: ก็เลยเป็นจนถึงแบบปัจจุบันนี้เลยตรงน
0: ี
1: ้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็น่ารักมากๆ
0: ทีแรกก็ตั้งใจทาร์เก็ตเป็นเซลล์เลยนะคะแบบเซลล์ที่มาทำงานในโรจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเปิดไป4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกอะนักท่องเที่ยวเยอะมาก
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวแบบมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม
1: ่ก็คือทั่วประเทศเลยว่าง่าย
0: ใช่แล้วก็มีชาวต่างชาติค่อนข้างแบบมาจากหลายประเทศเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยวเลย
1: ครับผมด้วยความที่ใจกลางเมืองด้วยแหละคุณนุชเดินทางสะดวกนะครับเดี๋ยวให้คุณนุชพูดถึงตัวของห้องพักบ้างดีกว่านะครับทุกคนครับก็ในห้องดูแล้วเป็นตึกที่สูงใหญ่หลายห้องแน่นอนมีทั้งหมดกี่ห้องกี่ทายครับคุณนุช
0: ได้เลยค่ะก็โรงแรมมาอยู่อยุธยานะคะเรามีทั้งหมด75ห้องค่ะซึ่งก็75ห้องเนี่ยก็คือมีทั้งหมด7ชั้นนะคะแล้วก็75ห้องเราแบ่งเป็นทั้งหมด3ไทป์นะคะมี3ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะ
1: เริ่มต้นเลย
0: ใช่เป็นห้องสแตนดาร์ด
1: ครับแล้วก็สามารถเลือกได้ไหมว่าจะเอาเป็นเตียงคิงหรือว่าเตียงทวิน
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: แบบก็คือห้องสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็มีประเภทละประมาณ30กว่าห้องเนาะก
1: ็
0: มีทั้งคือสแตนดาร์ดเราก็จะมีเตียงคิงเบดด้วยประมาณ30แล้วก็มีเตียงทวินเบดที่เป็นเตียงคู่ค่ะอีกประมาณ30ห้องอันนี้ก็เป็นไทป์ที่1ค่ะ
1: สามารถเลือกได้อันนี้ผมอยากรู้ด้วยความที่มาอยู่เนี่ยเหมือนมันมี2ฝั่งใช่มั้ยคุณนุชมันเป็นแบบวิวเมืองวิววัดนะสำหรับของเราตรงนี้
0: ใช่คืออันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะคะคือถ้าเกิดคนที่มาพักตึกฝั่งเนี้ยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นวิวเซนทันก็จะเห็นเซนทันอยุธยาแล้วก็เห็นแบบสายเอเชียที่วิ่งเข้าเชียงใหม
1: ่
0: หรือไปกรุงเทพ
1: ครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง
0: ถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นวิวแบบว่าเหมือนแบบเป็นวิวสวน
1: อ๋อวิวสวน
0: แล้วก็จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคลด้วย
1: เห็นได้ด้วย
0: ใช่เมื่อกี้ก็เป็นไทป์แรก
1: ไทป์แรกแล้วท้ายที่2
0: ท้ายที่2ก็จะเป็นสำหรับคนที่แบบอยากจะนอนอ่างอาบน้ำสบายๆในราคาแบบพันกว่าบาทชื่อห้องว่าดีลักซ์รูมค่ะ
1: ครับผม
0: ก็จะความพิเศษก็จะมีอ่างอาบน้ำนี่แหละ
1: แล้วก็ อ่างอาบนี่คุณผู้ชมนอกจากอ่างอาบน้ำแล้วคือห้องเนี่ยลิมิตมาก
0: ๆอ๋อใช่ๆๆ
1: ครับ
0: มีลิมิตอันนี้ห้องเป็นห้องที่ขายดีมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกสแตนดาร์ดเรามีประมาณ60กว่าห้องใช่ไหมคะ
1: ค
0: แต่อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: มีแค่6ห้อง
1: และคือราคาเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเกิน
0: ใช่
1: ต้องรีบจอง
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยท้ายสุดท้ายครับคุณนุชอันนี้เป็นห้องอะไรครับ
0: สุดท้ายก็จะเป็นห้องทริปเปิลค่ะก็จะเป็นห้องทริปเปิลเนี่ยก็ตามคำเลยก็คือทริปเปิลก็คือ3
1: ครับ
0: ก็คือนอนได้3คนก็เป็นลิมิตเหมือนกันห้องนี้ก็ขายดี
1: ครับ
0: ใช่เหมือนกับฟิลแบบบางทีแบบวัยรุ่นเจนซีอยากแบบชวนเพื่อนมาเที่ยวแล้วแบบมากัน3คนก็จะเลือกเป็นห้องทริปเปิลค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีแพลนมาเที่ยวไม่ว่าคุณจะแบบอยากจะมาแบบบัดเจ็ตอันนี้หน่อยไทท์หน่อยก
0: ็
1: ไปที่ห้องสแตนดาร์ด
0: อ
1: ยากได้อ่างอาบน้ำแต่อันนี้มีแค่6ห้องเท่านั้นต
0: ้
1: องรีบจองนะครับแล้วก็ใครที่มากันเยอะมากขึ้นก็จองตัวทริปเป็ดไปเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีเหมือนเป็นการแบบรีแบรนดิ้งต้อนรับแบบอุ๊ยโหต้องเป็นแบบโรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวน่ารักน่ารักมุมถ่ายรูปเยอะๆให้คุณนุชโปรโมทหน่อยละกันครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบอมก
1: ็
0: อันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราชอบของที่แบบน่ารักแบบคราฟอะไรที่มันดูเป็นแบบการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าดีต่อใจใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็เลยเอางานดีไซน์เหล่านี้มาพัฒนาที่โรงแรมเรานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความน่ารักขึ้นมีจุดถ่ายรูปที่แบบหลายๆมุมมากขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอยุธยาเนี่ยก็จะได้รับเป็นเหมือนไกด์บุ๊กนะคะสามารถมาหยิบได้เลยซึ่งเป็นรูทการท่องเที่ยวในอยุธยาที่นุชเนี่ยได้เขียนเองเอาไว้นะคะก็มีทั้งรูทของนุชเองของหุ้นส่วนแล้วก็ของพนักงานนะคะที่เป็นคนโลคอลอยุธยา
1: เอาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่คุณแพลนมาอยุธยาไม่ต้องดูที่อื่นมาพักที่นี่เดี๋ยวมีบอกเองว่าคุณควรจะไปเที่ยวที่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: ตามแบบฉบับ recommendation ของคนโลโก้ของคนที่นี่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุชมากๆที่มาให้สัมภาษณ์รายการของเรา
0: ขอบคุณมาก
1: ครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากจะมาพักที่นี่ล่ะครับคุณนุชมีโซเชียลมีเดียช่องทางไหนให้ติดตามบ้างครับ
0: ค่ะก็ สำหรับโรงแรมมาอยู่อยุธยานะคะคุณลูกค้าสามารถติดต่อมาทางอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะมาอยู่ MAYUU ค่ะอยุธยาแล้วก็โฮเทลนะคะหรือว่าจะสามารถทักมาทาง LINE OA ก็ได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณนุ่นมากๆเลยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนคอตโต้อิกมุนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบตราโฮมี่นะครับสัปดาห์หน้าบอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยคิวคอนส่งต่อความเป็นไปได้เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยคอตโต้

0: วันพักผ่อนของครอบครัวชาวอเมริกันในอียิปต์ต้องเผชิญหน้ากับหายนะที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อดินแดนทะเลทรายถูกคลื่นความหนาวเย็นปกคลุมทีละนิ้วอุณหภูมิต่ำลงทุกนาทีสัญชาตญาณคือทางรอดสุดท้ายก่อนที่ความเย็นจะคราบชีวิตของทุกคนลุ้นไปด้วยกันในบูฟฟี่วิกแอนด์สเปเชียลเอชออฟไอซ์ยุคน้ำแข็งกลืนโลกวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 14:35 น. ถึง 16:30 น. ทางทบ5ดูช่อง5กดหมายเลข5
1: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นาทีคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวประหลัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพสต์080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
7: บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ไอเดียเด็กไทยทำถึงเปลี่ยนเห็ดให้เป็นไข่มุกแล้วก็ดื่มแล้วไม่รู้สึกผิดกับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์จับเห็ดมาแปลงร่างเป็นเยลลี่เห็ดไข่มุก
11: มันมีรสชาติเป็นกลิ่นเห็ดค่ะแล้วก็จะหวานโดยที่ไม่ใช้น้ำตาลทรายค่ะอันนี้ของเราจะมี3รสชาติค่ะเป็นอันชันรสใบเตยแล้วก็รสเห็ดล้วนๆค่ะ
8: เยลลี่เห็ดไข่มุกเป็นนวัตกรรมที่ครูและนักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาที่เด็กๆติดการดื่มชานมไข่มุกและน้ำหวานสุขแบบไทยใจพอเพียงเลยมาหาหลานๆที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เพราะโรงเรียนตั้งใจทำเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อนักเรียนเลย
12: ที่เราได้ทำนะคะเป็นโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะคะเรื่องของการลดหวานมันเค็มแล้วก็เพิ่มผักผลไม้ให้กับนักเรียนค่ะอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะเราทราบว่าในยุคปัจจุบันนี้เรามีโรค NCD ซึ่งเกิดกับผู้ใหญ่มากมายเลยเราจึงหันมาให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกับเด็กค่ะคือเราร่วมงานกับสสส.เนี่ยประเด็นหนึ่งคือเราเน้นเรื่องของความสำคัญเรื่องสุขภาพเราอยากให้เด็กๆทุกคนในโรงเรียนเราเนี่ยรู้เรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกต้องรู้เรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องรวมไปถึงการมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสด้วยค่ะ
13: แต่ละระยะเป็นยังไงบ้างคะผลนะคะ
12: เราเนี่ยได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเลยเพราะว่านอกจากเด็กๆจะรู้ว่าเราทานขนมเนี่ยได้มื้อละปริมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยในหลักสูตรของเราเนี่ยเด็กๆยังสามารถที่จะผลิตนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับการรับประทานอาหารเนี่ยให้เหมาะสมกับตัวเองและสามารถส่งต่อไปให้กับคนที่บ้านในเรื่องของการทานอาหารที่มีสุขภาพดีด้วยค่ะ
8: จากการทำเครื่องดื่ม Mushroom Light Jelly Drink หรือเยลลี่เห็ดไข่มุกทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องโภชนาการมากขึ้น
12: ในการทำโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนของเรานะคะเราประสบผลสำเร็จเรียกว่ามากกว่า 90% เลยนะคะในโรงเรียนของเราเนี่ยถามว่ามีเด็กๆไม่ทราบไหมว่าการทานอาหารที่ดีเนี่ยมีลักษณะที่ต้องมีผักผลไม้และเราไม่ควรกินอาหารที่หวานและมันและเค็มเกินไปเด็กๆทราบค่ะ
13: ก็คือมีความรู้แล้ว
12: ฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยก่อนจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงได้เนี่ยเราก็ต้องมาเริ่มดูเรื่องอาหารการกินของเด็กๆนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ภาวะโภชนาการไม่เกินดังนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองในฐานะผู้บริหารเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญว่าถ้าสุขภาพดีเด็กๆก็จะเรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเรามีหลักสูตรในการปรุงอาหารเนี่ยด้วยสูตรของไทยสกุลลันค่ะเพราะว่าจะมีการกรองเรื่องของการลดหวานมันเค็มค่ะแล้วก็เรื่องของเครื่องปรุงสำคัญที่สุดเลยค่ะถ้าเราใช้เกลือปริมาณมากเด็กก็จะได้โซเดียมสูง
13: ค
12: ่ะถ้าเราใช้เรื่องของไขมันเยอะเนี่ยเด็กก็จะได้รับไขมันเกินเกณฑ์ค่ะ
14: ท่านผู้อำนวยการเล่าให้ฟังด้วยว่านักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้จะได้รับการประเมินเพื่อให้ได้รู้ว่าเด็กๆมีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือไม่
12: ตอนแรกเราสำรวจเนี่ยก่อนทำโครงการเราทราบว่าเรามีเด็กที่ภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยจับกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ลงลึกไปถึงเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะการเรียนรู้ต่างๆฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราอ่ะก็จะรู้ก่อนเลยเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เรื่องของปริมาณของอาหารที่มีการกินในแต่ละวันนะคะรวมไปถึงเรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้สุขภาพดีด้วยค่ะแล้วก็มีการเพิ่มเพลงมาเพื่อให้อารมณ์ของเด็กเราอ่ะดีด้วยค่ะ
13: เวลาเพิ่มเพลงนี่ทำไงคะท่าน
12: เราอ่ะค้นคิดเพลงขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยออกกำลังกายตามท่าทางที่เรามีนักเรียนแกนนำเนี่ยได้ทำหน้าเสาธงนะคะ
14: จากความตั้งใจเรื่องสุขภาพที่ดีของเด็กๆการทำเยลลี่เห็ดไข่มุกช่วยสร้างให้พวกเขามีทักษะและเข้าใจในการรับประทานอาหารที่คำนึงถึงปริมาณน้ำตาลลดหวานมันเค็มเกิดกลุ่มนักเรียนแกนนำเพื่อทำหน้าที่สื่อสารสุขภาวะชวนเพื่อนๆให้มีความรู้เรื่องโภชนาการจากชั้นเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนรอบๆโรงเรียนด้วยวันนี้ยังไม่ชิมเยลลี่เห็ดไข่มุกนะจ๊ะต้องไปช่วยน้องๆเก็บผลผลิตกันก่อนสัปดาห์หน้าจะชิมให้ดูเลย
15: ในช่วงนี้มาดูการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางพลังงานส่งผลให้ผลงานในครึ่งปีแรกของปี2569เติบโตแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการไว้ค่ะ
16: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือปตท.วางกลยุทธ์ที่ถูกทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี2569ด้วยกำไรสุทธิ 78,263 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 33,000 ล้านบาท
17: ก็ในปีนี้ครึ่งปีแรกก็เป็นปีที่ท้าทายใช่ไหมครับเกิดวิกฤตพลังงานเกิดสงครามอะไรต่างๆสิ่งที่เราทำได้ดีนะครับการที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีของใช้นะครับเราไม่เคยมีความเสี่ยงที่จะขาดการใช้พลังงานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาตินะครับปตท.ก็ทำหน้าที่บริษัทของรัฐเนี่ยนะครับในการสร้างความมั่นคงพลังงานในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้เชื่อดูแลผู้ถือหุ้นได้นะครับ
16: โดยปตท.มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นสร้างมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือภายในกลุ่มปตท.มากกว่า 8,700 ล้านบาทผ่าน Profit Enhancement Initiatives รวมทั้งสนับสนุนมาตรการภาครัฐและบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานต่อภาคประชาชนโดยมูลค่าการสนับสนุนมาตรการภาครัฐที่ประเมินได้ประมาณ 17,500 ล้านบาท
17: ปตท.ก็ยังมีหน้าที่หลัก2เรื่องนะครับคือการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็เรื่องการสร้างการเจริญเติบโตเราก็มีแผนนั่นในการโฟกัสเราเน้นในธุรกิจแก๊สธรรมชาตินะครับต้นทางสำรวจและผลิตเพื่อให้มีแหล่งพลังงานนะครับธุรกิจแก๊สรวมไปถึง LNG นะครับขยายไปทั่วโลกนะครับเป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะฮะสามารถสร้างการเจริญเติบโตให้เป็นสัก10ล้านตันนะในปี2030เป็น15ล้านตันในปี2035นะครับการที่เราสามารถทำให้เจริญเติบโตในธุรกิจแก๊สหรือที่เราถนัดได้เนี่ยเราก็ต้องลดคาร์บอนควบคู่ไปด้วยนะฮะ
16: ซึ่งปตท.ขับเคลื่อนการลดคาร์บอนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CCS โครงการอาทิตย์ในอ่าวไทยซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี2571ควบคู่กับการขับเคลื่อน iSpark รวมทั้งการดูแลผืนป่าผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศ ดยตลอดระยะเวลากว่า40ปีปตท.ดำเนินธุรกิจบนหลักความยั่งยืนอย่างสมดุลโดยมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแม้ในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นปตท.ยังผ่านบทพิสูจน์สำคัญที่ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
17: ปีนี้ปตท.ก็ครบรอบ48ปีนะครับ4รอบของปตท.ในอดีตเนี่ยเราทำอะไรมาบ้างมีความสำคัญต่อสังคมไทยยังไงและ4รอบในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำอะไรให้ทุกคนว่าเรามีความสำคัญต่ออนาคตของทุกท่านและของประเทศยังไงนะครับแล้วก็เน้น4เรื่องในอนาคตก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเรื่องที่2ก็คือการที่เป็น National Champion นะเป็นแชมเปี้ยนของประเทศไทยที่ไปโตในระดับโลกเรื่องที่3การช่วยสังคมเรื่องสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนะครับงั้น4อดีต4อนาคตเนี่ยปตท.ก็หวังว่าจะได้มีการสื่อสารเข้าใจว่าบทบาทของเราเป็นยังไงแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับสังคมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
15: สุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูกิจกรรมสนุกๆค่ะกับบูธของกฟผ.
1: ตัดกระดาษแปะเทปทองแดงแล้วต่อวงจรไฟฟ้าบรรยากาศโซนเวิร์กช็อปประดิษฐ์ไฟฉายกระดาษภายในบูธนิทรรศการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569เต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของเด็กๆกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือทำจริงเรียนรู้วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายควบคู่กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้ออกแบบไฟฉายด้วยตัวเอง
2: เป็นไฟฉายเป็นเวิร์กช็อปของกฟผ.ค่ะโดยวิธีทำก็คือจะให้เราออกแบบตัวไฟฉายก่อนค่ะ
3: แล้วเสร็จแล้วนะคะพี่เขาก็จะให้ติดทองแดงตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นถ่านไฟฉายเอามาต่อตรงนี้ค่ะแล้วก็หลอดไฟค่ะเอามาแปะก็จะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาช่วยสอนทุกวิธีการเลยค่ะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าและการต่อวงจรอย่างง่ายค่ะแถมยังได้เพิ่มทักษะความสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
1: นอกจากความสนุกที่โซนเวิร์กช็อปแล้วบริเวณหน้าเวทีกฟผ.ยังมีกิจกรรมสร้างความรู้ผ่านเกมบิงโกคำศัพท์พลังงานและกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภารกิจการผลิตไฟฟ้าซึ่งช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ด้านพลังงานใหม่ๆและเข้าใจรูปแบบการทำงานของกฟผ.ในชีวิตจริงด้วยภายในบูธยังจัดแสดง8นวัตกรรมสำคัญผ่านจอโปสเตอร์นิทรรศการเช่นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด SMR ระบบกักเก็บพลังงานโซลาเซลล์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดนวัตกรรมใกล้ตัวอย่างฉลากเบอร์5และ EV Ecosystem ไปจนถึงระบบไฟฟ้าดิจิตอลกริด Modernization E-Gas SCADA X นวัตกรรมแบตเตอรี่ใช้แล้ววัสดุก่อสร้างจากเท่าลอย E-Gas Ash Nova และระบบดาวเทียมตรวจวัดแผ่นดินถล่ม Land Mossควบคู่กับโซน VR ที่พาเยาวชนสวมแว่นนั่งรถรางสัมผัสผ่านสื่อเสมือนจริง
4: ผมเล่น VR ครับเขาเป็นเหมือนภาพเกมไหมครับให้เราขึ้นนั่งรถไฟหรือรถรางครับขึ้นไปเรื่อยๆเป็นคล้ายๆรถไฟหอครับสนุกครับผมอยากลองเล่นบูธนี้มาตั้งแต่แรกครับเขาให้ความรู้เยอะและดีครับอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราในภายในอนาคตครับถ้าเราสนใจเรื่องนี้
3: ก็ขอขอบคุณทางกฟผ.ที่จัด

0: ิจกรรมดีๆให้เราได้ออกแบบไฟฉายแล้วก็ได้ลองต่อวงจรแบบง่ายๆด้วยค่ะ
1: ขอขอบคุณทางกพพ.ที่จัดบูธดีๆกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจและยังมีความรู้ให้ด้วยค่ะ
2: เป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่กพพ.มุ่งมั่นจัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนเรื่องวิทยาศาสตร์และพลังงานให้กลายเป็นเรื่องสนุกผสานความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย
3: อีกหนึ่งความสำเร็จนะคะกับความร่วมมือกันของ GC กับบริษัทคาร์กิลค่ะเปิดโรงงาน Nature Works
4: บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตร่วมทุนกับคาร์กิลเปิดโรงงาน Nature Works โรงงานผลิตไบโอพลาสติกแห่งใหม่ในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้อ้อยในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งจะเป็นพลาสติกทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโรงงาน Nature Works ผลิตไบโอพลาสติกประเภท Polylactic Acid หรือ PLA ที่สามารถย่อยสลายได้ในสภาวะที่เหมาะสมมีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำภายใต้แบรนด์ INGEO ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับโลกจนได้วัสดุชีวภาพที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่แคปซูลกาแฟบรรจุภัณฑ์อาหารถุงชาไปจนถึงวัสดุสำหรับงานพิมพ์3มิติไบโอพลาสติกของ NatureWorks ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลด้านวัตถุดิบชีวภาพและคาร์บอนหมุนเวียนเช่น USDA Bio Preferred และด้านวัตถุดิบยั่งยืนผ่านการรับรอง ISCC Plus ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม GC บอกว่าโรงงานนี้สะท้อนทิศทางการเติบโตของวัสดุคาร์บอนต่ำในระดับโลกช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเสริมความมั่นคงในระยะยาวให้กับภาคการผลิตพร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาคด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ NatureWorks บอกว่าโรงงานนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการใช้ไบโอพลาสติกผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่วัสดุหมุนเวียนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่าและเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของวัสดุยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย GC เชื่อมั่นว่า NatureWorks จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ Sustainable Portfolio มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ทางด้านนวัตกรรมประสิทธิภาพการใช้งานและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกไทยสู่ระดับภูมิภาคเอเชีย
3: สำหรับวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยสิ่งที่ปลูกฝังได้ดีเลยเนี่ยในบ้านนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะบ้านปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ
5: พูดตรงๆว่าทุกวันนี้เวลาเราเห็นคนสูบบุหรี่แล้วก็เตือนยิ่งเราพาลูกออกมาเดินเล่นหรืออะไรเงี้ยเราเจอเราก็จะพยายามว่าอย่าสูบบุหรี่เลยค่ะเพราะว่ามีเด็กอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเด็กที่เข้าไปกำหนดอะต้องระวังมากกว่าปกติแล้วค่ะเวลาออกไปข้างนอกเจอก็จะเป็นปัญหาลูกสาวกลับมาก็จะมีอาการคืดขาดแล้วก็ขอบตานะคะจะเห็นได้ชัดว่าเหมือนเขาจะคล้ำขึ้นถ้าเขาเจอควันบุหรี่เยอะๆอยากให้กฎหมายอะมันบังคับใช้แบบจริงจังมากกว่านี้มีการเสียค่าปรับที่แบบสูงมากกว่านี้แล้วก็มีการใช้จริงจังอะ
6: เสียงสะท้อนจากคุณแม่ท่านนี้ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงกับเด็กเล็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเช่นการคลอดก่อนกำหนดซึ่งระบบทางเดินหายใจยังไม่แข็งแรงพอแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่นอกบ้านเพราะพื้นที่ภายในบ้านที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับพบการสูบบุหรี่และทิ้งสารตกค้างไว้เช่นกันข้อมูลสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2564ระบุว่ามีประชากร 6,700,000 คนได้รับควันบุหรี่มือ2ในบ้านโดยเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 3,400,000 คนขณะที่ครัวเรือนที่มีเด็กเล็กวัย 0-5 ขวบพบว่ามีสมาชิกสูบบุหรี่ถึง 50% และสูบในบ้าน 30%ส่งผลให้เด็กเล็ก 80.4% ป่วยระบบทางเดินหายใจและ 3.1% หอบเหนื่อยรุนแรงจนต้องพ่นยาม
7: สบร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันนโยบายใหม่บ้านต้องปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องสุขภาพคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กจากควันพิษ
6: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชนภายใต้หัวข้อถึงเวลาแล้วหรือยังที่บ้านต้องปลอดควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมและเร่งสร้างค่านิยมใหม่ให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากภัยเงียบของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่คุกคามสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็ก
8: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าเด็กอายุต่ำโดยเฉพาะอายุน้อยเนี่ยจะได้รับอันตรายจากควันบุหรี่2สูบหลอดลมของเด็กเนี่ยมันเล็กมากนะครับแล้วก็เด็กก็หายใจเร็วเพราะฉะนั้นจะได้รับสารพิษมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าการได้รับสารเคมีพิษทำให้เกิดหลอดลมอักเสบทำให้เกิดอาการหืดจับทำให้โรคภูมิแพ้กำเริบเนี่ยอันนี้ก็ตีความได้ว่าเป็นการความรุนแรงในครอบครัวครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามเพราะว่าถ้าเราเทียบกับอีกหลายประเทศแล้วการสูบบุหรี่ในบ้านของเรายังสูงกว่านะอย่างเช่นจะเป็นในอเมริกาในออสเตรเลียในอังกฤษก็ดีนะครับซึ่งในภาพใหญ่แล้วก็กฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วห้ามสูบในที่สาธารณะเพราะไม่ต้องการให้คนสูบบุหรี่ไปทำร้ายคนอื่นที่ไม่สูบบุหรี่นะดังนั้นเนี่ยถ้าในที่สาธารณะเราไม่ทำร้ายคนอื่นแล้วทำไมในบ้านเราจะไปทำร้ายคนในบ้านเราทั้งนั้นดีโดยในความจริงมันก็เป็นอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำไปสถิติก็พบว่าการได้รับควันบุหรี่มือสองนั้นสูงที่สุดคือในบ้าน
6: ด้านตัวแทนภาคประชาสังคมและผู้ขับเคลื่อนงานด้านเด็กคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีบอกว่ายืนยันเดินหน้าต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพราะตระหนักดีถึงอันตรายของควันบุหรี่และไม่อยากให้เด็กๆต้องรับควันมือสองจากคนในครอบครัวที่สูบภายในบ้าน
9: ในส่วนของตัวบุ๋มเองเนี่ยยังยืนหยัดค่ะว่าจะขอต่อสู้ต่อไปนะคะในเรื่องของการต่อต้านบุหรี่ทั้งบุหรี่ทั่วไปแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะโดยเฉพาะกับเยาวชนค่ะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดอีกหลายต่อหลายอย่างที่มันจะตามมากับเด็กในอนาคตค่ะในฐานะที่เป็นคนที่เป็นภูมิแพ้ขั้นหนักบุ๋มเข้าใจดีเลยค่ะว่าการเจอควันแบบนี้เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนดังนั้นเด็กแล้วเด็กเล็กล่ะคะที่ต้องเจอควันของคุณพ่อคุณลุงคุณตาที่ยืนสูบกันควันเข้ามาในบ้านเขามีสิทธิ์ที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะลูกๆค่ะเด็กๆทุกคนค่ะหนูต้องเป็นพลังในการพูดค่ะว่าหนูต้องการให้บ้านนี้ปลอดบุหรี่ค่ะหนูไม่ต้องการควันบุหรี่ของผู้ใหญ่อีกต่อไปหนูต้องรักตัวเองให้มากๆและบอกคนที่หนูรักด้วยว่าช่วยอยู่กับหนูนานๆด้วยค่ะ
8: ในทางการแพทย์เวลารักษาคนให้เลิกสูบบุหรี่เราจะต้องบอกเสมอว่าอันดับแรกคุณต้องไม่สูบบุหรี่ในบ้านก็เริ่มต้นวันนี้นะฮะไม่สูบบุหรี่ในบ้านมันจะทำให้ลูกคุณไม่ต้องรับอันดับสองแล้วเนี่ยลูกคุณจะติดบุหรี่น้อยลงแล้วคุณจะเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
6: สำหรับทิศทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และภาคีเครือข่ายเตรียมขยายผลการรณรงค์ผ่านเครือข่ายอนามัยชุมชนการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารความเสี่ยงภายในครอบครัวรวมถึงการเสนอมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและสุขภาวะของเด็กจากควันบุหรี่มือสองและมือสามอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
3: หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับสุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
10: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
11: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รอง9ประหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080 949 4596
12: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:00

0: 18:30 น.ทางททบ5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: คลินิกที่รักษาน้องให้มันจบอะค่ะแล้วพี่เขาก็ไปเจอก็เลยให้มาที่นี่อะค่ะ
1: หมอต้าเก่งไม่แพง
2: หมอใจดีค่ะแล้วก็รักษาตรงๆพูดตรง
3: ๆมีภาวะโลหิตจางบำรุงเลือดก็เปลี่ยนเป็นให้2เวลาไปเลยนะคะเหมือนเดิมทั้งหมด200โอเคโอเคโอเคยังไม่ถึงกระดูกนะคะเนื้องอกจะกินบริเวณพื้นที่นี่เฉยยังไม่ขึ้นไปถึงกระดูกวันนี้จะฉีดให้อันนี้คือยาฆ่าเชื้อนะยายคลินิกพอเพียงรักษาสัตว์เราต้องการมุ่งเน้นให้สัตว์เนี่ยเข้าถึงการรักษาให้มากที่สุดเพราะงั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีกําไรในการรักษาแต่ละเคสมากมายอะไรเพียงแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะทุกตัวต้องได้รับการรักษาถ้ามาที่นี่ถ้าในกรณีที่ว่าไม่หนักหนามากเกินไปไม่เกินกําลังของหมอหมอทําให้หมดอ่ะค่ะเคสเป็นปฏิทานของหมอที่เปิดมา12ปีแล้วหมอต้าสัตวแพทย์หญิงนักสอนปานขิบนะคะประจำอยู่ที่คลินิกพอเพียงรักษาสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะคลินิกพอเพียงรักษาสัตว์เราต้องการมุ่งเน้นให้สัตว์เนี่ยเข้าถึงการรักษาให้มากที่สุดดังที่ทุกคนเห็นมาตลอด12ปีที่ผ่านมาก็คือว่าเราต้องการรักษาสัตว์ให้มากที่สุดแม้ว่าเขาจะมีเงินหรือไม่มีเงินสัตว์ต้องได้รับการรักษาหลายเคสที่หมอเคยได้ยินก็คือเขาก็ปล่อยให้หมาแมวตายไปเลยโดยที่ไม่มารักษาเพราะเขาไม่มีเงินคำว่าไม่มีเงินนี่น่ากลัวนะมันเป็นเหมือนปัจจัยหลักเลยเพียงแต่ว่าในส่วนของตัวหน้าที่หมออ่ะเรียนมา6ปีมันมีหน้าที่ที่จะต้องต่อยอดชีวิตเขาให้ได้ไปต่อให้มากที่สุดถึงแม้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราก็เอากำไรส่วนที่มันได้จากเคสอื่นมาทบเอาได้เพราะงั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีกำไรในการรักษาแต่ละเคสมากมายอะไรเรื่องหมาแมวจรใช่ไหมที่นี่เวลาเขามารักษาก็คือถ้าในกรณีหมาแมวจรมีการระดมทุนมาโอเคหมอก็จะช่วยออกค่าใช้จ่ายครึ่งนึงแต่ถ้าไม่มีเลยบางครั้งนะหมอก็ใช้ส่วนมากอ่ะ 90% ใช้ทุนตัวเองโดยที่ไม่บอกการรักษาไปแต่ถ้าเคสไหนที่ต้องมีการผ่าตัดใช้อุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดที่ค่อนข้างเยอะค่าใช้จ่ายต้นทุนสูงก็จะมีการเหมือนให้ช่วยกระดมทุนผ่านทางหน้าเพจนานๆที่ปีหนปีละครั้งเองมั้งส่วนมากออกเองตลอดเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะสัตว์ตัวนี้ได้รับการรักษาได้ผ่าตัดเขามีชีวิตรอดนะ
4: ก็อันนี้พี่ทองสวัสดีครับผมทองครับ
3: ประวัติก็คือเป็นแมวจรนั่นแหละสืบไปสืบมาก็คือได้ว่าพี่ทองเขาเป็นแมวจรอยู่แถวศาลฎีกานครสวรรค์วันดีคืนดีเนี่ยอยู่ดีปีนขึ้นไปแบบเหมือนบนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เหมือนไปจับนกอะไล่นกแล้วก็เหมือนทําให้ไอ้เสาไฟฟ้าแรงสูงระเบิดแล้วก็ตุ้มเคสเนี้ยหมอก็เลยแบบช่วยไว้เอาขาไว้ไม่ได้เพราะมันเน่าสุดท้ายก็ตัดขาหมอเนี่ยแหละตัดขาสองข้างทิ้งให้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในแมวจรที่หมอกับพี่อ้อยรับอุปการะมาก็กินดีอยู่ดีก็คือในชีวิตหมอไม่เคยเลี้ยงแมวนะไม่เลี้ยงเลยเพราะว่าเลี้ยงแต่หมาไม่ใช่ทาสแมวก็พี่ทองนี่แหละเป็นตัวแรกได้เกือบ2ปีละเขาเลี้ยงง่ายพี่ทองใครอุ้มก็แบบอุ้มได้อะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนเนาะหมอไม่ได้อยู่ที่นี่มีบ้านในตัวเมืองอยู่ในนู่นน่ะบ้านในตัวเมืองนครสวรรค์ก็จะมีพ่อจะซื้อหมาให้ตัวแรกในชีวิตก็คือชื่อจอกแจ็คพี่จอกแจ็คก็มีครั้งหนึ่งที่จอกแจ็คป่วยหนักเนาะตอนนั้นเราเป็นเด็กไม่มีใครสอนว่าควรจะดูแลหมายังไงให้ยาแก้เห็บหมัดหรืออะไรสุดท้ายเขาล้มป่วยด้วยภาวะเขาเรียกว่าอยู่ดีก็ไอหอบแล้วก็ผอมเรื่อยๆแล้วก็ทรุดลงไปเลยแล้วในสมัยนั้นนครสวรรค์มีหมออยู่คนเดียวคือพี่หมอสุธีแล้วแกจะเปิดเป็นโรงพยาบาลสัตว์อยู่ใจกลางเมืองเลยใครป่วยคือต้องไปหาแกรอบแรกค่าใช้จ่ายสมัยนั้นคือแพงมากนะ 5,000 เลยนะต่อครั้งเพราะว่าด้วยโรคที่เขาป่วยพยาธิหนวดหัวใจมันต้องใช้ยาเฉพาะทางแล้วมันแพงมากจนแบบรอบที่2แม่ก็บอกว่ารอบนี้ขอเป็นรอบสุดท้ายนะลูกเพราะว่าบ้านเราก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าได้แม่เราเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เลยสุดท้ายก็คือพี่ดอกแจก็ได้รักษา2รอบแล้วก็สุดท้ายก็มาดูแลที่บ้านเขาก็อยู่ได้ต่อมาอีกเพราะงั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าพอตรงนั้นปุ๊บเราก็เลยคิดว่า โตขึ้นมาเราขอเป็นสัตวแพทย์ที่ค่ารักษามันเข้าถึงเราอยากใช้ยาให้มันเข้าถึงสัตว์ให้มากที่สุดเวลาหมาเราป่วยเราจะได้ดูแลเองเป็นเราก็เลยจุดประกายที่ว่าโตขึ้นนะฉันจะเป็นหมอสัตว์ฉันจะดูแลเขาเองฉันจะแก้ปัญหาตรงนี้เองทำไงก็ได้ให้เขาไม่เจ็บไม่ป่วย
5: ตอนนั้นมันเป็นมากอ่ะดร.แจ็คเป็นมากเลยนะเป็นมากคือเป็นหลายโรคเพราะว่าเขาจะเข้าสู่วัยชราแล้วแม่ก็บอกให้ปล่อยเขาเป็นตามธรรมชาติเถอะลักษณะนี้เขาก็พยายามที่จะรักษาจ๊อกแจ๊กให้หายแต่เขาก็คงมีทัศนคติในตัวของเขาแล้วว่าเขารักมากแล้วเขามุ่งหวังเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เรียนสัตวแพทย์จริงๆเนี่ยเป็นหมอออกมาจริงๆอ่ะเขาจะรักษาสัตว์โดยที่ไม่คิดราคาแพงความมุ่งมั่นของเขามีในชีวิตของเขาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นเลยอ่ะ
3: เขาเป็นวิชาการนะคะเขาสามารถตอบคำถามเราได้หมดเลยว่าเขามีลักษณะป่วยแบบนี้สาเหตุจากอะไรต้องใช้ยาไหนแล้วพี่หมอเขาก็จะพาไปดูโมเดลเลยนะตอนนั้นพี่จ๊อกแจ๊กเปิดเป็นหมอจำได้เลยเป็นพยาธิหนอนหัวใจแกดองหัวใจหมาแล้วก็เป็นรูปแบบพยาธิในหัวใจอ่ะอยู่ไม่ได้ขวดโหลแล้วแกพาไปดูอ่ะคือเหมือนแกเป็นอาจารย์ในชีวิตหมอเลยอ่ะตั้งแต่เด็กจนโตถามอะไรแกตอบได้หมดปัญหาไหนที่เราแก้ไม่ได้แกตอบได้หมดก็คือแกเป็นเหมือนเขาเรียกว่าบุคคลในตำนานเลยแหละของนครสวรรค์ไม่มีใครไม่รู้จักหมอเคสจอนพี่หมอเขาก็ทำแบบหมอเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รับผ่าหมดใช่เขาช่วยทุกเคสเขาให้ความรู้ทุกเคสและทำงานหรือช่วยทุกเคสจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของเขาคือก่อนที่แกจะแอดมิดโรงพยาบาลคือพี่หมอเขาผ่าตัดกระดูกจนถึง3 ทุ่มทั้งที่มีอาการก็คือว่าไออย่างเงี้ยมาเป็นสัปดาห์แล้วแกผ่าตัดให้หมาจนถึง3 ทุ่มแล้วพรุ่งขึ้นเนี่ยแกถึงไปแอดมิดที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าปอดติดเชื้อกับผู้ชายในวัย72 ปีก็คือแกชราภาพมากแล้วและแกก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยจนกระทั่งแกจากไปอะไรเงี้ยแกทำงานจนหยุดสุดท้ายเลยนะคือสัตวแพทย์ที่เป็นลึกถึงจิตวิญญาณมันเป็นยากนะแต่ที่หมอเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้หมอนับถือแกแล้วก็พอแกเสียปุ๊บก็ไปช่วยงานศพแกก็บอกกับแกว่าเดี๋ยวจะสืบสานปฏิทินของพี่หมอต่อนะเครื่องมือผ่าตัดกระดูกของพี่หมอหนูขอซื้อต่อนะคะขอบคุณที่พี่หมอเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เป็นสัตวแพทย์ในทุกวันนี้เชื่อไหมบางคนเขาตามหมอสุธีแล้วคือตักเขาตามมาถึงที่นี่เลยนะเพราะเขารู้ว่าสิทธิ์ของหมอสุธีอยู่ที่นี่อะไรหมอก็สัญญากับพี่หมอแล้วว่าจะรักษาสัตว์ให้ได้1/10ของพี่หมอถึงแม้จะแบบไม่ได้มากเท่าพี่หมอแต่ว่าเราจะทำให้เต็มที่เงินไม่มีเลยเพราะว่าตบมาพร้อมกับเงิน0 บาทแล้วก็พ่อไม่ได้ซัพพอร์ตพ่อคือบอกว่าไปหาเงินเองแล้วทีนี้หมอก็ไม่มีเงินเลยที่จะเปิดคลินิกตามความฝันเองเพราะว่าพ่อบอกว่าพ่อส่งมาให้แล้วแล้วก็ต่อจากนี้หนูต้องเดินเองพ่อก็ถูกนะพ่อแม่ก็ถูกเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงหมอประคบประหงมมากให้ใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอขอเวลา1 ปีหาเป็นประเภทหาเงิน

0: เงินหมอก็คือไปทำยังไงว่าจะหาเงินให้ได้ภายใน1ปีเพื่อมาเปิดคลินิกสมัยนั้นน่ะย้อนไป10กว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นยุคโซเชียลมีเดียเพิ่งเกิดเราก็ใช้การขายของออนไลน์อ่ะตั้งแต่Facebook อะที่มีโฆษณาแอดหรือแม้กระทั่ง SEO Google AdWords Google AdSense อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอใช้เวลา1เดือนในการเรียนการเขียนเว็บไซต์แล้วก็หาของมาขายสุดท้ายก็ทำอยู่ตรงนั้นนะประมาณปีนึงจนมีเงินเก็บก้อนนึงหมอทำเงิน10ล้านได้ภายใน1ปีใช่หมอซื้อรถให้แม่ซื้อรถให้พ่อซื้อรถให้ตัวเองพาพ่อกับแม่ไปสวิตออสเตรียอิตาลีภายใน1ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนลอยลมอะว่าแบบเอ้ยจะทำต่อดีไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็ความฝันของเราเราก็กลับมาแม่เป็นคนบอกว่าหนูใช้ความรู้ที่เรียนมาให้มีประโยชน์เธอลูกแม่ก็ดึงเรากลับมาตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกโอเคแม่เดี๋ยวกลับมาทำคลินิกแล้วก็ได้แล้วก็เลยเริ่มสร้างที่นี่ทีละเล็กทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยเงินใครๆก็อยากได้เนาะแต่ความฝันใครๆก็อยากเป็นเพียงแต่ว่าเราจะทำได้ไหมสุดท้ายก็คุยกับตัวเองตกตีกับตัวเองอยู่สักพักนึงอะก็เลยบอกว่าเงินอะหายังไงก็หาได้แต่ความฝันของเราอะถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะไปทำตอนไหนสุดท้ายหมอก็เลยละทิ้งเงินแล้วก็กลับมาตรงนี้เมื่อก่อนอะตรงนี้จะมีป้ายค่ารักษา99บาทอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็โดนเพื่อนด่าว่าแบบ99บาทปิดคลินิกไปเถอะต้องเปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยขยับมาสแตนดาร์ด200หลังจากเปิดได้ประมาณ2ปีอย่างเมื่อวานเนี่ยหมอก็ยังคิด200อยู่นะบางเคสก็300ไม่มีตังค์ใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ย200เอามาอะไรอย่างเงี้ยให้มันพอค่าต้นทุนยาค่าเหมือนค่านู่นนี่นั่นเนี่ยแค่นั้นพอละถ้าเราไม่ได้ใช้ยาเฉพาะทางที่มันมีราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ถึงแต่ถ้ามีการเช่นยาแก้อักเสบที่เป็นชนิดรุนแรงแม้กระทั่งยาโรคหัวใจยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้นทุนมันสูงขึ้นมามันต้องเก็บมากกว่านั้นอยู่แล้วเราก็จะบอกเขาว่าโอเคเคสนี้มีค่ายาที่มันพิเศษเฉพาะทางเพิ่มขึ้นมานะคะคุณป้าประมาณนั้นเราคุยได้เดี๋ยวให้น้ำเกลือก่อนนะยายน้องไข้สูง
1: น้ำหนัก 4.2
0: อันนี้ยาแก้ไข้หมอฉีดอะไรไปบ้างจำได้ไหมเนี่ยอันนี้กินครึ่งเม็ดเช้าเย็นตามที่หมอเขียนเลยนะอันนี้ให้กินหลังอาหารนะคะยายแล้วก็อันนี้เป็นยากระตุ้นเกล็ดเลือดเช้าเย็นเหมือนกันกิน2อย่างพอแล้วอันนี้แมวเลียหมอแถมให้ไปนะเอามา300พอเป็นเครื่องเตือนใจนะทุกครั้งอะที่เราจะคิดค่ารักษาเหมือนมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคลินิกพอเพียงมันต้องพอเพียงสิวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคำนี้เลยพอเพียงในแบบของหมอคือมีความสุขในทุกวันมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการให้ช่วยเหลือมีความสุขในการเป็นผู้ให้และส่งต่อชีวิตแค่นั้นเองเพราะว่าคนเราอ่ะมันอยู่ได้ไม่เกิน70ปีมันก็ตายไปแต่ว่าคุณจะฝากคุณค่าไว้บนโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองเอาสำคัญจริงก็มันภูมิใจในตัวเองนะอีกอย่างก็มันได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าของอะรอยยิ้มของสัตว์ที่เขาได้ไปต่อแค่นี้เองคือถ้าเราไม่ได้โฟกัสเรื่องตัวเงินที่แบบเฮ้ยต้องรวยต้องมีสาขาต้องขยายสาขาหรือต้องกลายเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เนาะแค่รอยยิ้มของเจ้าของรอยยิ้มของหมาแค่นั้นแหละจบเลยหมอจะไปเรียนผ่าตัดไปเรียนเขาเรียกในตามสัตวแพทย์มันก็จะมีคอร์สสั้นๆนะคะให้ไปเรียนเรื่อยๆคือเขามีคำพูดมาว่าจงอย่าหยุดที่พัฒนาตัวเองอย่าให้สัตว์เสียชีวิตจากการไม่รู้ของเราอันนี้หมอจำตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคำนี้ดีมากก็คือให้พัฒนาตัวเองทุกวันเพราะว่าชีวิตของสัตว์อ่ะจะมาตายเพราะว่าการไม่รู้ของเราไม่ได้อย่ามั่วมันมีเคสกระดูกโดนรถชนมาเยอะมากพอมาถึงที่หมอทำอะไรไม่ได้ผ่าตัดไม่เป็นได้ฉีดยาแก้ปวดเดี๋ยวหมอฉีดยาแก้ปวดนะแล้วไปโรงพยาบาลสัตว์นะจนล่าสุดที่ตัดสินใจไปเรียนเพราะว่าเป็นเคสรู้จักเป็นคนแบบสนิทกันเนี่ยแหละหมาเขาโดนรถชนกระดูกหักตรงนี้กระดูกหักตรงนี้ไปที่ไหนเขาก็ไม่รับเพราะเขาไม่มีเงินสุดท้ายหมอก็เลยไปเรียนเองก็ได้จะรักษาให้ฟรีเลยก็เลยแบบไปเรียนเองก็ได้อะไรเงี้ยหมอผ่อนตัวเองมาอยู่

5ปีเลยนะเพราะว่ารู้เลยว่าศาสตร์การผ่าตัดกระดูกมันยากที่สุดในสัตวแพทย์แล้วนะเพราะว่าขาหักตรงแต่ละจุดอ่ะมันจะใช้การซ่อมต่างกันใช้เหล็กหรือเพลทหรือเหล็กอ่ะทฤษฎีในการเชื่อมต่างกันมันต้องดูว่าตรงนี้เป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนพี่ตู้แกเป็นหมอระดับประเทศอ่ะเป็นหมอที่ผ่าในเขาเรียกว่าในสัตวแพทย์มีอาจารย์ของหมอก็คือพี่ตู้แล้วเคสแกเยอะกว่าหมอประมาณ10เท่าอ่ะแกไม่ได้ขายคอร์สขายฝันแกบอกเคล็ดลับเลยแกทำงานมา30ปีพี่ตู้อ่ะแกเอาเทคนิคทั้งหมด30ปีของแกมาจบภายในคอร์สเดียวของเราให้1วันแกจะบอกวิธีเลยนะเข้าหาเส้นเลือดยังไงให้เส้นเลือดไม่บีดไม่เลือดออกผ่ายังไงให้มันเร็วที่สุดสัตว์ทรอมาน้อยที่สุดก็คือสัตว์เสียเลือดน้อยที่สุดทำยังไงให้มันจบเร็วที่สุดทำยังไงให้กระดูกมันเชื่อมไวที่สุดใช้ตรงไหนคือแกเอาเทคนิคมาบอกเราหมดเลยเพราะงั้นหมอไม่ต้องไปเสียตังค์เรียนเป็นคอร์สเป็น10วันเหมือนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหมอชอบที่แกให้ใจกับแกเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่แท้จริง

0: ดยปกติก็ทำงานหลักจริงๆอ่ะเป็นเขาเรียก private practitioner ก็คือหมอที่เป็นหมอเอกชนนั่นแหละแต่ว่าพอเราทำงานมากๆขึ้นก็ได้รับเชิญไปเป็นเริ่มต้นก็เป็นเขาเรียก guest speaker guest lecturer ในสุดก็ไปช่วยงานในมหาวิทยาลัยไปช่วยในหน่วยผ่าตัดเขาไปตั้งหน่วยผ่าตัดเขาอะไรเงี้ยแล้วก็รับเชิญไปต่างประเทศต่อไปเรื่อยๆเราไม่ได้อยู่ในกรอบที่มันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะดูบนเส้นอะไรเงี้ยเราจะมีกรอบประสบการณ์แล้วข้อดีของเวลาเราทำมานานๆเนี่ยมันก็คือเราก็จะได้ไปเราเองก็ได้ถูกส่งไปว่าหรือเขาเชื้อเชิญไปเวิร์กช็อปที่อื่นเราจะไม่ได้ถูกยึดติดอยู่กับการผ่าตัดในกลุ่มใดแล้วก็จะข้อดีของประเทศนั้นมา
1: คอร์สแรกที่ไปเรียนกับแกก็คือเป็น surgical approach ก็คือเป็นการเปิดผิวหนังยังไงให้ไปเข้าถึงกระดูกที่มันหักได้ง่ายที่สุดอันนี้ก็จะเป็นคอร์สเบสิกพื้นฐานที่แกสอนต่อไปที่หมอไปเรียนกับแกก็จะเป็นการผ่าตัดสะโพกนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดกระดูกทั่วไปผ่าตัดสันหลังหมอเรียนกับแกได้4คอร์สแล้วมั้งใช่ปีนึงแกจะเปิดไปกี่คอร์สแล้วคนก็จะแย่งกันเรียนเยอะมาก
0: สิ่งที่ให้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีเยอะจนเหลือเฟือที่เราจะให้หรอกนะหมายว่าเรารวยแล้วเรามีเยอะแล้วเรานั่นแล้วเพียงแต่เรารู้ว่าความเจ็บปวดของการที่เราไม่มีเนี่ยเรารู้รสชาติของการที่ไม่มีมันเป็นยังไงเราไม่จำเป็นต้องพร้อมหรอกแล้วเราถึงจะมาให้เราไม่ต้องร่ำรวยหรอกแต่เรารู้รสชาติของการขาดว่ามันเป็นแบบไหนนั่นแหละพอน้องเขาได้มีเต็มๆเขาก็จะได้ไปต่อยอดเขาได้เขาไม่ต้องมาแบบนับหนึ่งในวันที่ผมสตาร์ทกันผ่าตัดกระดูกนะแล้ววงการผ่าตัดกระดูกยังไม่กว้างเลยเราขาดอุปกรณ์เราขาดทุกสิ่งทุกอย่างเราขาดเยอะอุปกรณ์แพงมากนะเพราะฉะนั้นเรารู้มันเราไม่มีไอ้เนี่ยผ่าตัดยากเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสอนน้องเขาก็น่าจะเก็ตนะว่าสิ่งที่พี่หมอพูดนั้นไม่ใช่ว่าเรามีเต็มแล้วหรอกเราล้มรวยหรอกไม่ใช่เรามีเหลือเฟือหรอกแต่เรารู้รสชาติของการขาดมันเป็นแบบไหน
1: คือปฏิทานแกแรงกล้ามากคือแกเป็นเหมือนบุคคลต้นแบบอีกคนหนึ่งเลยที่หมอกล้าได้เรียกเพราะว่าแกกล้าที่จะส่งต่อความรู้ไม่หวงความรู้แล้วก็ตั้งใจให้ความรู้แก่น้องๆสัตวแพทย์ให้มากที่สุดเพื่อที่ให้เราเด็กๆทั้งหลายอ่ะไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วได้ไปช่วยสัตว์ให้มากที่สุดแกเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ให้ที่ดีมากๆสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ตู้ก็คือว่าเราขอเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการช่วยสัตว์ให้เดินได้มากเท่าพี่ตู้แค่ครึ่งหนึ่งก็พอแล้วเราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
0: โกลของเขาที่ชัดเจนอ่ะเขาที่พูดเหมือนไงเขามีโกลของเขาอย่างชัดเจนอ่ะอยากให้เขาทำอย่างนั้นอ่ะต่อไปเรื่อยๆแต่ให้เข้มข้นมากกว่านั้นและละเอียดมากขึ้นศึกษามากขึ้น

นุชเขาอยากจะมาเป็นหมอกระดูกเนี่ยเขาต้องขยี้เรื่องราวเหล่านี้ให้มันถึงทำให้ได้มากขึ้นเพื่อให้มีโอกาสช่วยมากขึ้นตอนนี้เขาช่วยได้แล้วนะอยากให้เขาช่วยได้มากขึ้นไปกว่านั้นอีกเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากเขาให้เขาให้เขาเป็นแบบนั้นและเราก็จะช่วยหมาช่วยหมาที่มีรายได้น้อยหมาจรต่อวันเนี่ยเขาจะได้ช่วยได้มากขึ้นกว่านั้นไปอีกนี่คือจะฝากเขา

0: แม่ก็บรรจุเป็นเกี่ยวกับพยาบาลนะคะที่สถานีอนามัยท่าทองเพื่อหลังจากย้ายตามพ่อมาอยู่ที่นครสวรรค์เนาะตอนนั้นพอหมอเริ่มโตขึ้นก็จะติดแม่ไปอยู่เวรกลางคืนที่อนามัยแล้วแม่เขาเป็นเหมือนหมอทำคลอดคือโซนเนี้ยผ่านมือแม่มาทั้งแล้วนะแล้วก็คือพอถึงตีหนึ่งตีสองตอนแกไปอยู่เวรเขาชาวบ้านก็จะตื่นมาเรียกแล้วแต่แม่คือลุกไปช่วยทำคลอดช่วยเหมือนช่วยพยาบาลหรือแม้กระทั่งเจ็บป่วยมาช่วยฉีดยาคือแม่ทำให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่เด็กที่เราติดตามแม่ไปสถานีนามัยอะค่ะแม่ก็จะทำให้เห็นว่าการทุ่มเทเพื่อรักษาคนอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังหมออะทุกวันนี้ยังไม่ได้เซี่ยวนึงของแม่สมัยก่อนเลยนะต้องไปให้ไปดูการทำงานของแม่จริงๆเขาก็เลยเป็นต้นแบบของเราในการที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วยเหลือสัตว์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะสมัยที่แม่ทำงานอะเขาจะรู้ไงแม่จะไปรับเขาที่โรงเรียนประมาณ4 โมงเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาเขามาไว้ที่บ้านให้กับพี่เลี้ยงทานข้าวอะไรเสร็จแล้วแม่ก็จะรีบไปทำงานก่อนแล้วก็มืดๆแม่ถึงจะกลับมาแล้วเขาก็บางทีเสาร์อาทิตย์เขาก็จะตามแม่ไปบางครั้งแม่ก็ต้องไปอยู่เวรเมื่อก่อนมันไม่มีคนทำงานไงแม่เป็นทั้งหัวหน้าทั้งพันโรงอ่ะก็ต้องนอนเผื่อว่ามันมีเคสฉุกเฉินที่เขารอคลอดจากเราอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนความเจริญมันยังไม่แบบทุกวันนี้โรงพยาบาลมันก็ไม่มีศูนย์อนามัยแม่เด็กนี่ก็ไม่มีแต่โรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่นี่มันก็ไม่สะดวกการเข้ามานาคมเมื่อก่อนนะนะเขาอาจจะซึมซับเห็นว่าแม่เหน็ดเหนื่อยแล้วแม่ก็ชอบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะซึมซับเข้าไปได้ก็เห็นหมอต้าก็เหมือนตัวเองบางครั้งน้ำตาไหลเลยนะบอกภูมิออกมาจริงๆคือมันเกิดความภูมิใจไงคือซึมซับจากสายเลือดรู้เวลาเขาโกรธหรือหงุดหงิดแต่ไม่แสดงออกแต่ก็จะอย่างเงี้ยตลอดเลยกำมัดภูมิใจ
0: ขอบคุณที่เป็นเพื่อนแม่คือแม่เลี้ยงหมอโตมาแบบเพื่อนไงขอบคุณที่ทำให้เป็นทุกอย่างในชีวิตอะแม่เป็นแม้กระทั่งคนส่งเรียนคนเลี้ยงลูกพูดแล้วจะร้องไห้แล้วก็สอนให้หมอใช้ชีวิตทุกวันนี้แม่เป็นทุกอย่างในชีวิตหมอละคือไม่รู้จะขอบคุณอะไรก็คือที่สุดในชีวิตหมอคือแม่ก็ทุกเคสเป็นครูของหมอเสมอเพราะว่าเราเขาเรียกว่าทุกเคสให้ความรู้ในการที่จะต่อยอดไปรักษาเคสอื่นเสมอแม้กระทั่งเคสฉีดวัคซีนก็ตามมันเป็นหัตถการที่ง่ายนะแต่ฉีดผิดจุดอะเป็นฝีได้เลยไงเพราะงั้นแค่เช็คฉีดวัคซีนอะก็เป็นครูของหมอแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ว่าเราควรฉีดจุดไหนทำให้สัตว์เจ็บปวดน้อยที่สุดเพราะงั้นมันจะทำให้เราไปต่อยอดอื่นๆได้แม้กระทั่งการผ่าตัดกระดูกหรือผ่าตัดอะไรก็ตามตอนก่อนแรกๆที่หมอจะลงมีดกับสัตว์อะค่ะหมอกลัวนะกลัวว่าเขาจะเสียเลือดตายไหมเลือดมันจะไหลไม่หยุดเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากเลยนะจนสุดท้ายพอเราผ่าตัดไปเรื่อยๆเราก็พบว่าเฮ้ยไอ้เลือดที่มันออกมาเราสามารถห้ามได้นะเรามีวิธีนะถ้าเรารู้ศาสตร์รู้จุดรู้อนาโตมีในร่างกายอ่ะเราผ่าถ้าเราไม่กรีดตรงนั้นน่ะเราก็ไม่โดนคือเราต้องศึกษามันเป็นศาสตร์ที่มันต้องศึกษาเพราะงั้นเขาบอกว่าการที่เราจะก้าวออกไปอ่ะเราต้องขจัดความกลัวของเราให้ได้หมอผ่าตัดก็เหมือนกันเราต้องกำจัดความกลัวทิ้งให้ได้แล้วเราจะเก่ง

วันที่หมอเดินเข้ามาในคลินิกที่นี่คือร้อยตลอดหมอทำให้ทุกเคสร้อยตลอดไม่มีคำว่าน้อยลงไปเลยระดับความพอใจของหมอที่นี่ก็คือที่นี่คือเป็นตัวตนของหมอ 100% คือเป็นที่สุดในชีวิตหมอละเท่านั้นเลยค่ะ

0: ็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงคนนี้ค่ะ
1: มันเป็นความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต
0: กระโดดลงจากรถนะแล้วมันคือรถที่กำลังขับแล้วมันกำลังเลี้ยวรักษาตัวเองยังไงอะไร
1: กินยาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
0: เกือบ20เมตร
1: เกือบ20ลิตร
0: เป็น10ปี
1: 10ปี
0: ในการกินยาเท่าที่หนูฟังเหมือนพี่โอรู้สึกเหมือนพี่โอไม่เหลือใคร
1: มันผิดหวังจากคนที่เราลักพอหาจากความรักจากคนอื่นพอเราไม่ได้มันก็ไม่เหลืออะไรสุดท้ายพอเราเสียใจเราก็จบชีวิต
0: อยากถามพี่โอว่าไอ้ซึมเศร้าอ่ะมันเริ่มมาตอนไหนที่พี่โอรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่สภาวะที่แบบโกรธหรือว่าแบบหัวร้อนปกติแล้วมันน่าจะแบบเกินอันนั้นไปแล้ว
1: พี่เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตหลังจากที่เรียนจบมหาลัยใช่ป่ะพี่ก็ขอพ่อแม่ไปต่อที่ญี่ปุ่นน่ะคือเป้าหมายชีวิตฉันละสูงสุดที่สุดในชีวิตละอะไรเงี้ยก็ไปเรียนภาษาได้เข้าปีที่2แม่ก็บอกว่าไม่มีเงินส่งให้นะไม่มีค่าเทอมก็อยากอยู่ต่อแต่ก็ต้องตัดใจกลับมาแต่พอมารู้ว่าคนจริงแม่มีเงินแต่แม่คิดถึงเรา
0: อยากให้เรากลับ
1: ตอนนั้นคือมันเหมือนอกหักแบบที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่กินไม่นอนไม่อะไรอยู่ห้องคนเดียวตลอด
0: คือมันรู้สึกเสียใจ
1: มันเหมือนไม่เหลืออะไรแล้ว
0: ทำไมกับการที่แบบแม่โกหกเราให้เรากลับมามันถึงรู้สึกแบบไม่
1: คือเราเดิมทีเราก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบคนโกหกใช่ไหมแบบมีเหตุผลอะคุยกันแบบตรงๆได้แต่พอมารู้ว่าความที่เป็นเป้าหมายของเราขนาดเนี้ยแล้วแม่โกหกเพื่อที่จะให้เรากลับมาเออมันผิดหวังจากคนที่เรารักหรืออะไรเนี้ย
0: ตรงนั้นคือจุดเริ่มต้น
1: ใช่
0: เป็นยังไงไปมายังไงมันถึงแบบเป็นซึมเศร้าได
1: ้คือไม่อยากทำอะไรเลยนอนอยู่เฉยไม่กินไม่อะไรเลยนอนก็ไม่หลับไม่อยากทําอะไรมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วมันว่างเปล่าเป็นอยู่นานมากประมาณเข้าอาทิตย์ที่2บอกแม่ว่าขอไปหาหมอช่วยพาไปหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไร
0: ก็เลยได้ไปหาหมอ
1: ใช่
0: แล้วหมอก
1: ็ซึมเศร้าค่ะ
0: พี่บอกว่าเป็นซึมเศร้ามา10กว่าปี
1: ใช่ตั้งแต่ปี2011
0: แล้วช่วงนั้นคือรักษาตัวเองยังไงอะไร
1: กินยาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
0: สูงสุดที่กินเลยตอนนั้นจําได้วันละเท่าไหร่
1: ก็นี่แหละมื้อละ3เม็ดถึง4เม็ด
0: มื้อละ3ถึง4เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนใช่ป่ะ
1: เช้ากลางวันเย็น
0: เกือบ20เม็ด
1: เกือบ20เม็ด
0: เป็น10ปี
1: 10ปี
0: ในการกินยา
1: จริง
0: วันละเกือบ20เม็ดมาตลอดแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
1: ใช่
0: หนูเลยอยากรู้ว่าไอ้เหตุการณ์การที่พี่ฆ่าตัวตายแต่ละครั้งอ่ะคือมันมาจากการที่แบบมันถูกกระทบจากคนรอบข้าง
1: ใช่
0: ถูกมั้ยที่หนักที่สุดที่ฆ่าตัวตายมาอะไรที่มันดูรุนแรงที่สุดเท่าที่พี่ทํามาก
1: ินยาทําร้ายร่างกายกีดข้อมือใช่มั้ยมีครั้งที่ไปฉุกเฉินของศิริราชเพราะว่ากินยาแล้วตกบันไดสมองกระทบกระเทือนก็เลยต้องไปห้องฉุกเฉิน
0: กินยาแล้วตกบันได
1: ใช่คือเรากินยาแล้วเรามึนยาอยู
0: ่
1: กะจะกินยาให้มันหลับแต่มันไม่หลับแล้วพอทีเนี้ยเราก็มันไม่หลับเราก็เครียดจะไปกินยาอีกเดินลงบันไดก็ตกบันไดค่ะ
0: มันเคยมีอะไรที่รุนแรงนอกจากการแบบกินยาหรือว่าแบบกีดตัวเองทําร้ายตัวเองอะไรมันมีมั้ย
1: มีแค่ยังไม่ได้ทําจะกระโดดตึกชั้น20อะไรเงี้ยตอนท้องประมาณ8เดือนก็ปีแล้วล่ะเขาก็มาห้ามไว
0: ้ถ้าเขาไม่ห้ามก
1: ็พี่โอไปจริงๆแหละ
0: ตอนนั้นเราทําเพราะว่าเราอยากตายจริงๆป่ะพี่โอหรือแบบมันทําเพราะอะไรอ่ะ
1: ทุกครั้งที่พี่ทําอ่ะมันรู้สึกแบบก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหลายคนอาจจะถามว่าเราเกิดมาทําไมนะแต่พี่ก็ชอบถามตัวเองว่าเราอยู่ทําไม
0: คือหนูว่ามีความรู้สึกอย่างนึงว่าแบบจริงๆแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะหลายๆครั้งไม่ได้อยากตายจริงๆแต่มันแค่แบบไม่อยากอยู่กับไอ้สภาวะที่มันเจออยู่แล้วอ่ะแล้วมันหาทางออกตัวเองไม่เจอพี่โอคิดยังไง
1: ก็เพราะอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราไม่อยากจะเจอตรงนี้แล้วคือเราจะไปทางไหนดีล่ะในเมื่อเราไม่รู้ก็ตายเลยแล้วกัน
0: ซึ่งเอาจริงๆอ่ะเท่าที่ฟังมาคือชีวิตพี่โอคือมันไม่ได้เป็นชีวิตที่มันลําบากถูกป่ะแต่มันคือชีวิตที่ภายในมันไม่โอเคมันเกิดจากความสัมพันธ์ของคนรอบตัวใกล้ตัวที่แบบเราโดนกระทบหนักๆมาจุดนึงเท่าที่หนูฟังเหมือนพี่โอรู้สึกเหมือนพี่โอไม่เหลือใครอ่ะ
1: ความจริงแล้วเหมือนมีทุกอย่างนะพี่เป็นคนที่ครอบครัวที่แบบเรียกว่าก็มีเงินอยากได้อะไรก็ได้ก็น่าจะด้วยเพราะพื้นฐานครอบครัว

0: แบบเนี้ยโดนเลี้ยงสปอยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไม่มีความรักตัวเองพอไม่มีความรักตัวเองแล้วอะเราก็พยายามหาความรักจากคนอื่นพอหาจากความรักจากคนอื่นพอเราไม่ได้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ไล่หาความรักนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเงี้ยเราก็คอยแต่พึ่งคนอื่นสุดท้ายพอเราเสียใจเราก็จบชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมาเจอพระอาจารย์ต้นได้ไง
0: เรียนครูง้อเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพระอาจารย์ต้นเราก็ลองไปดูพระอาจารย์บอกพุทโธเมนาโถโอเคค่ะพุทโธเมนาโถก็ได้ง่ายๆดียังไม่ได้คิดว่าเราจะจริงจังหรืออะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ทําไปก็มีอันนี้ก็ทําไปมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยในช่วงแบบเดือนแรกที่ทํา
0: ในช่วงนั้นน่ะยังไม่ค่อยอะไรเลยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเพราะว่าเรายังถ้าจะบอกว่าไม่เชื่อก็เราไม่มีหนทางแล้วอ่ะพอได้เจอพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกเออนะให้ลองพุทโธเมนาโถดูพี่ก็อ่ะหยิบหนังสือมาอ่านแล้วภาษาไทยหมดเลยทุกตัวอักษร
1: อ
0: ่านอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอ่านอย่างเงี้ยเลยวันที่3ที่อยู่วัดมันเริ่มแยกออกว่าอะไรคือเราอะไรไม่ใช่เรา
1: เราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของไอ้ความคิดหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นยังไงไอ้การที่แบบรู้ว่าอันนี้คือใช่เราตั้งใจกับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไอ้คําว่าแยกออกมาคือแยกได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแบบข้างในตรงนั้นตอนนั้น
0: คือมันมีเสียงขึ้นมาในหัวไงมันเหมือนตีกันแบบ 2-3 เสียงเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะแต่เสียงที่มันออกมาคือมันแย้งกันอยู่ในหลายๆเรื่องเงี้ยแต่เรารู้นะว่าเรื่องไหนอ่ะมันคือเรื่องดีเรื่องกุศลแต่ไอ้เรื่องที่แบบขัดแย้งขึ้นมาเหมือนทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เราอ่ะ
1: มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจที่จะคิดม
0: าใช่
1: ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนมันคือ
0: ก็ฉันนี่แหละ
1: ทั้งหมดคืออย่างเหมาหมดเลยฉันเอง
0: ใช่แล้วก็คือแบบจะเอาความคิดนั้นมาแล้วก็มาระเบิดต่อด้วยพี่ก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าแบบพระอาจารย์คะหนูดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคืออะไรแบบอันไหนเป็นความคิดเราหรือว่าอันไหนเป็นแบบความคิดที่เราไม่ได้อยากจะคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มแบบวางใจที่จะไม่โกรธไม่เคืองเขาได้หรือว่าลดความโมโหลงได้พระอาจารย์ก็บอกเออก็เริ่มแยกออก
1: แล้วหลังจากที่เราเริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มแบบมันมีพาตนาไตเป็นที่พึ่งทักอารมณ์เป็นเหมือนเรารู้จักอารมณ์มากขึ้นเราแยกออกมากขึ้นว่าอันนี้ความตั้งใจเรานะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่มันมาแล้วนะอยากรู้ว่าแบบความสัมพันธ์ของเรากับลูกมันเปลี่ยนไปไหมพ่อรู้สึกว่าลูกหนูว่าเด็กสังเกตได้ว่าเราเป็นอะไรยังไงมันมีฟีดแบ็กอะไรจากเขาบ้างไหมกับการที่แบบเราเริ่มเปลี่ยนไป
0: ก็รอบๆข้างเลยนะที่เขาเห็นอะไรเงี้ยเหมือนสดชื่นมากขึ้นเหมือนเข้ากับเราแล้วแบบลูกไม่ต้องกังวลวางใจได
1: ้
0: เชื่อใจได้แบบเราก็จะไม่หายไปไหนเราก็จะแข็งแรงอยู่กับลูกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้าเนี่ยตอนที่พี่เป็นหนักๆเข้าโรงพยาบาลเข้าออกช็อตสมอง12ครั้งอะไรเงี้ย
1: ช็อตสมอง12ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ทําไมอ่ะ
0: ก็ยารักษาไม่ได้แล้วไงที่พี่บอกว่ากินเยอะมากอ่ะ
1: การที่ช็อตสมองคือมันทําเพื่ออะไรอ่ะพี่มันช่วยเราในเรื่อง
0: ไปกระตุ้นปรับสารเคมีในสมองเลยกระตุ้นสมองเลยแต่ผลข้างเคียงคือความจําหายใช้ไฟฟ้าช็อตเลยนะพี่ต้องแบบวางยาสลบใช้ไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยช่วงนั้นเอฟเฟคก็คือจําอะไรไม่ได้เลย
1: จําไม่ได้ถึงขนาดไหนอ่ะ
0: เคยทําอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้าง
1: เหตุการณ์ช่วงนั้นมันหาย
0: ไปหมดเลยหายไปหมด
1: หายไปเลยแต่แบบคนรอบข้างคือยังจําได้แต่เหมือนเหตุการณ์ช่วงนึงมันหาย
0: ที่ไม่มีเลยใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือผลจากการช็อตสมอง
0: ใช
1: ่12ครั้ง
0: 12ครั้งต้องไปอยู่โรงพยาบาล
1: ช่วงนั้นลูกเป็นยังไงบ้างนะ
0: มีที่ลูกบอกว่าแบบมาม่าจะกลับมามั้ยไปนอนเลยแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยลูกก็แบบไปโรงเรียนกลับมาจะเจอแม่มั้ยไม่อยากไปโรงเรียนกลัวเราหายแต่ตอนนี้คือดีขึ้น
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่ห่วงแล้ว
0: ตอนนี้เค้าก
1: ็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
0: ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาล
1: แล้ว
0: รู้สึกดีอะไรเงี้ย
1: เพราะเหมือนตั้งแต่เกิดมาเค้าก็เจอภาพที่แบบแม่ต้องเข้าออกอย่างนี้ตลอดเลย
0: ใช
1: ่แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับชีวิตมั้ย
0: สงบรู้สึกดีอ่ะแบบมันมีอะไรให้เราดูอ่ะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อ่ะแล้วเราพอเรารู้จักธรรมชาติรู้จักอะไรมากขึ้นแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบก็ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะที่บอกว่าหลังจาก1อาทิตย์อ่ะที่มาอยู่แล้วพี่ไม่ได้กินยาพี่มีกายภาพแล้วอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์พี่ก็ไม่ได้ไปหลังจากอนันต์อาทิตย์นึงไปทํากายภาพเขาถามว่าไปทําอะไรมาพี่ก็ถามอะไรเหรอคะทําไมเหรอเขาบอกไอ้ที่ป่วย 100% นั้นน่ะซึ่งกายภาพอย่างเดียวรักษาไม่หายเขาบอกว่าเหลือแค่ 30%
1: 7วันน่ะนะ7วันที่ไปหาพระอาจารย์
0: ใช่คือนักกายภาพก็คือทําไปแล้วเขาก็ยังงงอ่ะเขาบอกเฮ้ยคือเขาอยากจะบอกเราตั้งแต่วันแรกที่บอกว่าเราเป็นโรคนี้อย่างเง
1: ี้
0: ยแต่เขาไม่กล้าบอกว่าต้องเปลี่ยนที่จิตใจนะแต่พอเราไปได้ถูกทางแล้วแบบมันดีขึ้นเหมือนคนธรรมดาแต่ว่าเจ็บกล้ามเนื้อแค่เราใช้งาน
1: มัน Amazing มากนะเพราะว่าตอนนี้คือเข้าเดือนที่3ถูกมั้ยกับการที่รู้จักพระอาจารย์มา
0: ใช่
1: แล้วก็ทําตามแนวทางพระอาจารย์อยากบอกอะไรกับคนที่เขาเป็นซึมเศร้า

0: ก็เข้าใจนะคะคนที่แบบเป็นซึมเศร้าแบบพอตกหลุมดำอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะมันเหมือนไม่มีอะไรให้คว้าแต่นะตอนนี้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะตอนนั้นมันก็มีเรื่องกระทบจิตใจเรื่องนึงตอนนั้นก็มีความคิดว่าฉันก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเพราะมันเหนื่อยมากแล้วแต่มันก็คิดมาได้ว่าฉันมีพระรัตนตรัยแล้วแล้วมันก็เลยแบบยืนขึ้นมาได้อ่ะหลังจากนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตกหลุมดำอีกแล้วอ่ะทำไปแล้วมันสงบจากภายใน
1: อยากให้พี่โออธิบายคำว่าไอ้คำว่าสงบจากภายในที่เป็นตอนนี้กับสงบจากไอ้สมาธิที่เราเป็นตอนนั้นมันต่างกันไหม
0: คือไอ้ตอนที่เราทำสมาธิอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้รับรู้อะไรใช่ป่ะเราหลับตาอยู่กับตัวเรากายเราพิจารณากายไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่เราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ใช้กับชีวิตจริงไงแต่ทุกวันนี้เราใช้กับชีวิตจริงมันเหมือนเราทำสมาธิฝึกสติไปเรื่อยตลอดเวลาพี่ก็เอาไปแชร์ให้คนอื่นฟังนะแบบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเอ้ยพี่ทำยังไงมาถึงดีขึ้นพี่ก็บอกพี่ก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเขาก็ยังงงว่าปฏิบัติธรรมยังไงเหรอไม่แบบไม่นำอะไรเลยพี่ก็ไม่ทำสมาธิอะไรพี่ก็บอกว่าพี่ก็ปฏิบัติไปทุกอย่างที่พี่ทำนี่แหละค่ะทำงานบ้านหรือว่าจะอาบน้ำสระผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ทำไปพูดแนวทางให้เขาฟังเขาบอกมันก็ดีเนาะที่แบบไม่ต้องแบ่งเวลามานั่งทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝึกไปได้เรื่อยๆทั้งวันตลอดทั้งวัน
1: สงบอย่างนึงที่เหมือนเราต้องไปหาเวลาไปหาที่ในการที่จะสงบเพื่ออยู่กับตัวเองกับอีกที่นึงไม่ใช่อีกที่นึงอีกอย่างนึงคือสงบได้ทุกที่กับการที่มีพระรัตนตรัย
0: เห็นนะรู้นะมีอะไรมากระทบนะแต่เราไม่ดิ้นเหมือนเมื่อก่อน
1: ไอ้ที่มันไม่ดิ้นเหมือนเมื่อก่อนพอเรารู้ว่ามันเป็นยังไงถูกม
0: ั้ยเราได้ไปรู้จักกับมันแล้วเริ่มจากเราทักใช่มั้ยล่ะแล้วก็ไปทักอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไปทําความรู้จักไปดูขันธ์5ไปจับลงอริยสัจอย่างเงี้ยเราทําความรู้จักกับมันไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบอ๋อเข้าใจจิตมันเริ่มเข้าใจ
1: หนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่างนึงที่คนเป็นซึมเศร้าอย่างเราเป็นคือมันไม่มีที่พึ่งพอมันไม่มีที่พึ่งแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปทําไมมันจะอยู่กับอะไรเพราะเอาตรงๆหนูก็มีคอนฟลิกต์กับแม่เยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนคนเนี้ยเป็นคนนึงที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งของเราอะแล้ววันนึงคนเนี้ยไม่ใช่ที่พึ่งของเราอีกต่อไปแล้วอะแล้วมันรู้สึกโวงอะมันเหมือนแบบชีวิตไม่ใช่ชีวิตอีกต่อไปจากการที่แบบเราไม่มีคนนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้แล้วอะแล้วมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะมันรู้สึกแบบจะอยู่ไปทําไมจะอยู่ยังไงในเมื่อคนๆนี้ยังแบบมันกลายเป็นว่าพอคนเนี้ยไม่อยู่กับเรารู้สึกตัวเองไม่มีค่าไปเลยไม่รู้ว่าทําไมมันต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยนะแต่มันรู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ใช
1: ่เพราะขนาดเค้ายังเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้ยังไม่รักมันรู้สึกเค้าไม่รักเราอ่ะแล้วใครจะรักเราอ่ะแล้วมันเลยรู้สึกแบบโหไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะ
0: แล้วจะอยู่ทําไมวะแบบอยู่ให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนไปอีกทําไมอะไรเงี้ยแบบคือจบๆไปเลยเค้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับเราแหละอะไร
1: มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วรู้สึกว่าคนเป็นซึมเศร้ามีอย่างนี้เหมือนกันคือมันมีสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่อ่อนแอมากอ่ะมันวีคมากมันแบบไม่ว่าคุยกับใครอ่ะมีปัญหาเรื่องนี้หมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันทําให้เห็นจริงๆนะว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะเราก็ต้องพึ่งแม่พึ่งพ่อพึ่งคนรอบข้างอ่ะแต่พอมีพระรัตนตรัยอ่ะต่อให้คนเหล่าเนี้ยจะเป็นยังไงอ่ะเราอยู่ได้หมดเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าจากสายสัมพันธ์กับคนเนี้ยที่มันวีกอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเรามีพระรัตนตรัยอ่ะเรามีสายสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงกับตัวเองมากๆอ่ะ
0: ใช่
1: คนอื่นมันก็ดีตาม
0: จริง
1: กับพ่อกับแม่กับแฟนดีขึ้นหมดเลยอ่ะอันนี้ที่อันเห็นอ่ะถ้าเรากลับมาแบบฟื้นฟูตัวเองได้อ่ะสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราเคยอยากได้คืออันแบบอยากจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแม่มากอ
0: ่
1: ะแต่มันทําไม่เคยได้เลยเพราะแบบตัวเรามันไม่รู้มันต้องยืนยังไงมันต้องทํายังไงต้องพูดอะไรกับเค้าอ่ะแต่พอมีพระรัตนตรัยมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มเข้าใจเพราะมันเห็นความจริงของชีวิตเหมือนกันว่าชีวิตเรามันทุกข์อ่ะเราก็เห็นว่าเค้าก็ทุกข์อ่ะเราก็ทุกข์อ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นแบบเราจะเอาความทุกข์ไปใส่คนรอบข้างเราน้อยลงเพราะเรารู้ว่าไอ้การที่มันทุกข์แล้วมันต้องเจอสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นยังไง
0: ใช่แล้วเราจะมองเค้าแบบเมตตามากขึ
1: ้
0: น
1: แล้วเราจะเลิกคาดหวังในตัวเค้าแบบน้อยลงอ่ะเราจะคาดหวังน้อยลงแล้วอะไรรู้สึกว่าไอ้การที่แบบเรามีที่พึ่งที่มันพากลับมาพึ่งตัวเองได้อ่ะโหเป็นอะไรที่แบบคนควรจะรู้อ่ะ
0: จริงมากมากยิ่งแบบคนซึมเศร้าแล้วอันนี้คือถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่ะพี่ก็ไม่สามารถจะพูดได้ขนาดนี
1: ้
0: ที่แบบเจอมา10กว่าปีแล้วแบบขั้นรุนแรงด้วยนะหมอวินิจฉัยว่าขั้นรุนแรงนะเพราะยารักษาไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแบบรอเครื่องที่แบบ ช็อตไฟฟ้าใช่ป่ะมันจะมีนวัตกรรมใหม่ที่

0: ดีกว่าช็อตไฟฟ้านั่นคือพี่รอเครื่องนั้นเข้ามานะเพราะว่าช็อตไฟฟ้ามันก็เอาพี่ไม่อยู่แล้ว
1: คือไปมาหมดแล้วคือลงทุกวิถีทางแล้วนักบําบัดช็อตไฟฟ้ากินยาทําอะไรคือทํามาหมดแต่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ใช่เป็นเคสที่หมออ่ะเริ่มเอามาวิจัยแล้วว่าทําไมถึงไม่ดีขึ้นสักที
1: คือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนต้นไม้ที่รากหลักมันเสียไปแล้วอะไม่ว่าจะประโคมอะไรประโคมปุ๋ยเข้ามาคือมันไม่ได้เลย
0: มันรับอะไรไม่ได้แล้วไงมันดูดอะไรไม่ได้แล้วไง
1: อะไรรู้สึกว่าไอการที่เรามีพารตนาไตแม่งคือการรักษาที่รากอะแล้วพอรากเรียโหอะไรเข้ามามันก็ดีแบบ
0: จริง
1: ดีขึ้นไปหมดเลย
0: ใช
1: ่อะไรรู้สึกว่าถ้าวันนี้เป็นซึมเศร้าอะพารตนาไตคือทางเมื่อวานไปคุยกับพี่ฟงฟิงมาพี่ฟงฟิงบอกพารตนาไตคือทางรอดทางเดียวทางรอดเลยนะมันคือทางรอดจริงๆอ่ะ
0: จริงพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจากก่อนอื่นอ่ะก่อนหน้าเนี้ยเราไปธรรมะจริงนะแต่เราก็รู้ว่าอ๋อทำสมาธิอ๋อดูจิตอ๋อดูเราทำนู่นทำนี่แต่มันไม่รู้ว่าอะไรคือจุดยึดในใจเราแต่พอเราได้มาแบบพารตนาไตรคือจะบอกเลยก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยรู้จักคำว่าพารตนาไตรแล้วก่อนที่จะเข้ามา3เดือนเนี่ยก่อนที่จะเจอพระอาจารย์ยังไปถามคนอื่นอยู่เลยศาสนาพุทธเค้าสอนอะไรหรอไม่รู้จักศาสนาพุทธ
1: แต่ช่วงนั้นคือนั่งสมาธิแล้วป่ะ
0: ใช่
1: แต่ไม่รู้ว่าพุทธสอนอะไร
0: เลยไม่เคยรู้ว่าพุทธสอนอะไรแล้วเป็นคนที่มูตัวแม่ด้วย
1: จะแม่สายมู
0: สายมูมากแบบจะเป็นขมังเวทอยู่แล้วอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: พี่โอเคยบอกว่าจะไปเรียนอะไรเรียนพวกขมังเวทพวกเวทคาถา
0: ใช่ชอบเวทมนต์คาถาแต่มันก็ไม่ได้ช่วย
1: สุดท้ายก็กลับมา
0: ก็พอโกรธปุ๊บ
1: ใส่เลย
0: ใส่เหมือนเดิมแล้วในวันที่แบบนั่นแหละไอ้วันที่ไปม่อนน่ะมันเจอแบบเอ้ยเรามีพารตนาไตอ่ะอย่างน้อยเราก็อยู่มั้ยเรามีเสาแล้วอ่ะเสาหลักใหญ่ให้เราแล้วอ่ะมันไม่เคว้งอีกแล้วมันรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกไปไหนไม่ได้เรามาที่พารตนาไตเลย
1: ซึ่งอันนี้คือเพิ่งเข้าเดือนที่3นะแล้วเดี๋ยวสัก6เดือนจะมาอัปเดตกับพี่โอเลยว่ามันเป็นไงบ้างเพราะ3เดือนอะคืออันมองว่ามันเป็นระยะเวลาที่สั้นบวกกับแต่พี่โอมีความตั้งใจที่มันสูงอะอะไรรู้สึกว่าแบบ2อย่างเนี้ยมันคู่กันเพราะต่อให้แบบปฏิบัติมาเป็นปีหรือว่าแบบพารตนาไตมาเป็นปีแต่ว่าถ้าไม่มีความตั้งใจอ่ะอันว่ามันก็คงไม่ได้ผลเท่านี
0: ้พี่ก็ว่าใช่นะเพราะว่าไอ้ก่อนที่พี่จะมาเจอพระอาจารย์ใช่ป่ะพี่ก็นกแก้วนกขุนทองมาไงเพราะไม่ได้คิดจะทําไม่ได้คิดจะทําจริงๆก็แค่แบบเขาบอกให้ทําแล้วก็ลองทําทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ได้ตั้งใจพอได้มาตั้งใจจริงๆอ่ะ3วันก็แบบ
1: เปลี่ยนเลย
0: ใช่เริ่มแยกได้อะไร
1: เนี่ยเป็นแบบเป็นเคสที่รู้สึกแบบยังไงก็ต้องมาแชร์ให้คนอื่นฟังอ่ะเพราะถ้าบอกว่าเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงคนนี้ค่ะ
0: จริง
1: ไม่รู้แหละว่าคุณจะแรงกว่านี้มั้ยแต่ว่าเค้าคนนี้น่าจะสู้คุณได้เพราะว่ามันดูแล้วนี่มันน่าจะสูสีกันมันน่าจะแบบไปด้วยกันได้มันน่าจะแบบว่าคนที่เป็นรุนแรงจริงๆอ่ะอันว่าเขาต้องได้ประโยชน์จากพี่โอแน่ๆเพราะพี่โอคือแรงแบบแรงมากกระโดดลงจากรถนะแล้วมันคือรถที่กําลังขับแล้วมันกําลังเลี้ยว
0: ใช่
1: มันคือแบบแล้วเลี้ยวไปไอ้ข้างๆมันจะมีรถมั้ยเราก็ไม่รู้มันคือสภาวะของคนที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะมีใคร
0: จริงคือมันไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรแล้วไปอย่างเดียวเลย
1: มันคือแบบมันแบบมันไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้มันคือแบบหูไปปุ๊บฟังแล้วก็แบบพอผ่านจุดนั้นมาได้ไงแล้วก็ Amazing มากที่แบบพี่โอยัง
0: ครบ32
1: ยังอยู่ตรงนี้มานั่งคุยนั่งแชร์ให้ได้เพราะหูผ่านมาได้แล้วแบบรู้แหละว่าแบบว่าตัวเองอ่ะเป็นซึมเศร้าแบบน้อยๆกลางๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าขั้นหนักเป็นยังไงวะอ้อเป็นอย่างงี้แต่พารตนาไตก็ช่วยได้อยู่ด
0: ีจริงๆช่วยแบบเห็นผลแบบไวมากจนคือเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราทําแต่มีคนแบบมาถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้านักกายภาพกับเรื่องกล้ามเนื้อที่เราแบบไม่ต้องไปหาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่พูดออกมาเราก็ยังไม่ขนาดนี้นะแล้วอีกอย่างหมอซึมเศร้าเราด้วยแหละเพราะว่าเราจะคุยตลอดว่าตอนนี้เรามาธรรมะทางด้าน

0: นี้นะอะไร
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ่างเง
1: ม
0: ี้ย
1: อืม
0: แล้วเขายิ่งแบบสนับสนุนเราด้วยแบบว่าคือแบบดีขึ้นเยอะมากเราใกล้จะแบบถอดยาแล้ว
1: อืม
0: เป็นเคสสตัดดี้ได้เลยนะ
1: อื
0: ไป
1: ม
0: แชร์ประสบการณ์ได้ไปช
1: อ
0: ่ว
1: ื
0: ยเข
1: ม
0: าได้นะอะ
1: อ
0: ไร
1: ื
0: เ
1: ม
0: งี้ย
1: อืมเป็นประโยชน์มากค่ะโยขอบคุ
0: ข
1: ณ
0: อบ
1: ม
0: คุณ
1: าก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ

0: าฟ้าไทยร่วมใจทุกคราเพื่อปวงประชาพี่น้องชาวไทย
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ทท.5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
3: สมรภูมิด้านข่าวสาร
4: We will proceed as we always have to compile the evidence
5: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
6: ผู้ชาการทหารบกเนี่ยนะกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
7: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
2: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
8: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
9: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
10: เน่ๆนะฮะรัตติการอำลอย
11: เพราะเขาออนแอร์

0: เฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
1: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
2: ครับ
3: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
4: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
5: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
4: ้
5: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
6: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
7: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
6: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
4: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
3: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
8: ศึกจะนำไทยเก็บเพชร TKO พร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กฎหมายเลข5
9: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
10: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
11: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรวมมิติจอมาแล้วครับบ่ายโมงสิบโดยประมาณนะครับเรามีนัดกันทางทีวี5 HD ดูช่อง5กฎหมายเลข5สัปดาห์นี้นะครับเหมือนเช่นเคยครับเราพยายามสรรหาเรื่องราวทั้งสาระความรู้และความบันเทิงมานำเสนอครับส่วนจะมีอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนไปติดตามช่วงแรกกับรวมมิตรทั่วไทยครับ
1: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควีคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้มีสารสกัดจากธรรมชาติ19ชนิดพกพาง่ายดื่มสะดวกโดนใจคอกาแฟอรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
0: สยามเรือกรร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสยามประกรณ์ The Wanderers Japan Heritage 2026พร้อมโชว์บอนไซอายุกว่า500ปีครับ
1: สยามประกรณ์ชวนสัมผัสจิตวิญญาณแห่งซามูไรนินจาในงานสยามประกรณ์ The Wanderers Japan Heritage 2026โดยได้รับเกียรติจากนายโอตากะมาสโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันเปิดงานภายในงานท่านจะได้พบกับการถ่ายทอดจิตวิญญาณอันทรงพลังของซามูไรผ่านศิลปะการใช้ดาบคาตานะเต็มรูปแบบจากสำนักดาบชิเดนริวกรุงโตเกียวการแสดงศิลปะการต่อสู้จากนินจาและการแสดงที่มีความงดงามทางวัฒนธรรมและเรื่องราวของสองนักรบในตำนานที่จะปลุกจิตวิญญาณแห่งญี่ปุ่นให้มีชีวิตพร้อมกันนี้ยังได้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Japanese Craft และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายและไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบบอนไซญี่ปุ่นซึ่งจะได้พบกับการจัดแสดงบอนไซระดับ Masterpiece คอลเลกชันบอนไซญี่ปุ่นทรงคุณค่าที่หาชมได้ยากตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่ได้ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์แห่งโลกบอนไซอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานยังได้สัมผัสกับเสน่ห์แห่งแดนอาทิตย์อุทัยอย่างครบครันจากแบรนด์ชั้นนำในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆได้ผ่าน Facebook ของสยามประกรณ์
0: คราวนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ความสนุกแบบสุดตื่นตาตื่นใจกับงาน B Duck Play Full ครั้งที่20สวนสนุกเป่าลมติดแอร์ขนาดใหญ่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับงานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนนี้ครับ
1: บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมกับ B Duck คาแรคเตอร์เจ้าเป็ดเหลืองสุดน่ารักขวัญใจคนทั่วโลกจัดมหกรรมความสนุกครั้งใหม่ใจกลางเมืองมาสร้างสีสันให้กับกรุงเทพอีกครั้งกับ B Duck Playful 20 Glow in the Duck ที่เคยสร้างปรากฏการณ์มีผู้เข้างานกว่า 110,000 คนในระมิดสวนสนุกเป่าลมติดแอร์ครั้งแรกครั้งใหญ่ในประเทศไทยเปลี่ยนลานสแควร์ B และ C บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตรเป็นจุดหมายปลายทางความบันเทิงแบบ Immersive ที่สนุกได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวพร้อมตื่นตาตื่นใจกับเป็ดเป่าลมยักษ์สูง12เมตรและกิจกรรมสุดมันทั้ง Carnival Game Official B Duck Pop Up Store Shop Item Limited Edition Ice Cream B Duck Interactive Attractionและเช็คอินจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปสุดตระการตาที่มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกและห้ามพลาดกับไฮไลท์สวนสนุกบีดักเรืองแสง Glow in the Dark ที่เปลี่ยนมูดได้2รูปแบบจากโหมด Day Fun สู่ Night Glow เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าห้ามพลาดกับ Bee Duck Playful 20 Glow in the Dark งานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง20กันยายน2569
0: คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูการแถลงข่าวเตรียมจัดงานบางกอกเจมส์ครั้งที่74ซึ่งกระทรวงพาณิชย์หวังใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการยกระดับและผลักดันให้ฝีมือคนไทยไปสู่เวทีจิวเวลรี่ระดับโลกครับ
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74ระหว่างวันที่8ถึง12กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปักหมุดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการสร้างมูลค่าด้วยการออกแบบของอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ของโลกตั้งเป้ามูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการจัดงานในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,300 บริษัทจาก20ประเทศบนเนื้อที่การจัดงาน 53,000 ตารางเมตรและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 45,000 รายโดยภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอีกมากมาย คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkjames.com
0: ช่วงสุดท้ายของรวมมิตรทั่วไทยนะครับยังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้ติดตามเชิญรับชมเลยครับ
1: จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะหวังตัดวงจรการแพร่ระบาดลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพของประชาชนในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีหลังพบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเข้าร่วมโครงการโดยมีการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งปฏิกูลณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเป็นผู้ขับเคลื่อนในการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานพิธีสมโภชหลักเมืองประจำปี2569ณศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้มีการจัดพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และจัดพิธีบวงสรวงหลักเมืองสุรินทร์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสมโภชหลักเมืองสุรินทร์และกิจกรรมโรงทานแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนจำนวน200โรงทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจิมเสาหลักเมืองสุรินทร์ณพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2515และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จังหวัดสุรินทร์อัญเชิญมาจัดทำพิธียกเสาหลักเมืองและสมโภชเสาหลักเมืองเมื่อวันที่15มีนาคม2517และชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชหลักเมืองเป็นประจำทุกปี
0: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิด

แบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนตราเควีมัทฉะผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0% อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมไม่ได้คูซีฟในสัปดาห์นี้นะครับอยากพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ความอร่อยรสมือแม่ระดับตำนานของเมืองพิษณุโลกกับห้องอาหารจริยาพิษณุโลกนะครับเขาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถวโรงเรียนสตรีวิทยา2มีเอกลักษณ์ของอาหารมีเคล็ดลับความอร่อยมานำเสนอมากมายส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ

0: ห้องอาหารจริยาพิษณุโลกนะอาหารของเราอ่ะเป็นอาหารของไทยจีนกวางตุ้งอยู่มาประมาณ38ปีถึงได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพ13ปีก็เลยต้องใช้ว่าห้องอาหารจริยาพิษณุโลกเพื่อให้คนพิษณุโลกหรือคนแถวนี้รู้จักเราคือมาม่าทำกับข้าวอ่ะกินยังไงนะลูกค้าก็ได้กินเหมือนเราเหมือนกินกันในบ้านเนี่ยนะกับข้าวบ้านๆเลยล่ะเราก็พิถีพิถันในการทำปรุงรสชาติคุณภาพสะอาดนะความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าเราชาวพิษณุโลกจะรู้จักจริยาเป็นอย่างดีมีลูกค้าบางคนที่ผ่านมาร้านดั้งเดิมพิโลกหากินไม่ได้แล้วเขาก็แวะมาเขาดีใจค่ะเขาดีใจเราก็ดีใจเขากินแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติเหมือนกันเลยเหมือนเดิมเลยบางคนเขาก็บอกว่าเขายังไม่เคยเข้าเพียงผ่านไปผ่านมาเข้าเป็นครั้งแรกที่หลังผมจะมาใหม่เพราะว่ามันถูกปากผมนะกินแล้วก็ถูกใจข้อสำคัญคือถูกกระตังด้วย
1: ด้วยความที่คุณแม่ดูแลมาตลอดนะคะก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าจริยาพิษณุโลกในรุ่นที่2ของเราเนี่ยค่ะจะยังคงคุณภาพคงมาตรฐานที่ว่าเราจะรักษามาตรฐานของอาหารไว้ให้เหมือนที่เราทํามาตลอด 40-50 ปีเนี้ยค่ะลูกค้าจะมักจะบอกเราว่าเหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนมากินข้าวในครอบครัวเราทํากันเองมีบริหารกันเองดูแลกันเองมีคุณแม่ก็ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ได้เป็นแม่ครัวก็ยังมารับออเดอร์บ้างมาคุยกับลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนจะมาแล้วเจอคุณจริยาของเราก็จะมั่นใจได้ว่าจริยาพิษณุโลกตัวจริงแน่นอนค่ะจุดเด่นของจริยาที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะก็จะเป็นเมนูสารพัดปลาไม่ว่าจะเป็นปลากระพงปลาเก๋าปลาเนื้ออ่อนซึ่งเราจะพิถีพิถันในการเลือกจะไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านจริยาพิษณุโลกเรานะคะที่ทุกคนชื่นชอบก็คือขาหมูจริยาค่ะเป็นขาหมูน้ำแดงตุ๋นกับผักกาดดองเปื่อยๆนะคะซึ่งจะทานคู่กับหมั่นโถจริยานะคะเราปั้นเองลูกต่อลูกเป็นรูปดอกกุหลาบสวยงามค่ะขาหมูนี้นะคะเป็นสูตรกวางตุ้งแท้ๆค่ะเราจะตุ๋นผักกาดดองไปด้วยจะทำให้รสชาติน้ำมีความกลมกล่อมค่ะไม่เค็มโดดจนเกินไปมีรสเปรี้ยวของผักกาดดองค่ะเมนูต่อไปที่เป็นเมนูกวางตุ้งเหมือนกันนะคะคือเนื้อปลากระพงผัดมะระเต้าซี่นะคะเนื้อปลากระพงเนี่ยเราเอาไปทอดก่อนนะคะส่วนมะระเนี่ยเราก็เอาไปต้มแล้วก็เอาไปทอดแล้วถึงจะมาผัดกับขิงกับเต้าซี่นะคะซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบเหมือนกันค่ะรสชาติจะออกเค็มๆนะคะออกเค็มๆมีหวานนิดหน่อยเค็มจากเต้าซี่ค่ะหวานจากหมูสับแล้วก็เนื้อปลามีพอทานคู่กับมะระที่มีความขมเนี่ยก็จะเจริญอาหารได้ดีค่ะลูกค้าจะชื่นชอบกันมากค่ะเมนูต่อไปนะคะก็คือแกงป่าลูกชิ้นปลากายนะคะก็จะเป็นแกงป่ารสชาติไม่จัดมากค่ะเน้นว่าลูกค้าสูงวัยก็จะสามารถทานได้ปลากายของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นปลากายที่ตีใหม่ๆปั้นสดลงหม้อต่อหม้อค่ะรสชาติสามารถบอกได้เลยว่าอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยเราทำตามใจลูกค้าได้เลยค่ะเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูที่4นะคะคือไก่ห่อใบเตยของเรานะคะก็จะเป็นไก่หมักกับเครื่องเทศนะคะซึ่งเราคัดมาโดยเฉพาะค่ะแล้วก็เอามาห่อกับใบเตยหอมๆนะคะรสชาติก็จะออกเค็มนำนิดนึงหวานหน่อยนึงค่ะแต่ว่าพอมาทอดกับใบเตยจะยิ่งชูรสไก่ให้อร่อยมากขึ้นเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นหมี่กรอบจริยาหมี่กรอบจริยาของเราเนี่ยเป็นหมี่กรอบทำสดเคี่ยวน้ำจานต่อจานรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนำหวานตามมีเครื่องสดก็คือใส่กุ้งสดทานคู่กับถั่วงอกใบกุ้ยช่ายค่ะเป็นเมนูที่เราเพิ่งมาทำตอนที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่เองแต่ลูกค้าก็ชื่นชอบมากๆเลยค่ะ
0: แม่ตั้งใจจะส่งต่อให้ลูกทำร้านอาหารให้ลูกค้าทานเหมือนกับที่มือแม่ทำเอง
1: เราจะสืบต่อคุณภาพของอาหารที่คุณแม่ทำมายังไงรสมือเป็นยังไงเราก็จะพยายามพัฒนาฝีมือให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
2: คุณผู้ชมครับความอร่อยที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่หรูหรานะครับแค่ความใส่ใจความสดใหม่และหัวใจของแม่ที่ตั้งใจทำอาหารให้ลูกทานในวันนั้นได้เปลี่ยนเป็นร้านอาหารเล็กๆในวันนี้กลายเป็นตำนานในหัวใจของผู้มาเยือนได้ใครที่อยากสัมผัสรสมือแม่และหลากหลายเมนูเด็ดหาทานยากแวะมากันได้ที่ห้องอาหารจริยาพิษณุโลกซอยสตรีวิทยา2ได้เลยนะครับเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับสนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิชาไทยผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมมิติไลฟ์ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชลบุรีที่พัทยากลางครับเขารังสรรค์ศิลปะบนผืนทรายให้กลายเป็นงานท่องเที่ยวประจำปีที่เซ็นทรัลพัทยาชื่อว่าพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026ครับสร้างความตื่นตาตื่นใจตั้งแต่ก้าวแรกด้วยการเนรมิต5ประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ที่บรรจงแกะสลักถ่ายทอดเรื่องราวเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย4ภาคไว้อย่างประณีตสร้างสรรค์ผืนทรายริมชายหาดให้กลายเป็นอาร์ตสเปซกลางแจ้งที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวและสายคอนเทนต์ทั่วโลกให้ได้มาเช็คอินถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิด
3: ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องของการจัดกิจกรรมแซนด์อาร์ตนะครับซึ่งเราคิดว่าต้องขอขอบคุณทางเซ็นทรัลพัทยานะที่ได้รีเริ่มในการจัดกิจกรรม2กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักของพัทยาไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบิกินี่รันนะครับหรืองานเทศกาลว่าวนานาชาตินะครับซึ่งก็มาเสริมกับกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีนะครับซึ่งสอดคล้องกับคำมอตโต้ของเราว่าพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนครับ
4: เซ็นทรัลพัทยาเราเนี่ยก็พยายามตอบสนองนโยบายของทั้งเมืองพัทยาทั้งการท่องเที่ยวพัทยานะคะที่จะขับเคลื่อนเมืองพัทยาเนี่ยให้ไปสู่การเป็นแบบ must visit destination ในระดับ global อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งงานนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่มีแนวคิดเดียวกันด้วยความพัทยาของเรานะคะก็คือมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นชายหาดที่รู้จักกันในระดับสากลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดที่จะเนรมิตชายหาดของเราเนี่ยให้ไปสู่จินตนาการ อย่างไร้ขีดจำกัด นะคะโดยที่เราก็สอดแทรกของความเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ไปสู่สายตาของชาวโลกค่ะการที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นเลยก็คือ5สกัลปเจอร์นะคะ5ประติมากรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้นะคะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้และก็ตัวไฮไลท์ของเราก็คือพัทยาแลนด์มาร์คของทัวริสต์เดสติเนชันซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของสกัลปเจอร์ทั้งในภาพกลางวันและกลางคืนนะคะในภาพของกลางวันเนี่ยก็จะได้ชื่นชมกับสกัลปเจอร์ที่สวยงามนะคะแต่ในภาพของกลางคืนเนี่ยเราก็จะทำให้มันสนุกสนานตื่นเต้นมากขึ้นด้วยการที่ใส่การเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่าน immersive sand art mapping เข้าไปค่ะ

0: อินช็อปได้ที่เซ็นทรัลแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ให้ได้สัมผัสนะคะเราก็ยังเพิ่มเติมให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเซ็นทรัลเอ็กซ์ของทางเซ็นทรัลนะคะได้สนุกกับการสร้างสรรค์ตัวของที่ระลึกกลับบ้านนะคะ เป็นกิจกรรมแซนอินอะบอทเทิลนะคะซึ่งมันก็จะมีชิ้นเดียวในโลกที่ลูกค้าจะได้เอากลับไปเป็นที่ระลึกขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะมาร่วมงานพัทยาแซนแอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026นะคะเริ่มแล้วนะคะตั้งแต่วันที่27ถึง31สิงหาคมนี้นะคะณชายหาดพัทยากลางหน้าเซ็นทรัลพัทยาค่ะ
1: หมดเวลาของรวมมิติจอประจำสัปดาห์นี้แล้วครับคุณผู้ชมฝากช่องทางออนไลน์ติดตามชมย้อนหลังของรายการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok เพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นอรุณสยามยูนิพลาสรับผลิตงานพลาสติกทุกชนิดรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่ม KV ด้วยและขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราถ่ายรายการในวันนี้สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแต่ว่าปอไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ปอมีนัดกับบล็อกเกอร์สายเที่ยววัยเก๋าอายุ62ปีค่ะ
1: ดีมากดีมากสวยงาม
0: เธอคนนี้นะคะแต่งตัวเท่ทรงผมเด่นเป็นคนเฮฮาเข้าถึงง่ายกับทุกวัยค่ะ ซึ่งบล็อกเกอร์คนนี้นะคะก็จะเป็นคนพาเราเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้จะสนุกบุกลุยขนาดไหนไปกันเลยค่ะป้าเกศคะสวัสดีค่ะมองเห็นตั้งแต่300เมตรตรงนั้นเลยสังเกตเห็นง่ายมากสีสันผ้าพันคอโดดเด่นแล้วก็ทรงผมเนี่ยเป็นสไตล์ป้าเกศเลยนะคะ
1: วันนี้ป้าเกศก็พาหลานๆที่จะส่วนมากจะเป็นแฟนเพจของป้ามาเที่ยวด้วย9คนให้มันดูสร้างภาพนิดนิด
0: แล้วไฮไลท์ในครั้งนี้ที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยค่ะมีที่ไหนยังไงบ้างคะป้าเกศ
1: ก็ถ้าภาคที่ปางละพาดเนี่ยส่วนมากป้าเกศก็จะจัดที่บ้านจ่าโบมูเซอร์ดำ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ที่บ้านลักไทยบ้านรีวายที่เขาปลูกชาเยอะๆทั้งหมดเนี่ยป้าจะประสานทุกอย่างเลยแล้วก็ลูกทิพย์แค่เดินสวยๆถือกระเป๋าขึ้นรถมาแค่นั้นเองค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวปอขอตามป้าเกศไปหน่อยนะคะทริปนี้
1: ดีเลยค่ะไปกับป้าเนี่ยต้องแข็งแรงไม่ใช่อะไรหรอกต้องเดินเยอะเพราะว่าป้าเกศชอบเดินถ่ายรูปอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะดูกันว่าปอกับป้าเกศใครจะเดินเยอะกว่ากัน
1: ปอต้องแพ้ป้าแน่นอนเลยป้าเกศว่านะเพราะว่ามีหลายคนละที่บอกว่าไปเที่ยวกับป้าเกศเนี่ยยอมแพ้เลยแกเดินเก่งมากและเดินเร็วมากบางทีแกปุ๊บปุ๊บถ่ายไปไหนก็ไม่รู้
0: โอ้โหนี่ป้าเกศจะพูดให้ปอกลัวเฉยหรือเปล่าคะเนี่ยคนอายุ62ปียังไงคะจะมีแรงเดินมากกว่าเด็กอายุ23ปีแบบป
2: ออุ้ยแข็งแรงนะถ้าเทียบในอายุ60กว่าเนาะป้า62แล้วมั้งเราเองซะอีกยังแบบเวลาขึ้นลงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังช้าแต่ป้าเร็วถ้าเทียบอายุคน62นี่ถือว่าโอเคมาก
3: อายุต่างกับเขาเกือบ2รอบนะคะแต่ว่าเราต้องอิจฉาเขาเขาไปได้คล่องกว่าเรามากกว่าอย่างวันนี้มาเราแทบไม่ไหว
4: อายุป้า62แต่ว่าเหมือนป้าอายุเพิ่ง40อ่ะเราอายุ30กว่าเราบอกว่าเรายังแข็งแรงไม่เท่าป้าเลย
0: ก็อย่างที่ทุกคนบอกเลยค่ะป้าเกศเนี่ยแข็งแรงมากทั้งเดินเร็วเดินนำแถมยังแบกกล้องติดตัวตลอดเวลาแต่ปอก็ยังไม่ได้ยินป้าเกศบ่นว่าเหนื่อยเลยสักครั้งนะคะเมื่อก่อนป้าเกศเขียนบล็อกรีวิวท่องเที่ยวในพันทิปด้วยค่ะรีวิวไปรีวิวมาได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่บล็อกพันทิปด้วยนะคะ

0: ต่อมาน้องที่ไปเที่ยวด้วยกันแนะนำให้เปิดเพจใน Facebook ปะเกดก็เลยเปิดเพจสูงวัยลุยไปทั่วจนตอนนี้มีคนติดตาม 13,000 กว่าคนแล้วค่ะก่อนหน้านี้ปะเกดทำอะไรเป็นใครมาก่อน
1: ที่เมื่อก่อนเราเป็นช่างเสริมสวยนะเราหยุดแค่วันเดียวสไตล์การเที่ยวของเราก็จะไปเป็นแบบเหมือนเที่ยวคนเดียวแล้วก็ซื้อแพ็คเกจพอมีเวลามากขึ้นเราก็จับกลุ่มของเพื่อนที่รู้จักกันในที่เว็บพันทิปนั่นแหละไปเที่ยวกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างมารีวิวสไตล์ใครสไตล์มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังมาเนี่ยพอลงเพจตัวเนี้ยลงมากๆบ่อยๆเข้าแล้วเราได้ไปที่เที่ยวที่เป็นแบบชุมชนป้าก็จะแบบมีความรู้สึกว่าที่เที่ยวแบบเนี้ยคนไม่ค่อยไปเที่ยวเราอยากจัดอะเราอยากให้คนไปเที่ยวอะในสถานที่แบบเนี้ยเราจะชวนเดี๋ยวป้าพาไปไห
0: ม
1: เด็กก็บอกว่าอ่ะงั้นป้านำนะคำว่านำเนี่ยก็จะต้องเป็นคนจัดการเองเป็นคนประสานงานติดต่อที่พักเรื่องรถเรื่องอาหารเรื่องอะไรทุกอย่างอะไรเงี้ยคนอื่นก็แค่มาขึ้นรถอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มจัดทริปในตอนที่ป้าว่าง
0: ขณะนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้าซึ่งปออาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วแล้วก็คิดว่าตัวเองตื่นเช้าแล้วนะคะแต่มีคนตื่นเช้ากว่าปออีกค่ะป้าเกดค่ะเดี๋ยวจะไปคุยกันว่าทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนี้ทำไมป้าเกดตื่นเช้ากันเลยคะ
1: ก็มารอเก็บแสงแต่ดูท่าทางวันนี้ฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจดูท่าทางทางนู้นฝนจะมาแล้วล่ะ
0: แล้วปกติเวลาจัดทริปอย่างเงี้ยค่ะป้าเกดจะตื่นเช้ามากแบบนี้ทุกวันเลย
1: ตื่นจะตื่นก่อนคนอื่นเพราะว่าเราแต่งตัวด้วยกลัวช้าแล้วก็ตื่นทีหลังนี่ลูกที่มารอเรานี่ดูไม่ดีนะ
0: ตอนแรกนะคะที่รู้ว่าป้าเกดเป็นคนจัดทริปเองเนี่ยก็แอบคิดว่าแค่มือสมัครเล่นเท่านั้นแหละค่ะแต่พอได้มาเห็นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนี่มืออาชีพแล้วค่ะทั้งหาข้อมูลวางแพลนจองที่พักจองรถตู้แถมเรื่องการดูแลเพื่อนร่วมทริปของป้าเกดเนี่ยนะคะดีมากๆค่ะจะกินจะนอนหรืออยากได้ภาพสวยๆป้าเกดจัดให้หมดเลยค่ะเรียกได้ว่ามากับป้านะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ

0: ันนี้ก็วันที่3แล้วค่ะของทริปแม่ฮ่องสอนที่ป้าเกตจัดนะคะแล้วก็ที่สังเกตได้ตั้งแต่วันแรกค่ะคือชุดป้าเกตสีสันจี๊ดจ๊าดจัดจ้านทุกวันและตอนนี้ป้าเกตก็โดดเด่นอยู่บนไร่ชาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปทักทายป้าเกตเรื่องชุดซะหน่อยทำไมมันจี๊ดอะไรขนาดนี้ไปค่ะ
1: เป็นไงเมื่อคืนนอนสบายไหม
0: สบายดีค่ะแต่พอยืนอยู่ข้างล่างนั้นมองขึ้นมาเห็นป้าเกตเด่นมากสีชุด
1: ไม่ได้ด้วยสีสันของไล่ชาแล้วเราจะต้องให้เสื้อผ้ามันนิดนิด
0: แต่ป้าเกตจัดจ้านทุกวันไม่ใช่แค่วันที่มาไล่ชาค่ะทำไมถึงต้องแต่งตัวแบบจี๊ดจ๊าดขนาดนี้คะเนี่ย
1: คือความจริงอะโดยปกติอะป้าก็เป็นคนที่แต่งตัวอยู่แล้วนะเมื่อก่อนเพราะว่าเราเป็นช่างเสริมสวยเนาะเราก็จะแต่งตัวอาจจะล้ำไปกว่าคนอื่น19ทีนี้ตอนนี้มาด้วยวัยวัยของเรามันไม่สดใสละก็เลยคิดว่าเราเอาเสื้อผ้าเข้าสู้เด็กๆ เอาสีสันของเสื้อผ้าด้วยแหละเข้าสู้เด็กๆ เวลาไปไหนมันก็จะได้รู้สึกสดชื่น
0: เป็นวัยรุ่นน่ะ
2: วัยรุ่นกว่าเราอีกเปรี้ยวกว่าเราอีกอย่างเงี้ยค
3: ่
2: ะ
3: เท่ดีค่ะน่ารักมากค่ะเหมือนยังเด็กๆเลยสวยมาก
0: ในส่วนที่จัดทริปเองเนี่ยค่ะคือเป็นเชิงธุรกิจไหมคะ
1: ก็คือถ้าเป็นเชิงธุรกิจอะไม่ได้อะจนเวลาจัดทริปทีเนี่ยคือใจใหญ่อย่างไปเที่ยวเงี้ยบางทีจัดทริปไว้ก่อนหลวงๆแต่พอเจอที่ไหนอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยป้าเกตชอบแถมเฮ้ยจอดที่นี่เลยอะไรที่นี่เลยเราตั้งงบไว้แค่นี้แต่เวลาเอาจริงๆแล้วโอ้โหเอาให้อิ่มเลยนะทุกคนอยากกินอะไรกินเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องทําธุรกิจอะป้าคิดว่าป้าคงไม่เก่งแต่ว่าถ้าถามว่ากําไรจากตรงนี้คือความสุขความสุขที่ป้าได้แบบว่าพาคนไปเที่ยวพอคนที่เขาไปเที่ยวแล้วเขายิ้มเขาได้รูปจากเราที่เราถ่ายให้เขาแล้ว

0: แฮปปี้มีความสุขอันน่ะป้าเกดคิดว่านั่นคือกำไรของป้าเกด
1: รู้สึกประทับใจที่ว่าป้าเกดเนี่ยคือมันเบ็ดเสร็จในคนเดียวแกดูแลเราหมด
2: ป้าเกดเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนที่อะไรก็ได้ไม่เรื่องมาก
3: ประทับใจมากเหมือนกับว่าญาติกันแล้วค่ะเพราะว่ามาบ่อยมากน่ารัก
0: ส่วนมากนะเรียกว่าเราได้มิตรภาพจากคนแปลกหน้ามากกว่าได้รู้จักคนเยอะได้มิตรภาพได้ความสัมพันธ์ที่ดีความทรงจำดีๆไปไหนแฮปปี้มีความสุขที่มีความสุขยิ่งไปกว่านั้นคนที่เข้าไปกับเราครั้งแรกแล้วเขามีครั้งต่อไปนั่นแหละเรามีความรู้สึกว่านั่นคือความสำเร็จนะในการจัดทริปนะก็เหมือนคนขายของนะถ้าเราทำอร่อยสังเกตดูเขาจะกลับมาหาเรา
1: ป้าเขาจะทำให้เรารู้จักกันก่อนจะกินตรงไหนจะอะไรก็ป้าจะซัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็ทุกคนก็คือทำให้แบบไปด้วยกันได้แต่ครั้งนี้จะมาทริปที่อายุไม่ต่างกันเยอะแต่ป้าเกดก็ต่างวัยกับเรานะแต่ป้าเกดสามารถไปด้วยกันได้กับเรา
4: เอาจริงๆนะดีใจที่ได้มากับป้าเกดไม่ได้คิดถึงเรื่องเที่ยว
5: และทุกคำตอบที่เราได้ยินนะคะปอก็สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและก็มิตรภาพที่เกิดขึ้นตลอดทั้งทริปเลยล่ะค่ะ

0: เกดมีข้อคิดแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกวันนี้ยังไงบ้างคะ
1: บางทีป้าเกดเป็นคนที่แบบว่าเหมือนไม่ได้คิดในวันพรุ่งนี้คิดแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าป้าเกดไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนา
0: ะ
1: พรุ่งนี้ป้าเกดจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยากทำอะไรทำเลยอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้มาถึงมันก็เป็นวันนี้ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นี้แหละ
0: บางครั้งนะคะความชอบแล้วก็โอกาสที่จะทำในสิ่งที่รักเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยกล้าลงมือทำเพราะคำว่าอายุเยอะแล้วแต่สำหรับปอเนี่ยป้าเกดคือไอดอลต้นแบบของการเต็มที่กับชีวิตพอมาถึงวันที่เราไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็คงไม่มาเสียดายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วในทุกๆวันที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดภายในโกลเบิ้ลเฮาส์แยกบานนาริมถนนสายนราธิวาสปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงพันตำรวจเอกเจฟฟรีย์ไสมันกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดภายในโกลเบิ้ลเฮาส์แยกบานนาพร้อมทั้งได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณป้อมยามทางเข้าห้างโดยกล้องจับภาพคนร้ายแต่งกายชุดดำปกปิดใบหน้ามีอาวุธปืนสงครามและพกสั้นขับขี่รถจักรยานพ่วงข้างเข้าไปในห้างโกลเบิ้ลเฮาส์จำนวน1คันรถจักรยานยนต์จำนวน2คันและบังคับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นในป้อมยามจากนั้นได้ไล่พนักงานและประชาชนออกจากห้างต่อมาคนร้ายได้นำรถพ่วงข้างที่มีแกลลอนน้ำมัน8แกลลอนถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมดัดแปลงบรรจุดินระเบิดไปจอดไว้ในโกดังด้านหลังห้างก่อนจะพากันหลบหนีไปตามเส้นทางบ้านกูวิงกระทั่งเวลาประมาณ19นาฬิกาจึงได้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดจำนวน3ครั้งห่างกันประมาณ20วินาทีเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงและเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและมีความเชี่ยวชาญในการประกอบระเบิดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียด

ขนย้ายสิ่งของและวัสดุที่ได้รับเสียหายพร้อมฟื้นฟูถนนเส้นทางคมนาคมเพื่อคืนสภาพแวดล้อมและเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วฟื้นพื้นที่ให้กลับคืนเติมความมั่นใจให้กับประชาชนขณะเดียวกันได้จัดกำลังเพื่อเตรียมและแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานพร้อมกับอำนวยความสะดวกดูแลความเป็นอยู่จัดระเบียบภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกอล์ฟ LGPA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สหรัฐรอบ3ยินล้วนหนิงโปรสาวจากจีนทำ2โบกี้กับ3เบอร์ดี้ใน9หลุมแรกก่อนจะมาเก็บเพิ่มอีก3เบอร์ดี้ใน9หลุมหลังทำให้จบรอบนี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม3วันมี12อันเดอร์พาร์204นำอันดับ2ร่วมกับ2คนคือคิมเซยองและคิมฮโยจู2โปรจากเกาหลีใต้อยู่1สโตรกขณะที่โปรกอล์ฟสาวไทยทำสกอร์ดีที่สุดคือจีโน่อัตยาทิติกุลมือ2ของโลกอยู่อันดับที่16ร่วมหลังจากที่รอบนี้ทำเพิ่ม1อันเดอร์พาร์71จบ3วันมีสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์211ตามหลังผู้นำ7สโตรกส่วนเนลลี่คอร์ด้าโปรเจ้าถิ่นมือ1ของโลกรั้งอันดับ49ร่วมกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา 16:30 น.ดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: จากเรดาร์395ผมพบขีปนาวุธของจอแดนแล้ว
1: รับทราบ395
0: พวกจอแดนถอนสมอแล้วมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่ผมไว้เรียบร้อยแล้ว
2: รับทราบ395อยู่ลาดตระเวนและกลับฐานได
0: ้รับทราบฐานมุ่งหน้ากลับ
2: IRS 907เพื่อเป็นรหัสวงจร
0: รับทราบฐานผมได้รหัสแล้วผมอยู่ที่โค้ง IRS ผมรักงานนี้จัง

395คุณออกนอกโค้งแล้วและช้ามากเร่งความเร็วขึ้นแล้ววนกลับย้ำวนกลับเร่งให้เร็วขึ้นก็คือหน่อยไรเดอร์395ดีตัวดีตัวดีตัวออก

0: ายทางน้ำพบตำแหน่งของเขาแล้วกำลังส่งไปให้คุณ
1: รับทราบจะไปถึงที่หมายภายใน1นาที
2: เห็นคนในน้ำแล้วได้ตัวเขาแล้วพลิกตัว

0: คุณคิดว่าไง
1: เราพบอุณหภูมิของน้ำที่พุ่งสูงทั่วเลยครับ
2: ท่านครับพบความผิดปกติของเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนหลายจุดเลยครับ
0: นี่สดหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เฉพาะถิ่นมันเป็นทั่วอาราเบียนเพลทเลยล่ะ
0: ยังรายการให้ปิดดาดฟ้าลันบินแจ้งอากาศยานทุกลำแจ้งหัวเรือจอแดนต่อสายนาฟเซนบาเรนให้ผม
3: ตัวพร้อมเราจะต้องว่ายน้ำ

0: ผมยินดีที่ได้เป็นมะกุเทศให้คุณครับ
1: ถึงเป็นทะเลทรายก็ไม่น่าร้อนขนาดนี้นี่ตอน8โมงเช้านะ
2: เขาคุ้นกับสภาพอากาศอบอุ่น
1: ไม่อุ่นหรอกร้อนมากเลย
0: พีระมิดถูกสร้างขึ้นกว่า 4,500 ปีก่อนจากหิน2ล้านแสนก้อนมันเป็นมากกว่าแค่ที่ฝังศพมันถูกบรรยายผ่านศิลปะภาพสลักและข้อความบนผนังมันบอกเราว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตกันอย่างไร
2: หนูเรียนรู้จากการมาที่นี่จริงๆได้เยอะกว่าแค่เรียนที่โรงเรียนนะ
3: แม่ของลูกนะเคยเป็นฝ่ายจัดซื้อให้ Norfolk and Son เราอยู่ที่ส่วนนี้ของโลกกันนาน
4: แล้วทำไมแม่ไม่มากับเราล่ะครับ
3: เธอยังมองหาศิลปะให้บูติกแห่งใหม่อยู่นะลูก
5: โอ้โทษทีขอโทษครับผมซุ่มซ่ามอยู่บ่อยคุณอ่านเรื่องการก่อสร้างพีระมิดอยู่เหรออ
2: ๋อใช่ค่ะในนี้บอกว่าใช้เวลาสร้าง20ปีเองอะแต่มันฟังดูไม่น่าจะใช่อะคือว่าชนหินมาตั้ง2ล้าน5แสนก้อนอะอะไรคะ
5: เราก็แค่ผมเองก็เคยคิดตรงนี้เหมือนกันนะและมันกลับทำให้ผมสับสนยิ่งไปกว่าเดิมซะอีกไปนะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดี
2: ขอไปดูตรงนั้นหน่อยนะคะนั่นใครคะ
0: อ๋อนั่นคือคนที่มาแสดงความเคารพต่อเพื่อนเก่าคนงานที่มีฝีมือพักอยู่ที่เมืองชั่วคราวใกล้ๆซึ่งพวกเขาจะอยู
3: ่ชาวอียิปต์โบราณรังสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่จะคงอยู่ชั่วกาลนานจนถึงวันนี้การดิ้นรนของพวกเขาทำให้สิ่งที่เราโวยไร้ความหมายไปเลยเมื่อเทียบกัน
4: เราไม่ได้ดิ้นรนเหรอ
3: ไม่เหมือนพวกเขาแถมเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกวิทยากรของเล่น
2: พ่อหมายถึงเครื่องอำนวยความสะดวกที่พ่อใส่ไว้ในตึกที่พ่อออกแบบนั่นเหรอ
3: พูดถึงของเล่นเก็บมันเถิดดีแลนคุยกันเถิดนะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ผมยังไม่ผ่านเกมตรงส่วนนี้เลยบ้า
3: ดีแลนพูดดี
2: ๆนายทำอะไรอ่ะ
4: ทั้งขาวกำลังเหนียศูนย์ร้ายในอาคารใหญ่นะฉันต้องใช้คลื่นเสียงเพื่อนำทางมันไปที่ชั้นต่อไปของตึก
3: ถ้าลูกไม่เก็บของเล่นเนี่ยนะลูกจะต้องออกไปจากอาคารโบราณนี้โดยไปลงเอยที่ห้องนอนทันสมัยและอดเล่นเกม1เดือนเต็ม
4: ๆก็ได้ฮะ
0: หิน2ล้าน5แสนก้อนถูกใช้ในการก่อสร้างพีระมิดและคนงานมีฝีมือใช้เวลาถึง20ปีเพื่อสร้างมันจนเสร็จ
2: ใช่ฉันเคยดูสารคดีเรื่องนี้ทางช่อง Discovery มาเถอะเดี๋ยวจะพลาดทัวร์
3: อย่าทำไกด์ทัวร์เวียนหัวนะ

0: ลาไปขี่อูฐรอบสฟิงค์ตอนอาทิตย์ตกดินนะ
1: ไว้ให้แม่ไปกับลูกนะ
0: ผมไงก็ได
1: ้โอเค
0: สนุกมากเลยค่ะแต่น่าแปลกนะที่คุณไม่รู้เรื่องวิหารในหุบเขาเนี่ย
2: ขอบคุณที่ใช้อนุบิสทัวร์ครับ
1: โทษทีนะครับ
3: ที่รักครับฉันกล่อมฝ่ายจะส่งให้ยอมตามข้อตกลงได้แล้วและพบรูปปั้นที่สวยมากซึ่งลูกค้าต้องชอบแน่ๆด้วยแหละค่ะที่พีระมิดเป็นไงบ้าง
0: กายไม่ได้พูดถึงด้วยซ้ำว่าพีระมิดใหญ่นั่นเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกนะคะหรือว่ามันเก่าแก่ที่สุดด้วย
3: โอเคแอมเบอร์เราไม่สนหรอก
1: พีระมิดน่าทึ่งมากๆใช่ไหมดีแลน
3: ที่นี่ร้อนมากปีหน้าเราไปทาโฮเหอะแม่หิวมากเลยกินมื้อเที่ยงเลยไหมแฮมเบอร์เกอร์นะผมไม่กินถั่วปั่นอีกแล้ว
0: หมายถึงฮามาสน่ะเหร
3: อแอมเบอร์น่าจะย้ายมาอยู่นี่และเป็นไกด์ทัวร์ไปซะเลย
0: เล่นกับทั้งข่าวไปเถอะ
4: ช่วยนะลูก
0: แจ็ค
5: เกิดอะไรขึ้นอ
6: ่
5: ะ
6: มีไฟฟ้าอพยพคนอยู่คุณเข้าไปไม่ได้นะคุณ
4: แล้วจะทำไงเราจะไปไหนได้
6: เราช่วยคนบาดเจ็บอยู่ครับไปรอรวมกับคนอื่นเถอะเราจะช่วยคุณได้เมื่อไรแล้วจะบอก
0: ไงคะ
4: โรงแรมบอกว่าเราควรรออยู่นี่แล้วจะมีคนมารับเรานะโอเค
0: โอเค
4: ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรนะโอเคนะ

0: ภาพมาไหม
1: ไม่มีเลยอ่ะ
2: ทีวีมีภาพไหมเนี่ย
1: ถ้าเอามาว่าคาบสมุทรอาระเบียนขยับเคลื่อนไหว
3: อะไรนะ
1: ทั้งคาบสมุทรอาระเบียนขยับเคลื่อนไหวเกิดแผ่นดินไหวจากนี่ถึงดูไบ
2: และมีอะไรอีก
1: ที่ขอบของแผ่นเปลือกโลกอาระเบียนที่แล่นผ่านกลางทะเลแดงแยกออกจึงทำให้น้ำทะเลไหลลงสู่ชั้นหินเหนือกว่า 1,000 ไมล์และทีวีก็ซ่าไป
3: แจ็คผมติดต่อพ่อผมได้แล้วพ่อคิดว่าเรื่องมันใหญ่กว่าที่เห็นนะ
2: ใหญ่กว่าเลย
3: เขาพูดอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุณควรจะไปสถานทูตสหรัฐจะปลอดภัย
2: ก็น่าจะ
3: เขาโกหก
2: จะโกหกทำไม
3: เพราะว่านั่นคือสถานทูตสหรัฐทำให้คนปลอดภัยและสงบ
2: เนี่ยพ่อคุณบอกอะไรคุณอินทริกตายวงนี่คืออะไร
3: น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอแทรกเข้าไปในหมู่เมฆทำให้เกิดระบบความดันอากาศต่ำมหาศาลเขาบอกว่าผู้คนในวงกลมต้องอพยพโดยด่วนเพราะอุณหภูมิจะลดต่ำกว่าศูนย์จนทำให้อยู่อาศัยไม่ได้พวกพื้นที่นี้ตอนที่ตกดิน
2: เราอยู่ในวงนี้ใช่ไหม
3: ครับ
1: แล้วว่ามีลาวาและอากาศหนาวและเปลือกโลกขยับตัวเราต้องไปที่อื่นไหม
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ไปสนามบินแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะ
4: สภาพอากาศแบบนี้เครื่องบินไม่บินขึ้นแน่เลย
0: ทูตสหรัฐอยู่ในใจกลางเมืองตรงโน้น
4: อ๋องั้นคงจะไม่ไหวละมั้ง
1: เราหาที่หลบอยู่ที่นี่ไม่ได้เหรอคะ
0: จะไม่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาถึงถ้าเหตุการณ์เลวร้ายลงเราต้องรีบไปจากนี
4: ่โอเคไหนดูสิโอเคสนามบินอยู่นี่และอยู่นอกเมืองและอยู่ห่างจากตึกสูง
0: มันเป็นอาคารทันสมัยมันน่าจะปลอดภัยมากที่สุด
1: ใช่สถาปัตยกรรมจะช่วยเราได
3: ้ติดต่อพ่อไม่ได้เลยผมต้องติดต่อเขาอีกครั้ง
2: คุณจะต้องติดต่อเขาให้ได้นะ
1: อุณหภูมิลดลงแล้วค่ะพ
2: ่
1: อ
2: เนี่ยไว้ติดต่อพ่อคุณได้หลังจากไปถึงสนามบินนะฟังนะเราจะต้องไปจากนี่ก่อนอาทิตย์ตก1ทุ่มใช่ไหม
3: ประมาณนั้นแหละ
2: หาแท็กซี่ด่วนเลย
4: แท็กซี่เหรอไม่มีแท็กซี่เข้ามานี่หรอกรถไม่มาที่โรงแรมหรอกนะ
2: เราต้องเสี่ยงดู
3: ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทำเพื่อผมนะแต่ผมจำเป็นจะต้องติดต่อพ่อของผมอีกครั้งหนึ่ง
2: ผมเข้าใจดีแต่คุณต้องไปกับเรา
4: ไปที่สนามบินกับเราเถอะนะ
3: ผมไม่อยากหุนหัน
2: เราร่วมวงกันแล้วนะ
3: ก็ได้ไปเลย
0: เฮ้ยจอดดอยจอดดอย
2: มาเลยขึ้นไปมาเลยครับเร็ว

0: مريم، أيوة أنا بكلمك دلوقتي، أنت مش سامعني؟
1: بلال، خد القبعة نوي. تعيني شد وانا. แล้วคุณมาจากไหนคะทาลิก
2: ผมมาจากจอร์แดนเป็น
1: ฉันรู้ว่าอยู่ไหนคะ
2: อ๋อแน่ละผมจากมาหลังจากผมกับพ่อถกเถียงกัน
1: ถกเถียงกันแบบไหน
3: หิมะตกครับพ
1: ่อทำไมหิมะตกเร็วนัก
3: ว้าวดูสนามบินสิ
4: หิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลย
1: เขาคงไม่ให้เราขึ้นแน่เลย
5: Media Shopping มีดีให้ช็อป
6: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
7: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่นหนึ่งเลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
7: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการ การนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองหนึ่งไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับ

0: นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: หิมะตกครับพ่อทำไมหิมะตกเร็วนัก
4: ว้าวดูสนามบินสิ
5: หิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลย
3: เขาคงไม่ให้เราขึ้นแน่เลยเราใช้ไอ้นี่ทำให้อบอุ่นได้นะคลุมหัวเข้าไว
6: ้ Я не думаю, что меня не холес? Что меня? Алло? Мария?
3: พ่อเราจะขึ้นเครื่องได้เหรอ
5: ก็เหมือน LAX ตอนเช้าวันจันทร์นั่นแหละลูก
6: ไอ้วันไปกันเล่นมากด้วยที่ต้องไปสมัยนี
3: ้คุณคะเบาเสียงหน่อยสิเด็กๆกลัวกันหมดแล้วนะ
6: ไอ้วันสมัยนี้

0: ามอะไรให้เราทุกวันใจว่าซาบาวิ
1: สิบห้านาทีแล้วไม่ได้ขยับไปไหนเลย
2: โอเคนะที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ก็คือในรถนี่ไงจนกว่าเราจะเข้าประตูสนามบิน
1: ผมไม่อยากออกไปนอกรถนะคะก็ไม่ต้องไปสิ
0: อะไรไอ้ว่าซาบาวิทุกวันนี่ละอะไรเยอะ
1: ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
2: ผมเอง
3: ماشي
0: انا قلت جو راكب الطياره تقول ما فيهوش رساله عشان اكلمهم
3: انت راح تكون من الحته الثانيه
0: لا انا مش هقدر اشوفهم ماشي من غيري
2: هاي ماني كم قاسي
1: انت باين اي
2: او تاي هونغ
1: เห็นมั้ยเนี่ยแล้วเครื่องบินจะบินขึ้นยังไงเนี่ย
2: ไม่เป็นไรก็แค่ละลายน้ำแข็งที่รันเวย์นะ
1: ที่นี่ทะเลทรายนะเขาทำกันเหรอคะ
2: เขาทำไหมโอเคเอางี้เรานั่งรถกันมาไกลพอสมควรแล้วเราน่าจะ
1: คุณแน่ใจนะ
2: แน่ใจสิ
1: โอเค
2: เอาละแอมเบอร์อยู่กับแม่นะดีแลนจับมือพ่อส่วนทาริกตามให้ทันพร้อมไหมตามให้ทันดีแล้ว
1: ผมไม่ยามอยู่เนี่ย
2: มาพระเจ้า
4: อะไร
2: อะไรกันเนี่ย
1: เห็นไหม
2: เชื่ออะไร
1: หัวเลย
2: เยี่ยมเลยมาเถอะ

0: ว้าวไม่มีใครเลยขบวนต่อไปเมื่อไหร่เนี่ยสายโทรศัพท์ก็ล่อมด้วย
1: รถไฟเข้าทุกชั่วโมงตอนนี้จะมีออกอยู่แน่
2: แน่ใจเหรอ
1: ผมไม่ใช่แค่พูดอาหรับได้นะผมอ่านออกด้วย
2: อ๋อจริงสิมาม
1: าเร็ว
2: มาเร็ว
0: ขอหิมะหยุดตกสักทีเถอะ
2: บอกกันไว้บอกกันไว้นะจะไม่มีรถขบวนอื่นอีกแล้วล่ะ
0: มาพี่ช่วยเอง

0: ไม่ทันนะนับสามโอเคหนึ่งสองสามปลอดภัยใช่ไหมลูก
1: สักเดี๋ยว
2: อย่าทะเลาะกันเลยนะ
0: แจ๊คใจเย็น
1: เราน่าจะไปถึงเร็วกว่านั้นสักนาทีก็ดี
0: แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไง
1: แล้วเราจะหาพาหนะที่ไหนได้อีกล่ะทีนี
0: ้ก็เราก็ต้องคิดหาทางสักอย่างสิเราอาจจะกลับเข้าเมืองไปหาแท็กซี่สักคันก็ได้
1: ต้องใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าเมืองเราไม่มีเวลาหรอกนะ
3: ขอโทษนะ
1: อะไร
3: ผมติดต่อพ่อได้แล้วและเขาก็จะส่งพาหนะมารับพวกเราเราจะต้องไปให้ถึงทางหลวงด่วนเลย
1: โทรศัพท์ใช้ได้เหรอ
0: ของหนูไม่อ่ะของฉันก็ไม่ของผมด้วย
3: เราต้องรีบไปถ้าหากจะไปให้ทัน
1: ใช่ถูกของนายขอโทษนะจ๊ะ

0: ราต้องไปที่หลักไม้ที่17นะ
1: นี่ไง
0: จะมาแล้ว
1: พาขับพาเราไปแล้วไม่เห็นเรา
0: เร็วเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์แล้วส่งมานี่เร็วเข้าเขามาแล้วทุกคนถอยไป
2: ทำไมล่ะมาแค่รถเท่านั้น
1: นั่นแหละสิ

0: ไม่มีใครจะพูดอะไรนะคุณเป็นใครเนี่ยดีแลนว่าไงคุณเป็นใครล่ะ
1: พ่อผมเป็นบุคคลสำคัญมากในจอแดน
0: สำคัญขนาดไหน
2: ต้องสำคัญมากเมื่อรู้จักภาระที่ได้รับเราเนี่ย
0: ฉันนึกว่าจะเป็นรถบรรทุกซะอีกนะไม่ใช่ขี้ๆนะดีแลน
1: มันไม่สำคัญหรอก
0: ฉันว่าสำคัญนะ
1: พ่อผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทางหลวงใหญ่ๆที่นี่ถูกสร้างเป็นรันเวย์เผื่อไว้กรณีฉุกเฉินอะ
2: มิน่าถึงมีองครักษ์แต่ทำไมคุณออกมาข้างนอกแม้แต่กับพวกเขาหลังจากเหตุการณ์ที่อัมมานล่ะ
0: นี่แหละสิที่คุณพูดถึงตอนที่บอกว่าโต้เถียงไง
3: ผ
4: มตั้งไว้ที่270แล้วลดลงที่ 5,000 ฟุตเพื่อจะรอดผ่านมันไป
3: มิดฝ่าไปได้มั้ง
4: มันจำเป็นมันล้อมอยู่รอบเลย

0: ฝาไม่ได้แล้วคือมันเป็นน้ำแข็งแล้วพี่ไม่เอาตกต้องใช้ชาร์จ
1: ขอครูไบเดอร์หน่อยหลังที่นั่งผมอะสนามบินหรือว่าทางหลวงเลยเราต้องลงจอดเดี๋ยวนี
0: ้ขบวนกลับแล้วลงตรงนี้ได้ปลอดภัยที่สุดแล้ว
2: ลงน้ำมาเหรอบ้าหรือไง
1: ก็ไม่ลงนะ
0: กลับที่นั่งไปมันแรงมาก
3: มาเจอแจ็คผมขอรูปงานดี

0: ต้องรอดสิ
1: มุมหน้า340เราดิ่งตรงนี้มาก
0: โอเคเอาเลยนะเกียร์พร้อมแล้วลงไป10ฟุต
1: ถึงเอาให้นานที่สุดแต่ว่าน้ำแข็งหนาแค่ไหน

0: แล้วทำสำเร็จ
1: ทุกคนรีบลงไปให้เร็วที่สุดเลย
2: มาเร็วลูก
1: น้ำที่พื้นมันจะแตกระดับของเครื่องบิน
0: มาลูก

0: นั่นดูนั่นสิ
1: อะไรที่นี่เราพยายามไปถึงริมฝั่งทะเลแดงจะบ้าเหรอ
0: ทวีตล่าสุดที่ผมได้รับก่อนสัญญาณจะล่มบอกว่ามีศูนย์อพยพอยู่ที่นั่นเราถึงต้องไปที่นั่น
1: มันเกี่ยวกับอากาศเป็นเขตอบอุ่นถัดจากแผ่นดินไหว
2: เตมูชาลาฮากะอัลลาฮายาฮามีนา
3: เขาพูดว่าอะไร
4: ผมไม่แน่ใจมันฟังดูแปลกๆนะ
3: อย่าถือสาสามีฉันเลยค่ะเขาพูดอังกฤษไม่ได้ที่เขาพยายามจะพูดก็คือเราเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องเราเหมือนที่ปกป้องโมเสสและพวกอิสราเอลที่ริมทะเลแดง
0: ผมไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าครับ
1: คุณมุ่งหน้าหาพายุทำไมถึงไม่หนีจากมันล่ะเราจะตายเพราะอยู่ที่โล่งก่อนจะไปได้1/4ของทางไปเขตปลอดภัย
5: ทะเลแดงน่ะยาวตั้ง1,000 ไมล์

0: คุณรู้แน่เหรอว่าศูนย์อพยพอยู่ตรงจุดไหนกันแน่
1: ฉันไม่เชื่อเลยนะมันฟังไม่ขึ้นเลย
2: อ่ะจริงนะมันฟังขึ้นมากเลย
1: อะไรเดินเข้าหาพายุนั่นเหรอ
2: ผมเคยบินกู้ภัยเข้าไปในเขตพายุโซนร้อนน้ำมันเหลือน้อยเรากำลังลำบากเรื่องลงจอดแล้วจู่ๆก็เหมือนกับว่ามีใครกดสวิตช์ลมพายุหยุดนิ่งและท้องฟ้าเปิด
1: โอเคมันสงบที่ใจกลางพายุแต่ใจกลางพายุนี่อยู่ไหนล่ะฉันไม่เข้าใจเลย
2: โอเคเดี๋ยวนะดูนะหินหนืดกำลังต้มน้ำเดือดสู่ชั้นบรรยากาศตรงนี้ทำให้เกิดสภาพอากาศหนาวจัดหมุนเวียนตรงนี้และสร้างเขตอากาศพอเหมาะแคบๆตามแนวชายฝั่งทะเลแดงตรงนี้และผมรู้ว่าศูนย์อพยพน่าจะอยู่ตรงไหนตรงนี้ไซมอนพูดถูกเราอยู่ห่างจากมันแค่20ไมล์เองผมนึกแล้วว่าเราไปในทิศทางที่ถูกต้องแน่
1: ๆมันเป็นพระประสงค์พระเจ้า
3: เอาเถอะจะเป็นของใครก็ตามเรามีแผนแล้ว
0: คุณคิดว่าไง
1: เจ้าว่าเรา6คนควรไปกับ4คนนะ
0: ถูกของคุณผมรักคุณนะ
2: เรามีเวลาไม่มากที่จะพาพวกเข้าไปจากนี่โอเคถ้าหากค่ำแล้วเราไม่ได้ไปจากนี่อายุจะปิดทางเราและตามที่ผมคำนวณเราจะหนาวตายกันที่นี่แน่
0: โอเค
2: โอเคไปกันเถอะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มินถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: อุ๊ยดี
2: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาผุบๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้เกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะหุยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
4: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ฉันไม่น่าตั้งความหวังเลย
1: ผมว่านี่คงเป็นช่วงหยุดพักชั่วคราวเดี๋ยวเขามาอีกอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีสัญญาณ
0: อะไรเนี่ยพ่อฮะ
2: นี่ฟาร์มอวดนี่
1: ไอเบอร์ลูกคงได้ขี่อูฐตอนอาทิตย์ตกดินแล้วล่ะ

0: โอเคเราใส่อานอูดพวกนี้แล้วก็เตรียมเดินทางเถอะว้าวนี่มันเป็นจริงใช่ไหมเนี่ย
1: ดูเหมือนโชคของเราหมดไปกับสภาพอากาศแล้วล่ะนะ
2: ดูสิพ่อผม
0: เราต้องรีบกันหน่อยแล้ว
1: ฉันจะไปขี่กับคุณ
0: ได้เลย
2: คุณเคยขี่ม้า

0: มาก่อนไหม
1: ฉันเคยขี่สิ
0: มันไม่เหมือนกันเลยนะขี่ม้าน่ะขาคุณจะห้อยด้านข้างมีกรอนรองเท้า
1: ทำให้ดูสิ
0: เห็นเสาอานไหมขาคุณหนีบด้านหน้าแล้วพออูดขยับคุณก็ขยับเป็นจังหวะตามเพื่อทรงตัวคุณเข้าใจไหม
1: คงงั้นมั้ง
0: ทำตามผมกันนะไม่มีเวลาแล้ว
2: ตัวของเขาเวลาเราเหลือน้อยแล้วไปกันเถอะ

0: พาะฮะเวลาอยู่ในทะเลทรายเราจะเห็นภาพหลอนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ลูกชาย
0: เราจะเห็นภาพหลอนตอนหิมะตกในทะเลทรายมั้ย
1: ลูกเห็นอะไรอ่ะ
0: เป็นเงาวาวมันวิบวับอยู่ข้างหน้าโน่นมันเหมือนพีระมิดเล็กๆเลยอาจจะเป็นที่บอกตำแหน่งก็ได้นะฮะดีแลนระวังหน่อยสิลูก
1: ช้าหน่อยดีแลน

0: Dylan!
1: Dylan!
0: บาดเจ็บตรงไหนมากลูก
1: ไม่นะฮะ
0: ทีหลังอย่าวิ่งแบบนี้อีกนะลูกน่ะเกือบตายแล้วรู้มั้ย
1: ปลอดภัยกันหรือเปล่าม
0: าช่วยกันหน่อยเราต้องมุ่งไปตะวันออก
1: ก็ดีนะแต่ว่าเราจะเอาอูฐลงไปได้ยังไงล่ะ
2: เราคงทำไม่ได้หรอกเราจะแหวะมันเอาความอบอุ่นเหมือนเรื่อง Empire Strike Back มั้ยเราจะไล่มันให้มันหาทางกลับบ้านเอง
1: คุณกับลูกไม่เป็นไรแน่นะ
0: เราปลอดภัยมันเป็นด้านข้างพีระมิดถลายลงมา

0: 되나? 엄마? 말고. 오케이. 너 볼 거야?
1: 갑단, 네 사 클럽인 군 차 미네.
2: 아, 차이. 네라 공 저 원 말았어.
3: บ้าชะมัดเลยอ่ะบอกหน่อยเถอะว่าเราไม่ได้วนมา
0: ใช่ทำนองนั้นล่ะเราต้องมุ่งดิ่งไปตะวันออกอ่ะมีโชคไหม
4: ไม่แต่ผมต้องติดต่อพ่อของผมให้ได้
0: ไม่มีทางแล้วนะไม่มีที่ปลอดภัยหรือที่สูงแถวนี้เลย
3: แจ็คไม่ถึง9ไม้ไม่ถึง3ชั่วโมงนะแจ็คแล้วดูนั่นสิ
0: เราต้องไปกันต่อถ้าย้อนกลับจะเพิ่มระยะทางเป็น2เท่าทาริกผมอยากให้พ่อคุณช่วยนะแต่เรามีโอกาสแค่นี้เรามีโอกาสเราต้องไปกันต่อแล้วเราจะต้องร่วมมือกันทำสิ่งนี้ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมใช่ไหม
3: พ่อคะพ่อของทาริกจะช่วยเราได้เขามีวิธีและมีย
0: ังไงอ่ะเขาจะทำได้ไงยังไง
3: หนูเชื่อเขาค่ะพ่อ
0: ยังไง
3: พ่อคิดว่าเราจะรอดไปได้เหรอเราต้องตายแน่และนี่มันแค่ปรังปฐมพยาบาล

0: แอมเบอร์แอมเบอร์ไม่เป็นไร
1: ทุกคนฟังผมนะผมรู้ว่าคุณมีความคิดดีๆและคุณช่วยเราไว้มากแต่ความช่วยเหลือภายนอกยังมาไม่ถึงเราต้องไปกันต่อตามที่เป็นเท่าที่รู้วิธีคือไปกันเองเดินไป
0: เขาพูดถูกการจะหาที่สูงที่มีสัญญาณโทรศัพท์นะปล่าประโยชน์แล้วผมจะพยายามเรื่อยๆนี่เป็นโอกาสเดียวของเราแล้วตอนนี
2: ้ได้ยินอะไรไหมทางโน้น
0: นั่นเป็นพวกอันเดียวของเราเ
3: นอะไปขวางรถเอาไว้ไซบอน
4: พระเป็นเจ้าได้ยินเราแล้ว
1: คุณเคร่งศาสนาด้วยเหรอ
5: ถ้าเรามีความมุ่งมั่นก็บงการชะตาชีวิตได
6: ้ชอบตามรถ
0: เขาเห็นเครื่องบินตกเขาเห็นชิ้นส่วนปลิวว่อนก็เลยตามมา
1: คุณต้องพาเราไปจากที่นี
6: ่นั่นชุดนั้นเชฟสักสับแล้วฮัลโหลฮัลโหลตลาด
0: เขาบอกว่าพายุสงบแล้วพวกเขากำลังมาหาเสบียง
1: ไม่สงบแล้วหน้ามันจะยิ่งเลวร้ายลงกว่านี
6: ้โอเคยัล
4: ต์โอ๊ะคุณจะทิ้งเราไปไม่ได้นะ
1: เฮ้ย
6: ยัลลาลา
0: ไปเร็ว
1: มาลูก

0: นี่ที่ไหนเนี่ย
1: โรงกลั่นน้ำมัน
2: นานาอันกราดฉันจะเสกเลยร้องฉันจะเตลจกัตตาร์กตีร
0: ์พวกเขารวบรวมเสบียงกันอยู
1: ่คนท้องถิ่นมายึดที่นี่เป็นฐานหลังจากพนักงานอพยพไปหมดแล้ว
3: ขออาหารหน่อยได้มะเราหิวมากเลยแ
4: ล้วสมัครมุมกินตาตูนชวีตอักล
2: ละอันนับวันไหนเ
0: ขาเอาจริงเหรอ
5: ปล่อยให้เขาคุยเถอะไม่เป็นไรลูก
1: คุยอะไรกันหมู่บ้านที่พวกเขาได้เสบียงมาน่ะมีคนตายเยอะเพราะว่าแผ่นดินไหวการหาสิ่งของที่ต้องการน่ะง่ายและมีประโยชน์กว่าที่เขาคิดเยอะเลย
0: ผมว่าไงเนี่ย
5: แอมเบอร์ไปกินอาหารเถอะ
1: ไม่เป็นไรหรอก
5: คุณเสนออะไรป่ะ
1: คุณไม่อยากรู้หรอก
5: ขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งที่ทำเพื่อเราผมมีอีกเรื่องนึงจะขอ
2: ชูบัตตัก
5: คุณจะแบ่งรถพวกนั้นได้สักกี่คัน
2: มาชมานาจะใช
6: ่ชุกรันชุกรันจีระ
2: ชุกรัน
7: คุณจะไปแล้วนะ
5: เราได้ยินว่ามีศูนย์อพยพที่ริมฝั่งทะเลแดงอายุมันจะรุนแรงขึ้นอีกอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆทุกขณะแล้วผมอยากจะพาครอบครัวผมไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนอาทิตย์ตกเมื่อทุกอย่างเลวร้ายลงอ่ะ
7: คุณรู้ได้ไงมีศูนย์อพยพอ่ะ

0: เห็นหรือยังอ่ะว่าอยู่นี่อันตรายแค่ไหนอ่ะมานี่มาทางนี้บอกตามที่ผมพูดอ่ะเราได้ยินว่ามีศูนย์อพยพแห่งหนึ่งอยู่ที่ริมฝั่งทะเลแดงเราจะเดินทางด้วยรถพวกนั้นถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณจะหนาวจนตาย
1: โอเคขอบคุณมากเรามีความร้อนและเสบียงซึ่งเราจะใช้ได้หลายวันหรือหลายอาทิตย
2: ์
1: ถ
2: ้
1: าใครอยากไปเพราะข่าวลือและคำพูดซุบซิบก
2: ็
1: ไม่เกี่ยวกับเราแล้ว
0: ดีแล้วลูกมีขนมไว้กินกลางทางไหมลูก
3: ผมมีชีสแครกเกอร์สบายมาก
0: ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคุณช่วยชีวิตเราผมจะไม่ลืมเลย
2: พาตันซาดีนแจ็ค
0: ลาก่อน
2: โอเค
0: เนี่ยลูกสองคนต้องนั่งอยู่ด้านในรถไม่ใช่ด้านหลังลูกไปกับแม่ดีแลนมากับพ
3: ่อแต่ว่าผมอยากไปกับกัปตันนี่ดีแลนจ้ะฟังพ่อสิ
0: เขาเป็นกัปตันของลูกแล้ว
3: ก็ได้ดีแลนแต่ถ้ากัปตันบอกให้ลูกทำอะไรแล้วก็ลูกต้องทำตามนะโอเคฮะเยี่ยมมาก
4: มาเจ้าหนูไปนั่งด้านในรถกับฉัน
3: ถ้าหากดีแลนจะนั่งไปกับกัปตันหนูก็จะไปกับ
0: ไม่ได้หรอกลูก
5: จะไปกับเขาป่ะ
4: ไม่อะมันอาจฟังดูไม่ดีนะแต่ฉันหวังว่าเราจะคิดถูกและว่าเขาคิดผิด

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอแล้วครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995บาทนะครับ995บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบนี้10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน

0: ไตรเปปไทด์สารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อแม่ญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

พวกเขาน่าจะมากันนะ

0: ไปเลยเป็นอะไรไหม
1: ไม่รู้สิฮะ

0: แอมเบอร์ลูกเหรอเป็นไงบ้าง
1: หนูไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องห่วง
0: ขยับแขนไหวมั้ยอะจะทำสลิงให้แอมเบอร์ลูกเลือดออกนี
1: ่หนูไม่เป็นไรค่ะ
0: นั่นล่ะโอเคนะ
1: ทาริกนิกแก
0: นั่นไงล่ะบอกแล้วเธอไม่เป็นไร
1: ลูกโดนตรงไหนนะ
0: ที่จริงแล้วแขนอาจจะหักด้วยนะเนี่ย
2: เราต้องทำให้กระดูกที่แตกแยกมาไม่งั้นมันจะติดเป็นพังผืด
1: ปลอดภัยใช่ไหมดีแลนผมไม่เป็นไรครับมีเลือดนิดหน่อย
0: โอ้ตายแล้ว
1: น่าขยะแขยงมากนะดีแลนดีแล้วที่ลูกมากับเราผมอยากนั่งกับกัปตันนี่เป็นคำสั่งนะดีแลนลูกต้องนั่งกับเราม
0: านี่มาเอาละอีกชั่วโมงครึ่งตะวันจะตกดินเราเกือบถึงแล้ว
1: โอเค

0: ราเหลือเวลาแค่ไหนรู้ไหมกัปตัน
1: เราเกือบถึงยอดเขาแล้วแล้วข้ามภูเขาแคบๆไต่ขึ้นผาไปแล้วก็จะถึงอีกไม่ไกลแล้วไม่ต้องวิตก

มีอะไรหรือเปล่ากัปตันผมไม่แน่ใจทุกคนรออยู่นี่นะ

0: คุณมองอะไร
1: สาบานได้ผมเห็นอะไรบางอย่างผ่านพายุตรงนั้นผ่านลมพายุที่หมุนอยู่นั่นผมว่าผมเห็นโ
0: อ้นั่นศูนย์อพยพเหรออ
1: าจใช่นะแต่ผมว่าเรายังต้องข้ามอีกหน้าผาหนึ่งนะ
2: หยุดพ่ออย่าขยับ
0: ทำไมอ่ะพ่อบอกให้อยู่ในรถไงลูก

0: ผื่อแล้วสิน
1: ั่นเป็นรันเวย์ชั่วคราวแต่ผมไม่เห็นว่าอะไรจะบินได้ในสภาพอากาศแบบนี
0: ้ช่วยบอกหน่อยมือถือใช้ได้มั
2: ้ยไม่ยังไม่มีสัญญาณแต่ผมจะเก็บแผนที่ทั้งบริเวณนี้เอาไว้ก่อนเราออกจากลอนดอนคุณเห็นตรงนั้นไหมนั่นคือจุดนี้แล้วอันนี้นะมันก็คือจุดนั้นซึ่งหมายถึงที่นั่น
0: ศูนย์อพยพ
2: คือศูนย์อพยพ
0: น่าทึ่งมากแอชตัน
1: โอ้ช้าๆหน่อยคาร์บอยขอดูสิ

0: คิดใหม่คุณดูมันกลับด้านจุดนั้นอยู่ตรงข้ามกับที่คุณพูดเรายังต้องข้ามหุบผาแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมห่วง
1: ไม่ใช่สิ่งที่คุณห่วง
0: ไม่สิ่งที่ผมห่วงก็คือตามแผนที่นั้นมันน่าจะมีถนนอยู่ตรงนั้นน่ะ
2: มันคงถูกพายุถล่มแล้ว
0: ผมคิดอย่างนั้นแหละ
2: เราคนไปทางนั้นอยู่ดีแสงนั่นอาจจะเป็นศูนย์อพยพก็ได้
0: ก็อาจใช่แต่ผมไม่รู้ว่าเราจะไปได้ยังไง
3: หน้าผานี้สูงแค่ไหนฮะ
2: สัก80ฟุตทำไมดีล่ะ
3: เราใช้ไอ้นั่นได้
2: ถึงมา
0: ชัยโยนั่นคือสิ่งที่เราจะทำเลยล่ะ
2: ใช่เยี่ยมเลยลูก

0: ฉันบอกพ่อว่าไม่อยากทำงานออฟฟิศนะเนี่ยอะไรทาริกเปล่าครับดึงกลับขึ้นไปโอเคใช่ไหม
1: สบายดีแต่ผมห่วงแอมเบอร์มากกว่า
0: ผมก็ห่วงผมห่วงมากกว่าโว้ยค่อยๆหน่อยครับขอโทษนะเอาแอมเบอร์ไปไปเลย
2: แม่คะไม่เป็นไรลูกดูสิว่าสายลากนั่นมันหนาและแข็งแรงแค่ไหนแล้วมันผูกติดกับรถหนัก2ตันด้วยมันไม่ขยับแน่มาทำให้เสร็จๆไปเถอะ
0: อะไรแอมเบอร์เอ็นไปข้างหลังผมจะย่อยคุณเอง ทิ้งน้ำหนักไปที่สายนะผมจะหย่อนคุณลงเหมือนขนนกเลยแค่
2: ไม่
0: แอมเบอร์อย่ามองลงมามองแต่หินตรงหน้าไว้
2: ไม่เป็นไรฉันไหว

ยายามเต็มที่แล้วนะแต่ว่ามันลื่นบนน้ำแข็งอะ

0: ราทุกคนลงไปช่วยกันหน่อยหาก้อนหินไปหนุนล้อเอาไว้แล้วเข้า
1: โอเคไหม
2: ฉันไม่แน่ใจอ่ะฉันโอเค

0: persona. Waiter. Okay, there.
1: ดีแล้วบอกทุกคนให้รออยู่นี่เราจะไปดูแสงแล้ว
2: โอเคฮะ

มาเถอะอย่าไปมองเลยแอมเบอร์มาเถอะ

0: ขาลงมากันได้ไงเนี่ย
1: ผมพบเส้นทางวกวนในแผนที่บนโทรศัพท์แอสตัน
2: ผมก็ช่วยได
1: ้เก่งมาก
2: เก่งมากลูก
0: ก็จ้ะ

0: ฮะอีเตอร์ไม่ทำงานเหรอฮะ
1: เปิดเต็มขีดแล้วลูกไซมอนใจเย็นๆ
2: จอดรถเลย
1: มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนลงเราจะเดินไปทุกคนลง

0: ำไมเนี่ยไซมอน
1: ทุกคนนี่คือจุดอพยพดูรั้วแล้วก็ป้อมยามสิมันอยู่ที่นี่ไง
2: แจ็คมันคือเขื่อน
0: โอ้โหเขื่อนใช่น่าทึ่งมาก
3: แม่จ๋านี่เดี๋ยวให้ดูนะเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยปุ๊บคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุผิวมีความแห้งเงี้ยนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะอุ้ยได้ความชุ่มชื่นเนี่ยไปเลยค่ะตรงไหนนะแม่ตรงไหนแม่ไปเลยค่ะแล้วก็สบายด้วยลูกกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่
4: ใช่ตัวเนี้ยที่เขาให้ความชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวบัวหิมะเข้าไปด้วย
3: อ๋อใส่ตั
4: วบัวหิมะเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากทั้งใบบัวบกนะคะทั้งบัวหิมะนะทั้งตัวงาดำนะคะแล้วก็ใส่แต่ของดีๆทั้งนั้นเข้าไปคือเข้มข้นมากๆเหตุผลเลยนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะให้ความนุ่มเบาสบายกับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตลอดเลยนะคะ อย่างตัวใบบัวบกทุกคนรู้กิตติศัพท์ดีอยู่แล้วบัวหิมะเนี่ยไปประเทศจีนทีนึงกลับมาซื้อกลับมาทีต้องซื้อยกลังอ่ะ
3: ใช
4: ่แล้วราคาเนี่ยสูงด้วย
3: จริง
4: แต่ว่าอันนี้เราใส่บัวหิมะไว้ในนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวงาดำกับลำไยหลายคนเนี่ยจะชอบเอาสารสกัดจากงาดำหรือสารสกัดจากลำไยเนี่ยทาตรงบริเวณหัวเข่าเพราะเขาเนี่ยดีมากๆตรงสูตรนี
3: ้
4: และใส่สารสกัดอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะบำรุงผิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกับผู้สูงอายุที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะผู้สูงอายุเหมาะกับการใช้สมุนไพรไทยและวันนี้มาในรูปแบบของตัวเนื้อครีมให้ใช้งานง่ายๆแล้วมาพร้อมกับตัวหัวลูกกลิ้งแบบนี
3: ้
4: ที่ไม่ได้แค่ลูกกลิ้งเดียวนะคะมาถึง5หัวทั้งตัวเนื้อครีมออกมาทั้งตัวลูกกลิ้งออกมาแบบนี
3: ้
4: กลิ้งได้เลยตามใจชอบอยากกลิ้งตรงไหนอยากสบายตัวตรงไหนให้กลิ้งตรงนั้นอยากกลิ้งตรงบริเวณคอบ่าไหล่กลิ้งไปเลยอยากกลิ้งตรงบริเวณเข่ากลิ้งไปเลยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้เราขายกันข้างนอกข้างกล่องเขียนชัดเจน690บาท
3: ค่ะ
4: 2หลอดแบบกลมๆเนี่ยเกือบ 1,400 ใช้ได้ประมาณกับ2เดือนโทรตอนนี้โทรให้ทันขออนุญาตแถมเบิ้ลไปอีก2หลอดเป็น4หลอดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 3,000 ลดทันทีเหลือ999บาทโทรให้ทันตอนนี้เอาน้ำมันตัวต้นตำรับตัวดังของสุกายะปกติขายนะ
3: คะ
4: วันนี้เอามาแจกฟรีแล้วไม่ได้แจกขวด2ขวดแจกไปตั้ง4ขวดซ
3: ื
4: ้อ4แถม4รวมแล้ว8ชิ้นเต็มๆนะ
3: คะ
4: ราคารวมกว่า 3,156 บาทลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขนี้เลยค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: เป็นหมอดูรายเท้านั่งดูหมอนานๆใช้สุกายะสูตรเย็นทาแล้วเบาบางลงนะคะทำให้เย็นสูตรอโรมาทาต้นคอทานิ้วที่หัวศอกหลักศอกเนี่ยทามากขยับมากก็ทาได้หมดนะทาทุกอย่างได้เลยค่ะทาแล้วเย็นสบายนะคะนี่ละใช้นะกลิ่นมันจะออกมาเนี่ยกลิ่นโรมาเลยนะคะมีหัวจุก5หัวเหมือนแม่เหล็กค่ะพอใช้แล้วเราไม่ต้องมาใช้นิ้วมือกดค่ะทาแล้วเย็นสบายสดชื่นค่ะ
7: อายุ70ค่ะเป็นครูเกษียณนะคะทาแล้วครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะมันรู้สึกหอมเย็นชื่นใจแล้วก็แบบมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็เป็นหัวนวด5หัวเลยค่ะเราก็ทึงลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมานวดมือเมื่อนวดแขนให้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เลยใช้มาเรื่อย
8: ๆโอ้โหพอมาลองใช้ดูแล้วแม่ยอดเยี่ยมทาที่เข่าทาผิวนุ่มเนียนแล้วก็ดูว่าซึมซับผิวหนังได้ดีด้วยไม่มีการเหนอะหนะกลิ่นหอมและโดยเฉพาะของเขามีลูกกิ้งลูกกิ้ง5หัวยอดเยี่ยมยอมรับเลยลองดูครับ
9: อยู่ในวงการมา45ปีตอนนี้อายุ65ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ที่หัวกิ้งของเขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเป็นอโรมาเทอราปีที่หอมเย็นสบายครีมของเขาจะนุ่มนวลและเราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเนอะหนะตัวเลยนะ

0: แล้วก็ไม่ได้แสบเหมือนบามเหมือนอะไรที่มันรุนแรงนะคะที่สำคัญคือเขาซึมผิวง่ายใช้ประจำทุกวัน
1: โปรโมชั่นพิเศษสุกยะมอยเจอร์ไรซิ่งเฮอร์เบอร์ครีมปกติหลอดละ690บาทซื้อ2หลอดแถมฟรีอีก2หลอดและโทรมาตอนนี้แถมฟรีสุกยะน้ำมันสมุนไพรสุกสกินมอยเจอร์ขนาด 3ml อีก4ขวดทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,156 บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
2: มันคือเขื่อน
3: โอ้โหเขื่อนใช่น่าทึ่งมาก
4: นี่คือเขื่อนซาฟากาทะเลแดงกับศูนย์อพยพอยู่อีกฝากหนึ่ง
3: พวกเขาคงขนคนข้ามไปและทิ้งไปเมื่อพายุเลวร้ายลง
5: มันสูงแค่50เมตรเอง
2: ก็แค่
3: เอารถออกกันเถอะ
5: ไม่ใช่อัพเดอร์ช็อคเกิดจากเขื่อน

0: เหลือเชื่อเลย
1: บ้าจริง
0: เหลือเชื่อจริง
2: ๆฮาริกได้ยินไหม
3: ครับ
1: จะร้องทำไมเนี่ย
2: ไต่ขึ้นหน้าผากันเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

เราอยู่ในเมืองฟอสเฟตรังนี่หาลูกจ้าปลอดภัยไหมหาแม่ผมปลอดภัยเราไม่มีทางออกไปทางนั้นได้ใช่ไหมฮะคงไม่ได้หรอกจ้าเราต้องหาทางอื่นออกไปจากที่นี่เอาล่ะอย่าปล่อยมือแม่นะแม่นะอย่าปล่อยมือผมเอาล่ะโอเคมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแม่ไม่รู้จะไปทางไหนดีแม่ฮะส่งโทรศัพท์มาทำไมล่ะลูกส่งมาแป๊บนึงนะลูกจะทำอะไรจ๊ะมันเหมือนในเกมของผมไงแม่เราจะใช้ลมหายใจนำทางออกไปเราคือค้างคาวลมหายใจคือเสียงจริงด้วยกระแสอากาศจะนำไปสู่ทางออกเธอฉลาดมากลูกไปทางนี้โอเคไปทางนี้ระวังนะฮะ

พระเจ้าโอ้พระเจ้าปลอดภัยไหม

0: ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย
1: มันมาจากขุมนรกเราฝ่าไปไม่ไหวแน
0: ่รู้ก็แค่ลมอ่ะมันอยู่เราไม่ได้หรอกไม่หยุดนะหยุด
2: ผมฝ่าไปได้
3: ออกแล้วช่องเขาที่เราผ่านมามันมีทางออกอีกทางนึง
0: งั้นไปกันเร็วเข้า
3: เราออกมาตรงนี
0: ้มีอะไรแอมเบอร
3: ์รู้สึกไหมคะอากาศมันอุ่นนะมาเร็วเดี๋ยวแอมเบอร์เดี๋ยวจะหลงทางนะ
1: ฉันไม่เข้าไปแน
3: ่งั้นคุณก็ต้องตายในนี้ได้ยินไหมคะ
0: อะไรลูก
3: ฟังสิน้ำไหลมันไม่แข็งค่ะ
0: แอมเบอร์จุดนะ
3: ทั้งหมดนี้มันเกิดจากปฏิกิริยาภูเขาไฟเรามาที่พื้นที่อบอุ่นกันแล้วน้ำนี่อุ่นค
0: ่
3: ะ
0: ก็ใช่นะสัมผัสได้ในอากาศแอมเบอร์จะหยุดจะ
3: แอมเบอร์
0: จะเดี๋ยวเอาไป

0: ได้ยินผมไหมครับ
1: เขาเป็นอะไรไปคะ
0: เขาช็อกขอกระดานกับผ้าหน่อย
1: แจ็ค
2: ให้ที่เขาหน่อย
0: ผมจะยกคุณขึ้นและพาไปบริเวณที่รักษานะ
1: คุณปลอดภัยแน่อดทนนะ
0: ยกหัวขึ้น
2: ไม่ใช่เรือของผมหรอกพ่อผมส่งทหารเรือมายังทะเลแดงตอนที่เกิดเหตุดูเหมือนพวกเขาน่าจะปฏิบัติการกู้ภัยอยู
1: ่สุดเจ๋งเลยพ่อผมพุ่งออกจากถ้ำลอยกลางอากาศแล้วลงทะเลแล้วมีเรือมาดึงผมขึ้นไปเราแล่นโต้คลื่นไป
2: สนุกมากนะสนุกสินะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอน

0: หลือเชื่อมากเลย
1: โชคดีนะครับตัวเรารอดมาได้แต่มีหลายคนที่ไม่

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสอเทียนโพประทับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
2: เดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
3: สมรภูมิด้านข่าวสาร
4: We will proceed as we always have to compile the evidence
5: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
6: ผู้ชาการทหารบกในอากาศทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
7: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
2: ติดตามข่าวสาร

0: ารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
1: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
2: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
3: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
4: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
5: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
6: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
7: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
6: ้
7: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
8: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
9: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
8: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
6: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
10: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมั่นโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวช่วงสุดท้ายกับดิฉันพรศิริกุลพั่วทากันสักครู่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดอุดรธานีขณะที่กกต.คาดไม่เกิน20นาฬิกาทราบผลนางสาวสมิลาเดชะอังกูลผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเปิดหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่9หมู่ที่7บ้านเม่นตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายหลังธุรพลพรรคภูมิใจไทยได้เสียชีวิตโดยหน่วยเลือกตั้งอยู่ภายในศาลารวมใจวัดบ้านเม่นหลังจากที่เคารพธงชาติได้ให้ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เข้าแถวตรวจรายชื่อและลำดับรับบัตรเลือกตั้งเข้าคูหาและนำบัตรมาหย่อนลงหีบซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อำนวยความสะดวกผู้มาใช้สิทธิ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการประจำหน่วยอีกหนึ่งรอบทำให้กรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ว่าจะดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดได้อย่างเรียบร้อยส่วนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งในคืนหมาหอนตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งทุจริตเกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงร้อยเอกสวัสดิ์ฝ้ายเสมผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่4507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมด้วยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของนายนาเซงเงาะเจยะซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุลมแรงและต้นไม้หักโค่นทับณบ้านเลขที่281/3หมู่ที่2ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยกำลังพลและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้บ้านสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้อย่างปลอดและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยนอกจากนี้การช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและส่งต่อความห่วงใยให้แก่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือร่วมใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันก้าวผ่านทุกสถานการณ์และยืนเคียงข้างกันในยามที่ต้องการความช่วยเหลือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามค้นหาผู้สูญหายอีกกว่า 3,000 คนจากเหตุดินถล่มและน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตจนเป็นเหตุให้หมู่บ้านหลายแห่งถูกมวลน้ำขนาดใหญ่พัดหายไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยภารกิจกู้ภัยที่เข้าสู่วันที่5เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตในเนปาลและทิเบตรวมแล้วอย่างน้อย750คนในจำนวนนี้อยู่ในฝั่งเนปาลกว่า670คนและทิเบตอย่างน้อย16คนแม้ว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิต

เดียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374มาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมทันข่าวได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เริ่มที่ 9:00 นสำหรับวันนี้ดิฉันพรศิริกุลพุทธาและทีมงานขอตัวลาไปก่อนดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรนกไทยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ 7-Eleven ทั่วประเทศ
2: หอมนุ่มอร่อยข้าวพิมายข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษโดยสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
3: ขวดเดียวเอาอยู่เข้มข้นถึงเครื่องไม่ต้องง้อเครื่องปรุงเพิ่มแค่เทแล้วผัดก็อร่อยเป๊ะทุกจานสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
4: สัมผัสความนุ่มจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ 100% ทิชชู่ทาร่าเพื่อคุณและโลกสั่งซื้อเลยที่เบอร์02-566-4444อ่อนโยนปลอดภัยดูแลผิวในแบบที่เป็นคุณด้วยดร.มลิกาสกินแคร์สั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444

0: สวัสดีครับมากันอีกแล้วครับกับผมครับใหม่พฤกษ์พงษ์เปรมสิริครับ
1: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสอนสินพงษ์ค
0: ่
1: ะ
0: ในรายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งมากันเป็นประจำแบบนี
1: ้
0: เป็นประจำทุกวันอาทิตย์แดดล่มลมตกในช่วงเวลาอาหารเย็นนี่ตกที่ตกแต่ตรงเราตกแต่ตรงอื่นตกไหม
1: เห็นว่ารังสิตก็ตก
0: รังสิตก็ตกใช่ไหมเพราะว่าแขกที่มาจากรังสิตแขกวันนี้รายการเราไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบน
1: ะ
0: แต่วันนี้เรามีเขาเรียกว่า
1: เ
0: รามีเพิ่มเติมแบบว่าระหว่างเราคุยไปเนี่ยน้ำลายก็มาอออยู่ตรงนี้
1: ใช่ค่ะกลิ่นมันช่างแบบหอมหวนยวนยั่วนะคะ
0: ใช่เขากำลังทำมันแบบเนี่ยโอ้แบบว่าน้ำหอมไอกลิ่นหอมน้ำลายเราก็มาอยู่ตรงนี
1: ้
0: แบบอยากให้ท่านผู้ชมอดใจรอสักครู่น
1: ะ
0: ผมจะบอกว่าฝากบอกคุณแม่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แฟนรายการเราเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อวานที่ไปที่พระบาทมาบ้านแสนรักบ้านนี้เขาจะปลูกต้นน้อยหนาเต็มเลยบ้านแสนรักเนี่ยเขาจะปลูกต้นน้อยหนาเต็มเลยเขาสั่งซื้อทิชชู
1: ่
0: สั่งซื้อข้าว
1: ทาร่า
0: ข้าวพี่ไม้เขาสั่งซื้อไปแล้วเขาสั่งซื้อเยอะไงแล้วแม่บอกว่าแม่โอนไม่เป็นเพราะว่าโอนไม่เป็นอะไรไม่เป็น
1: ไม่สะดวก
0: แต่ว่าวอลลุ่มแม่สั่งซื้อเยอะสั่งข้าว50โลอย่างเงี้ยแล้วสั่งทิชชู่5ลังอย่างเงี้ยครับเราก็โอเค
1: จัดให้เลย
0: พระบาทแค่นี้เองขับรถไปส่งเลยพอไปแล้วแบบอึ้งเลย
1: ค่ะเป็น
0: บ
1: ้
0: านอย่างคฤหาสน์หลังใหญ่ประจำจังหวัดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบว่าเศรษฐีอ่ะเศรษฐีเราทำตัวธรรมดาพี
1: ่
0: คุณแม่ดูอยู่ไหม
1: ขอบคุณที่อุดหนุน
0: คุณแม่ดูอยู่ไหมฮะดูอยู่
1: อย่าลืมนะ
0: ถ้าอุดหนุนก็อุดหนุนได้ตลอด
1: ใช่ไหมคะสระบุรีก็แค่ปากซอย
0: แค่ปากซอยนี่เองแล้วก็แบบว่าไปแล้วยังได้น้อยหน่าไปด้วยน
1: ะ
0: น้อยหน่าที่ปลูกเองแล้วก็เก็บมาแล้วก็กินได้เลยวันนี้มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาเมาเนี่ย
1: ใช่เลยนะคะกับแฟนรายการของเรางั้นอันดับแรก
0: พูดถึงแม่ไปเรื่องแม่ก่อนเลย
1: แม่ไก่ละกันนะคะคุณผู้ชมของเราจะได้แบบส่งกำลังใจก้อนโตๆให้แม่ไก่ปริศนานะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตเรื่องของสุขภาพผ่านกองถ่ายละครนางฟ้าหมอลำเลยส่งกำลังใจก้อนใหญ่ๆให้กับแม่ไก่เลยจริงๆจะบอกว่ากำลังใจดีเยี่ยมนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแม่ไก่ปริศนาวงศิริกำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านมที่ลุกลามนะคะก็คือเข้าสู่ระยะ4คือก็มีเรื่องของโรคประจำตัวอย่างโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ไปพร้อมๆกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุปสรรคในการรักษาเนี่ยแน่นอนอย่างหนึ่งเลยคือถ้ากำลังใจหดนะคะแต่ว่าแม่ไก่กำลังใจไม่หดนะคะ

0: มีพลังบวกแม่ไก่บอกว่าคุณหมอเตือนเสมอเลยว่ามะเร็งอ่ะเขาชอบความเศร้าโศกแต่เขาจะเกลียดมากเวลาที่มีความสุขสนุกสนานดังนั้นแม่ไก่ก็เลือกจะไม่เครียดร้องเพลงทำงานที่รักอย่างมีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็เชื่อฟังคำสั่งของคุณหมอปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพี่ใหม
1: ่ก็นี่แหละก็บอกว่าเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ
0: ที่
1: กำลังใจมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยช่วยปรับอนุมูลอิสระ
0: อุ้
1: ยพูดแบบเป็นทางการ
0: ที่นะ
1: เป็นแบบทางการก็คือแบบว่าจะทำให้อนุมูลในร่างกายเราเนี่ยมาปรับตัวตาม
0: อ
1: ย่างถ้าตื่นมาเราเช้าเรายิ้มเรายิ้มรับกับทุกๆสิ่ง
0: แต่ไม่ได้
1: แต่
0: ไม่ได้ที่เรามีความสุข
1: ไม่ได้ไปยิ้มอะไรกับทุกอย่างนะเดี๋ยวก็จะหาแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าแล้วก็ยิ้มทุกอย่างแล้วก็อะไรเพื่อจะเตรียมรับสิ่งดีๆเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: มันก็จะเป็นความสุขแล้วมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงตาม
0: เนาะไปต่อสู้กับเจ้ามะเร็ง
1: ก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไงบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าจริงๆกำลังใจสำคัญที่สุดเลยก็อย่างน้อยก็ได้หนึ่งกำลังใจจากพวกเราแล้วล่ะ
0: เนาะนะ
1: จากรายการเมาข่าวชาวลูกทุ่งนี่แหละก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่ไก่ปริศนาเนี่ยหายเร็ว
0: ๆ
1: ถ้าเกิดว่าตอนใช้ตอนให้ฮีโมอะไรให้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นผมจะร่วงอะไรก็เดี๋ยวก็หายเพราะเขาหายกันมาเยอะแล้ว
0: ใช่ค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้แบบบางทีเนาะพี่ๆที่เขาไปรับฮีโมเขาจะมีแฟชั่นหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายอยู
1: ่ไปถึงข่าวแบบว่า
0: อนุโมทนาบุญ
1: เราก็ต้องมาอนุโมทนาบุญกันสักหน่อยพูดถึงคนนี้จะพูดไม่ได้เลยว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งอีสานแล้วก็เป็นคนที่แต่จริงๆเขาก็น่าจะเสียดายผมนะเพราะว่าเขาผมยาว
0: ค
1: นเขาคนนั้นไม่ใช่ใครพีเสด็จ
0: ช่วงนี้แบบไปรับบุญแบบเต็มเปี่ยมงดรับงาน
1: นี่ตามภาพขึ้นมาเลยเห็นไหม
0: นะคะก็เป็นแบบศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนจนถึงปัจจุบันนะ
1: เหมือนสไตล์ไฮล็อกอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แบบพี่เป้ล็อกล็อกล็อกล็อก
0: นี่ดูเขาตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยเลยนะเนี่ย
1: อย่าว่าเลยผม
0: ใช่ไหม
1: เออใช่เลย
0: นะคะ
1: แล้วตอนนั้นเป็นปั่นใจมาก
0: เนาะ
1: แล้วดูที่เขาเหมือนโดนสตาร์ไว้อยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็อย่างพี่ใหม่บอกใช่ไหมประกาศงดรับงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวขอจำพรรษาสัก3เดือนเต็มรับบุญแบบเต็มที่ไปเลยสำหรับตำนานร็อกอีสานขวัญใจมหาชนท่านนี้นะคะเดินหน้าเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒน์แบบเต็มตัวเลยช่วง3เดือนของการเข้าพรรษา
1: โอ้แต่สถานที่ที่แกไปอยู่ในปฏิบัติธรรมนี่ดูสิ
0: ลมลื่นมาก
1: ลมลื่น
0: ค่ะ
1: แต่ดูอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเออเนี่ยดูจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแต่แมกไม้สายธารแล้วก็มีฝนฟ้าตกตอนนี้ก็ต้องระวังแผ่นดินเดินถล่มดินเดินสไลด์กันด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นอันนี้ส่งอย่างหนึ่งที่ทำให้พีเสด็จแต่ช่วงนี้ไงเป็นช่วงฝนไงก็ไปอีกเทคนิคนึงเออก็จะบอกให้กับว่าพวกดารานักร้องหมอลำแบบไหนหมอลำซิ่งลำไม่ซิ่งลิเกเออก็หาวิธีการไปช่วยให้ตัวเองได้มีแบบ
0: แบบนี้บ้างด้วยแล้วก็แบบสะสมบุญ
1: เพราะยังไงไปตั้งเวทีตอนนี้ก็ลำบากลำบากยังไงฝนตกเอ่ยเวทีพังสู้ลมไม่ได้
0: แจ้งเน
1: า
0: ะ
1: ในช่วงนี้เขาเข้าพรรษาก็ถือเป็นโอกาสว่าพักผ่อนชาร์จพลังให้กับตัวเองที่พี่น้ำบอกเลย
0: อนุโมทนา
1: ก็ขออนุโมทนาจริงๆกับคุณพีเสด็จแต่ก็แจ้งข่าวกับทุกคนนะครับว่าพีเสด็จงดรับงานจ้างดรับงานแค่3เดือนหลังจากนั้นก็มาสู่งานแน่นๆกันต่อคร
0: ับ ใช่เลยนะคะเป็นตำนานมหาชนไปแล้วนะคะส่วนท่านนี้ล่ะนะคะ
1: ท่านนี้เนี่ยจะพูดถึงไม่ได้เลยไม่พูดถึงไม่ได้เป็นหวานใจของเราและก็เชื่อว่าเป็นหวานใจของหลายๆคน
0: ค่ะแน่ๆ
1: พวกเก้งกวางบางชนี
0: ชนีแท้ก็กรี๊ดนะ
1: กรี๊ดเก้งกวางบางชนีเก๊ะเมะเป๊ะอะไรเนี่ยเออก็บอกจะชอบเขาหมดเลยเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้
0: ค่ะ
1: น้องเต้าหยอง
0: เต้าหยองนี่เลย
1: ขึ้นภาพมาก่อนเลย
0: หล่อวันหล่อคืนอ่ะพี่ใหม่
1: นี่เต้าหยองเป็นไงหล่อวันหล่อคืนจริง
0: โอ้เขาไปทำอะไรมา
1: ก็
0: ออร่าไง
1: ทำใจด้วยแล้วก็ไปไหนก็แบบว่าได้รางวัลเยอ
0: ะ
1: มีละครมีหนังก็ไปโอ้โหสารพัดตอนนี้มีทุกอย่าง
0: แบบมาสักใบสองใบได้ไหม
1: แรกเริ่มเดิมทีเปิดเส้นทางชีวิตเขาเลยพี
0: ่สู้ชีวิตนะจะบอกว่าผู้ชายคนนี้จากแดนเซอร์วัย15นะคะตอนนี้ต้องเรียกเขาบอสน้อยแล้วนะพี่ใหม่ดูของรางวัลที่แม่ให้สินะคะค
1: ือจุดเริ่มต้นแล้วลิศนะลิศยา
0: ใช่ไหมลิซี่นิดหนึ่งนะคะอยากจะมาดึงออกมาสักใบสองใบคือจุดเริ่มต้นอ่ะเต้าหยองอ่ะเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมให้กับคณะระเบียบวาทศิลป์นะคะคือเกิดจากความตั้งใจไม่อยากอยู่บ้านแล้วก็ขอเงินคุณพ่อคุณแม่ไปวันๆประกอบกับพี่ชายเขาคนนี้ก็ดังมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
1: ชื่อ
0: ติงลี่
1: นี่เดี๋ยวผมเล่าให้พี่น้ำเล่าก่อนเดี๋ยวผมจะขยาย
0: ได้เดี๋ยวให้พี่ใหม่ขยี้เลยนะคะก็คือติงลี่ใช่ไหมเขาอยู่ในวงมาก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจหอบกระเป๋ามาก็หวังแบ่งเบาภาระครอบครัวแรกๆอ่ะเต้าหยองเข้ามาเนี่ยทั้งกดดันทั้งท้อเพราะน้องอ่ะบอกว่าเต้นไม่เป็นเลยแถมเป็นคนนิ่งๆอ่ะคือแบบเข้าหาคนไม่เก่งนะคะก็เลยแบบโดนคนในวง

0: างคนมองว่าเฮ้ยน้องหยิ่งหรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายน้องก็ใช้ความอดทนตั้งใจเนาะซ้อมเต้นกว่า30เพลงทุกวันตลอด2เดือนจนกระทั่งเข้าที่เข้าทางสุดท้ายหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วคำว่าเต้าหยองอะได้มายังไง
1: เต้าเนี่ยคนอีสานเป็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: คนอีสานเขาจะเรียกว่าเต้าก็แฟนไงเต้าผู้ชายเป็นเต้
0: า
1: เต้าหยองเหมือนถ้าเหมือนเราเรียกเราเรียกอิสลามก
0: ็
1: เร
0: ีย
1: กไอ้เต้าถ้าเราเรียกอิสลามก็บัง
0: พี่บังอะ
1: ไรอย่างเงี้ยพี่บังหลบหน่อยพี่บังหลบหน่อย
0: คนละบัง
1: คนละบังเนี่ยแต่นี่พอพูดถึงเต้าหยองเนี่ยผมก็จะบอกว่าเต้าหยองเนี่ยเป็นเด็กที่แบบว่าขี้อายเมื่อกี้พี่เล่าในมาในข่าวหมดแล้วแต่เนี้ยเราจะ
0: บ
1: ักขอขยี้เลยแต
0: ่
1: ก็ทุกคนก็สงสัยกันว่าทำไมถึงได้เป็นบอสน้
0: อ
1: ยก็ดูสิเนี่ยถ่ายรูปคู่ทุกตลอดเลยคนที่เห็นคู่นั้นไม่ใช่ใครที่ไหน
0: ใครคะ
1: อันเนี้ยพ่อเอ๊ะ
0: พ่อเอ๊ะ
1: เจ้าของคณะระเบียบวาทศิลป
0: ์
1: นี่เป็นไงเอ๊
0: ะ
1: ก็แปลกใจมีคนก็แปลกใจกันเยอะแหละว่าทำไมถ่ายรูปคู่กันเยอะทุกคนก็สงสัยกำลังพยายามสืบค้นอยู่จริงๆเรามีเบอร์น
0: ะ
1: มีเบอร์พ่อเอ๊ะเดี๋ยวโทรไปถาม
0: นะ
1: แต่เขาก็จะไม่บอกเราสิ
0: ก็แบบเอ็นดูอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป้า
1: เนี่ยทำไมนั่งเครื่องไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเออเมากันอีกแล้ว
0: เราจะจิ้นหรอหรือว่ายังไง
1: ก็ไม่รู้นะแต่เมื่อวันนี้ครับวันนี้ที่ออกอากาศในรายการ3แซ่บโชว
0: ์
1: ของช่อง3เนี่ย
0: เขาเพิ่งไปมา
1: เพิ่งไปแต่ว่าไม่มีเต้าหยองนะวันนี้ก็จะเป็นพระเอกหมอรามมาเป็นคู่ของระเบียบวาทศิลป์แต่ก็ไม่ใช่นั้นดีเขามาจากพี่ชายเขาจริงๆกับการเติบโตในบนเส้นทางบันเทิง
0: ติงลี่เห็นว่าเขาแบบชอบไลฟ์กันใช่ไหม
1: ชอบไลฟ์สดชอบอะไรแล้วติงลี่แต่ก่อนยังไม่ทำดั้งหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็กระแสมาเต็มเลยแต่พอใส่ดั้งเข้าไปสิหายไปเลยหายจากวงการไปเลยนี่คำบางทีไงการใส่ดั้งการทำอะไรบางทีมันก็อาจจะแบบว่าทำให้โง่เฮงเปลี่ยน
0: อ๋อหรออู้ว่าจะไปทำงั้นไม่ทำละ
1: หยุดเลยหยุดเลยตอนนี้มีพี่น้ำมันมีชื่อเสียงอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้ว
0: สาธุค่ะพี่ใหม่ก็จะเกาะพี่ใหม่ไปนะคะ
1: ก็แบบว่านี่แหละแล้วก็บอกว่าเต้าหยองนะพี่น้ำเท่านั้นยังไม่พอก็แบบว่าก็ได้มีกระแสเติบโตขึ้นม
0: า
1: ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากพ่อเอ
0: ๊แม่ๆเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นเก่านะรุ่นลูกน้ำแล้วก็รุ่นน้องๆวัยละอ่อนกว่าลูกน้ำอ่ะเจนแบบใหม่ๆเลยอ่ะก็ไปดูเต้าหยองกัน
1: ไปดูกันแล้วใครก็ชอบออกมายืนหน้าเวทีเหนียมเหนียมไม่อายแบบเหนียมอายแต่พอตอนเต้นก็เต้นสุดจริงแต่เป็นคนเหนียมเหนียมเหนียมเหนียมไม่อายขี้อายแล้วก็เต้าหยองเนี่ยเขาก็เหมือนกับประมาณว่าเหมือนแซงพี่เขาเลยพอแซงพี่เขาก็เลยไปได้งานละครได้นู่นได้นี่แล้วมีคนอยากจะเจอน้
0: อง
1: แล้วพ่อเอ็กก็เลยส่งเสริมเต็มที
0: ่
1: ผลักดันเต็มที่เลยตอนนี้มีทั้งบ้านมีทั้งรถแล้วรถเมื่อสักครู่เป็นไงซีรีส์6เป็นไง
0: อล
1: ังการเลยเรายังนั่งซาเล้งอยู่เลยยังนั่ง
0: เรายังแบบนั่งแบบว่าพ่วงข้างกันอยู่เลยอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แล้วสรุปน้องมีแฟนไหมอะ
1: ก็ยังไม่มียังไง
0: โสดอยู่ใช่ไหม
1: ยังไงก็ถ่ายรูปคู่อยู่เนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก
0: ับ
1: ลูกกับพ่อ
0: เดี๋ยวพี่ใหม่จะไปอินไซด์มาให้
1: เดี๋ยวไปอินไซด์มาหาเมาส์กันเนา
0: ะ
1: เอาล่ะวันนี้นะครับก็จะบอกท่านผู้ชมว่าคุยกับเรื่องเต้าหยองก็มีเรื่องเล่าเพราะเป็นเรื่องราวของคนอีสานใช่ป่ะวันนี้เราก็เลยมีข้าวจากทางอีสานมาเล่าให้ฟัง
0: ของดีถิ่นอีสาน
1: เป็นข้าวหอมพิเศษคัดพิเศษเลยจากพี่มายเขาบอกว่าข้าวชุดนี้เป็นข้าวที่เลิศที่สุดหอมนุ่มอร่
0: อ
1: ยนั่นคือข้าวพี่มายเนี่ยครับข้าวพี่มายเนี่ยเป็นของสหกรณ์การเกษตรพี่มายที่ไม่ใช่เขามาสนับสนุนเราแล้วเราจะบอกว่าดีเราจะต้องมีการเทสด้วยว่าของนี่ดีจริงไหมห
0: ุ
1: งขึ้นหม้อไหมหอมไห
0: ม
1: นุ่มไหมแล้วก็ข้าวขาวสะอาดไหมมีเศษหินเศษทรายปนไหมเราตรวจเช็คมาแล้วเขาเป็นข้าวระดับเกรดพรีเมียมแต่ราคาเนี่ยชาวบ้านมากราคาที่เขาเปิดขายเนี่ยนะถ้าเป็น1กิโลกิโลละ55บาทแต่ถ้าเราซื้อในรายการนะถ้าใครอยากได้อยากเอาไปลองกินดูว่าอุ๊ยพิธีกรพูดกันอุ๊ยอวย
0: โม้เปล่า
1: อวยอวยอวยอวยน่าดูเลย
0: ต้องลอง
1: ต้องให้ลองไปกินดูสั่งซื้อมาที่รายการได้นะครับที่เบอร์02-566-4444ถ้าโทรมาแล้วไม่มีคนรับอยากจึ้งน้อยใจกดวางหูไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนโทรกลับเพราะว่าสายมันจะซ้อนกันเยอะแล้วพอสายซ้อนเยอะๆมันจะโทรเข้าไม่ได
0: ้
1: หรือไม่งั้นก็จดเบอร์ไว้เลยครับ 02-566-4444 ครับขายในราคา45บาทเท่านั้นครับ
0: พิเศษในรายการของเรา
1: 45บาทเท่านั้นเฉพาะในรายการเราลดให้ทันที10บาทแถมยังเท่าซื้อ5กิโลขึ้นไปจัดส่งฟรี
0: นี่เลยพิเศษสุดๆแล้วจะมีข้าวอย่างเดียวไปไม่ได้เราต้องมีซอสกระเพราด้วย
1: ซอสกระเพราเนี่ยนะเป็นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ไงทำง่ายๆเลยหุงข้าวเสร็จเสียบข้าวเสียบข้าวเสร็จอู่ข้าวกำลังเดือดอยู่เราก็ไปเอาหมูเอาหั่นๆๆใส่กระทะ พัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพอหมูเริ่มสุกปุ๊บใส่ซอสกะเพราลงไปจุ่ม
0: แค่นั้น
1: แล้วถ้าอยากใส่ถั่วผักยาวใส่หัวหอม
0: ค่ะเพิ่มเติมอะไร
1: ก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่พอเริ่มสุกเริ่มหอมเริ่มหอมหน่อยใส่ใบกะเพราลงไปจบ
0: แค่นี้เลย
1: ไม่ต้องปรุงไม่ต้องอะไรอยากได้เผ็ดก็ใส่เยอะอยากได้เผ็ดน้อยก็ใส่น้อย
0: คุมรสชาติได้
1: คุมรสชาติได้นะ
0: มีโปรไหมคะ
1: อันนี้ก็ซื้อกับเราในราคาพิเศษเหมือนกันซื้อกับเราตอนแรกบอกว่าขายในราคา89บาทไม่ขายวันนี้ขายในราคาพิเศษ60บาทแต่ต้องซื้ออย่างน้อย3ขวดน
0: ะ
1: ถ้าซื้อ3ขวดจัดส่งให้ฟรี
0: 3ขวดแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าอร่อย
1: ใช่ๆจัดส่งฟรีเลยจ้าจัดส่งให้ฟรีแต่เป็นไม่มีนะครับที่จะส่งไปเก็บเงินปลายทางเพราะว่ามันเนื่องจากว่าการจัดส่งเนี่ยมันเป็นระบบไปรษณีย์ไทยก็จะมีค่าจัดส่งโดยระบบ EMS มันจะแพงดังนั้นแล้วก็จะแนะนำให้ใช้ในการโอนรับรองว่าของเนี่ยเป็นของดีไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนครับไม่ว่าจะสินค้าอะไรขายในราคา60บาทต่อขวดนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ขายของกันแบบมันมากเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนเพราะวันนี้มีอาหารเด็ดๆมาให้เรากินเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีบไปไหนครับพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ

0: กับเรื่องราวดีๆที่สนุกและได้สาระแฝงด้วยข้อคิดจากพระวจนะคำกับความรักที่อัศจรรย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากับรายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love ทุกวันพุธเช้าตรู่เวลา 5:00 ถึง 5:30 แล้วพบกันนะคะ
1: ศึกจะนำไทยเก็บเพชรทีเคโอพร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เกียร์เก็บเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางทรบ5กดหมายเลข5

0: ับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรนกไทยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ 7-Eleven ทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มอร่อยข้าวพี่ไม้ข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษโดยสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: ขวดเดียวเอาอยู่เข้มข้นถึงเครื่องไม่ต้องง้อเครื่องปรุงเพิ่มแค่เทแล้วผัดก็อร่อยเป๊ะทุกจานสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
3: โอ้โหเป็นไงล่ะพักไปแล้วดูเขาทำแบบข้าวไปทางร้าน
4: ดีมาก
3: มีนาปลาทู
4: ค่ะ
3: เขาก็มานั่งทำกัน
4: แถวตลาดไทยนี่เอง
3: ใช่แถวตลาดไทยวันนี้เขามาเดี๋ยวเราเขามาดูกับเขาแบบคุยกันยาวๆเลยแต่วันนี้จะมีอีกข่าวนึงที่อยากเล่าให้ฟังมาก
4: ๆ
3: ว
4: ัน
3: น
4: ี้
3: ทีมเพราะทีมงานเราอ่ะไปหมดเลย
4: ค่ะพี่จ่อยวิกิพีเดียของเรา
3: พี่จ่อยดูอยู่ไหมพี่จ่อยต้องดูสิเพราะพี่จ่อยเขาชอบดูเราอยู
4: ่
3: พี่จ่อยกับผอ.วสุ
4: ค่ะ
3: จาก99 FM 95ลูกทุ่งมหานครเขาจัดคอนเสิร์ตที่คืนความสุขให้กับคนดู
4: แฟนๆ
3: กับแฟนรายการแฟนคลับเอาศิลปินดารามาทำคอนเสิร์ตที่ดิอิโตเดียม
4: ค่ะ
3: มีภาพนะรู้สึกว่ามีภาพเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาทีมงาน
4: นี่มหานครแฟร์เนี่ย
3: ใช่มหานครแฟร์แต่ว่ามีภาพด้วยนะ
4: ค่ะ
3: มีศิลปินดังๆไปมากมายทีเดียววันนี้ก็เจาะมาหลายคนเหมือนกัน
4: ขับข้างเลยนะคะ
3: ใช่มั้ยวันนี้เราก็เจาะมาให้หลายดูไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะน้องที่เป็นลิเกอ่ะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยเนี่ยพอพี่จ่อยไม่อยู่ปุ๊บเราจะนึกชื่อไม่ออก
4: นี่ไง
3: น้องเบิร์ธเดย์
4: แดนเซอร์เนี่ยข้างน้องเบิร์ธเดย์
3: เนี่ยน้องเบิร์ธเดย์เนี่ยก็เป็นตอนเนี้ยเขาเป็นหนุ่มฮอต
4: ห
3: ล่อใส่ชุดลิเกก็หล
4: ่อ
3: หล่อลึกล้ำหล่อล้ำลึก
4: ใช่ไหมจะบอกว่าหนุ่มลูกทุ่งเนี่ยยุคนี้เนี่ยพระเอกเกาหลี
3: อายนะ
4: ใช่ไหมที่กำลังจะว่าเขามารายการเรา
3: ก็บอกแล้ววันนี้ที่ไม่มีศิลปินไม่มีอะไรมาเพราะไปอยู่ที่นู่นยังไงใช่เพราะว่าไปอยู่ที่นู่นตอนนี้กำลังอยู่นะใครที่ดูรายการเราก็เกือบทันนะเพราะยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมง
4: เปิดดู
3: เราไปด้วยรายการก็ถึง 5:30
4: นแล้วน่าจะไปจัดรายการที
3: ่แ
4: ปะเขาเลยเน
3: า
4: ะ
3: ดูเอาเบิร์ธเดย์ดูพี่อยู่มั้ยส่งมาลัยมาให้พี่ลูกน้ำสัก
4: ขอสัก 2-3 ใบ

0: ค่าข้าว
1: ใช่ไหมเนี่ยสัก 2-3 ใบก
0: ็
1: เป็นแบบว่าแฟนคลับแฟนเพลงก็ไปกันเยอะมาก
0: เป็นปีกเลยอ่ะ
1: ครับนี่อันนี้แดนเซอร์เราเห็นไหมสาวสวยแบบชุดมียังมีหงอนมีอะไรเออ
0: ถือว่าวันนี้หายกันไปหมดเลยนะคะ
1: หายกันไปหมดเลยที่นี่ดูสงบเงียบปกติจะมีคนมาเสียงคุยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: ใช่ค่ะพี่จอยเนาะสาวสาวแดนเซอร์งี้
1: อันนี้พี่โอ่ง
0: ค่ะ
1: นี่นักร้องที่เห็นในภาพนี้คือพี่โอ่งทายาทของคุณพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์
1: สลักจิตดวงจันทร
0: ์ค่ะ
1: ถ้าบอกชื่อผิดต้องขออภัยเพราะว่าเขาจะมีพี่โอ่งกับพี่ไก่แต่ว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยก็พี่โอ่งเราก็จะเรียกแต่พี่โอ่งพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์ก็คือจะไปแบบร้องในเสียงเหมือนกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วตอนนี้ก็ยกอันดับตัวเองขึ้นไปเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: มีการสอนการร้องเพลงที่ถูกต้องเป็นยังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนั้นคุณอากายสอนก็มารายการของเราเห็นไหมคุณอากายสอนก็เป็นแฟนของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็อยู่ยังอยู่เนี่ยแล้วมีน้องเพชรแต่น้องเพชรเดียวฮะกำลังหาคิวอยู่ว่าจะมาวันไหนก็วันนี้อ่ะก็เน
0: า
1: ะก็เห็นความตั้งใจของผอ.วสุที่พยายามจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเพื่อจะให้มีคนดูนี่คับข้างมากเลยแต่จอยเนี่ยทีมข่าวเราไม่ยอมแพนกล้องไป
0: เขาบอกว่าไม่แพ้
1: เขาบอกไม่แพ้ไม่แพนแพนเลยเขาเป็นห้องดีเอเทอร์เดียมแต่เราขอเมาส์นะ
0: ยังไง
1: ถ้าดีเอเทอร์เดียมของ
0: ช่องเรา
1: ของช่องเราใหญ่วันนี้จ้าใหญ่เวทีอังปังมากกว่านี
0: ้อันนี้ไม่ได้แบบขิงนะ
1: ไม่ได้ขิง
0: จริง
1: ไม่ได้ขิงอันนี้เรื่องจริง
0: อ
1: ันนี้กระจิ๊บกระจิ๊บแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขที่เป็นการตอบแทน
0: ใช่ค่ะ
1: ให้นะครับนี่เป็นของอสมทนะก็เป็นพันธมิตรกัน
0: อ๋ออสมทเป็นพันธมิตรที่น่ารักนะคะ
1: เป็นพันธมิตรที่น่ารักก็ช่อง9ไงช่อง9แต่เดิมช่อง9อสมทแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเป็นช่อง30ของเราสิเป็นไงใครจะเส้นใหญ่เท่าเราเบอร์5กดง่ายมากเลยกดหมายเลข5เลยเออก็บอกแล้วนี่แหละก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่เอามาเล่าสู่ให้คนวงการลูกทุ่งฟังแล้วก
0: ็
1: ฝากขอบคุณท่านผอ.วสุด้วย
0: ขอบคุ
1: ณศิลปินต่างๆนานาด้วยที่แบบว่ายังให้ความสุขกับทุกๆคนนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าใครที่แบบมีงานจะเป็นงานฟงงานแฟร์งานจริงจังศึกษาวิชาการเนี่ยมาจัดที่ออดิทอเรียมของช่อง5
1: ช่อง5มีสตูแบบว่าไม่ใช่สตูนะเป็นออดิทอเรียมใหญ่มาก
0: ครบถ้วน
1: ชั้นนี่เป็นชั้นเบาะนี่นึกว่าแบบว่า
0: ดูดีมาก
1: ดูดีหรูหรา
0: สากลอะแบบเหมือนแบบฟิลงานออสการ
1: ์ถ้าจะใช้แบบว่าใช้แบบในซาวของต่างคนบ้านนอกคุยกัน
0: ค
1: นแต่จังหวัดคุยบอกหรูหรามาเห่า
0: อะ
1: ไรแหละ
0: ที่สุดเลยนะคะ
1: มาจองได้ราคาถูกด้วยราคาถูกดีทุกอย่างเลยมาที่ช่อง5เรามีทีมบริการให้มาติดต่อพี่หมู
0: ร้านจอดรถครบถ้วนถ่ายรูปสวยทุกท่าน
1: ร้านจอดมีชั้นจอดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภั
0: ย
1: ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดีทุกคนพูดเพราะเดินเข้ามาถึงประตูสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพูดภาษาจีนได้ด้วยนะพี่รปภ.เราอ่ะ
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: เขาไม่เรียกรปภ.เขาเรียก
0: security guard นี่เลยนะคะทุกคนพร้อมเราขายกันทุกอย่างเลยพี่ไ
1: ปเรื่องนี้ต่อพี่ไปพูดถึงเรื่องธัญญา
0: ไปหนักมากจ้า
1: ธัญญาเป็นยังไงพี
0: ่ค่ะนี่เลยนะคะธัญญากับอาโลล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไปหนักซื้อบ้านหลังใหม่ให้เป็นของขวัญวันเกิด2ขวบให้กับน้องน้อยน้องคาโลนี่เลยนะคะก็เป็นความน่ารักของครอบครัวนักร้องลูกทุ่งสาวคนเก่งคุณธัญญาชัชยาหรือว่าธัญญาอาสยามนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณสามีสุดหล่ออาโลด้วยคือข่าวเขาเมาส์กันมาว่าตั้งแต่มีลูกชายอย่างน้องคาโลเข้ามาเป็นโซ่ทองคล้องใจอ่ะทั้งคู่ยิ่งขยันลุยงานหนักมากไปอีกนะคะ
1: นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่แหละคืออย่ามาเมาส์เรานะ
0: พลังใจของพ่อ
1: ชอบมีคนเมาส์นะเมาส์รายการเมาส์ข่าวอ
0: ่
1: ะอ
0: ุ้
1: ยรักแกมมี
0: ่
1: เออที่นี่เขารักแกมมี่เขาคือแบบเขาเชียร์แกมมี่นี่ของอาสยาม
0: ถูกต้องแล้วก
1: ็ธัญญาอาสยาม
0: ถูกต้อง
1: ก็ทุกอย่างเราก็พูดถึงหมดถ้ามีข่าวอะไรเราเป็นกลางจ้ะเพราะเราสื่อสถานีโทรทัศน์หลักของชาติเลยจ้า
0: ใช่เลยค่ะนะคะสนับสนุนทุกผลงานทุกศิลปินทุกค่ายด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วตอนนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไปลุยเป็นธุรกิจออนไลน์ขายดิบขายดีไงคือทั้งหมดทั้งมวลก็ทำเพื่อลูกน้อยอ่ะ
1: ก็มามีทายาทแล้วไง
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยแล้วก็แอบปลื้มใจแทนเขาเอามาอย่างนี้ก็ต่อพอผลความปลื้มใจแล้วส่งผลไปหาอีกท่านนึงดีกว่า
0: เ
1: ป็นเขาเรียกว่าเจ้าหญิงลูกทุ่ง
0: ค่ะ
1: เจ้าหญิงลูกทุ่งท่านผู้ชมรู้ไหมฮะว่าใครรู้ไหมแอบคิดแอบคิดตาม
0: วันนี้ก็มาด้วย
1: นะอันนั้นน้ำปนคุณฝนธนสุนทร
0: ค่ะใช่เลย
1: คุณฝนธนสุนทรเนี่ยเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นพี่เขาเคลียร์ใจอะไรกับเจเน็ตเขียว
0: จะบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะพี่ใหม่เคยมาแบบเราเคยสนิทกับคนคนนึงอะแล้ววันนึงอะห่างหายกันไปอะเพราะความเข้าใจผิดทั้งที่จริงอะสองคนยังรักกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่นี่แหละมันเกิดขึ้นกับพี่ฝนธนสุนทรกับพี่เจเน็ตเขียว
1: แต่ทำไมทีมงานเอารูปนี้มาขึ้นอะดูแบบขิงกันหน้าดูเลยอะไม่ยอมอะ
0: อันนี้เป็นบทบาทในละครแน่เลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ปลดล็อกกันแล้วนะเขาเคลียร์ใจกันนะคะเรื่องของเรื่องก็คือ พี่ฝนธนสุนทรเปิดใจกลางงานอร่อยสามแม่ที่ Imperial สำโรงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอาการน้อยใจของตัวเองเห็นพี่สาวคนสนิทอย่างคุณเจเน็ตเขียวเนี่ยเงียบหายไปก็เลยคิดว่าพี่เขียวโกรธหรือพี่เขียวเนี่ยไปฟังอะไรใครพูดมาจนตีตัวออกห่างถึงขั้นว่าพี่ฝนเนี่ยกลับไปร้องไห้เสียน้ำตาเพราะว่ารักพี่เจเน็ตเขียวมากแล้วนึกว่าพี่เจเน็ตเขียวโกรธ
1: พี่น้ำต้องเข้าใจสิบุคคลวงการบันเทิงอ่ะคนวงการบันเทิงอ่ะต้องใส่ต่างหูเยอะ
0: ๆ
1: เพราะอะไรมะเพราะเราอยู่ในที่แจ้งไง
0: ค
1: นคนนั้นก็เมาคุยเราอยู่ในที่แจ้งไม่แจ้งยังไงตอนนี้เหงื่อแตกไปหมดแล้วสปอตไลท์ส่องตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะ
1: พอคนนู้นเมาคนนี้เมาถ้าเราไม่ใส่ต่างหูหูก็จะเบาไงพอห
0: ู
1: เบาฟังนู่นฟังนี่มาโอ้ยอะไรจริงหรือเปล่าไม่ประมวลผลเดี๋ยวนี้ต้องใช้ AI ท่านนายกจู่ๆจะมาให้ AI ฟรีคนสมัครยังไม่ครบเลยไปสมัครเลยจะได้ AI มาประมวลผล
0: แต่ AI ใส่ร้ายไม่ได้นะใส่ความไม่ได้
1: นี่เราไปกดเสิร์ชหาน
0: ะ
1: เราก็สมัครนะแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูว่ารู้จักพิธีกรชื่อพึกพงเป็นสิริไหม
0: เขาคือ
1: เขาบอกว่ารู้จักทำงานอยู่ที่ช่อง5เป็นหลักเป็นผู้จัดรายการและเป็นเจ้าของ
0: และหน้าตาดีมากด้วย
1: อันนี้เขาหลอก
0: นี่เลยแต่อย่างที่พี่ใหม่บอกอ่ะจริงมันมีทุกวงการยิ่งวงการลูกทุ่งอ่ะเอาจริงๆมันมีหมดยุพินชงโคอ่ะช
1: ่
0: างยุช่างชงเนี่ยแล้วก็แต่สองคนนี้เนี่ย
1: ตอนที่เล่าอ่ะจะมีพี่นึกมาอยู่ในนั้นด้วย
0: พี่นึก
1: นึกได้ไหมลองนึกสิน
0: ึกอะไรคะ
1: เนี่ยพี่นึกเขาเล่ามาวันนั้นได้ยินแล้วไอ้เขานี่มันเป็นใครเนี่ยมันช่างรู้ทุกเรื่อง
0: ใช่ไหม
1: รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วก็
0: เขาว่า
1: เขาเนี่ยมันเป็นใครเน
0: า
1: ะ
0: นะแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบสองคนนี้ตกลงเขาเจอยุพินชงโคหรือเปล่าแต่เขาว่าเคลียร์ใจกันไปที่เรียบร้อยสรุปคือเขายังรักกันเหมือนเดิมพี่ฝนเนี่ยปลดล็อกความรู้สึกแล้วจริงๆน่ะที่พี่เจเน็ตดูแบบเงียบๆหายไปอ่ะคนต่างยุ่งแค่
1: งอนงอนงอนงอนกันมึนมึนกันอยู
0: ่
1: ก็บอกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคนในวงการเดียวกันเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าไปสนใจคำพูดอะไรมากฟังอะไรมาก็ผ่านเขาชอบเมาส์กันนินทากันอะไรกันเขาว่าทั้งนั้นอย
0: ่
1: าไปเชื่อมากก็ถือว่าเป็นแสดงความยินดีที่เขาทั้งสองคนกลับมาเคลียร์
0: ใจก
1: ัน
0: ได้บางทีเหมือนรอจังหวะเวลาเนาะ
1: ก่อนเนี้ยพอพูดถึงเคลียร์ใจเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งไหม
0: ดีเลยค่ะ
1: สบู่ดำ
0: เคลียร์หน้า
1: ด็อกเตอร์มาริกา
0: ค่ะ
1: ด็อกเตอร์มาริกานี่เป็นใครอีกละผู้สมัครอดีตผู้สมัครผู้ว่าไง
0: คุณมาริกา
1: บุญมีตระกูลมหาสุขแกก็ลงสมัครผู้ว่าแกก็แพ้น
0: ะ
1: แต่แกแพ้มาเป็นอันดับ2
0: อุ้ยถือว่าแบบ
1: 400,000กว่าสมัยคุณจำลองสีเมืองก็400,000กว่าได้เป็นผู้ว่าแต่ตอนนี้มันถล่มทลายไงมันถล่มทลายเพราะว่าการเลือกของแต่ละคนของเจนใหม่ๆก็เริ่มเลือกออกมากันเยอ
0: ะ
1: ก็จะชอบในสิ่งตัวเองชอบถูกผิดไม่ว่ากันเราไม่ว่าหรอกว่าใครจะเลือกอะไรใครยังไงแต่ว่ามีการคอมเมนต์กันม
0: า
1: อันนั้นเป็นเรื่องของเขา
0: แต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกเฮ้ยคุณมอลลี่คุณมาริกามาแรงมากนะเพราะว่าแกก็แซงแบบพรรคที่แบบอยู่ในดวงใจหลายๆคนน่ะ
1: ตอนเลือกตั้งต้องอยู่บนรถแห
0: ่
1: ขึ้นอยู่บนรถแห่ตากแดดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงแกก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแกหน้าแกยังเป๊ะ
0: โอ้จริง
1: หน้าแกยังเป๊ะ
0: ไม่หมองคล้ำ
1: ไม่หมองคล้ำใสแต่พวกเราสิ ไปขึ้นทำข่าวเขาวันนึงไปอยู่อินเสิร์ตกับเขาวันนึง
0: อ
1: ินเสิร์ตก็ไปสอดแทรกเข้าไ
0: ปเหมือนกันเลยไปออกแดดวันเดียวเขาบอกหน้าเป็นมันฟันเป็นยางกันเลยทีเดียว
1: พี่ลูกน้ำไปอยู่เขตไหน
0: ลูกน้ำไป2เขตวันนั้นวิ่งข่าวอะไรอย่างเงี้ย
1: หน้ากันดำ
0: โอ้สภาพโดนทั้งแดดทั้งฝนเย
1: ินทั้งแดดทั้งฝนเหนียวไปหมดทั้งตัวแต่ของดร.มาริกาหน้าเป๊ะเวอร์เพราะเขาใช้สิ่งนี
0: ้
1: เขาใช้สิ่งนี้วันนี้ที่เรามานำเสนอก็คือสบู่ดำ
0: นี่
1: เลยสบู่ดำสบู่ดำเนี่ยสบู่ดำเดี๋ยวเขาบอกว่าสบู่ดำกับหัวกับหัวจริงๆเดี๋ยวโดนว่าอีกนะ
0: เป็นสบู่ที่หอมมากแล้วชอบที่เขาแถมถุงตีฟอง
1: ใช่อันนี้นี่สบู่ดำเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วใช้เคลียร์คราบสิ่งสกปรกโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ทุกคนเลยตอนนี้มลพิษมันเยอะมลภาวะมันเยอะมากๆมันก็เลยทำให้แบบว่าไปฝังตามผมเราเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กอย่างดีเลยดูดอากาศดูดสิ่งสกปรกมาแล้วก็มาพอไปเจอฝนไหลลงหน้าเคยสังเกตไหม
0: ใช่ใช่
1: พอฝนตกแล้วไหลลงหน้าเค็มรู้สึกเค็มเค็มเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกล็ดสะสมไงเข้าตาแสบ
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละแล้วก็ต้องใช้อะไรที่มาผลิตภัณฑ์ที่มาดูแลตัวเองที่ให้มันดูดีที่สุด
0: ทำความสะอาด
1: วันนี้เราก็แนะนำว่าน่าจะดูที่สุดเลยก็คือตัวนี
0: ้สบู่ดำ
1: สบู่ดำสบู่ดำหอมจะบอกว่าหอมนุ่มอร่อยก็ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ไปข้าวพี่มายไปแล้วก็จะต้องมีเนี่ยมีซอง
0: บองตีฟอง
1: เอ้ยแต่ผมใช้นะ
0: หอมหอมเป็นไงคะ
1: เขาให้เอามาไงเขาให้มาก็ถือโอกาสเอามาใช้
0: ถูอะไรบ้างหน้าตัวหรือว่ายังไงได้หมดเลยเนาะ
1: ก็เนี่ยพอใส่ตีฟองปิงอักกับหัวอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าน
0: ี่ต้องไปตัว M
1: ช่เดี๋ยวคุณมาริกาก็จะโทรมาไม่จะกลับหัวอีกแล้ว
0: ผลิตภัณฑ
1: ์คุยไปหมดแล้ว1ชั่วโมงท่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่แหละครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะแนะนำให้ถ้าสั่งซื้อตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นครับสั่งซื้อตอนนี้ปกติราคาก้อนนึงเนี่ย200กว่าบาท200กว่าบาทแต่วันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา199บาทโทรได้ตามเบอร์นี้นะครับ02-566-4444จ้าขายในราคา199บาท
0: เท่ากับ199บาทเนี่ยได้2ก้อน
1: ใช่ซื้อ1แถม1ก็คือได้2ก้อน199ได้แค่ช่วงนี้นะ
0: ค่ะ
1: เราก็ทำโปรตามเขาแหละเออนะก็ยังไม่จบ
0: ยังค่ะ
1: ยังมีเหลือยังใจตอนนี้ไปอยู่กันนั่นแหละอยากก
0: ิน
1: ข้าวแล้วอยากกินข้าวแล้วเพราะว่าร้านอาหารหรูเลิศมาม
0: ีนามีนามีนาม
1: ีนามีนามีนาไม่ได้มีสานะมีนาอย่างเดียววันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นึงถ้าไม่พูดถึงเดี๋ยวจะน้อยใจหน้าของพี่นกเราเองเจ้าของผลิตภัณฑ์คือพี่นกไทยบริษัทนกไทย54จำกัดพี่นกเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยมีขายตามเซเว่นตามเซเว่นตามแม็กเวลรูตามโรตัสมีหลากหลายไซส์นะครับหลากหลายราคาไปหาซื้อได้ที่นั่นเพราะบอกว่าอันนี้ดีมากเพราะเป็นสบู่สมุนไพรอะไรนะเป็นยาสีฟันสมุนไพรยาสีฟันเป็นสมุนไพรเป็นไงยาสีฟันไพรก็ผลิตมาจากสมุนไพรไทยแล้วพี่เขาก็ไปหามาแล้วพอแปลงนี่ไอเย็นเหมือนกินวาซาบิขึ้นจะบุกอุ้ยสดชื่น
0: มีคนใช้นะห้องแต่งตัวข้างบนมีคนยัดเอาไว้
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็พอของมันดีไงเราก็ใช้อยู่เหมือนกันกินปากอะไรพวกนี้ก็ทะลุทะลวงปากแทบจะระเบิดไปเลย
0: ต่อให้เราแบบกินน้ำพริกปลาทูอีกแบบ10ถาดเราก็สดชื่นใช่ไหม
1: เออพูดถึงปลาทูอีกแล้ว
0: เดี๋ยวเราเก็บพูดถึงปลาทูไว
1: ้ได้ยินเสียงเขาตักข้าวแล้วจุ๊บจิ๊บใจร้องท้องร้องท่านผู้ชมครับซื้อนะครับผลิตภัณฑ์นกไทยได้ในตาลเซเว่นแม็กเวลรูรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อร้านชั้นนำทั่วไปแต่ถ้าเป็นเซเว่นจะเป็นคนละไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ที่มีขายในแม็กเวลรู
0: ใหญ่หน่อย
1: ครับมันใหญ่หน่อยครับก็ไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสนับสนุนรายการเราไปนานๆครับขายอ่ะพักกันสักครู่มาพี่น้ำ
0: ดีค่ะพี่
1: หมายหิวแล้วอยากไปกินข้าวแล้วอยากไปทำความรู้สึกเจ้าของร้านมีนาคาเฟ
0: ่ดีค่ะ
1: ที่ดังโด่งดังมากดังในโซเชียลมีคนแบบลุมไปถล่มร้านเธอ
0: เห็นว่าบรรยากาศก็ดี
1: เฮ้ยบรรยากาศนี้ข้างนอกเป็นลงเหมือนโรงงานอ่ะ
0: เดี๋ยวไปเจอเจ้าของ
1: แต่พอเดินเข้าไปเหมือนกับเฮ้ยฉันหลุดเข้าไปเลยเดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันครับ

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
2: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง5 HD
5: สิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้นอุ้มมือมารเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ต้องเผชิญทั้งหนี้สินและความรักที่ไม่คาดฝันท่ามกลางบททดสอบของชีวิตติดตามชมได้ในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ.5

0: สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรนกไทยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ 7-Eleven ทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มอร่อยข้าวพิมายข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษโดยสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
2: ขวดเดียวเอาอยู่เข้มข้นถึงเครื่องไม่ต้องง้อเครื่องปรุงเพิ่มแค่เทแล้วผัดก็อร่อยเป๊ะทุกจานสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
3: สัมผัสความนุ่มจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ 100% ทิชชู่ทาร่าเพื่อคุณและโลกสั่งซื้อเลยที่เบอร์02-566-4444อ่อนโยนปลอดภัยดูแลผิวในแบบที่เป็นคุณด้วยดร.มลิกาสกินแคร์สั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
4: โอ้โหเมื่อตอนที่เกริ่นไว้ตอนแรกนะตอนนี้คุยไปอ่ะน้ำลายมันละอออยู่ตรงปากเนี่ยวันนี้ครับเราได้แขกรับเชิญที่แบบว่าเราประทับใจมากๆเจ้าของร้านมีนาคาเฟ่ครับอยู่ตรงตลาดไทยวันนี้มาอยู่ร่วมรายการกับเราครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
5: คุณกิ่งและน้องมีนาเจ้าของร้านตัวจริงนี่เลยนะคะ
4: ใช่ไหมเมื่อกี้เราอบอุ่นแบบอบอุ่นกันด้วยกลิ่น
5: ค่ะ
4: กลิ่นแบบว่าหอมตลอดที่เขาทำ
5: ใช่
4: ก็มาทอดกันแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องทอดนอกสตูไงเพราะว่าตอนนี้มันจะมีเดี๋ยวเครื่องดับเพลิงมันจะดับ
5: เดี๋ยวส่งสัญญาณเมื่อกี้น้องมินาบอกว่าไงนะ
4: อยากกิน
7: หน
5: ู
7: ห
5: ิ
7: วแล้ว
5: หนูหิวแล้ว
4: ทางเชื่อมาทางบ้านก็หิวอยู
5: ่ใช่พวกเราก็หิวน้องมินา
4: เนี่ยตากล้องกับทุกคนพี่กุ้งกลับหิวไหมหิวไหม
5: หิวครับ
4: วันนี้ครับเป็นยังไงบ้างกับที่ร้านมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับ
6: ก็จุดเริ่มต้นนะคะก็คือร้านเราเนี่ยมาจากวัสดุหรือวัตถุดิบเกี่ยวกับปลาทูธรรมชาติหมดเลยนะคะไม่ว่าจะวัสดุเค็งหรือว่าวัตถุดิบก็ตามนะคะก็จะมาจากธรรมชาติคือเราเน้นเป็นปลาทูค่ะเพราะว่าเราอยากจะยกระดับความเป็นปลาทูขึ้นมาให้มีเมนูหลากหลายมากขึ้นนะคะ
5: เหมือนปลาทูที่แบบเป็นของหาทานง่ายแต่จริงๆเนี่ยคือพอยกระดับด้วยภาชนะด้วยเมนู
4: คุณแม่ผมชอบมาก
5: ๆเออมันพรีเมียมมาก
4: ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมที่ไปได้รู้จักคุณกิ่งได้ก็แบบว่าไปกินไงไปกินข้าวเดินไปอยู่หน้าร้านมีภาพขึ้นไหมเออเดินไปอยู่หน้าร้านเดี๋ยวเขาก็คือเดินไปอยู่หน้าร้านครับ
5: นี่เลย
4: ตกอันนี้ข้างในข้างในมีเลิศแบบปึ้งมากอ่ะแต่ว่าแต่เข้าไปข้างนอกอ่ะผมก็ตกใจเอ๊ะใช่ร้านอาหารเหร
5: อ
4: ผมก็คุยกับพี่กุ้ยพี่กุ้ยเอเจนซี่ที่ดูแลหาผลิตภัณฑ์สินค้าให้เราเอเจนซี่กับพี่กุ้ยพี่แหม่มเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ร้านนี้เลิศดังแล้วก็เขาก็ไปกินแล้วแล้วที่สำคัญคืออร่อยราคาถูกเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นยังไงมันถึงได้โด่งดังขนาดนี้ครับ
6: ก็จริงๆอะค่ะหนูว่าภาพจำของคนจะทานปลาทูเนี่ยจะคิดว่าคือปลาทูนึ่งใช่ไหมคะแล้วต้องไปซื้อปลาทูนึ่งใส่เข่งที่ตลาดคือหนูมองว่าจริงหนูเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาทูก็คือค้าส่งปลาทูคือโฟรเซ่นปลาทูจากจังหวัดชุมพรนะคะเราจะมีแพปลาเรือประมงเนี่ยที่เราจะรับปลาทูจากจังหวัดชุมพรเนี่ยมาขายส่งที่ตลาดไทยค่
5: ะ
6: ทีนี้เรารู้สึกว่าจริงๆชุมพรเนี่ยเขามีชื่อนะคะในเรื่องของปลาทูปลาทูชุมพรมีแหล่งกำเนิดอยู่น่านน้ำจังหวัดชุมพรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ
5: ์
6: แล้วก็เราก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าทานปลาทูเนี่ยในที่เราเห็นจะตัวเล็กเนา
5: ะ
6: ถ้าปลาทูไทยจะตัวเล็กๆเน
5: า
6: ะอันนี้คือหายากมากนะคะปลาทูไทยไซส์ใหญ่เนี่ยที่ชุมพรมีค่ะเพราะว่าเราทะเลน้ำลึกน่านน้ำแล้วก็เรือประมงก็คือจะแบบจับ
4: มาได้ขัดมาแล้ว
6: ใช
4: ่
6: ใช่
4: แล้วก็เลยมาทำอยู่แถวตลาดไทย
6: ใช่มาขายส่งก็คือขายให้กับแม่ค้าหนึ่งปลาทูต่างๆเนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะปลาทูมันสามารถทานได้หลายเมน
5: ู
6: หลากหลายมากๆแต่มันเริ่มต้นจากเมนูนึงค่ะก็คือเป็นเมนูข้าวปลาทูแกะคือน้ำปลาตัวนี้ค่ะน้ำปลาหวานเนี่ยคือรู้สึกว่าเอ้ยเราทำยังไงดีอ่ะอยากให้คนกินปลาทูเนี่ยเมนูนี้เลยค่ะกินปลาทูแบบ
4: อยาก
6: อยากเหมือนที่แม่ทำให้กินอ่ะคือหนูโตมาหนูเกิดมาหนูรู้สึก
4: ต้องกินตอนที่ทอดกันอยู่นี่กิน
6: ใช่
5: ใช่ใช่
4: ท้องนี่ร้องก
5: รอบได้ฟิลแบบเหมือนรสมือแม่
6: ใช่แต่เรารู้สึกว่าอันนี้ไม่เหมือนใครค่ะบอกได้เลยว่าซิกเนเจอร์ร้านมีนาปลาทูเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่คุณแม่ทำให้ทานแต่เด็กๆพอหนูมาอยู่ตลาดไทยคือห่างบ้านปกติคุณแม่ทำอาหารให้ทานใช่ไหมเขาทำอาหารอร่อย
4: พอพูดถึงตลาดไทยก็เลยขอแวะไปนิดนึงนี่คือเหตุผลที่ร้านถึงตั้งอยู่โซนนั้น
6: ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรามีห้องเย็นอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะขายส่งปลาทูเพราะปลาทูต้องอยู่ในห้องเย็นนะคะเพราะเราโฟรเซ่นจากท่าเลยคือสดๆขึ้นมาปุ๊บเราคัดแล้วเราก็ ฟรอเซนเลย
5: ก็คือ
6: ฟ
5: รีซเลย
4: แล้วที่เขาบอกว่าปลาทูเนี่ยจะต้องแบบว่าปลาทูคืนนึงคือมันหมายความว่ายังไง
6: ก็คือจริงๆอะค่ะอย่างของเราเนี่ยเราจะเน้นปลาทูเรือคืนเดียวหรือว่าเรือวนล้อมวนดำนั่นเองนะคะคือออกไปวันนี้แล้วเราก็เข้าเลยถ้าจับปลาได้เราก็เข้าเลยเราก็จะคัดไซส์แล้วก็ฟรีซเลยจากสมัยก่อนอาจจะดองน้ำแข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราจะใช้วิธีการฟรีซ
4: นี่คือที่เราได้วัตถุดิบที่มันสดใหม่
6: ใช่แล้วก็เก็บเลยเขาเรียกว่า
4: แล้วแบบว่า
6: ถนอม
4: พอมาเข้ามาปุ๊บก็ฟรีซแล้วก็แบบมาขายวันต่อวันเลย
6: ใช่แล้วก็ขายส่งทั่วประเทศได้เพราะว่าเราสามารถที่จะแช่เย็นได้อย่างเงี้ยค่ะแช่ฟรีซได้แต่ก็ยังสดนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือจะได้เปลี่ยนภาพจำของคนว่าอันนี้ปลาทูฟรีซอันนี้ปลาทูบนน้ำแข็งอะไรเงี้ยคือจริงๆปลาทูฟรีซได้ค่ะถ้าฟรีซก่อนมาก่อนคัดก่อนรีบทำรีบฟรีซเนี่ยก็คือจะยังสดอยู
4: ่แล้วปลาทูอ่ะปลาทูที่เขาชอบกันพูดกันเลยอ่ะปลาทูเนี่ยต้องของแท้ต้องหน้างอคอหักนั่นมันคืออะไร
6: จริงๆก็น่าจะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าภาพจำแหละเนาะว่าคือปลาทูต้องหน้างอแต่จริงๆปลาทูเขาก็มาแบบเนี้ยค่ะมาเป็นตัวตัวปกติ
4: เห็นเนี่ย
6: อันนี้ก็มีหน้างอคอห
4: ัก
6: อ
4: ันนี้ไม่เห็นคอหักเลย
6: อันนี้คือด้วยตอนเนี้ยตัวหนูเองค่ะอยากจะมาทำอะไรนะคะเขาเรียกว่าจุดยืนหรือว่าเขาเรียกว่าภาพจำให้รู้ว่าอันนี้ปลาทูนะแต่เรามาทำเป็น

0: ปลาทูมันคือปรุงรสชาติขึ้นมา
1: แต่ปลาคุณกิ่งตัวใหญ่มากนะ
0: อันนี้ก็คือเราจะคัดไซส์ใหญ่มาเพราะว่า
2: คือไม่ได้คัดมาเฉพาะในรายการนะ
0: ไม่อ่ะคัดที่ร้านก็จะเป็นใหญ่คุณภาพของเขาทุกอย่างมันจะ
2: คืออยู่ในร้านสั่งมาปุ๊บก็ได้แบบนี้เลย
0: กลับบ้านก็ได้เข่งแบบนี้ค่ะกลับแบบนี้เลยกลับบ้าน
1: เดลิเวอรี่ก็จะได้เข่ง
0: เดลิเวอรี่ได้เข่งนี้บางเมนูจะได้เข่งนี้ค่ะอย่างอันนี้กะเพราปลาทูเนี่ยก็มาจากแร่เนื้อปลาเหมือนกันแร่เนื้อปลาทูเด็ดที่สุดคือหัวปลาทูทอดค่ะร้านหนูได้กินนะคะใครไปคือได้ทานแน่ๆ
1: หาทานง่ายนะไม่ได้หาทานง่าย
0: ไม่ได้ค่ะแต่ที่เรามี
2: เหมือนสมัยก่
1: อ
2: นเขาเรียกว่าปากเป็ด
1: ค
0: ่
1: ะ
2: พอเริ่มคนเริ่มกินก็มาชอบแล้วเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะเอามากินได
0: ้บอกเลยว่า
2: เพราะส่วนมากคนจะไม่ยอมกินพอจะเลือกกินแต่เนื้อแล้วก็ทิ้งไป
0: อันนี้คือทานได้เลยคือแบบเหมือนกับหยิบแล้วจิ้มน้ำปลาหวานของคุณแม่แล้วก็ชิมกินได้เลยบอกเลยว่าทุกคนมาแล้วสั่งยังไงก็มี
1: อันนี้ถ้าไปก่อนต้องจองล่วงหน้า
0: ไม่ต้องเลยค่ะที่ร้านจะมีให
1: ้
0: มีปริมาณใช่ไหมลูกมีเยอะไหมคะ
1: เยอะไหมคะ
3: มีเยอะมาก
2: อันนี้ก็เป็นเจ้าของนะ
1: เจ้าของตัวจริงชื่อร้านไง
2: ชื่อมีนาแต่ถามคุณแม่บอกว่าไม่ใช่นะ
0: ใช่จริงๆเป็นชื่อแบรนด์ปลาทู
2: เป็นชื่อแบรนด์ปลาท
0: ูแม่ขายปลาทูแล้วก็ชื่อแบรนด์แล้วก็พอน้องมาก็ให้ชื่อ
1: มี
0: น้องมีนา
2: แต่น้องเกิดเดือนธันวา
0: ใช่เขาสงสัยว่าทำไมหนูต้องชื่อมีนาด้วยหนูเกิดธันวา
2: แล้วก็ปันทำอีท่าไหนอะทำไมถึงร้านได้โด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับให้กับคนเยอะมาก
1: ในโซเชียลดังมาก
2: คือดังมากจริงพี
0: ่คือเริ่มแรกอะค่ะเราก็จะเป็น delivery นะคะคือหนูก็เหมือนคืออาหารทุกเมนูเป็นคนทำเองเป็นคนคิดสูตรคิดแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างคือเขาเรียกว่าคิดแบรนด์เนี้ยขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าอาหารที่เราทำอ่ะมันมีความแตกต่างรสชาติเนี่ยเชื่อเลยว่าไปทานที่ไหนก็จะไม่เหมือนเพราะหนูมาได้มีเชฟมีแบบรสชาติรสมือคนอื่นเป็นรสมือของเราแล้วคุณแม่ฉะนั้นอ่ะพอเริ่มจาก delivery ใช่ไหมคะก็ลูกค้าก็มีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจากตรงนั้นแหละค่ะจากตลาดไทยที่พี่ไปวันนั้นแล้วลูกค้าเนี่ยก็ตามมาตอนเราเปิดหน้าร้านพอหนูเปิด delivery 2ปีเขาก็ตามมารู้สึกว่าเอ้ยมีหน้าร้านแล้วหนูก็ใส่โบชัวเนา
1: ะ
0: เขาก็แบบเอ้ยมีหน้าร้านแล้วลูกค้าก็แบบเหมือนรีวิวกันใน TikTok ทำคลิปอะไรกัน
2: ก
0: ็ปึ้งปังปึ้งปังหนูก็แบบโหดีใจค่ะดีใจ
2: ลูกค้าเอาไปทำนะทางร้านไม่ทำอะไรทางร้านยังงงอยู่ทางร้านเยอะ
1: ทำให้อร่อย
0: ร้านทำอาหารอยู
2: ่ทางร้านยังอยู่ในสภาพงง
1: ๆ
2: อะไรนะตอนนี้ร้านเราดังขนาดนี
1: ้
2: ดังไปจนทั่วเขาบอกว่าถ้ามารังสิตแล้วไม่แวะกินเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้คนที่จะแบบสังเกตง่ายๆคือธรรมศาสตร์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราจะอยู่ตรงกันข้ามธรรมศาสตร์หนูจะอยู่ใกล้ตลาดไทยในละแวกตลาดไทยค่ะตอนแรก
2: พี่รู้จักวัดพระธรรมกายปะ
0: หนูอยู่เส้น
2: มันจะมีพอขับรถมาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน่าจะนึกภาพตามออกว่าพอขับรถมาเนี่ยถนนพหลโยธินเนี่ยทางด้านซ้ายมือของเราถ้าเราเข้ากรุงเทพด้านซ้ายมือของเราจะมีซุ้มกระโจมที่เป็นซุ้
0: มเหล
2: ื
0: อง
2: ก่อนตลาดไทยเป็นกระโจมใหญ
1: ่
2: ๆแล้วตรงนั้นจะมีป้ายว่าเทศบาลท่าโขงพอเห็นเทศบาลท่าโขงปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยถนนดีมากถนนกริบมากแต่ทุกคนยังสงสัยอยู่นะ
1: ว่า
2: เขาจะไปกั้นอะไรกันน่ะไอ้เอากลวยเกยไปตั้งทำไมพี่ที่พาผมไปก็ตอบว่าอ๋อที่เขาตั้งเพราะเป็นถนนเอกชนจ้าเออแต่เทศบาลอ่ะไปอาศัยอยู
1: ่ค่ะ
2: ร้านก็เลยได้อานิสงส์ด้วยได้เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีเข้าสะดวกสบายตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปแล้วร้านจะอยู่ขวามือของท่านแต่อาจจะสงสัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่มีภาพไหมทีมงาน
0: เหมือนโกดัง
2: มีภาพหน้าร้านไหมเอาไปขออ่านด้านหน้านี
0: ่
2: น
0: ี่ค
2: ่
0: ะ
2: อันนั้นอันนี้
0: เนี่ยมองเข้ามาจะเป็นอย่างนี้จะเป็นโกดังค่ะเพราะว่าเราก็ไว้จอดรถ10ล้อคอนเทนเนอร์
2: นี่คือกั้นนอกนะพี่น้ำ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าพอเข้าไปข้างในจะแบบเฮ้ย
1: เป็นดินแดนร้านอาหาร
2: ฉันสงสัยจังเลยเธอเอาไม้ลวกมาเรียงยังไงให้มันดูสวยได้ขนาดนี้ขออนุญาตเบอร์หน้านะเพราะว่ามันมีแขก
0: ค
1: ่ะ
2: เนี่ยเอาไม้ลวกมาเรียงยังไงให้บรรยากาศเหมือนเราอยู่ในเทอเรสที่บ้าน
1: บรรยากาศดีมาก
2: อยู่ในสวนที่บ้านอ่ะ
0: คือรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้มีตัวกำหนดนะคะว่าเราจะทำร้านอาหารออกมาขึ้นหนูเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะคะแต่เราก็ทำตามความรู้สึกถ้าเป็นเราเราจะอยากได้อะไรเหมือนรสชาติอาหารที่ร้านก็เหมือนกันค่
1: ะ
0: คือถ้าเป็นเราเราจะอยากได้อะไรหนูเนี่ยไปกินปลาทูที่ตลาดบางคนไม่ชอบกินปลาทูมีเด็กๆบอกไม่เอาปลาทูนี่ค่ะที่ร้านเราขออนุญาตนะคะแกะให้ค่ะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะทานไม่ได้เอาก้างออกเรียบร้อยหมดแล้ว
1: เอาก้างออกให้แล้ว
0: ใช่เรียบร้อย
2: เด็กๆสมัยใหม่เขาไม่เรียกก้างนะ
1: เรียกอะไร
2: เรียกกระดูก
0: กระดูกปลาก
2: ระดูกปลาเลาะกระดูกออกแต่ไม่ใช่จริงๆนะเรียกให้ถูกต้องคือต้องเรียกก้าง
0: ใช่ไ
2: หมเราพักกันสักครู่แบบว่าตอนนี้ยังคุยไม่ได้แล้วเพราะน้ำลายมารออยู่ตรงนี้
1: ไม่ไหวละ
2: อยากจะชิมเหลือเกินอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะชิมแล้วจะบอกให้ทุกท่านทราบว่าอร่อยขนาดไหนพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรนกไทยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายและ 7-Eleven ทั่วประเทศ
4: หอมนุ่มอร่อยข้าวพิมายข้าวหอมมะลิแท้คัดพิเศษโดยสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
3: ขวดเดียวเอาอยู่เข้มข้นถึงเครื่องไม่ต้องง้อเครื่องปรุงเพิ่มแค่เทแล้วผัดก็อร่อยเป๊ะทุกจานสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
5: สัมผัสความนุ่มจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ 100% ทิชชู่ทาร่าเพื่อคุณและโลกสั่งซื้อเลยที่เบอร์02-566-4444อ่อนโยนปลอดภัยดูแลผิวในแบบที่เป็นคุณด้วยดร.มลิกาสกินแคร์สั่งซื้อได้เลยที่เบอร์02-566-4444
6: ก็เชื่อแหละว่าตอนนี้ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เหมือนกันอะ
7: ค่ะ
6: เมื่อกี้ที่ออกไปอยู่หลังไมค์เป็นไง
7: ค่ะ
6: พออยู่หลังกล้องปุ๊บหิวหิวอยากกินจังเลยอยากกินจังเลยเราก็แบบมีปานกระถามกันเน
7: า
6: ะว่าอยากกินอะไรพี่น้ำอยากกินอะไร
7: ทุกอย่าง
6: แต่ผมมาไปมาผมได้ลองกินนี่เลยนี
7: ่เขา
6: เรียกเขาเรียกอะไรนะ
7: แกงคั่วเนื้อปลาท
6: ูใ
7: ส่ชะอมใช่ค่ะ
8: อยากกินเลย
7: น่าทานมากเลย
6: แกงคั่ว
7: อยากกินของตัวเอง
6: ท่านผู้ชมดูเราจะเอ็นจานให้นิดน
7: ึ
6: ง
7: ได้ค่ะได
9: ้อุ้ยเนื้อมันข้นมากคุณกิ่ง
7: อันนี้จะเป็นปลาทูไทยค่ะแล้วก็แร่เนื้อเป็นกล้ามใหญ่
6: คือปัญหาคือไม่มีกระดูกเอ้ยอะไร
9: ไม่มีก้าง
6: ไม่มีก้างไม่มีกระดูกปลาเออแล้วก็แบบว่าจะใส่อะไรเหลืองๆอ่ะขมิ้น
7: อันนี้จะเป็นพริกแกงจากชุมพรซึ่งเป็นแบบพริกแกงของแบบสูตรของที่บ้านใช่แล้วอันเนี้ยพริกแกงเอ่ยกะปิเอ่ยของเราวัตถุดิบมาจากที่บ้านที่ชุมพรหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนส่งมาให้
6: แล้วก็ต้องใส่ชะอม
7: แล้วเราใส่ชะอมเพราะว่าชะอมเนี่ยคือปกติที่อื่นเขาจะใส่ใบชะพลูอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันมีเยอะแล้วหนูก็เลยอยากใส่ชะอมรู้สึกว่าเอาสิ่งที่เรารู้สึกมาใส่
6: แล้วของที่แบบว่าทุกคนมาจะต้องสั่งเลย
7: โหตอนนี้นะคะที่วางอยู่บนโต๊ะเนี้ยคือทุกคนต้องสั่งแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็คงจะเป็นเนี่ยค่ะข้าวผัดปลาทูเอ่ยหัวปลาทูมีนาแนะนำเมนูไหนลูก
8: หนูแนะนำปลาทูหัวปลาทู
7: หัวปลาทู
9: ให้มีนาแนะนำ
6: หัวปลาทูเพราะว่ามันเป็นน้ำลายมารอใช่ไหม
8: พี่น
9: าซิกเนเจอร์เขาบอกว่าให้เลือกหนึ่งจาน
6: ใช่ใช่
9: แล้วก็ชิมมีนา
6: ผมจะบอกว่าที่ผมไปนะเนี่ยที่ไปวันนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักพ
7: ี
6: ่นะก็ได้สั่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้
9: โอ้มันน่าทานทุกอย่างเลยคุณกิ่ง
6: ก็คืออย่างที่แกบอกเลยว่าทุกอย่างก็คือทุกคนได้สั่งจริงๆแล้วก็ทุกคนก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแต่เชื่อไหมนี่สั่งปังขนาดนี้เลยเน
7: ี่
6: ยสั่งข้าวกับปลาทูน้ำพริกกะปิปลาทูอันนู้นยังไม่ได้กิน
7: อันนั้นจู่ฉี่ปลาทูค่ะ
6: ก็จะเป็นอันนั้นคืออะไรฮะน้ำใสๆ
7: อันนี้โอ้อันนี้เด็ดเลยก็คือต้มยำปลาทูหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะที่แบบน้ำใสแบบนี้แล้วก
6: ็เดี๋ยวนี้หากินยากนะ
7: ใส่แค่เกลือกับมะนาวค่ะคือเขาเรียกว่ารสชาติแบบประมงพื้นบ้านรสชาติประมงพื้นบ้าน
6: พี่ชิมเลยพี่ชิมเลย
9: เอางั้นเลยเหรออ
6: ่านี่ถ้วยอยู่นี่
9: กินด้วยได้ของคุณก็เดี๋ยวมีนาทานด้วยกันมาม
7: ีนาจะกินด้วยจะเห็นลูกไปกินที่บ้านกินที่บ้านได้ลูก
9: อันนี้เรา
8: แบ่ง
9: กัน แบ่งปลาทูกันนี่ไง
6: นี่ขออนุญาตกินน้ำลายนะ
9: เ
6: พราะกินเนี่ยมัน
9: โอ้โหกินมันแบบปลาทูกินกัน
7: เดี๋ยวให
6: ้พี่เห็นนะมันท้องพี่ไม่กินเนื้อหรอ
9: กินได้ทั้งตัวเลยค่ะพี่ใหม
6: ่หร
7: อติดคอไหม
9: น่ากินมาก
7: นี่เลยลูก
6: แต่ต้องกินกับข้าวด้วยนะพี่น้ำ
9: ใช่เลยค่ะแล้วก็ต้องเป็นข้าวพี่ไมค์ของเราด้วย
8: อร่อยมาก
9: อร่อยไหมพี่น้ำ
6: เอาจริงๆเดี๋ยวก็

0: ระวังกลาง
1: นะทองลงมาตั้งนานกว่าจะได้กิน
0: อร่อยมากอร่อยจริง
2: แต่ถ้าเป็นผมนะ
0: ที
2: ่ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะ
0: อยากลองอันไหนดีคะ
2: ใจผมอันนี้ไปกินมาแล้ว
0: อ
2: ันนี้ผมอยากรู้ว่าปลามันจะนุ่มขนาดไหน
0: ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหนูช่วยก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นปลาทูมัน
3: เค็ม
0: ๆอันนี้เมนูโปรดมีนาก
3: รอบๆ
0: มีนาจะชอบม
2: ากต้องเอาพริกราดเอาหัวหอมใส่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นเครื่องเคียง
0: อันนี้คือของเราจะเด่นมากเพราะว่าอันนี้เราจะใช้เป็นปลาทูเนี่ยแกะไส้อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปแช่น้ำเกลือค่ะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะ
2: ต้องใส่น้ำจิ้มอะไรมั้ย
0: เนี่ยบีบมะนาวโทษนะคะนี่โทษนะคะบีบได้นี่บีบให้มั้ย
2: อ่ะบีบเลยพี
0: ่ขอบคุณนะคะเรียบร้อย
2: อุ้ยซ้อนเราก็ไปตักมาเมื่อกี้เหลืองๆเลย
4: ห
2: ิ
4: วแล้วเป็นแบบเข้มข้น
0: เนี่ยว่าค่ะมันจะไม่ได้เค็มมากแต่นัว
2: แต่ที่ทำไม่มีข้าวไ
4: หมต้มยำเขาแบบถึงเครื่องมาก
2: เออแต่ปลาไปเอามาจากไหนอะทำไมไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีอะไร
0: ก็คือปลาของเราอย่างที่บอกว่าเป็นปลาสดขึ้นมาแล้วคืนเดียวแล้วเราก็จะรีบทำการถนอมวัตถุดิบเลยแล้วก็ส่งอย่างของเราก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นปลาทูฟรอเซ่น
5: ค่ะ
0: คือเราคำว่าฟรอเซ่นคือไม่ใช่ของแบบฟรีซแบบที่บอกอะค่ะคือเป็นแบบสดแล้วเราก็มาฟรี
5: มีกระบวนการกรรมวิธ
2: ีอันนี้ก็คือแกงส้มปลาทู
0: อันนี้จะเป็นแกงส้มเป็นปลาทูทอดเขาเรียกว่าแปะซะปลาทูปกติเราจะเจ
2: อ
0: ปลาช่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ปลาช่อนแปะซะแต่นี่ปลา
0: อันนี้เป็นปลาท
2: ูแปะซะ
0: พี่แกงทำเองทำสดๆที่ร้านเลยค่ะ
2: แล้วอันนี้ล่ะครับ
0: อันนี้ก็เด็ดมากก็คือเมี่ยงโรบางท่านทานเมี่ยงปลาทูถูกไหมคะแล้วก็อันนี้จะทานง่ายใช้แป้งเวียดนาม
2: นน
1: ค
2: ่ะ
1: ไม่เคยกินเลย
0: อยากลองไหมลูกลูกไม่เคยกิน
5: จัดเลย
2: ลองเลย
0: มีนาจัดเลยมีนาทานเผ็ดได้นะคะหนูอยู่ยังไงลูกอันหนูจิ้มหนูใช้มือเลยเหรออ่ะ
2: ได
0: ้
2: แหละ
0: เรามีทิชชู่ลูกเรามีทิชชู
2: ่บ้านเรามีทิชชู่ทาร่า
0: เรามีทิชชู่ทาร่าอยู่ลูก
5: เรากินได้เต็มที่เลย
0: คุณแม่ก็ใช้อยู่นะ
2: ได้ยินนะเขาบอกมาในหูว่าร้านนี้ใช้ทิชชู่ทาร่า
0: ใช่ใช้ทิชชู่ใช่ค่ะ
2: หนานุ่ม
5: อุ้ยดูมีนากิน
2: หนา
0: ไงลูกมีนากินอร่อยมาก
5: โอ้โห
1: คุณอร่อยมาก
0: อันนี้น้ำจิ้มสูตรคุณตานะคะสูตรคุณพ่อไม่เลยหรอกสูตรคุณพ่อนะคะก็นี่เราลูกทิชชู
5: ่ค่ะทิชชู่ทาร่า
2: พี่ทิชชู่ทาร่าก็สั่งซื้อได้พี่มีนาสั่งที50ลัง
5: ค่ะ
0: มาสั่งที่มีนาก็ได้นะคะ
2: เออมาสั่งที่คุณมีนาก็ได
0: ้
2: ถ้าของคุณมีนาที่คุณมีนาใช้เนี่ยจะเป็นใช้ไซส์เล็กไง
0: ใช่
2: แต่ว่าอันนี้เป็นที่เห็นนี่คือไซส์ใหญ่ครับสามารถสั่งซื้อผ่านรายการได้นะครับท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อผ่านรายการได้ที่เบอร์025664444หรือร้านค้าท่านใดที่แบบจะสนใจจะสั่งซื้อเป็นจำนวนมากๆก็ติดต่อมาได้อ่ะก็มาคุยเรื่องกันนี้กันต่อครับ
5: ยังไงกันต่อ
2: แล้วอร่อยใช่ไหมล่ะยังไงกันต่อมันจะไม่รู้จะยังไงแล้ว
5: เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากไปแล้วเดี๋ยวให้คุณกิ่งแบบแนะนำพิกัดอะไรกันหนึ่งเส้นทาง
2: ตรงนี้ด้วย
5: ค่ะ
0: ก็อย่างถ้าเรื่องเมนูนะคะถ้าเป็นเมนูฉู่ฉี่ปลาทูอันนี้ก็จะเป็นเมนูแรกๆที่หนูทำขึ้นมาที่วางอยู่ตรงนี้จะเป็นเมนูแรกๆที่ขึ้นมาเลยฉะนั้นอย่างฉู่ฉี่เนี่ยจะเป็นพริกแกงใต้แล้วก็เป็นสูตรหนูว่าเป็นโบราณนะคะเพราะเป็นของเราจะใช้ปลาทูสดตัดหัวนะคะแล้วก็เอาไส้ออกแล้วก็ใส่ไปใน
2: เขาเรียกฝีมือแม่ไง
0: อ่ะใช่อันนี้จะเป็นรสมือคุณยายคุณแม่เลย
2: ฝีมือแม่ก็คือไอ้ต้มปลาทูสดเนี่ยแบบหากินยากเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ชอบทำให้เรากินเพราะว่าหนึ่งหาปลาทูเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายแล้วจะได้ของคุณภาพดีไม่ดียังไงเนี่ยไม่ยากเลยแต่ที่ผมไปเนี่ยไปที่ร้านเขามาผมจะบอกว่าที่เต็มโต๊ะเนี่ยราคาไม่ถึง1ใบเทานะ
5: จริงป่ะ
0: ใช่ค่ะใช่
2: เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะ
0: เราเริ่มต้นที่89บาทอย่างข้าวเข่งนี้ก็89บาทเลยค่ะ
5: ค่ะ
0: อันนี้ข้าวผัดปลาทูขายดีมากๆเหมือนกันค่ะตอนนี
5: ้แล้วมันพรีเมียมมากเลยนะ
0: เราจะใส่เข่งเนี่ย
2: สถานที่ก็พรีเมียมวัตถุดิบเนี่ยถ้วยจานเนี่ยไปแล้วอยากจะขโมยจานกลับเหลือเกินแล้วก็บ่นกับเขาเลยว่าฉันอยากจะขโมยจานกลับทำไมเขาใช้วัตถุใช้ของเกรดดีใช้สินค้าดีใช้ของดีหมดเลยแล้วก็บรรยากาศก็น่านั่งมากแล้วก็แบบว่านั่งก็เมากันไปแล้วก็มีทั้งแบบว่าสายเปสายเมาก็มากันเยอะแยะ
5: จบรายการไปกันเลยไหม
2: แล้วเป็นมุมส่วนตัวเนาะไปไม่ยากเลยไปยังไง
0: ก็คือไม่ไกลนะคือร้านหนูจะอยู่ตรงถนนสีขาวคลอง1คลองหลวงปทุมธานีนะคะอยู่ใกล้ๆกับตลาดไทยอยู่ตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร
2: ์เสิร์ช Google ได้ไหม
0: เสิร์ช Google ได้เลยค่ะเขียนว่ามีนาคาเฟ่หรือว่ามีนาปลาทูอร่อยนะคะยังไง
2: นั่นแหละก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ตามไปตามเส้นทางไปเส้นทางก็จะบอกกันตลอด
0: ถ้าไปเที่ยวอยุธยากลับมาเส้นพหลโยธินก็แวะได้นะคะเพราะว่าร้านเราจะคือผ่านเข้าอะค่ะขาเข้า
2: แต่ถ้าอยู่กรุงเทพอย่างเราเนี่ยไม่ยากเลยนะ
5: ไม่ยาก
2: ถ้าไปอย่างจังเราเนี่ยไปอย่างช่องขึ้นทางยกระดับดอนเมืองโทเวขึ้นโทเวไปแล้วไปลงสุดทางเลย ไปลงสุดทางแล้วก็ไปเจอสะพานยูเทิร์นที่จะเข้าตลาดไทยยูเทิร์นเลยจ้ะแล้วพอเจอซุ้มสีเหลืองๆอย่าเข้ามาในทางหลักนะวิ่งทางขนานก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเจอเลย
5: เซิร์ชก็ได้มีนาบานค
0: าเฟ่ไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปกลับรถมาอยู่ตรงกันข้ามกัน
2: เอาล่ะวันนี้นะต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณร้านมีนาคาเฟ่มากๆนะครับ
5: ขอบคุณกิน
2: ที่ให้เกียรตินะมหา
5: ขอบคุณน้องมีนาด้วย
2: ชิมกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยนะครับขอบคุณข้าวพี่มายครับขอบคุณซอสกะเพรามิสเตอร์บีมรวมไปถึงยาสีฟันนกไทยครับแล้วก็กระดาษทิชชู่ทาร่าครับและที่จะขาดไม่ได้คนที่ชอบบ่นเราแล้วก็ด่าเรามากที่สุดคือดร.มาริกาสกินแคร์นั่นเองการแต่งใส่ชุดสวยๆหวือหวาบุบบับบุบบับต้องขอบคุณจอยสตูดิโอครับ
5: ค่ะของโรงแรมแอปเปิลนะคะ
2: แล้วพวกเราก็หมดเวลาหมดแล้วไปตามไปดูกันนะครับที่ร้านมีนาคาเฟ่อยู่ที่ไหนแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันครับไปแล้ว
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งครับที่เคยผ่านช่วงลำบากของชีวิตตกงานจนแทบไม่มีกินครับแต่ด้วยความไม่ย่อท้อลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างอาชีพที่สามารถดูแลครอบครัวได้เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับพี่ไหมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับลุงประสงค์ครับนี่ขออนุญาตแนะนำนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหญิงแกร่งที่ผมพูดถึงนะครับพี่ชวีวันพลอยเพชรนะครับหรือพี่ไหมครับแล้วก็พันโทประสงค์พลอยเพชรครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดผู้พันแห่งนี้ครับปกติเปิดกี่โมงนี่ครับ
1: 10โมงเช้าค่ะ
0: ลูกค้ามาเร็วไหมครับ
1: ลูกค้าบางวันก็มาคอยเลยจอดรถคอยตามเนี่ยค่ะถนนรอเลย
0: แสดงว่ามีลูกค้าประจำเยอะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เวลาเราเปิดร้านใครมวนทอดนะครับ
1: ผู้พันค่ะผู้พันเป็นคนทอดพี่เป็นคนขายเตรียมวัตถุดิบอะไรแป้งเปิ้งอะไรพี่เป็นคนทำแต่ผู้พันเนี่ยมือทอดเลย
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอพาตัวภรรยาไปนั่งพูดคุยหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพี่หมายครับ
1: ค่ะ
0: คุยน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับพี่หมายผมสงสัยเหมือนกันครับว่าชื่อร้านเนี่ยครับใครเป็นคนตั้งฮะ
1: ก็พี่กับลูกๆตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้พันเนาะแกก็ช่วยงานเราอ่ะเมื่อก่อนแกก็เป็นข้าราชการก็เลยคิดว่าเอานะเอาชื่อพ่อนี่แหละ
0: แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทราบว่าพี่ใหม่นี่ล้มลุกคลุกคลานจนถึงแทบไม่มีกินขนาดนั้นเลยครับ
1: ต้องใช้คำนั้นนะ
0: ทำไมครับแล้วแต่ก่อนทำงานอะไรแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรครับ
1: เอาตั้งแต่พี่ทำงานเลยนะทำงานก็เป็นมนุษย์เงินเดือนปกติ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเจอยุคฟองสบู่ต้มยำกุ้ง
0: ตั้งแต่ปี40เลยก
1: ็
0: หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอวิกฤตอะไรอีกครับ
1: ปีที่เศรษฐกิจการเมืองไม่เสถียรปี57 58นั่นแหละค่ะที่เจอหนักสุด
0: ตอนนั้นทำอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็มีร้านขายของชำขายของใช้ภายในบ้านแล้วก็ทำธุรกิจซื้อมาขายไปทำสองอย่างคู่กันทีเนี้ยพอเจอวิกฤตตอนนั้นอ่ะมันก็รายได้หายไปเลยทางผู้พันสามีพี
0: ่
1: ก
0: ็
1: ทำงานคนเดียวก็กลายเป็นว่าแกต้องทำงาน2อย่างอะค่ะพ
0: ี่
1: ก็คือพอรับราชการทหารเย็นก็ต้องไปวิ่งวินมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่ารายได้จากของพี่มันหายไปแล้วลูกก็ต้องไปแบบว่าทำงานพิเศษ
0: ครับโอ้ตอนนั้นเครียดไหม
1: โอ้โหพี่บ้านก็ต้องผ่อน
0: ครับ
1: รถก็ต้องผ่อนค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมากระจุกอยู่ที่เราคือขนาดข้าวกล่องกิน2คน อย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกอย่างต้องแบบคือเข้าใจคำว่าไม่เหลืออะไรเลย
0: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีฮะ
1: โอ้โหเป็นอย่างนั้นอยู่จนถึง2ปี3ปีแล้วก็มาป่วยหนักอีกก็คือมาป่วย
0: เป็นไรครับ
1: ปวดเล้าหลังปัสสาวะบ่อยคือจะปวดท้องอาการป่วยที่แบบมันน่ารำคาญมันไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรได้คือพี่ต้องเข้าห้องน้ำ

0: มันมีที่จะทำคุกกี้แล้วก็ดูใน Google ดูอะไรนี้ว่าดูวิธีทำทุกอย่างทำตามเขาทุกอย่างเลยปรากฏว่าอ้าวฉันไม่มีเตาอบแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะก็เสียดายแป้งสิทีนี
1: ้
0: เราก็ลองวะลองทอดดูอะไรอย่างเงี้ยพอทอดไปอ่ะมันสวยมากเลยนะพอปึ๊บเดียวมันไหม
1: ้
0: เพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องอาหารถูกไหมคะแต่ในความไหม้ของมันนะคะท็อปปิ้งที่อยู่หน้าคุกกี้อะค่ะพวกเมล็ดฟักทองไหม
1: ้
0: เม็ดมะม่วงไหม
1: ้
0: แต่ที่รอดอะพี่สังเกตเห็นถั่วงาอัลมอนด์รอดพี่ก็คิดเลยว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันรอดมันอยู่ในขนมอะไรนะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้นึกถึงกล้วยทอดเลยนะเพราะว่าใจพี่อยากจะทำคุกกี้พี่ไม่ได้อยากจะทำกล้วยทอดพี่ก็คิดว่ามันเหมือนอะไรนะขนมไทยๆเราเนี่ยก็โอ้ยคิดได้เลยว่านั่นคือวัตถุดิบอยู่ในกล้วยทอดก็เอแล้วเราจะทำไงอ่ะเราแป้งเราก็เหลือแล้วอ่ะก็คิดเลยว่าถ้าสามอย่างนี้มันทนไฟนะไม่ไหม้นะนั้นเราต้องไปดูว่าไอ้กล้วยทอดมันใช้แป้งอะไรปรากฏว่าแป้งมันเป็นแป้งข้าวเจ้าแต่แป้งที่พี่ทำคุกกี้มันเป็นแป้งสาลีทีนี้พี่ก็เลยจับไอ้แป้ง2อันมารวมกันแต่ว่าแรกๆมันก็ไม่ได้เลยนะคะคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่มีพื้นฐานการทำขนมดังนั้นเราจะยากกว่าคนอื่นเราจะสงสัยมากกว่าคนอื่นเราจะแบบคิดมากกว่าคนอื่นแต่ไอ้ความสงสัยและคิดมากของเราเป็นข้อดีเราจะต้องทำยังไงให้มันแบบว่าชุบลงไปในกล้วยได้โดยที่ไม่แข็งโดยที่ไม่เหลวคือตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาน
1: านไหมครับกว่าจะลองผิดลองถูก
0: พี่ทำอยู่2เดือนนะ
1: 2เดือนเลยครับ
0: 2เดือนคือเป็น100ครั้งอ
1: ่
0: ะก็ค่อยๆแบบประหยัดไม่มีเงินนี
1: ่ไอ้ช่วงที่ลองผิดลองถูกนะครับคุณลุงแกเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งที่เราทำเนี่ย
0: แกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนแรกที่เขาเห็นนะพี่บอกเลยว่าคุณจะเอาเป็นแบบคุกกี้กล้วยแกพูดคำว่าคุกกี้กล้วยขึ้นมา
1: uh-huh.
0: ซึ่งตอนนั้นพี่บอกคำนี้มันอยู่ในหัวพี่เลยว่าแต่คำที่แกพูดแกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: impossible แต่พี่มีความรู้สึกว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ คือก็สู้อ่ะก็สู้ให้มันเป็นไปได้ลองสิคือถ้าไม่ได้เนี่ยอย่าให้คนอื่นบอกว่าฉันทำไม่ได้ต้องเป็นตัวฉันเองที่บอกว่าฉันทำไม่ได
1: ้ไอ้ช่วงที่ลองผิดลองถูกมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยรายได้ที่มาก็จากคุณลุงคนเดียวแล้วไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมันเป็นปัญหาไหมครับ
0: ปัญหาเขาก็ถามว่าจะทำทำไมพี่บอกว่าเอาเถอะนะเราบอกงี้ถ้าทำไม่ได้อะก็คือจะเลิกเองไงแป้งน้ำมันตอนนั้นที่พี่ทำเมื่อ8ปีที่แล้ววัตถุดิบยังไม่แพงกล้วยหวีนึงพี่ต้องหั่นให้ได้50ชิ้นพี่ทดลองครั้งละ10ชิ้นแล้วจดเป็นสถิติว่าฉันใส่อันนี้เท่านี้ไม่ได้ทิ้งฉันใส่อันนี้เท่านี
1: ้
0: อันนี้ไม่ได้เหลวไปทิ้งอันนี้แข็งไปทิ้งถ้าเราจะทำนะต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรกล้วยทอดมีเป็นร้อยเจ้าพันเจ้าเลยแล้วแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงถ้าเราไม่มีความต่าง
1: แล้วพี่ใหม่ใช้เวลากี่เดือนกว่าจะออกมาสำเร็จให้คนได้มาทานอร่อยๆแบบนี
0: ้2เดือนมันก็ยังไม่สำเร็จหรอกนะเพราะว่ามันจะต้องมีเพราะว่าพี่เรียนแบบมาจากคุกกี้ถูกไหมคะ
1: ค
0: ุกกี้เนี่ยมันใช้ไฟ3ระดับมันยากตรงที่เรียนรู้เรื่องไฟปรับเข้ากับเตาแก๊สอ่
1: ะ
0: คือไฟอบมันเสถียรถูกไหมคะแต่ไฟกล้วยทอดมันเป็นแก๊สมันจะไม่เสถียรนั้นเราจะต้องมีอะไรนะอุปกรณ์ช่วยตัวช่วยค่ะเป็นที่วัดไฟอันแรกสมมติ100องศาเดือดใช่ไหมคะเดือดเราหยอดเราต้องรอแป้งเนี่ยค่ะให้มันเกาะกล้วยเสร็จปุ๊บปรับขึ้นเป็น120สเต็ปที่2นะคะพอเกาะเสร็จปุ๊บก็ทิ้งมันไว้แล้วก็คนมันบ้างพริกมันบ้างพอสีมันสักเหลืองทองค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะอย่าให้สุก 100% นะคะเอาสัก 70% แล้วเราก็ปรับไฟขึ้นเป็น150
1: โอ้เราก็ต้องมีเครื่องวัดตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะมีเครื่องวัด
1: พี่ใหม่ชักอยากไปเห็นคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่ตอนนี้เป็นมือทอดเขาเป็นยังไง
0: ค่ะไปกันเลย
1: ไปตรวจงานดี
0: ไหมไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

0: ่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาได้ยินว่าลุงแรกๆนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับที่จะทำใช่ไหมครับ
1: ลุงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ
0: ้
1: เรื่องคุกกี้จะมากล้วยทอดเลยก็ปัจจุบันในอดีตเนี่ยกินกล้วยทอดมามัน

0: คล้ายๆกันมันจะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพราะว่าไอ้คุกกี้มันเข้าเตาอบมันไม่ได้มาทอดแบบนี
1: ้แต่คุณลุงต้องเป็นคนชิมฝีมือพี่ไหมตลอดนานไหมครับชิมนะฮะ
0: ชิมก็เกือบทุกวันแล้วฮะจนต้องหนีอ่ะมันเบื่อแล้วมันไม่อร่อยอ่ะฮะ
1: แล้วมาถึงวันนี้เป็นไงฮะวันนี้อร่อยฮะ
0: วันนี้กินทุกวันนะ
1: วันนี้กินทุกวันนี่ติดใจติดใจโอ้โหแต่ความยากมันเรื่องของการทอดด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันยากยังไงในการทอดเนี่ยครับ
0: คือมันจะแปลงไฟจากที่ทำคุกกี้ที่เขาบอกไปอ่ะต้องอบไฟเท่าไหร่เริ่มอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้เราก็ลองดูว่าเราเอาที่วัดที่วัดไฟมาที่ว่าเราจะทำแบบเขาเนี่ยมันจะลงกระทะเนี่ยมันควรจะไฟระดับอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วจะสุกเนี่ยมันควรจะใช้เท่าไหร่มันก็ได้ผล
1: คือเหมือนก๊อปปี้จากเตาอบที่ทำคุกกี
0: ้
1: มาบนไม่ได้ง่ายเลยนะ
0: ครับไม่ได้ง่าย
1: แล้วเรารู้ได้ไงมันร้อนขนาดไหนขนาดไหนนะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยใหม่ๆเราผมจะลุงจะใช้วิธีการใช้วัดเอาเนี่ย
1: อ๋อนี่เครื่องวัด
0: เครื่องวัดการที่เราทอดบ่อยๆแล้วก็7-8ปีมาเนี่ยใช้ตามองแหละประสบการณ์นะฮะมันจะสอนว่าโอเคตอนนี้คุณต้องใช้ไฟกลางนะ
1: ครับพี่ใหม่ครับพอเราค้นพบสูตรเรียบร้อยปุ๊บเราขายเลยไหมครับ
2: เรายังไม่ได้ขายเลยเพราะยังไม่มั่นใจอร่อยบ้านเราอร่อยบ้านคนอื่นเปล่า ใช่ไหมคะ เราก็เลยไปทำไปที่โรงทานที่วัด
1: ครับ
2: ทุกวันพระพี่ทำไป6วันพระก็เอาไปวางเนี่ยค่ะทอดอย่างเงี้ยก็ทอดอย่างเงี้ยแล้วเอาไปวางประมาณเนี่ยประมาณ100-200ชิ้นน่ะแต่เค้าไม่รู้ว่าเป็นของเราเนาะของพี่วางแป๊บเดียวมันหมดเลยพี่ก็เริ่มมั่นใจไงมั่นใจพี่ทําไป6ครั้ง
1: มั่นใจเสร็จปุ๊บเราเริ่มขายเลยมั้ยครับ
2: เราก็บอกคนที่วัดไว้ว่าพี่จะไม่ได้ทํามาแล้วนะเพราะพี่จะเปิดร้านอยู่ตรงนี้พี่ก็บอกคนที่ดูแลตรงโรงทานนะคะแล้วพี่ก็มาเปิดเลยมีเงินลงทุนนะพี่จําได้เลยครั้งแรกที่มาขายอ่ะเป็นรถเข็น
1: ครับ
2: เป็นรถเข็นเล็กๆมีเงินทุนลงทุน400ลูกค้าตอบรับดีมากขายหมดเร็วมากลงทุนแค่400ได้เงินกลับบ้าน800ดีใจมากเลยตอนนั้น
1: จริงๆเราเคยจับเงินมากกว่านั้นด้วยซ
2: ้
1: ำ
2: ใช่แต่ณวิกฤตตอนนั้นที่แบบเราป่วยเราไม่สามารถทำงานได้อยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าการที่กลับมาแล้วหาเงินได้800เนี่ยเรารู้สึกเข้าใจคำเพราะมันผ่านอะไรอ่ะผ่านความยากลำบากความไม่มีจะกินอ่ะพี่เจอรี่พอเรามาเห็นเงิน800เรามีความรู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยอ่ะ
1: ตอนที่พอเราเริ่มได้สูตรเริ่มขายวันแรกขายดีมากตอนนี้เราเหมือนพบแสงสว่างได้อาชีพของเราแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้ก็ดีเลยครับ
2: ก็ดีก็เพิ่มปริมาณการทอดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงจุดนึงที่เราแบบสุขภาพก็ไม่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ก็ป่วยก็ไปตรวจเจอเนื้องอก
1: ครับ
2: พอตรวจเจอเนื้องอกคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เนื้องอกมันใหญ่ประมาณเท่าลูกแก้วมังกรอ่ะต้องตัดนะต้องตัดนะเขาบอกตัดด่วนเลยพี่ก็เลยหยุดไปผ่าตัดแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นอ่ะคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยต้องไม่ยกของหนักไม่ทำงานหนัก6เดือนแต่ว่าพี่ทนไม่ไหวอ่ะพี่หยุดได้ประมาณเดือนเดียวเพราะว่าค่าใช้จ่ายคอยอยู่คนหาเงินคนเดียวสงสารเนาะเริ่มกลับมาขายลูกค้าก็รอแบ
1: บ
2: ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
1: แต่เริ่มมีลูกค้าประจำ
2: ใช่แสดงว่ามีลูกค้าประจำชัวร์ๆเราแบบว่าไม่กลัวแล้วมันคือเขาต้องใช้คำว่าอาชีพได้เลยอ่ะตอนนั้นอ่ะค่ะขายไปได้สักพักนึงทุกคนก็เจอสถานการณ์โควิดก็เริ่มมีแบบลูกค้าประจำแล้วไงดันมาเจอสถานการณ์แบบ
1: ผลกระทบจากโควิดมันกระทบขนาดไหนคร
2: ับ โอ้โหพี่ว่าเยอะนะเยอะมากเลย1 work from homeคนไม่ออกม
1: า
2: แล้วพี่ไม่ได้ทำไรเดอร์ด้วยตอนนั้นเนาะก็ขายหน้าร้านอย่างเดียวก็เรียกว่าเจออีกระลอกหนึ่งที่หนักมีอยู่วันอินฟูท่านหนึ่งผู้สูงอายุท่านหนึ่งน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าเคยได้ยินลุงอ้วนหรือเปล่านะลุงอ้วนจริงกับเที่ยวนะแกจะมีเพจที่คนติดตามแกค่อนข้างเยอะแกก็มาที่ร้านตอนแรกพี่ไม่รู้จักท่านนะฮะท่านก็มาชิมแล้วก็มาถ่ายแล้วก็ไม่พูดอะไรนะก็กลับไปพอวันรุ่งขึ้นแกลงคนก็มาที่ร้านเยอะเลยทีนี้พี่เลยมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจว่าคนทำไมมันเยอะขึ้นผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีน้องๆอินฟูที่อื่นๆมาขอรีวิวก็เริ่มเป็นกระแสเนาะพอเริ่มเป็นกระแสปุ๊บอ้าวปีถัดมาก็ต้องมาเจอแบบป่วยอีกแล้วรอบหลังเนี่ยมันเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปตรวจเจอว่าเป็นนิ่วในถุงก็ต้องผ่าแต่ก็ต้องหยุดก็ซ้ำแบบเดิมอีกก็ต้องหยุด1เดือนอีก
1: 1
2: เดือนก็เข้าแบบเหมือนเดิมอีกก็ทนไม่ไหวก็หยุดได้แค่1เดือนคุณหมอบอกให้หยุดมากกว่านี้ไม่สามารถเพราะลูกค้าโทรตามแล้วน้องๆอินฟูขอรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็นัดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องรีบกลับมา กลับมาจากการผ่าตัดนิ้วอ
1: ่
2: ะก
1: ็
2: ใช้เวลาแค่อีก1เดือนแล้วก็กลับมา
1: โอ้นี่เจอวิกฤตสารพัดนะฮะ
2: ใช่
1: ทั้งจากปัจจัยด้านนอกและปัจจัยที่ตัวเอง
2: การเงินการงานสุขภาพคุมไม่ได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ครบทุกอย่างเลย
1: รู้สึกไงครับวันที่เราไม่สบายแล้วแบบเราต้องปิดร้านแล้วมีเสียงเรียกหาอยากจะมาซื้อของเราหรือมีคนจะมารีวิวให้รู้สึกไงฮะ
2: ใจมันมาก่อนนะพี่ใจมันมาก่อนเลยสังขารเราเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่ใจเนี่ยเราสู้อ
1: ะ
2: เราสู้แบบว่าคำว่าท้อคำว่าท้อมีไหมมี
1: ค่
2: ะแต่พอคุณเจอพวกคนที่ให้กำลังใจคุณอะเช่นครอบครัวลูกค้าทำไงก็ได้ให้กลับมา
1: โอ้โหก็พูดถึงก็ผ่านพ้นวิกฤตมาเยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่
1: ตอนนี้ก็สบายแล้ว
2: ก็ยังไม่ก็เจอวิกฤตอีกนะก็ประสบปัญหาว่าทางเจ้าของพื้นที่อ่ะเขาจะปรับภูมิทัศน์ปรับภูมิทัศน์ในละแวกที่เราขายเนี่ยเขาก็เลยขอร้องให้ทางรถเข็นหยุดทำการขายนะเราจะทำยังไงต่อเราก็หยุดไปเดือนนะฝึกตั้งสติว
1: ่
2: าเราจะทำยังไงก็พอดีน้องที่เขาเนี่ยที่พี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ชวนพี่มาอยู
1: ่
2: มาอยู่ด้วยกันเถอะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยทอดมันคู่กัน
1: ไปกันได้
2: เขาไปกันได้เราก็เลยโอ้โชคดีไปก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ยืนอยู่ตั้งนานเนี่ยอยากชิมสักชิ้นได้ไหม
2: เอาเลย
1: อร่อยจริง
2: ไม่เหมือนคนอื่นเน
1: า
2: ะ
1: ไม่เหมือนจริงครับพูดถึงแป้งนะผมอยากเห็นวิธีการผสมแป้งพอพาผมไปทำแป้งได้ไหมครับ
2: อ๋อได้ค่ะสำหรับรายการนี้ยินดีเลยค่ะ
3: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: อันนี้คือแป้งที่ทำกล้วยทอดนะคะคือแป้งข้าวจ้านี่คือแป้งที่พี่ทำคุกกี้ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายเราใช้2อย่างนะคะ
2: ทำไมต้อง2อย่างครับ
1: คือสีแดงเนี่ยมันจะทำให้สีกล้วยสวยแล้วก็จะมีเกลือมีผงฟูกิง่าถั่วอัลมอนด์วิธีการทำเหมือนคุกกี้เลย
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มเป็นแป้งข้าวจ้าเข้าไปแป้งข้าวจ้าเน
2: า
1: ะใส่เข้าไปแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์กะทิเนี่ยเราจะทยอยใส่นะคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะ
2: ทำไมลงทีเดียวไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเหลวไป
2: วันหนึ่งพี่ไหมทำแป้งเยอะไหมฮะ
1: ตอนเช้าทำแบบนี้ประมาณ6รอบใส่น้ำตาลได้เลยค่ะนี่แหละความเหนื่อยประมาณนี้แหละ
2: โอเคนะครับ
1: นี่แหละ
2: เหมือนนมข้นหวานจริงนะ
1: ค่ะประมาณนมข้นไม่ถึงนมข้นเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมระหว่างคุกกี้กับ กล้วยทอดเนาะได้แล้วค่ะโยกขึ้นมาได้เลยค่ะพี่เลยวิธีเทสก็คือความข้นประมาณนมข้นนะคะ
2: แต่พวกนี้ไปลงเมื่อไหร่ครับ
1: ตอนจะทอดค่ะถั่วลิสงอัลมอนด์โรยงาเนี่ยลงทีหลังเลย
2: ครับตอนที่จะทอด
1: ตอนที่จะทอดห้ามแช่ไว้นะคะเพราะพวกนี้คือต้นเหตุของการอมน้ำมัน
2: มีคนมาขอซื้อสูตรหรืออยากจะเอาไปทำไหม
1: มีเยอะมากเลยทีนี้พี่ก็จะบอกเขาว่าให้ลองมาเรียนก่อนแล้วค่าใช้จ่ายค่อยว่ากันว่าคุณทำได้ไหมเราเข้าใจคำว่าไม่
2: ม
1: ีการที่เขาจะหาเงินก้อนหนึ่งมาให้เราโดยที่เขาจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยมาเรียน
2: อ
1: ่ะซึ่งเขาจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราได้รับเงินแล้วมันเหมือนการเอาเปรียบเขาพี่ก็เลยคิดว่าให้คุณมาลองเรียนก่อนคุณทำได
2: ้
1: ค่อยว่ากัน
2: จากที่พี่ใหม่เล่าให้ผมฟังแล้วระหว่างชีวิตเริ่มต้นมาเจอวิกฤตหักเหกำลังดีเจออีกแล้วเจออุปสรรคมาตลอดทางตลอดหมดเลยจนมาถึงทุกวันนี้ครับปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดของพี่ใหม่คืออะไร
1: ป่วยเพราะว่าป่วยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคือถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันจะคิดหรือทำอะไรไปต่อไม่ได้เลยพี่เครียดมากตอนนั้นอ่ะพี่เครียดแล้วก็แบบว่ากลัวมากว่าถ้าเราเป็นร้ายครอบครัวจะอยู่ยังไงท้อไม่ได้ต้องสู้คือต้องแบบยังไงก็ต้องสู้อ่ะ
2: เหนื่อยไหมครับ
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วคือมันมายืนอยู่ตรงนี้มันคืออาชีพไงคะ
2: ถ้าจะให้ขอบคุณอยากขอบคุณอะไรนะที่ผ่านมาจนได
1: ้ขอบคุณครอบครัวเนาะและที่สำคัญคือขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้อย่างแบบรอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้คือถ้าใครไม่อยู่ตรงนั้นนะอย่างที่พี่บอกนะว่ามันจะไม่รู้เลยว่าคำว่าไม่มีกินคืออะไรนั่นคือแบบว่าคุณต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จ

0: แล้วครึ่งนึงที่เหลือก็คือพัฒนาต่อไป
1: เรื่องราวของพี่ไหมทำให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อชีวิตเดินมาถึงทางตันเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งตั้งแต่วันแรกครับเพียงแค่เราไม่หยุดลองเราสามารถค้นหาตัวเองได้ครับเมื่อวันที่เรายืนได้วันนั้นเราสามารถส่งต่อโอกาสดีๆให้กับคนรอบข้างได้มากมายเลยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: คือขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้คือถ้าใครไม่อยู่ตรงนั้นนะว่ามันจะไม่รู้เลยว่าคำว่าไม่มีกินคืออะไรนั่นคือแบบว่าคุณต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จแล้วครึ่งนึงที่เหลือก็คือพัฒนาต่อไป

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ XL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ.5
2: ศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดีโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: ทำรายการ Gen 4 Shape ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทางททบ5หรือทางช่อง YouTube Gen 4 Shape
1: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยช่วงยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
1: ครับหลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: โอ้อยากจะ

0: ได้ดูความล้ำของอาวุธ
1: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
2: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
3: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
4: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยครบทุกความต้องการ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เราเจอกันนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับเหมือนเดิมครับอยู่กับท็อปและมิสเตอร์ป๋องครับ
2: Hello, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to World First Muay Thai Stadium, Ratch Damnern Stadium, the birthplace of Muay Thai. Ladies and gentlemen, it is time for Sut Thonam Thai Kiet Pet TKO. This program is broadcasting live on Channel 5 every Sunday at 6 p.m. Thai time, and you stay with.I'm Top Ratch Damnern and Mr. Pong Pinit Ponkhan. We are your host of tonight's program.
1: นี่คือผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรหรือว่าคุณทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์นะครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการแข่งขันกีฬามวยไทยในประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับและก็รวมไปถึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับเวทีมวยไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานในการจัดการแข่งขันสามารถก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลครับ
2: และที่สำคัญครับยังเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์และศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศ
1: แน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่คือผลงานคุณภาพของโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม2สมัยติดนะครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรหรือว่าคุณทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์ร่วมกับพันตโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรคุณคำจันทร์สาวคำเขตพร้อมทีมงานครับ
2: ก็ไม่ใช่ครับฝ่ายการวันนี้ใครเจอใครกันบ้างนะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก็กคูและ GKK24 ตราเก็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์

0: แบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือก Compact Brake
1: เช็คไฟการกันดูนะครับว่าวันนี้ใครเจอใครกันบ้างนะครับคู่เอกของรายการมาดูเพชรนรสิงห์ PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับเอกลักษณ์ส.สมานกาเมน
0: คู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับดวลเดือดกับปานเทพสิทธิ์หนุ่มน้อย
1: และก็ปรามศึกปรับศึกถึงสิบยวนนะครับหรือว่าสิบแก้วประพลครับเจอกับเอ็กซ่าวันของโอ
0: เปิดหัวรายการในวันนี้ครับทุกท่านจะได้รับชมครับเงาเพชรโกลิตะมวยไทยด้วนเดือดกับเพชรสกายพี่เคเล็กเฟิร์สเฮาส์ครับ
1: เหมือนเดิมนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเรามีเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อมวยไทยจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบให้กับแฟนมวยที่ราชดำเนินครับ Unlimited Edition
0: แยกย้ายกันทำหน้าที
1: ่รีบเลยครับ
0: Ladies and gentlemen before we beginWe have three t-shirts to give away! Or guys, would you like the t-shirt? Would you like the t-shirt? Make some noise louder, come on!
1: เอาละครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับเสื้อสวยๆมีแจกทุกวันอาทิตย์เลยนะครับและแน่นอนครับคู่แรกของเราไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยครับไปรู้จักกับทั้งคู่กันเลยครับนักชกมุมแดงครับเป็นนักชกจากจังหวัดยโสธรเสียงปรบมือต้อนรับเงาเพชรโกลิตะมวยไทย
0: Ladies and gentlemen it's time to start our first bout of the eveningFight at 113 pounds. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Yasothorn province in Thailand. Let's make some louder for Ngau Phet Kolita Muay Thai.
1: และคู่ชกของเขานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิครับลูกหลานเมืองเจ้าพ่อพญาแลนะครับเสียงปรบมือต้อนรับเพชรสกาย PK เล็กเฟิร์สเฮา
0: and his opponent fighting out of the blue corner representing Chaiyapum province in Thailand please give a big hand for เพชรสกาย PK เล็กเฟิร์สเฮา
1: ทั้งคู่ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับผู้ชี้ขาดของเราได้แก่ปรีชาสาวิกันให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยนรินทร์พองฮิรัญชนินเทพสุพรรณและพงษ์พัฒน์ว่องไวติดตามรับชมคู่แรกของเราเลยครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีแฟนของทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกท่าน้ำไทยเก็บเพชรที่เกโอครับประจำวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมครับแป๊บเดียวครับเดือน8กำลังจะผ่านพ้นไปครับนี่คือคู่แรกครับเทียบเรื่องของอายุสัดส่วนส่วนสูงให้ได้ดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของทั้งมวยทั้งคู่นะครับเริ่มต้นกันที่นักชกมุมแดงก่อนครับทางฝั่งของเงาเพชรเดี๋ยวนักชกวัย21ปีครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับชกมา30ครั้งครับชกมา50ครั้งครับชนะ35เสมอ4และก็แพ้ไป10ครั้งด้วยกันส่วนทางด้านนักชกมุมน้ำเงินครับทางฝั่งของเพชรสกายครับนักชกวัย17ปีครับซ้อมอยู่ PK ครับชกมา55ผมกับพี่ป๋องไม่มีหลงแน่นอนไม่มีหลงยกแน่นอน
1: ไม่มีแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดหลงน้องนี่ไม่แน่นะครับขอบพระคุณนะครับแน่นอนล่ะผู้สนับสนุนของเรานะครับท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก็กคูและ GKK 24ตราเก็กคูกับจำนาซี่
2: เอาครับมาถึงก็หัวแข้งซ้ายครับทางด้านเพชรสกายครับชนะมา4ครั้งติดต่อกันแล้วครับ4ฟอร์มหลังครับกำลังสดเลยครับทางฝั่งของเพชรสกายรอจังหวะถีบซ้ายไปก่อนครับถีบไปทีครับถีบขวาครับ
1: เงาอินสวยนะครับที่เป็นทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ
2: ดูครับเน้นแข้งซ้ายครับเตะขาสลับเตะบนครับปัดขวาครับยังไม่ถึงครับทางด้านเงาเพชรครับเราไปเดินเข้าไปครับพยายามจะถีบครับยก ยังครับซ้ายมาก่อนครับ

0: ตะขวายกบังไว้ก่อนเดินแล้วหมัดขวามาพร้อมเสียงระฆังดับบนยกพักก่อนครับ
1: สนับสนุนโดย Compact Brake Innovate for Excellence
0: มีศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับใครสนใจครับสามารถไปที่ศูนย์ของ Toyota Kemote ได้โดยตรงครับหรือว่าจะส่งข้อความไปที่อินบ็อกซ์ของทางบริษัทเกียรติเพชรก็ได
2: ้ลุ้นกันต่อเชียร์กันต่อโอ้โหเตะกกหูเลยนะครับเพชรสกายครับเอาล่ะครับจะรับยึด
0: เพชรสกายอยู่ในเกมรับครับนี่ครับใจเย็นครับซ้ายมาครับ
2: เดินเข้าหานะครับตอนนี้ยังอยู่ในเกมของตัวเองทั้งคู่ครับเงาเพชรขยับเข้าไป
0: ไหลขวาครับเงาเพชรครับนำล่องนำทางซ้ายแล้วเงาเพชรจากเข้าไปจับยังไม่ถนัดทนีนะครับขวากับซ้ายนี่ใครออกก่อนได้เปรียบแต่ถ้าออกหลุดแบบนี้นี่ก็ไม่ได้เปรียบนะครับ
2: นะครับ
0: ขวางหน้าได้ครับขวางได้ครับเกมวงในครับวงในนี่เป็นเกมของเงาเพชรอยู่แล้วครับแต่ถ้าวงนอกนี่ก็ต้องเป็นเพชรสกายเลยครับซ้ายยาวๆครับซ้ายมาอีกแล้วครับแ
3: ค่เป็นประจำ Toyota K-Motor โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงาน
2: กดพรูรีสอร์ทไกลมาอยุธยาแนะนำเลยครับ0927892395ชุดกีฬากีฬาส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมลูกมาคุณภาพตราเจ็ตของไทยโดยประธานสมเจตพุทธิเลิศเจริญวงศ์โทรศัพท์024166326-8ฟรีโอให้คุณอุ่นใจทุกการใช้งานอุ่นใจทุกครั้งเมื่อใช้แอร์ฟรีโอ
0: ครับเดินต่อครับขยับขยับไปขวาไปทีครับวงในขวางไว้ครับขวางไว้ครับโอ้นี่ครับวงในนี่เพชรกายคือป้องกันตัวอย่างเดียวครับซ้ายครับวงนอกนี่แหละครับอาวุธเก่งครับขยับพยายามต่อยนำครับเอาเพชรสอกเข้าไปครับเอาครับจามเข้าไปวงในวงในนี่ช่วงท้ายครับ
2: ท้ายเลยจริงๆครับเดินต่อนะครับทางด้านของเอาเพชรเป็นสกายออกอะไรครับเตะซ้ายไปแล้วก็หมดยกครับ
4: ท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: สร้างสรรค์และพัฒนาวงการมวยภาคอีสานผลักดันนักมวยไทยส่งเสริมเยาวชนยกระดับวงการมวยอีสานให้กระหึ่มก้าวไกลและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นร่วมอุดมการเดียวกัน
0: เจอขวางขวางหน้าโอ้ยสองซ้ายครับเต็มไปเลยครับสอกคืนไปครับเกลือกินเกลือแล้วนี่ครับสะบัดสอกสั้นๆครับเดินต่อตั้งสอกมาไม่โดนกูจะสอกคืนก็ไม่ถึงครับขวางไว้ครับตีซ้ายดูครับจังหวะตีสอกคืนไปครับตั้งกำแพงไว้อีกแล้วครับเพชรกายตีขวาครับทางด้านเงาเพชรแยกครับแยกมาครับกรรมการของเราอยู่ห่างๆเชือกหน่อยครับดูครับตั้งกำแพงไว
2: ้ตัวก็ต้องแลกกันหน่อยนะครับเข้าขวาครับของเพชรกาย
0: ครับลุยครับอุ้ยมาครับแรงอีกทีนึงครับเพชรสกายโดนข่าวของเงาเพชรขึ้นไป
5: นี่ครับ
0: ดูแล้วถ้าพี่ป๋องไม่ได้ปาเสื้อให้รอบนี้เดี๋ยวให้ผมให้ท็อปเอาไปให้รอบหน้าก็ได
2: ้มาเดี๋ยวผมจะยื่นใส่มือเลย อย่างนี้นี่ไม่ต้องปาให้ครับ
0: ครับผม
2: เอาไปประเคนให้เลยฮะ
0: โอ้ดีครับคือตอนนี้ก็ยังนั่งเถียงกับพี่ป๋องอยู่นะครับ
2: ครับก็เรียกว่ากินกันที่กระดูกเลยนะครับแล้วก็ลูกหนักครับตอนนี้แข้งขาก็อ่อนไปหมดแล้วครับเพชรสกายครับ
0: ในการที่สั่งสมประสบการณ์ครับเรื่องของกระดูกมวยครับนี่ครับโดนก็จริงครับแต่พาก
2: ดเอาไว้ครับเอาเพชร

0: 0800044044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
2: ให้คะแนน3ท่านก็มีจิรศิลป์ศิระรัศกุลกฤษณัฐบุญญาและก็ปรเมศตึกดีขอบพระคุณการสนับสนุนของท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจับ
3: พาขึ้นเหนือล่องใต้ไปหมดครับแล้วก็เป็นมวยที่ต้องบอกว่าเรียกง่ายใช้คล่องอีกคนหนึ่งครับ
2: นะครับแล้วก็มีผลไม้ให้รับประทานกันฟรีตลอดทั้งวันเลย
3: ผมไม่กินแต่ผลไม้อย่างเดียว
2: จะน่าเกลียดไป กินข้าม
3: บุรีรัมย์นะครับโอ้ยหุบซ้ายครับเอ็กซ่ามานิ่งๆครับส่วนเอ็กซ่าล่าสุดนะครับแพ้กับชามะนาวเนี่ยหยิบซ้ายไว้พยายามถีบคืนครับ
2: ก็ผัดปูอยู่แล้วนะครับเอ็กซ่า
4: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
5: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
6: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพ
7: มาตรฐานระดับสากล
3: มาช่วงนี้ครับเราอยู่กับนักมวยคู่ต่อไปของรายการครับคู่รองครับแต่นั้นเตะขาเจาะยางอยู่แล้วครับเอ็กซ่าครับนี่ครับหัวครับขยับทีบรอจังหวะซ้ายครับเดินครับทีบซ้ายส่วนใหญ่แล้วเป็นเกมเน้นเจาะยางครับนี่ขึ้นบนครับอ้าวกับซ้ายสูงเหมือนกันครับเอ็กซ่า
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GKK 24ตราเก๊กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการ
2: พร้อมรับประกันคุณภาพสินค้าเป็น2ปีหรือว่า 100,000 กิโลเมตรมีมากกว่า80รุ่นรถสามารถหาซื้อได้ตามร้านอะไหล่และก็ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วประ
3: เทศขวาขึ้นไปครับปราบศึกเสียมาวงในวงในดูครับก็ยังไม่ชัดเจนทั้งคู่เลยครับแยกออกมาก่อน
2: นะครับแยกมาครับ
3: แต่ไม่ตีครับตีมาเสียบคืนพยายามตั้งไว้เหมือนกันครับปราบศึก
2: แต่แกเหนียวแขนเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้งกำแพงครับเดี๋ยวครับพยายามไล่กลับมาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัททเวนสเปเชียลจำกัดนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล SP Warehouse รับสร้างโกดังอเนกประสงค์ปราบศึกใครจะเชื่อนะครับยกไปยกมานี่ความใหญ่ของเอ็กซ่านี่มันมีผลจริงๆครับยังเป็นไปได้หมดครับติด
3: แยกมาครับค่อยๆเดินครับหมัดซ้ายครับพยายามต่อย
9: แนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์
2: ต่อนะครับขอบพระคุณค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับขอบพระคุณชมรมทอฝันมวยอีสานโดยร้อยตำรวจโทสมหมายอักบุรคำประธานชมรมทอฝันมวยอีสานครับฟรีโอให้คุณอุ่นใจทุกการใช้งานอุ่นใจทุกครั้งเมื่อ
3: ชัดแบบนี้นี่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยแล้วครับเดินต่อครับปราบศึกหัวล่างครับจอยางอันเทพสิทธิ์ตุ่มน้อยครับ
2: ยังไม่เคยชกกันที่นี่มาก่อนนะครับปาเทพนี่ก็จากเวทีมวยเมืองกรุงนี่ก็หายไปนู่นแ
3: หละหัวขวาครับสับศอกไปเลยครับ
2: ดักเตะจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วไปฝากไว้ที่ประธานเทคนิคหรือว่าหัวหน้าผู้ตัดสินนะครับเพื่อรวมคะแนนแต่ละยกและก็
10: ทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอง
11: ปิดท้ายเดือนสิงหาคมกับภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกสุดเข้มข้น
7: อันระดับสากล
2: กลับมาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับมาดูรองคู่เอกครับเพชรราอินไฟสไตล์เจอกับปาเทพสิทธิ์หนุ่มน้อย
3: ยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับครั้งแรกของทั้งคู่เลยครับเจอกันในพิกัด127ปอนด์เท่ากันครับ

0: ก็เดี๋ยวมาดูครับวันนี้นี่กลับมาคัมแบ็กในรอบเกือบ1ปีครับจะเป็นอย่างไรครับ
1: มีเสียเอกเมืองนนท์นะครับความสุขกับผลงานของบราซิลเอกเมืองนนท์ครับเมื่อวันศุกร
0: ์มาครับยกแรกครับมาดูกัน
1: ทีซ้ายแต่เตะขาไม่โดนนะครับปาเทพ
0: ขยับต่อยครับผู้เสียจับฟังชันครับสอกขึ้นไปครับสั้นๆปีครับวงใน
2: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะทั้งแล้วครับ
1: เป็นมอบให้เอกลักษณ์ตามมุมเลยนะครับและมีเสื้อสวยๆจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับแต่ว่าปานนี้แบกสองขวาครับแทงตัดซ้ายนะครับเตะขาครับตอนนั้นของเพชรกล้าถีบซ้ายครับ
5: แล้วจบ
1: ยกสองครับคุณผู้ชมครับจบยกสองครับนอนเปลทีเดียวครับหลังจากหายไปร่วมปีนะครับ11เดือนกว่าครับและก็เป็นเขาครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับชนะน็อกไปครับ
6: ทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจ
7: รุ่นโดย Compact Break Innovate for Excellence
8: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GKK 24ตราเก๊ก
4: ปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
6: มอเตอร์นึกถึง Toyota นึกถึง K มอเตอร์02-662-6555
9: มวยไทยเกียรติเพชรมรดกของคนไทยโดยชุนเกียรติเพชรดีเกียรติเพชรชม
10: สนับสนุนโดยบริษัททวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล
11: สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วยครับ
1: เอาละครับขอบพระคุณมากๆนะครับและที่สำคัญขอบคุณแฟนหน้าจอทางททบ5กฎหมายเลข5ด้วยนะครับรองต้มหรือว่าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะหรือว่าสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์คนเดียวกันนะครับและคู่ชกของเขานะครับคนนี้เคยเอาชนะน็อกมาครับที่วิกหมอชิดนะครับเป็นการชนะน็อกด้วยหมัดในยกที่2ครับวันนี้จะยังทำได้เหมือน
0: ระหว่างนั้นเพชรนรสิงห์ครับกับทางฝั่งของเอกลักษณ
1: ์ APK นี่3คนชกไปละ
0: ครับ
1: เรียบร้อยดี
0: เรียบร้อยดี
1: ครับผม
0: เรียบร้อยดีนะครับมีชนะคนหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก๊กคูและ GKK 24ตราเก๊กคูโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับมีโปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีแน่นอนครับเรียกว่าคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นี่ก็ทำธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล8ฟรีโอให้คุณอุ่นใจทุกการใช้งานอุ่นใจทุกครั้งเมื่อใช้แอร์ฟรีโอชมรมทอฝันฟาทอฝันมวยอีสานนะครับโดยร้อยตำรวจโทสมหมายอักบุรคำครับประธานชมรมทอฝันมวย
0: เข้าหาครับถีบซ้ายไปทีครับซ้ายมาไต่ซ้ายขึ้นไปยังไงดีครับ

0: ไล่บีจีติดเข้าไปทั้งเตะขวาปักปักแล้วก็แทงเข่าตามครับโอ้โหเปลี่ยนลม
1: เอาครับรีบลุกขึ้นมาครับชุดเมื่อกี้ทำได้ดีแต่โดนเปลี่ยนลงไปนี่ครับว่ากันใหม่ครับหนีไปเตะขวาขึ้นมาต่อไปเดินครับซ้ายมาอีกทีครับเพชรรสิงห์
2: บริษัททวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล
0: กลับมาตามต่อนะครับการแข่งขันในวันนี้นะครับได้รับพัทลุงเจอกับศรีสะเกษครับกรรมการจิรศิลป์ศิระรัศกุลดูความเรียบร้อยแล้วก็สับไปชกครับ
1: ต่อยลำตัวครับศอกคืนไปแต่ไม่โดนครับตีเข่าครับตีขวามาตีขวาขึ้นเน็บซ้ายมาขยับขวาก็ตีขวาครับขวาอีกทีครับเสียบขึ้นมา
0: เห็นหน่อยครับมีเลือดหรือเปล่าครับหมดยกครับ
3: สนับสนุนโดย Compact Book
0: ดูภาพช้ากันหน่อยครับหมัดขวาครับเป็นยกที่ดีนะครับของเพชรนรสิงห์
1: เหลืออีก2ยกให้ได้ลุ้นกันครับลุยต่อครับเดินครับเอกลักษณ์ขวามา
0: ของเอกลักษณ์กดแล้วนะครับเพชรนรสิงห์ตอนนี้โดยธรรมชาติของเพชรนรสิงห์ก็จะเป็นมวยที่ชกในเกมตั้งรับดีอยู่แล้วคร
4: ับ คันไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจ
0: ำป้ายบอกยกที่5
1: ก็เดี๋ยวมวยรอบหลังพี่ป๋องยังจะอยู่ด้วย
0: อ๋อไม่อยู่แล้วครับ
1: นึกว่าอยู่ช่วยจัดคิวน้องถือป้าย
0: กลับไปดูตายครับ
1: ถีบไปก่อนครับขยับเดินครับเดินขวาครับแต่งซ้ายครับหมัดขวามาบินออกมาครับ
0: คาบตลอดนะครับขอโทษขอโพยด้วยความจริงใจนะครับ
5: สภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
6: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
7: ท่อน้องไทยนี่แหละจ๊ะ
8: ใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
9: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
6: ของเขาดีจริงๆ
9: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
3: สนับสนุนโดยCompact Break Innovate for Excellence
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร GKK 24ตราเก๊กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
10: บริษัท SP Warehouse รับสร้างโกดังสำเร็จรูปบริหารงานโดยคุณสมพรแก้วรัศมีโชติผู้บริหารบริษัท SP Warehouse และค่ายมวย SP กันศาสตร์แป๊ะมีนบุรีคิดจะสร้างโกดังคิดถึง SP Warehouse
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในช่วงท้ายๆของศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO นะครับอยู่กับท็อปและก็มิสเตอร์ปองนะครับและก็มาสรุปผลการแข่งขันกันหน่อยนะครับคู่แรกวันนี้เป็นเงาเพชรโกริตามวยไทยนะครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรสกาย PK เล็ก First House ครับคู่2ครับปราบศึกถึงเสียบยวนครับเจอกับเอ็กซ่าวันของโอมนะครับก็เป็นทางด้านของเอ็กซ่าวันของโอมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปคู่3วันนี้ครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์นะครับฮุกซ้ายเอาชนะน็อกทางด้านของปานเทพสิบหนุ่มน้อยในยก2ครับแล้วก็คู่เอกเมื่อสักครู่ครับเพชรนรสิงห์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมขึ้นฟ้องเก่งแล้วนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเอกลักษณ์สสมานกาเม้นแก้มือล้างตาได้สำเร็จครับ
11: ก่อนไปเช็คไฟการนะครับว่าสัปดาห์หน้าใครเจอกับใครนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการกันก่อนนะครับขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก๊กคูและ TKK 24ตราเก๊กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ Compact Brake Brake คุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับ1เปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือก Compact Brake
0: ครับเอาล่ะครับก็ในวันอาทิตย์หน้ามาเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับศิลาอาจสอนดำเนินเจอกับโชกุนนวพลฟาร์มสุขกระบือไทยเป็นคู่แรกครับ
11: คู่ที่2รายการสัปดาห์

0: หน้าครับนิติกรสวนน้ำทานคิรีครับจะดวลเดือดกับเอลิจาร์ดอินช์แมนครับ12พี่น้องจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ
1: ครับแล้วก็มีเพชรเหนือสอดำรงฤทธิ์เจอกับเพชรนิรันดร์รันสารคาม
0: คู่เอกนำรายการสัปดาห์หน้าครับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับจะดวลเดือดกับสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่อง
1: กราฟิกเราขึ้นผิดนะครับเอาลงเลยครับก็นี่คือเพชรบ้านไร่กับสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องนี่เป็นคู่เอกคู่ไฮไลท์ในวันอาทิตย์หน้านะครับคะแนนคู่เอกของรายการวันนี้ออกมา49ต่อ46 3เสียงนะครับก็ยินดีกับชัยชนะของเพชรนรสิงห์ให้กำลังใจเอกลักษณ์ครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความนะครับเวลาหมดเวลานะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับวันอาทิตย์หน้าเวลาดีๆแบบนี้เจอกันใหม่นะครับทางททบ5กฎหมายเลข5คุณท็อปนะครับมิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อน
2: เรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
4: มูฟวี่บิ๊กแอนด์สเปเชียลพร้อมส่งมอบความสุขความสนุกความมันในช่วงวันหยุดให้กับคุณไปกับภาพยนตร์คุณภาพครบรถหลากอารมณ์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 16:30 นทางททบ5
5: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าฝ่าพระบาทหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5พระราชบิดาของฝ่าพระบาทเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้เข้ามาใกล้ชิดอยู่ในจิตใจของประชาชนซึ่งจะทรงได้รับการรำลึกถึงและทรงเป็นที่เคารพยิ่งตราบนานเท่านานด้วยพระวิสัยทัศน์การอุทิศพระองค์และการทรงงานตลอดพระชนชีพเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนของพระองค์เราทุกคนในประเทศไทยขอร่วมกับประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความอาลัยต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาของความทุกโศกของประเทศอันใหญ่หลวงครั้งนี้ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5สัมพันธไมตรีระหว่างพระราชวงศ์และประชาชนของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษและอย่างรากลึกจากอดีตจบจนปัจจุบันด้วยความเข้าใจอันดีการยกย่องให้เกียรติปณิธานและความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อกันมิตรภาพอันทรงคุณค่าและมีความหมายนี้จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงและเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตความอาทรห่วงใยของเราจะยังคงอยู่กับฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวนอร์เวย์เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชสมัยอันร่มเย็นเป็นสุขและเปี่ยมด้วยคุณธรรมของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่เวลา 5:30 นถึงเวลา 7:00ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะเวลา 11:00 นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 ถึงเวลา 17:30 นจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครทั้งนี้หนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาเวลา 17:00 หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะในทำนองสรพัญญะและพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครอีกจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทำนองเลื่อน
และเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 น.

มีนาวาอากาศเอกหญิงสมโชโดกชาครียรัตน์และคณะนางจำเนียรรัชชะและคณะโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริวัดเขาศาลาอตุลธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์นางกฤษณาเจริญผลและโรงเรียนเจริญผลวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุวรรณคีรีวัดโมลีโลกยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดทองคุ้งวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดป่าตันวัดบ้านท่อวัดป่าคอยใต้และวัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทคอสโมกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยานจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวแป้นสีและสกุลคชวัตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดป่าธรรมโสพลวัดโพน้อยจังหวัดลพบุรีวัดท่ากริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเลยวัดพระนั่งดินจังหวัดพะเยาวัดฝั่งมินจังหวัดเชียงรายและวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีบริษัทโอเรียนเต้ไทยจำกัดพันเอกเรืองทรัพย์โควินทาและคณะและบริษัทพินโซ่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวแซ่เจงสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทยจำกัดมหาชนนางนุจรีพันโสมและคณะและกองบังคับการตำรวจนครบาล6ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิคณะกรรมการสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้องมะอือจังหวัดสระแก้วด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการมาโดยตลอดพระชนชีพและพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้องมะอือหมู่ที่4อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
สมาคมนักเรียนข่าวต่างประเทศประเทศไทยและโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตคุณภาพราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยังพระราชทานโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดครรภ์เพื่อคืนคนดีสู่สังคมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยพื้นป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดังพระแม่แห่งพื้นป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตพื้นป่าไทยติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ชนชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ผืนป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาผืนป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อยากทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทย

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันของภูเขาพื้นป่าและสายน้ำด้วยทานน้ำส่วนใหญ่ของประเทศมีแหล่งกำเนิดอยู่ในเขตที่เป็นภูเขาและที่ราบสูงทั้งสิ้นทรงห่วงใยลึกซึ้งในความเสื่อมโทรมของพื้นป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารด้วยเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาปริมาณน้ำทุกแห่งหนลดลงเกิดความแห้งแล้งกันดารจนถึงความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศแหล่งอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยตลอดระยะเวลาอันยาวนานทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพปัญหามาโดยตลอดจึงได้พระราชทานพระราชดำริเร่งฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศสำคัญของประเทศตั้งแต่ผืนป่าต้นน้ำป่าชายเลนแม่น้ำและท้องทะเลไทยพระราชกรณียกิจก็เกิดเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำอันเป็นเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจครอบคลุมจากภูผาสู่มหานาทีที่ทุกสรรพชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเหนือสิ่งอื่นใดคือพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระแม่แห่งผืนป่าไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดค้นหาหนทางแก้ไขพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์และสร้างระบบนิเวศแห่งธรรมชาติคืนสู่แผ่นดินทรงมีแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเมื่อผืนป่าแห้งแล้งทรงแก้ไขด้วยการปลูกป่าสร้างชีวิตให้คนอยู่ร่วมกับป่าอันเป็นการรักษาป่าเพื่อเพิ่มน้ำและสรรพชีวิตในป่าขณะเดียวกันราษฎรก็มีอาชีพอาศัยป่าเป็นแหล่งทำกินปลูกจิตสำนึกรักในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ให้ทำอะไรรับประทานโดยที่ไม่ต้องไปบุกถางป่ามากขึ้นก็คิดเนี่ยจะพยายามหาที่ที่เรียกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลคือหัวใจของพระราชปณิธานที่ไม่เพียงรักษาธรรมชาติแต่สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดังจะเห็นได้จากโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่

0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงยิ่งไปกว่านั้นได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษาป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างทัศนคติของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้พิทักษ์ดูแลรักษาป่าจึงได้เป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต
1: ก็คือโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.ซึ่งพระองค์ท่านได้มีพระราชดำริตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ได้มีการขยายผลไปในทุกๆภาคทั่วประเทศนะครับมีการตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.นะครับในกลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าหรือรอบๆป่าเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็มีการพระราชทานธงซึ่งเป็นธงของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นช้างป่าตั้งแต่1ตัว2ตัว3ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ที่ชุมชนนั้นได้ดูแลรักษาป่าอยู
0: ่วันนี้พระราชปณิธานได้ถูกส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทั้งชาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ยืนหยัดกลางผืนไพรราษฎรอาสาสมัครผู้เป็นกำลังสำคัญของชุมชนที่สำคัญทรงปลูกความรับผิดชอบลงในจิตใจคนรุ่นใหม่เพราะป่าที่ชาวบ้านดูแลบนยอดดอยคือน้ำในแก้วของคนเมืองคืออากาศที่เราหายใจคือลมหายใจของคนทั้งประเทศทั้งแผ่นดินวันนี้แนวคิดป่าเกื้อคนคนรักษาป่าคือความตระหนักรู้ที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรของแผ่นดิน
2: ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเองเนี่ยดำเนินการโครงการครูป่าไม้สนองพระบรมกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับดำเนินการโดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปล.อยู่ทำมาประมาณ 4-5 ปีละนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะครับต่อไปเยาวชนเหล่านี้เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นมาและเหล่านี้คนเหล่านี้ครับก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกรมอุทยานช่วยกรมป่าไม้ช่วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการที่จะดูแลพื้นที่ป่าเหล่านี้ต่างๆป่าอนุรักษ์ป่าสงวนต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่นะครับให้สามารถเอื้อประโยชน์กับประเทศชาติของเราต่อไป
0: จากพระราชปณิธานพระแม่แห่งผืนป่าไทยสู่พระราชกรณียกิจจากหนึ่งพระองค์สู่หัวใจของคนทั้งแผ่นดินนี่คือมรดกที่ไม่มีวันลืมหายผืนป่าไทยที่เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันดูแลเพื่อส่งต่อให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตราบนานเท่านานวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไป
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: เดี๋ยวไปเฮ้ยกินข้าวเฮ้ยกินข้าว
1: เออ
0: เฮ้ยเฮ้ยกินข้าวเฮ้ย
1: กินด้วย
0: พี่ดำมามข้าว
2: ฮะ
0: มามข้าว

0: คอยเป็นเลยปลาเป็ดเอาไว้ใส่เองว่าจะหาหรือจะมีคนมารับ
1: นะฮะปลาถูกทำแล้ว
2: มาเรือดำนี่หว่าเออเว้ยเฮ้ยใช่จริงๆด้วยหายหัวไปทั้ง2เดือนสงสัยจะรวย
1: เทียบแฝงทั้งลำเลยว่ะ
3: หายไปนานดูว่ามึงโดนจับ
2: เตี้ยมึงก็สิกูเจอพระครูสิบลำมาคนไม่หมด
3: เมื่อไหร่กูจะมีเรือเหมือนมึงว่ายดำจะได้ไปด้วยนะ
2: เอ้ยกูผ่อนหมดแล้วกูจะช่วยมึงแต่มึงต้องยกน้องเมียให้กูนะ
1: ไอ้ยกน้องเมียไปดับเลย
3: นายมึงคงรวยสิเข้ามาเที่ยวเนี้ย
2: มาทำงานต้อง2เดือนกว่าถ้าไม่ได้บ้ามึงจะปล่อยเขากินละไอ้ช่วยกูขนของเลยนะ
3: อ้าวพวกเราช่วยดำมันก่อนด้วยคืนนี้มันเลี้ยงใหญ่นะ
1: ไอ้ช่วยกูขนใจของไหนวะโอ้ย
3: แต่กินไม่ได้พี่ระวังไอ้จงไอ้ชอบมันไอ้ที่ไอ้ปากไม่อยู่ตรง
1: ไหนไอ้จงเอาว่ามาแดก
2: เอาว่า
1: ช่วยด้วยเอาพูดปากตึงมาอันตรายดีวะ
4: ถ้าเองจับปลาได้อย่างนี้ทุกเที่ยวนะข้าว่าอีกหน่อยไอ้คงซื้อเรือได้อีกหลายลำ
2: มันไม่เจอปลาอย่างนี้ทุกเที่ยวสิ
4: เงินสดมีไม่พ
0: อพรุ่งนี้เบิกใบนี้แล้ววันจันทร์หน้าใบนี
2: ้นี่จะไปให้ข้าเรือค้างเข้ามา2งวดแล้ว
4: คืนนี้อยู่ไหนวะ
2: มีเงินแล้วที่ไหนก็ได้นี
4: ่หากินเก่งถ้าใช้เงินมันเสกระดับ
0: ตัวคนเดียวแถมยังเป็นโสดเสียว่าคืนนี้เขาจะเมาที่ไหนอ่ะ
4: หัวเด็ดตีนขาดมันต้องจมไปที่บาร์อีกาหลง

0: ันพี่กะหลงคือ
1: ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่ตั้งใจทำขอแล้วมึง
2: เออโอ้ย
3: อ
2: ่
3: า
2: เดี๋ยวโดนอะไร
3: กันอ่ะเดี๋ยว
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวโจมันหน้ามืดเหมือนกู
3: บอกว่าห่วงว่าหึงก็ได้พี่ดำ
1: โธ่ไอ้ตะหลิวตักทานทุย
4: ทำไมว่าแต่เช้าง่วงไงได้หาโอ้ยนอนไม่เดิ
0: มคืนไม่มาเดี๋ยวผมจะต้องกินแกลบแน่มันมีเรื่องอ่ะ
4: เรื่องอะไร
0: เดี๋ยวพี่กะหลอก็รู้เองอ่ะพี่ดำจะมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่อ่ะเออเขาโมีเรื่องสำคัญน่ะ
1: โอ้ยข้าขอเสียหายพวกมึงกี่ครั้งมึงต้องสอนมึงที่กี่ครั้งกี่คนมึงจำสถาบันไหม
0: โถพี่พี่ดำยาโถ
1: คำสุดท้ายมึงทำหม้อต้มหูฉลามกูตกมึงสัญญาว่าไง
3: พี่ดำ
1: สัญญาว่าไง
3: พี่ดำพี่ดำว่าชุดใหม่ของการหลงเป็นไงบ้างจ๊ะ
1: เลิศมากเลิศมาก
3: ดีดีดีด
1: ีไอ้จงสัญญาว่าไงไอ้ม้าปั๊บจะ
3: เ
1: ป็น
3: เลิศแล้วเชียวพี่ดำจะต้องชอบนี่การหลงว่ามันยาวเกินไปตัดให้สั้นกว่านี้ดีไหมพี่ดำ
1: โธ่บอเมื่อกี้ขนลงวะไอ้เรื่องสั้นเรื่องยาวเนี่ย
3: นั่นมันชุดก่อนนี่ชุดใหม่ทันสมัยสมวัยสั้นหรือยาวจ๊ะ
1: ถ้าเล่นจำบ้าก็ยาวใส่เที่ยวก็สั้นไปวันนี
3: ้
1: ก
3: ู
1: จะกระตุ้นแบบตัดเชือกมึงสักทีเขาจะรู้เป็นควายนะ
3: ชุดนี้เป็นงานบอลช
1: าวไอ้ทำตัวเป็นเด็กอมตีนฮะไอ้จ้อง
3: มาแล้วมาแล้วฉันเล่นทำไมขอคนร้ายใจ
1: มันผิดจังหวะฮ
3: ะ
1: ชัดชัดมันต้องหกจังหวะนี่ดูชัดชัดชัดช
0: ัดชัดเรือจูเชิด
1: แม่งสิขอไม่จับผีบ้าแตกเอ้ยชัดชัดชัด
0: พี่ดำเรือจูเชิด
1: เมื่อกี้ว่าเรือใครถูกยึดไอ้จง
5: เจ็บปวดทั้งกายและใจทั้งชกเตะตบตีคว่างปังแล้วเหลือไว้ตาย
1: เรือขอขาดบาดตายไอ้จง
0: ไอ้เหี้ยมันเอากระดาษมาเป็นที่เรือมันบอกว่าเรือไม่ใช่ของพี่ดำแล้ว
1: เฮ้ยบ้านพี่ดำนี่วะสงสัยจะมีเรื่องวะ
6: บ้านบอกเรือพี่ดำถูกยึด
1: อ้าวสวยสิวะทำมาที่เรือพี่ดำได้หูก็มีฟันที่หูได้เหมือนกัน
7: จับซ่าอีกแล้วเหรอมึง
1: เฮ้ยอย่าเสือที่ฟังวะเรื่องพวกนี้ก็อดได้แต่เรื่องพี่ดำเนี่ยกูยอมติดสิบปีก็ยังได้โว้ยไปด้วยพี่ดำไปด้วย
7: ไม่ได
1: ้โว้ยวันนี
7: ้วัวอย่านะมึงไปด้วย
1: แล้วพี่ดำไปด้วยในสัญญาก็บอกไว้แล้วว่าผู้ซื้อจะต้องนำเงินมาชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะหมดหนี้ทั้งหมดรวมเวลา36เดือนแต่ในดำสุขสมชำระหนี้มาได้แค่7เดือน และค้างชำระหนี้มาเป็นเวลา

0: ยังบริษัทจะไม่รับจากนายดำนอกซะจากวันจันทร์หน้านายดำจะต้องไปศาลตามหมายนี
1: ่กูก็จะฉีกมันออกอย่างนี
2: ้ฉีกเลยฉีกเลย
0: ไม่เป็นไรหมายยังอยู่ที่บริษัทที่ศาลและที่ตัวผมจะฉีกมันทิ้งซะบ้างก็ไม่เป็นไร
2: นี่แล้วจะมีใครช่วยเรื่องนี้ได้บ้างเลยคะ
0: โอ้ยังมีผู้เจริญหลงอยู่เหมือนกันประธานบริษัทคุณประพัฒมงคลพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว
2: ประธานอยู่ถึงกรุงเทพใช่ไหมพี่ดำ
0: เออ no good no น้องสาวพูดไม่เพราะนะจ๊ะ
3: คุณแว่นประธานโทษเมื่อคืนนี
0: ้ใช่ทำไมเกี่ยวอะไรกับคุณ
3: ก็กูเห็นมึงพูดภาษาประกิจนี่ว่า
0: ฟ้องหมิ่นประมาทคดีแพ้โอ้ยว่าขอทำร้ายร่างกายคดีอาญา

0: ผมไม่ฟ้องผมพูดเล่นผมไม่ฟ้อง
1: ไก่เลยไก่เลย
0: ผมไหว้ทุกคนผมขอทางหน่อยนะครับผมมาหาดี
1: หมายไหลไปเกิน
0: ผมไม่ได้มาร้ายกับใคร
1: ไ
0: หล
1: เลย
0: มาตามหน้าที
2: ่ให้ปลุกหมาไปเถอะวะเอาบุญเว้ย
0: หมาหมาหนูหนูหนูหนูขอลูกน้องตัวน้อยๆผ่านด้วยเถอะครับ
3: ไปไปเลยไอ้ลูกน้อง
0: นี่อะไรวะไอ้หนู
3: ล้มทับเงาโก้
0: โอแผลพันตั้งแต่ยังเล็กเลยนะผมขอโทษครับพี
3: ่มืออ่อนไปรักไม่งั้นแขนต้องชำระ
4: พวกมึงดูแลเรือกูให้ดี
5: ไว้ใจได
4: ้ถ้ากูมาเรือไม่มีพวกมึงก็ต้องไม่มี
5: โธ่พี่ดำไหนพูดอย่างนั้นน่ะ
6: แวะเอากระเป๋าที่บ้านก่อนนะพี่ดำฉันจะไปกรุงเทพกับพี่ด้วย
4: เฮ้ยกูไม่มีเวลาง
6: ั้นฉันไปชุดนี้แหละพี่ดำรอด้วยพี่ดำพี่ดำรอฉันด้วย
5: มันแล้วว่าเป็นผู้หญิงเข้าจนถึงกรุงเทพ

0: ผมเสียใจเสียใจมากเสียใจจริงๆขั้นตอนต่างๆเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวรอศาลเป็นผู้ชี้ขาดเท่านั้น
1: ผมได้แจ้งแล้วว่าผมไม่อยู่ผม
0: นั่นเป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณทางบริษัทจะทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อกันเท่านั้นฮัลโหล
2: ยึดเร็วกูท่านิว
0: ได้ได้ได้ครับแล้วพรุ่งนี้พบกันครับคุณเดี๋ยวเสร็จแล้ว
2: ท่านผู้อำนวยการครับ
0: ท่านไม่มีเวลาพบคุณหรอกตอนนี้ท่านกำลังจะอยู่ที่นี
2: ่แต่ผมต้องการพบท่านให้ได
0: ้ตามใจคุณเชิญสอบถามที่ทำงานต่างๆของท่านจากทางโน้นครับ
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกคู่ครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกคู่ของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคา

0: ถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: ตามใจคุณเชิญสอบถามเรื่องงานต่างๆของท่านจากทางโน้นครับพูดภาษาคนกับไอ้พวกบ้านนอกเนี่ยพูดยากจริง
4: ๆท่านประธานจะมาตรวจงานที่นี่เฉพาะจันทร์พุธศุกร์เท่านั้นนะคะห้องทำงานของท่านอยู่ชั้น7ซ้ายมือของตัวตึกเวลาทำงานของท่าน 13:30 น.

0: เล็กน้อยพอบ่าย 2:30 ท่านก็จะไปที่บริษัทสหเอนจิเนียริ่งคัมปานีลิมิเต็ดท่านจะอยู่แค่เซ็นงานประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างมาก
1: ค่ะดิฉันขอสักครั้ง1
0: second room please ค่ะได้ค่ะอ้าวคุณจากนั้นท่านก็จะไปที่บริษัทยางใหม่อยู่ที่ถนนรัชดาตึกสีฟ้า27ชั้นชั้นลอยไว้จัดเป็นงานคอกเทลปาร์ตี้โอ้ยรู้มากเชียวค่ะท่านจะอยู่ที่นั่นจนถึงบ่าย4 โมงแล้วก็อ้าวคุณยังไม่หมดค่ะมาให้บ้านป่าไร้สกุลด้วยมารยาท
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไปเถอะค่ะไปตามแผนที่ที่เขียนไม่ผิดแล้ว
2: ค่ะ

0: ดีแล้วมันว่ายังไงอ่ะ
1: มันไม่ได้อยู่ที่นี่อีก
0: อ้าว
1: แต่ฉันน่ะจดแผนที่ที่มันอยู่แน่ๆมาแล้วป้าที่บอกท่าทางดีฉันก็เชื่อถือได้นะดูสิ
0: อะไรนะจังหวัดน่าน
1: มันเป็นงานวันเกิดลูกสาวของมันเห็นป้าที่ในบ้านบอกนางลูกสาวมันเพิ่งเลิกกับผัวที่เมืองนอกไม่รู้อาจจะไม่ได
0: ้บานรู้สิ่งแล้วมึงคราวนี
1: ้ฉันสิบานไม่ใช่พี่ดำกางเกงนายยังใส่ไว้ตั้งสองวันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
0: กูไม่ได้ชวนมึงมาเลยอีกาหลงถามยังบนอีก
1: แล้วทำไมล่ะพี่ดำจังหวัดน่านมันไกลมากเหรอ
0: ไกลกว่าบ้านผัวคนที่เจ็ดของมึงอีก
1: ไม่เขินอายนี่พี่ดำฉันหิวจะตาย

0: าหลง
1: แค่นี้ยัง
0: เราจะคุมหัวกู
1: ต้มยำใส่ทุกอย่างเอาแซ่บเท่าตะกี้นะ
2: ได
3: ้เส้นเล็กแห้งน้ำส้มไม่ใส่เรียงแก่ๆน้ำตาลมากๆเส้นแค่ขอด่วนกำลังหิว
2: ได้ได้ได
1: ้ฉันก่อนนะฉันสั่งก่อนต้องทำให้ฉันก่อนโอเลี่ยงแก้วนึงเอาแก้วเก่านี่แหละ
3: เอ้ยฉันสั่งโอเลี่ยงก่อนนะวันนี้รถวิ่งเข้าท่านี่หว่าเองหายไปไหนมาหลายวันเปลี่ยนเครื่องรถคราวนี้ถึงไหนถึงกัน
1: ทุเรศ
4: โอเลี่ยงแก่ๆหวานๆน้ำตาลมาก
3: ๆไม่เชียงร้องเครื่องได้เร็วแข็งแรงทนทานกรุงเทพเชียงใหม่ไม่ต้องพักเติมน้ำมันครั้งเดียวน้ำไม่ต้อง
2: มึงคุยเกินไปแล้ว
3: มึงเชื่อกูสิเครื่องกูไปเลือกเองนั่งคุ้มช่างมันเปลี่ยนไกลตัดสี่ตัวเมื่อวานที่กูลองไปถึงโน่นนครสวรรค์ไปกลับไม่ถึง5ชั่วโมงขนาดเหยียบไม่จงเกณฑ์นะ
0: เอ้ยน่าสนใจนี่นี่รถที่บ้านมันจะเปลี่ยนเครื่องเหมือนก
3: ันลองขับได้ถ้าชอบจะแนะนำร้านให้
1: ยังไม่ต้องทำไมวะพี่ดำบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีมีแต่เลือกจะถูกขยึด
3: ถ้าเป็นเมียผมให้แดงสติกินไปแล้วขอโทษพี่ต้องลองเหยียบไปตามอัธยาศัยเลี้ยวไม่มีการแกว่งกายไม่ต้องห่วงมันชินกับความเร็วและเบรกแหมถ้าผมไม่ได้รับมรดกขายใจผมคือแชมเปี้ยนรถแข่งลองเลยพี่ลองเลยขึ้นไปเลยขับไปเลยพี่ลองไปเลยบื้อไปเลยพี่ไปเลยสิอย่างนั้นฝีมือใช้ได้ปัดถั่วเขาไม่รู้จักเล่นสนรถเลยแล้วมึงเป็นเพื่อนโอ้ยงั้งมึงเคยเข็นที่ตำรวจทันสักทีไหมเดี๋ยว50เดี๋ยว30แต่ของ

0: ปลี่ยนเครื่องให้มันย่าบัสเท่าไหร่มึงไอ้ไอ
1: ้เฮ้ยมาร้องมาสิวะยอดจริงๆครับหลง
2: โอ้ยมีนางให้เสียเชฟหลับ
1: ก็มึงไม่ลองจะรู้ได้ยังไงเล่า
2: ขอไม่ดามแค่นิดเดียว
1: กะหลงกูบอกให้มาลองนั่งมึงอยากนกพี่ชายขอเชื่อนะไม่ร้องไม่รู้จริง
0: ๆสบายน้องไม่รู้เป็นไงไอ้ดีมากจริง
3: กูไม่รู้จักข้าก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ให้กู3ชาม
4: โอเลี้ยงฉันด้วย3แก้ว
5: แต่ของกูทั้งรถทั้งไก่กูตายแน่ถ้าทำกับกูกูเจอกูจะฆ่า
0: ใช่ฝีมือตีโคกใช้ได้เอารถกูมา

0: เนี้ยมันจะต้องหิ้วไก่เดินขายแต่ยังจะได้ต้องยำชามได้อย่างเดียวอย่างพี่ดาดำมาอกเสื้อคว้านมากหรือน้อยอ่ะคิดแก้เองนะเนี่ยเมื่อกี้ไอ้คนขายก๋วยเตี๋ยวยังมองตากลับเลยกลับไปถ้าฉันเอาลงอีกนิดเป็นไงพี่ดำ
1: สักวันมันจะถูกข่มขืนเกิดคำถามอะไร
0: ไม่ต้องเป็นห่วง
1: ได้หมดทุกคนเฮ้ยตื่นขึ้นมึงนี่แหละ
0: พี่ดำหยุดแล้วก่อนจัดการ
1: อะไรพวกมึงอีกวะเป็นอะไรวะปวดท้องเหรออ้าวอีนี่กูจอดรถทำไม

0: อะไรนะ
1: เต็มถังเลยเฮ้ยไอ้หนูห้องน้ำอยู่ไหน
0: น้อยนา
1: ไปสิเอากระดาษสกินปิดตูดไปไป

0: เฮ้ยไอ้หนูผมพูดเล่นนะ
1: พี่ดำได้หรือยังเร็วๆหน่อยสิ
0: โอ้ย
2: นายเรียกกูทำไม
1: แล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกแม่สวยเด็กสละตี
2: ดวงใจดวงนี้ทำมาครั้งหนึ่ง

0: ไม่รู้ว่าท่านจะจำผมได้หรือเปล่า
1: ท่านจำคนแม่นนะแล้วผลงานดีเด่นอย่างคุณนะฮะถ้าจำไม่ได้ผมว่าปีนี้คุณโชคไม่ดีนะ
0: แต่สำหรับคุณอย่างน้อยก็สองขั้น
2: นะ

0: เดี๋ยวคอยหนูเดี๋ยวพุ่งไป
1: มีอะไรนะ
0: เองช่วยไปเร่งไอ้ตองเองเอาเงินนี่ไปให้ผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำด้วยบอกให้เขากลับชุมพรไปก่อน
1: เงินนี่ให้บอกให้กลับชุมพรไปก่อน
0: ดีมากไอ้หนูแล้วกูจะมาหาแม่มึงอีก
1: แม่อะไรอีกล่ะกูกำลังฟังเพลง
2: บ่อยครั้งที่สายยันเป็นอย่างนี้
1: นะคุณนั่นชื่อสายยันเหรอ
2: แต่

0: สวัสดีครับผู้จัดการ
1: สบายดีแล้วเรา
0: ครับขอบคุณครับผมก็เรื่อยๆนะครับแหมวันก่อนไม่มาวันเกิดคุณอ้วนสนุกอย่าบอกใครเลยครับ
1: อยากมาจะตายแต่งานมันยุ่ง
2: ไม่รู้ว่าคุณอ้วนโกรธหรือเปล่า
0: ก็ไม่หรอกครับ
2: นะ
0: เชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับ
2: ไปนะ
0: เชิญครับครับ

0: สวัสดีค่ะผู้จัดการ
1: แม่บ้าน
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีครับสบายดีเหรอครับ
0: ค่ะสบายดีทำไมเพิ่งมาล่ะคะงานคุณอ้วนน่ะหมดไปตั้ง2วันแล้วน่าเสียดายนะคะที่คุณไม่มาง
1: านที่บริษัทยุ่งครับที่มาเนี่ยก็เรื่องงานกับท่านเหมือนกันถ้าไม่ได้แวะไปที่บริษัทหลายวันแล้วครับ
0: ตายแล้วโชคร้ายซ้ำสองคุณท่านเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อบ่ายวานนี้เองค่ะ
1: อ้าวงั้นเหรอ
0: ค่ะ
2: พรุ่งนี้ให้ใครพาไปหน่อยสิป้า
0: พวกที่รู้จักที่ไปกับท่านหมดอ๋อคุณอ้วนไม่ได้ไปแต่บอกก็ไปไม่ถูกหรอกค่ะตั้งไกลลึกด้วยเดินทางเป็นวันๆกว่าจะถึงคุณอ้วนเองก็ไม่อยากจะไปค่ะ
1: ขอผมเข้าพบคุณอ้วนหน่อยสิป้า
0: เช้าดีกว่าค่ะคุณอ้วนมีแขกตั้งแต่เย็นแล้วพักที่หลังเต่าข้างในดีกว่าค่ะ
1: จากนั้นก็ได้ขอบใจนะป้า
0: ค่ะอีฉันจะโทรสั่งเรื่องอาหารกับห้องพักให้นะคะ
1: ขอบใจขอบใจจ้าป้า

0: มีใครอยู่บ้างครับ
1: หาใครต้องการพบใครไม่ทราบ
0: วางไว้แล้วเหมือนเดิม
1: ฉันถามแกว่าต้องการพบใครไม่ทราบ
0: ผมต้องการพบท่านคืออย่างนี้
1: คือผมและที่นี่ไม่ต้องการต้อนรับใครทั้งนั้น
0: โธ่คุณหมูเอ้ยคุณอ้วน
1: ไอ้บ้าแกทะเลาะกับฉันนะ
2: อะไรหรือครับคุณอ้วนอ้าวนั่นใครกันน่ะ
0: ผมมาเนี่ยลำบากแต่เพราะมันจำเป็นถึงต้องมาไม่อยากจะอยู่ให้เสน่ห์ผู้ดีติดหรอก
1: ตายตายแล้วไอ้คนไม่มีสกุลแกแกออกไปจากบ้านฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้
0: อ้าวก็บอกแล้วว่าฉันมีธุระต้องการพบพ่อของเธอ
1: ไม่มีวันที่แกจะได้พบ
2: ได้ยินชัดแล้วไม่ใช่เหรอ
3: พ่อแม่จ๋านี่เดี๋ยวให้ดูนะเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยปุ๊บคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุผิวมีความแห้งเงี้ยนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะอุ้ยได้ความชุ่มชื่นเนี่ยไปเลยค่ะตรงไหนนะแม่ตรงไหนแม่ไปเลยค่ะแล้วก็สบายด้วยลูกกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่
4: ใช่ตัวเนี้ยที่เขาให้ความชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวบัวหิมะเข้าไปด้วย
3: อ๋อใส่ตั
4: วบัวหิมะเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากทั้งใบบัวบกนะคะทั้งบัวหิมะนะทั้งตัวงาดำนะคะแล้วก็ใส่แต่ของดีๆทั้งนั้นเข้าไปคือเข้มข้นมากๆเหตุผลเลยนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะให้ความนุ่มเบาสบายกับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตลอดเลยนะคะ อย่างตัวใบบัวบกทุกคนรู้กิตติศัพท์ดีอยู่แล้วบัวหิมะเนี่ยไปประเทศจีนทีนึงกลับมาซื้อกลับมาทีต้องซื้อยกลังอ่ะ
3: ใช
4: ่แล้วราคาเนี่ยสูงด้วย
3: จริง
4: แต่ว่าอันนี้เราใส่บัวหิมะไว้ในนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวงาดำกับลำไยหลายคนเนี่ยจะชอบเอาสารสกัดจากงาดำหรือสารสกัดจากลำไยเนี่ยทาตรงบริเวณหัวเข่าเพราะเขาเนี่ยดีมากๆตรงสูตรนี
3: ้
4: และใส่สารสกัดอื่นๆอีกมากมายที่เหมาะกับโรคผิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกับผู้สูงอายุที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะผู้สูงอายุเหมาะกับการใช้สมุนไพรไทยและวันนี้มาในรูปแบบของตัวเนื้อครีมให้ใช้งานง่ายๆแล้วมาพร้อมกับตัวหัวลูกกลิ้งแบบนี
3: ้
4: ที่ไม่ได้แค่ลูกกลิ้งเดียวนะคะมาถึง5หัวทั้งตัวเนื้อครีมออกมาทั้งตัวลูกกลิ้งออกมาแบบนี
3: ้
4: กลิ้งได้เลยตามใจชอบอยากกลิ้งตรงไหนอยากสบายตัวตรงไหนให้กลิ้งตรงนั้นอยากกลิ้งตรงบริเวณคอบ่าไหล่กลิ้งไปเลยอยากกลิ้งตรงบริเวณเข่ากลิ้งไปเลยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้เราขายกันข้างนอกข้างกล่องเขียนชัดเจน690บาท
3: ค่ะ
4: 2หลอดเนี่ยกลมๆเนี่ยเกือบ 1,400 ใช้ได้ประมาณกับ2เดือนโทรตอนนี้โทรให้ทันขออนุญาตแถมเบิ้ลไปอีก2หลอดเป็น4หลอดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 3,000 ลดทันทีเหลือ999บาทโทรให้ทันตอนนี้เอาน้ำมันตัวต้นตำรับตัวดังของสุกายะปกติขายนะคะวันนี้เอามาแจกฟรีแล้วไม่ได้แจกขวด2ขวดแจกไปตั้ง4ขวดซ
3: ื
4: ้อ4แถม4รวมแล้ว8ชิ้นเต็มๆนะ
3: คะ
4: ราคารวมกว่า 3,156 บาทลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขนี้เลยค่ะ
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
6: เป็นหมอดูรายเท้านั่งดูหมอนานๆใช้สุกายะสูตรเย็นทาแล้วเบาบางลงนะคะทำให้เย็นสูตรอโรมาทาต้นคอทานิ้วที่หัวศอกหลักศอกเนี่ยทามากขยับมากก็ทาได้หมดนะทาทุกอย่างได้เลยค่ะทาแล้วเย็นสบายนะคะเนี่ยเราใช้ในกลิ่นมันจะออกมาในกลิ่นโรมาเลยนะคะมีหัวจุก5หัวเหมือนแม่เหล็กค่ะพอใช้แล้วเราไม่ต้องมาใช้นิ้วมือกดค่ะทาแล้วเย็นสบายสดชื่นค่ะ
7: อายุ70ค่ะเป็นครูเกษียณนะคะทาแล้วครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะมันรู้สึกหอมเย็นชื่นใจแล้วก็แบบมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็เป็นหัวนวด5หัวเลยค่ะเราก็ทึงลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมานวดมือเมื่อนวดแขนให้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เลยใช้มาเรื่อย
8: โอ้โหพอมาลองใช้ดูแล้วแม่ยอดเยี่ยมทาที่เข่าทาผิวนุ่มเนียนแล้วก็ดูว่าซึมซับผิวหนังได้ดีด้วย

0: ไม่มีการเหนอะหนักกลิ่นหอมและโดยเฉพาะของเขามีลูกกิ้ง5หัวยอดเยี่ยมยอมรับเลยลองดูครับ
1: อยู่ในวงการมา45ปีตอนนี้อายุ65ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ที่หัวกิ้งของเขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเป็นอโรมาทาลปี้ที่หอมเย็นสบายครีมของเขาจะนุ่มนวลและเราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเนอะหนะตัวเลยนะแล้วก็ไม่ได้แสบเหมือนบาล์มเหมือนอะไรที่มันรุนแรงนะคะที่สำคัญคือเขาซึมผิวง่ายใช้ประจำทุกวัน
2: โปรโมชั่นพิเศษสุกยะมอยเจอร์ไรซิ่งเฮอร์เบอร์ครีมปกติหลอดละ690บาทซื้อ2หลอดแถมฟรีอีก2หลอดและโทรมาตอนนี้แถมฟรีสุกยะน้ำมันสมุนไพรสุกสกินมอยเจอร์ขนาด3 ml อีก4ขวดทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,156 บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ

0: าถือก็ดีแล้วจะได้ช่วยบอกทางถามยามกันชามรู้แต่ว่ามาทางนี้เท่านั้น
1: ไอ้ผู้ร้ายหยุดรถเดี๋ยวนี้ลองให้หยุด
0: มึงยางแล้วก็ดอกไปเองสิทำไมไม่โดดเล่า
1: ไอ้คนใจร้ายต้องถูกตำรวจจับเราก็ไม่ผิดเลยแม่หน้ามึงไม่เป็นคนและใจมึงจะเป็นคนได้ยังไงมึงเอากูมาทำไมผีบ้า
0: ถ้าผีบ้ามันก็ผีบ้าถ้ากูผีหมอมันก็ผีหมา
1: ฆ่ามึงด้วยมือของกูด้วยมือของ
0: วันพักเด็ดศึกวันถูกฆ่าอันแสนยาวนานทำอีบักเบ้ง
1: อะไรแกว่าอะไรฉัน
0: แกว่าอะไรฉัน
1: ไอ้บัฟฟาโล่ไอ้ควาย
0: บักเบ้งอยู่ที่ปากน้ำแต่เติมอีกก็

อฉันด้วยได้ไหมฉันหนีเข้ามาลุงไม่ต้องกลัวฉันสิฉันมาขอให้ลุงช่วยฉันต่างหากลุงช่วยฉันด้วยฉันถูกเขาจับตัวมาถ้าลุงพาฉันไปส่งในเมืองได้ฉันจะให้เงินลุง

0: านฉันเถอะขาฉันก็ถูกน้ำตำช่วยฉันด้วยสิลุงช่วยฉันด้วยนะนะช่วยฉันด้วยนะลุงนะช่วยฉันด้วยสิฉันให้ลุงจ้ะฉันให้ลุง
1: รอที่รถ
0: ฉันกลัวฉันกลัวแน
1: ่ไปรอที่รถเดี๋ยวนี้แล้วสิ
2: เออ

0: อ้าวยานี่สำหรับไว้ใส่แผลเออฉันเป็นฝีต้องใช้ไม่เตรียมมาเอากินน้ำ
1: เป็นที่ไหน
0: ยังว่าฉันเป็นจริง
1: ไอ้คนเลวไอ้ลามกคนอย่างแกดีด้วยไม่ได้เป็นต้องลาม
2: เฮ้ยได้ยินไหมฉันเป็นที่น้มนี่เห็นไหมที่ฉันไม่พูดของคุณไม่สุภาพเห็นว่าเธอเป็นพูดดีเกรงว่ามันจะเสนียดหูเอ้ยแล้วเธอคิดว่าฉันไปตรงไหนใครกันแน่คิดลามกแล้วบ่นน้ำเอ้ยน้ำลายเอ้ยลดหน้าฉันไอ้ดำชุบพรนะ
1: ถ้างั้นฉันก็ผิดขอโทษด้วย
2: ง่ายดินี่แล้วมันจะหายเหรอโธ่เดี๋ยวกูขาดสะอิดอีกเดี๋ยวไปแห้ง
1: ตายได้สักห่อก็ดีสิฉันหิวอยู่ด้วย
2: โธ่อีบังปิ้ง

0: น้ำมันหมดถ้าหมดที่ช้างมาก็สวยเลยสิ
1: เป็นติดดินไม่ว่าน้อยสวยไม่เข้าใจจะพูดหรืออยากพูด

1: อ้าวไปไหนนี่เธอเห็นกุญแจหรือเปล่าฉันถามว่าเฮ้ยไม่เข้าเรื่องน่ะเอามานี่อย่าเล่นเสียเวลานะเดินมาจะได้รีบไปกัน
2: ถ้าไม่ขับพาฉันกลับบ้านฉันจะคว้างมันลงไปในน้ำ
1: อะไรวะดีด้วยจะหาเรื่องอีกแล้ววะ
2: อ้าวอย่าว่าสิโว
1: ตกลงจะพาฉันกลับบ้านหรือไม่
2: ฉันต้องการไปพบพ่อเธอเพื่อเอาเรือของฉันคืนมามันเรื่องของเธอฉันเป็นลูกฉันไม่เกี่ยวข้องด้วย
1: แต่เธอก็รู้ว่าฉันไม่มีทางถ้าไม่เอาเธอไปด้วย
2: ฉันไม่สนฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้เรื่องด้วย
1: อ่ะ
2: ฉันว่าจริงๆนะ
1: แต่ถ้าไอ้ดำจุมพรสัญญาพาฉันกลับบ้านฉันก็ไม่คว้างเอาสิเอากล้าดีลงคว้างถ้าคว้างเธอต้องงมอยู่ในน้ำจนกว่าจะเจอเอามานี่นะอย่านะถ้าทำอะไรฉันควรหน้าแห่งจริงด้วยเฮ้ยอย่านะเอาสูงว่าปล่อยฉันนะฉันเจ็บนะเฮ้ยปล่อย
3: มึงต้องหากุญแจให้เจอถ้าไม่เจอขึ้นมากูตีกระบาลใหญ่จริง

0: อวดดีดูสารรูปสิย้านเชียว
1: ก็ฉันไม่ได้ใส่ยกทรงนี
0: ่ก้นก็ห้อย
1: ก็ฉันเคยมีผัวมาแล้วไม่ใช่อ้อนี่

0: อ่ะเรียนซะเดี๋ยวใส่ยาที่แผลเสร็จเราจะได้รีบไป
1: ฉันจะไปเปลี่ยนชุดเนี่ย
0: ก็ไปสิ

0: สงสัยคือที่จะหนาวระวังให้ไก่ไหม้นะ
1: อีกตัวข้าวมันไหม้แล้วฉันกลับไม่ทันไก่ทั้งสองตัวใครจะทำไหวเล่า
0: โถเอ้ยอีผู้ดีตีนแดงทำอะไรไม่เป็นสักอย่างมีแต่กระแดะเต้นลำหาผัวเอาน้ำเกลือทาบ่อย
1: ๆก็ทาอยู่นี่ไงล่ะเข็มมากอย่ามาว่ากันละกัน
0: อย่ารู้ดีหน่อยเลยนะสั่งให้ทำก็ทำเถอะ
1: เอ๊ะแล้วทำไมต้องทำเสียงดุใส่ฉันด้วย
0: เสียงฉันมันดังไม่ได้ดุข้าเหนียวจะทิ้งนะไม่บูดหรอกกลับไปต้องกระทืบไปโจให้ติดตีนเลยใส่กางเกงมา2ตัวเสื้อ2ตัวกางเกงใน2ตัวแล้วเนี่ยเหลือตัวเดียว
1: ในรถไม่มีอ่ะฉันเอามาหมดละ
0: อีกตัวฉันให้เขายืมไป
1: อะไรนะให้ยืมกางเกงใน
0: เพื่อนฉันมันมี
1: ผู้ชายนี่แปลกสัมสอนโสมม
0: แล้วเธอล่ะน้ำก็ไม่อาบกางเกงในเปียกแฉะก็ยังใส่แช่อยู่ชุดเต้นรำก็ไม่ซัก
1: คือฉัน
0: ฉันเป็นผู้หญิงโอ้ยตอนนี้จะมานั่งแก้ผ้าต่อหน้าฉันสักร้อยก็ไม่รู้สึก
1: มันไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าฉันซักเสื้อผ้าไม่เป็น
0: แล้วมีอะไรบ้างที่จะทำเป็นฮะฮะ
1: ฉันอยากเป็นแต่คุณพ่อไม่ให้ทำพอฉันจะแอบทำคนชายก็แย่งทำกันหมดตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน
0: มีหน้ามีผัวผัวจะได้ทิ้ง

ไก่นี่คงอร่อยนะฉันหิวเป็นบ้าเลยเธอก็คงจะหิวเอาสิแบ่งกินให้เต็มที่เลยนี่ไงแล้วนี่ก็ข้าวเหนียวโธ่อร่อยอย่าบอกใครเลยถ้าฉันปากไม่ดีปากมันหมาว่าเธอฉันก็ขอโทษด้วยแต่เธอต้องกินสิ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีทุกท่านครับกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแบบนี้นะกาแฟนกฮูกหอมกลุ่นไปทั่วสตูดิโอเลยครับผมจะชิมให้ดูนิดนึงนะรสชาติเข้มข้นนะครับกลมกล่อมแบบกาแฟไทยแท้ๆเข้มข้นมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูกของเรานะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกครั้งที่เห็นหน้าผมแน่นอนว่าโปรเด็ดโดนมาแน่นอนนะครับโปรของเราดียังไงนี่เลย5แพ็คแบบนี้นะปกติเนี่ยราคาอยู่995 บาทนะครับ900

0: 195บาทแต่วันนี้เราขายเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ5แพ็คแบบนี้เนี่ย1แพ็คนะประกอบไปด้วยซองเล็กแบบเนี้ย10ซอง5แพ็คคือ50ซองกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนนะครับ2เดือนราคาแค่490บาทตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกาแฟนกฮูกของเรานะครับเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นนะครับผมหลายๆท่านเนี่ยยังดื่มกาแฟแบบนี้อยู่หรือเปล่านะเป็นกาแฟแล้วก็มีนมข้นหวานน้ำตาลครีมเทียมนะครับถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟอาราบิก้าที่เข้มข้นหวานมันเพราะนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยยังมีมัลติวิตามินนะครับมีสารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์สารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับแล้วก็สารสกัดจากสมเกาหลีด้วยนะครับใครที่เป็นเหมือนผมนะครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาต้องกินวิตามินต้องกินหลากหลายตัวเข้าไปนะวันนี้เนี่ยความคุ้มค่าทั้งหมดนะครับอยู่ในกาแฟนกฮูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเรายืนหนึ่งนะขอเข้าโปรอีกทีนึงก็คือว่าอ่ะอย่างนี้เลยทีมงาน5แพ็คแบบนี้นะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่995บาทวันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้นนะครับโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะหรือสแกน QR code จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับนะครับใครที่โทรเข้ามาทันนะครับใครที่เห็นรายการนี้นะของมีจำนวนจำกัดบอกเลยวันนี้ของเรามีจำนวนจำกัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันและของยังมีอยู่เท่านั้นนะ5แพ็คแบบนี้นะประกอบไปด้วยนี่1แพ็คประกอบไปด้วย10ซองเล็กนะครับเพราะฉะนั้น5แพ็ค50ซองกินกันไปยาวๆได้เลยนะครับผมใครที่แบบเป็นนักกาแฟเป็นนักดื่มกาแฟยังไม่เคยดื่มกาแฟนกฮูกวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วที่ได้ลองนะครับเพราะราคานี้ต้องบอกว่าคุ้มถูก 100% ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันและลูกค้าเก่านะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาและสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันถ้าไปดูรีวิวของเรานะครับบนอินเทอร์เน็ตทุกๆที่นะครับจะเห็นว่าจะมีลูกค้าเก่าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำนะครับและลูกค้าใหม่เนี่ยก็ชื่นชอบในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่ารอช้านะรีบโทรเข้ามาเพราะของของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับขอเข้าเพจโปรอีกครั้งนึงนะพ่อแม่ๆวันนี้เนี่ยของเรากาแฟนกฮูกนะอาราบิก้าแท้ๆ 100% 5แพ็คแบบนี้995บาทเราไม่ขายนะครับเราขายแค่490บาทเท่านั้นเองประกอบไปด้วย50ซองเล็กครับสามารถกินกันไปได้ยาวเกือบ2เดือนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเฉลี่ยวันนึงอ่ะไม่ถึง10บาทเลยนะครับกับกาแฟหอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้นะโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะหรือสแกน QR code ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยลิ้มลองกาแฟของเราอย่ารอช้าโทรเข้ามาได้เลยนะกาแฟนกฮูกอาราบิก้าแท้ๆ 100% วันนี้นะใครที่โทรเข้ามาสั่งซื้อนะบอกเลยว่าจัดส่งฟรีทุกจังหวัดทุกภาคทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญคือเรายังมีเก็บเงินปลายทางด้วยอะไรจะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะกาแฟนกฮูกของเรานะครับ5แพ็คใหญ่แบบนี้ราคาเพียงแค่490บาทกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% พร้อมสารสกัดอีกที่ใส่อยู่ในกาแฟนกฮูกนะครับแพ็คแบบนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าของเนี่ยที่เอามานำเสนอซื้อไปกินเองดื่มเองหรือซื้อไปเป็นของฝากให้กับพ่อๆแม่ๆญาติมิตรสหายนะครับทุกคนชื่นชอบในรสชาติของกาแฟนกฮูกรอบสุดท้ายโปรร้อยโปรนี้นะรอบสุดท้ายแล้วนะใครโทรเข้ามาทันก็สั่งซื้อได้นะของหมดอดนะจ๊ะนะครับ5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: จะข้ามได้หรือเปล่าเนี่ย
1: ฉันมากับพ่อข้ามตรงเนี้ยทำไมจะข้ามไม่ได
0: ้รถของพ่อเธอรถอะไรอ่ะ
1: ตั้งหลายคันรถตู้รถจี๊ปรถเทเลอร
0: ์มาล่าสัตว์แล้วข้ามตรงเนี้ยเหรอ
1: เออก็ใช่นะสิข้ามได้ไม่ติดหรอก
0: แต่รถของฉันน่ะมันรถกระบะแล้วเธอขับรถเป็นหรือเปล่าล่ะ
1: ของสุกรไม่ติดมันใครก็ขับได
0: ้อ่ะนั่งขับตามฉันมา
1: โอเค
0: ระวังอย่าให้ออกนอกเส้นทางนะเอาเลยเอาเลยตามฉันมาเลยช้าๆมาเลยตามมาเอ้ยอย่าไปซ้ายมากน้ำมันลึกตามมาเลยเบาๆเฮ้ยประสาทนี่สุวะเดี๋ยวตกลมหรอกโดนดื้อที่นั้น
1: ยันไอ้บ้าไอ้ทะเลแ
0: หมเฮ้ยจะไปทางไหนไปทางนั้นดิอย่าเร็วสิเดี๋ยวน้ำก็เคลื่อนตามมาตามมาเลยเล็กหน่อยพอแล้วเฮ้ยไปเล่นหน้าโอ้ยช่วยด้วยมีผู้ร้ายจับตัวมาโอ้ยจะฆ่าฉันโอ้ยผีมาจะเงียบโอ้ยเฮ้ยถ้าจะปั้มฉันถึงฉันอ้วนฉันก็สวยโกรธตัวฉันเสียแล้วหรือไรฉันทำความผิดใดนะเออ
1: ฉันไม่ชอบให้ใครมาด่ามาตะคอกใส่ฉันพ่อฉันยังไม่เคยทำกับฉันเหมือนเธอ
0: ถ้าจะไม่พูดให้เธอโมโหถ้าจะเก่งอย่างนี้เลยขอยกให้ด้วยความจริงใจ
1: เพราะความโมโหแท้ๆฉันถึงขับมาได้ ไม่น่าเชื่ออะไรอีกเล่า
0: อ้าวสัมผัสคนเก่งในรอบปีเด้ออ้วน

0: ทางนี้แน่นะ
1: ความจำฉันไม่เสื่อมหรอกนะในดำชุมพร
0: แล้วทำไมลกเป็นบ้างเนี่ย
1: ในดำชุมพร
0: เห็นจะขำสักนิด
1: ก็เธอถามแปลกอ่ะก็เห็นอยู่ว่ามันป่าอย่างเงี้ยจะไม่มีต้นไม้ลกได้ยังไงล่ะ
0: ก็ใช่แต่มันลกมากเหลือเกิน

0: ได้เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มาแล้วเสร็จแน่เลยถ้ามาก็ต้องวิ่งกินซ้ายมากๆมันลำบากดีวะเฮ้ยตายโหตรงนี้คนต้องสองต้องเร่งเต็มเหยียดถึงมาพ้นไม่มีเกียร์พิเศษจะมาได้ยังไงกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไม่ได้นะต้องเอาไม้ล็อกก่อนเฮ้ยอย่ามาพอแล้วพอแล้วพ่อไว้ผู้ภาษาเขาไม่รู้เรื่องบอกว่ามาไม่ได้ก็
1: เฮ้ยก็กูมากับพ่อกูได้นี่เว้ยไอ้บ้าทำคุณบูชาทอด
0: อ้าวอ้าวอ้าวถ้าไปไม่ได้เรียกให้เข็ด
1: ก็ยืนแหกปากอยู่หน้าเลยเมื่อไหร่จะไปได้แล้วไอ้สังกบวย
0: อุ้ยบอกมาสิคะแม่ตะคุ้งข้าวเหนียวเปียกจะให้ทำยังไง
1: เอ้ยก็เห็นตัวสิโว้ยไอ้สำลีเม็ดไหน
0: อุ้ยได้สิเจ้าค่ะคุณแม่อ้วนขาหมู
1: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ
0: ้เอ้าสองสาม
1: พ่อมันไม่ไปนี่นะ
0: โอ้ยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเฮ้ย
1: ฉันขอโทษใครจะไปรู้ว่าหน้าเธอเป็นอย่างนั้น
0: แล้วจะเอาไงต่อไปเก่งต้องเก่งให้ตลอดนะ
1: ฉันจะลงไปช่วยเธอเข็น
0: ผู้ชายยังไม่ขยื่นแล้วแรงมอเตอร์นอยอย่างเธอเข็นรถนะคะคุณหญิงอ้วนไม่ใช่ชัดๆๆคุณไม่รักบอกมาล้วงมาหรอก
1: บ้าจริงๆเลยล้อหมดเลยตายแล้ว
0: โธ่เลอะจ้าบุญทรงธาต
1: ุ
0: อ้วนจะช่วย
1: กุ้ยไอ้เขาไม่มีสมบัติผู้ดีแอบฟังไร้มารยาทแล้วยังอร้อยอีกไอ้หน้าด้าน
0: ใครกันแน่หน้าด้านที่โรงจะตักกลมดิ๊กเป็นลูกขนมเชียวชัด
1: กูก่อนจะกลับซะที่ไหนห่างกันตั้งวานึงพูดมาดีๆนะไอ้เขาสับปรับ
0: ไอ้ตอนนี้กูดื้อด้าน
1: ดื้อด้านยังไงพูดมาดีๆนะ
0: ที่มายืนจ้องคอเนี่ยไม่ใช่เพราะความดื้อด้านนะฮะ
1: มึงอย่ามาตะคอกกูนะ
0: แล้วต้องเอาลิงด้วย
1: กูบอกว่ามึงอย่ามาตะคอกกูนะ
0: กูจะตะคอกจะทำไมฮะ

0: เรื่องของฉันชีวิตส่วนตัวของฉันเธอฟังหมดแล้วทีนี้ก็ของเธอ
1: สังคมที่สวมหน้ากากเพื่ออำพรางสันดานแฟนเก่าของฉันมีเชื้อชาติและเชื้อสายเจ็ดผสมจีน
0: อะไรนะก็มัน
1: จีนเป็นผู้ดีในตัวอดีตสามีของฉันมีสองอย่างปนกันข้างในกุ้ยข้างนอกทำเป็นผู้ดีฉันแต่งงานเพราะผู้ใหญ่ผลสุดท้ายมันก็

0: ไปด้วยกันไม่ได้ทุกวันนี้คุณพ่อถึงได้เกรงใจฉันไม่บังคับอะไรฉัน
1: แล้วแฟนคนต่อมาในบุญทรงนักรักล่ะ
0: บ้าฉันก็สนุกของฉันไปตามเรื่องไม่จริงจังอะไรนี่
1: ไอ้จะเป็นนายนักรักมาไม่ได
0: ้หืมเธอจะทำไมฉัน
1: ร้องได้ก่อนไม่มีวันที่ฉันจะปล่อยง่ายๆหรอก
0: อ้าวหืมแล้วเมื่อตอนรถติดลมล่ะ
1: ทำไมก็ช่วยจะมาถึงนี่ได้ไงล่ะ
0: แน่ๆๆๆเธอทั้งกอดทั้งจูบฉันตั้งนานคิดว่าไม่ปล่อยแล้วทำไมถึงปล่อยล่ะหรือเธอไม่ได้ทำว่าไงทำไมถึงปล่อยไม่ต้องอายหรอกนะ
1: เพราะฉันคือไอ้ดำจุมพรไม่ใช่นางบุญทรงนักรัก
0: มองผัดผ่าคิดว่าเธอสารเลวหวยสิ้นดี
1: เรื่องจริงฉันก็เป็นเหมือนอย่างเธอคิด
0: นี่นี่ในดำจุมพรเธอจะเอาเปรียบผู้หญิงมากไปแล้วนะต้องให้ฉันหลับก่อนสิเธอถึงหลับได้อ่ะทำแกล้งหรือหลับจริงเนี่ยดูสิฟืนก็ไม่ใส่เกิดไฟดับมันจะได้หนาวตายหรอก

0: ่ฉันไม่เคยมากับพ่อหรอกฉันพาเธอมาผิดจริงๆด้วย
1: นึกแล้วไม่มีผิด
0: ไม่ใช่ทางนี้ต้องทางโน้นแน่ๆเลยขับอ้อมไปดีกว่าม
1: ันก็ต้องแน่ละสิถ้าไม่ใช่ทางโน้นก็ต้องปีนต้นไม้ไปแบบลิงนั่นแหละ
0: โตหลงนะอารำยุงชมอ้วกผีอ้วกก็ยอมรัก
1: โอ้ยโอ้ยเสียเวลาอีกจนได
0: ้ทำอะไรเหรอ
1: ยางแบนต้องเปลี่ยนสิ
0: งั้นเดี๋ยวฉันมานะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆว่าพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: ดี
2: หรือเอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีก1เมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเราเกลืออ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ

0: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดี

0: ป็นใครแล้วมาทำไมที่นี
1: ่ฉันมาหาพ่อฉันพ่อฉันมาล่าสัตว์ที่โน่นฉันหลงทางมาฉันไม่ต้องการมาที่นี่เรื่องกัญชาเรื่องฝิ่นผิดกฎหมายฉันไม่บอกใครแต่ถ้าพวกเธอจับตัวฉันไว้เธอจะต้องถูกตำรวจจับปล่อยฉันไปดีกว่าฉันจะไม่เอาเรื่อง
0: กี่คนมาที่นี่
1: ฉันมากันสองคนกับเพื่อนใช่เพื่อนฉันเป็นผู้ชายตอนนี้รถเขายางแตกเขาเปลี่ยนยางอยู่เขาไม่รู้เรื่องเขามาเรื่องเรือหาปลาของเขาเขาถูกคุณพ่อฉันยึด

0: 罗大姑，罗大姑，罗大姑，
1: 罗大姑，
2: 罗大姑，
0: 罗大姑，哦哦。
3: 罗大姑，
0: 罗大姑，
3: 罗大姑，
0: 罗大姑，
3: 罗大姑，
0: 罗大姑，

うわっ

0: โอ้โหยอดจริงๆถ้ารู้ว่าอยู่สบายยังที่คงไม่เข้ามาช่วยหรอก
1: Oh, my God.

0: เอาเร็วเร็วเร็วเข้ามันมากันแล้วเดี๋ยวพวกมันก็มา
1: อีกนิดเดียวฉันต้องขาดใจพวกมันไม่มาสักหน่อย
0: ฮะนี่มาหรือยังฮะ
1: มา

0: ฉันไม่เสียเวลากับไอ้พวกม้งบ้านนั่นน่ะป่านเนี้ยฉันคงได้จิบแชมเปญกินเนื้ออบกับพ่อสบายใจเฉิบละเธอไม่เบื่อบ้างเหรอไก่ย่างทาเกลือ
1: ไม่หรอก
0: เป็นแปลกฉันกลืนแทบจะไม่เข้าอยู่แล้ว

0: ีวิตของฉันไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกนะไอ้จะฝันเหมือนเขามันก็มีอะไรเป็นจริง
1: ก็เธออย่าฝันอะไรมันไกลตัวนักเซ
0: ่ขอบใจที่เตือนสติ
1: อย่าถือจริงจังกับคำพูดชนะดำฉันพูดอะไรไม่ค่อยคิดหรอกเพียงแต่เธอย้ายไปอยู่กรุงเทพไปทำงานกับพ่อฉันน่ะ
0: มันสายเกินกว่าที่จะเริ่มต้นใหม
1: ่ไม่จริงหรอกทุกอย่างอยู่ที่ใจเธอและตัวเธอเท่านั้น

0: ธอลืมฉันได้หรือดำ
1: ฉันจะจับปลาอยู่ทะเลให้ใกล้ที่สุดให้นานที่สุด
0: เพื่อจะได้ลืมงั้นเหรอ
1: แล้วมีอะไรดีไปกว่านี
0: ้เพียงแต่เธอทำตามที่ฉันบอก
1: ไม่ใช่คนอย่างฉันเกาะเธอกินไปจนตายงั้นเหรอแล้วเหลืออะไรเป็นของฉันหรือเกิดจากฉันจริงๆบ้างอย่างน้อยมันใกล้ตายฉันจะได้เก็บไปคิดไปภูมิใจ
0: ดำเธอรักฉันหรือเปล่าดำยากที่จะตอบก็ไม่ต้องคอยดูสิว่าใครจะชนะ

0: น่าสองมาไว้แรงนั้นแล้วมึงอะอู้เรื่อยเลยเร็วเร็วเร็ว
1: ไอ้
0: ลัง
1: นี้หนักนะเว้ยลังนี้หนักนะเว้ยช่วยกันเอาเว้ย
2: เรียบร้อยตามสั่งบอกพี่ดำเอาเรือได้แล้ว
1: ยังวะ
3: มึงรีบเข้าใกล้เสียววากวากทุกที
2: ไม่มึงคนเดียวรถนักการจะกล้าวะขืนช้าได้ไหม
3: เอ้ย

0: พี่ดำพร้อมแล้วพี่เต้นเครื่องถอนสมองเลยวอยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยพี่กาหลงไปตกถังข้าวสารที่ไหนมาเนี่ยอุ้ย
1: ไอ้ปากปีจอพี่ดำฉันจะไปกับพี่ด้วยให้ฉันไปหรือเปล่าพี่ดำ
2: ช่วยถอนเรือออก
1: แล้วแม่คนนี้ล่ะ
3: ความรักเหลือ

0: ฉันรักเธอคนเดียวชั่วชีวิต
1: ลืมไม่ผูกวัวก็รู
0: ้ถามจริงนะ
1: วัวก็บอกกงๆฉั

0: ับชมหนังไทยสุดคลาสสิกระดับตำนานได้ที่นกฮูกรามา
1: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
2: สมรภูมิด้านข่าวสาร
3: We will proceed as we always have to compile the evidence
4: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
5: ผู้จัดการทหารบกแนวและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
6: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
1: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
7: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
8: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
9: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
10: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ปีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
11: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
1: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
12: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
13: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
12: ้
13: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
14: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
15: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
14: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
12: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
1: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
16: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤษดิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายรีเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน

0: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้ชักการบอกแนวและกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร

0: าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
1: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
2: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
3: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
4: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีดหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
5: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
1: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
6: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
7: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
6: ้
7: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
8: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
3: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
8: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
6: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพทับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
9: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ. อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ. บริเวณชั้น G อาคารเบญจรังสิตททบ. 5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061 026 0370และ061 026 0374

0: าน้องๆมีบัตรคนพิการน้องๆก็จะสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่ภาครัฐได้หยิบยื่นให้นะคะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็ทำให้สังคมเองได้เปิดโอกาสให้กับคนพิการซึ่งเขามีพลังอยู่แล้วนะคะมีคุณค่าในตัวตนของตัวเองก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการออกบัตรคนพิการนะคะ
1: เด็กออทิสติกไทยศักยภาพไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ It's Okay to be Different Season 4 Autistic ทำได้ครับ EP นี้ของเรานะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็น EP ที่พิเศษกว่า EP ไหนๆนะครับเพราะว่าเราได้รับเกียรติเรียกว่าได้รับโอกาสดีกว่าครับจากกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับให้เรามาสัมภาษณ์ถึงที่เลยนะครับที่บ้านราชวิถีและก็กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตพิการครับท่านรองอธิบดีกองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการครับคนสวยของเราคนโตอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องๆที่อยู่ทางบ้านบ้างหรือว่าพวกเราที่เป็นบุคคลออทิสติกหรือบุคคลที่มีความต้องการเป็นพิเศษเนี่ยให้ได้รับความรู้อย่างถี่ถ้วนนะครับขอรบกวนท่านรองแนะนำตัวเองก่อนครับ
2: ค่ะสวัสดีนะคะเบญจมาศแก่นเมืองค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
0: ครับผมปุญญสิทธิ์โสภวิบูลย์ครับเป็นพิธีกรคนแรกครับรบกวนเพื่อนๆอีก2คนแนะนำตัวเองหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะบุญิก้าเราเกียงไกลหรือเรียกว่าพลอยก็ได้ค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายอัศดากรขันตีเชลยชั่วอัดนะครับ
0: ท่านรองครับวันนี้ทางพวกผมเนี่ยมีคำถามมาถามท่านรองหลายหัวข้อมากเลยครับซึ่งเป็นคำถามที่ทั้งตัวผมแล้วก็คนพิการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพิการทุกเพศที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากให้ท่านรองตอบมากๆเลยครับคำถามแรกนะครับเดี๋ยวใช้พี่พลอยถามนะครับเรื่องนโยบายการคัดกรองข้อมูลสถิติการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการออทิสติกรวมถึงการคุ้มครองสิทธิและโอกาสคนพิเศษและคนพิการประเภทอื่นครับ
3: ค่ะท่านรองคะการทำบัตรนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยก็ได้เรียนได้รู้มาว่าคนพิการจริงๆกับคนพิการที่ได้ทำบัตรอะค่ะจำนวนมันไม่ตรงกันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันห่างกันมากเลยเท่านั้นที่เวลาเราทำบัตรเราก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายอย่างที่หนูได้ค่ะหนูก็ได้แบบขึ้นรถไฟฟ้าฟรีอะไรพวกนี้ก็อยากให้ท่านลองชักชวนให้ผู้ชมทางบ้านที่มีลูกหลานคนพิการมาทำบัตรกันหน่อยอะค่ะ
2: ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะในฐานะที่เราเองเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้ทางท่านผู้ปกครองนะคะหรือผู้ดูแลคนพิการนะคะได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของบัตรคนพิการนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆมีบัตรคนพิการน้องๆก็จะสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่ภาครัฐได้หยิบยื่นให้นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกๆท่านให้ความสำคัญในเรื่องของการออกบัตรคนพิการนะคะ
0: ท่านรองครับในการออกบัตรคนพิการเนี่ยผมอยากจะถามว่ามันใช้เวลาออกบัตรยากไหมครับแล้วต้องมีใครเป็นคนออกบัตรต้องมีแพทย์ประเมินเยอะไหมครับแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับในการออกบัตร
2: จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะในปัจจุบันนี้เองนะคะทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะเราก็ได้มีการทำความร่วมมือนะคะกับทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะในการออกบัตรประจำตัวคนพิการนะคะโดยวิธีการนะคะไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะท่านสามารถที่จะดำเนินการได้โดยง่ายนะคะก็คือเราสามารถไปติดต่อที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะท่านไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดถ้าเป็นส่วนกลางก็ยินดีเลยนะคะที่บ้านราชวิถีนะที่ตั้งของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4: อยากทราบว่าบริบทของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีส่วนในการดูแลและช่วยเหลือคนพิการอย่างไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเราอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกรมเรามีชื่อย่อเรียกง่ายๆว่ากรมพกนะคะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะคะตามพระราชบัญญัติเลยก็คือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขนะคะแล้วก็ทำให้สังคมเองได้เปิดโอกาสให้กับคนพิการซึ่งเขามีพลังอยู่แล้วนะคะมีคุณค่าในตัวตนของตัวเอง
4: ครับผมจะเห็นได้ว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการในทุกมิติแล้วใช่ไหมครับซึ่งนอกจากซึ่งการดูแลและช่วยเหลือและส่งเสริมคนพิการนั้นนะครับนอกจากจะเสริมความเข้มแข็งให้กับสังคมแล้วยังเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็งด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วกระทรวงพม.นะคะโดยกรมพก.เองเราก็มีมาตรการในการขับเคลื่อนงานนะคะเราดำเนินการภายใต้รูปแบบของการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการคนไทยทุกคนนะคะ
4: เยี่ยมเลยครับ
0: ท่านรองครับแน่นอนว่าการจะใช้สิทธิ์เนี่ยเราต้องมีบัตรคนพิการใช่ไหมครับท่านรองแต่ว่าแล้วคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเช่นชนบทภูมิภูเขาอะไรเงี้ยที่เขาบางที่อาจจะผมคนตรงหน้าบางที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์เช่นบางพื้นที่เนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยครับท่านรอง ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริการเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
2: จริงๆแล้วในภูมิภาคนะคะอย่างที่นำเรียนไปนะคะเราก็มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยู่ในทุกๆจังหวัดนะคะแล้วก็บูรณาการในการทำงานร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองหรือกระทรวงมหาดไทยในการที่จะพยายามในเรื่องของการให้คนพิการเองเขาได้มีบัตรประจำตัวคนพิการปัจจุบันเราก็มีระบบออนไลน์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าการเข้าถึงพื้นที่ก็ยังกระทำอยู่นะคะแล้วก็ในรูปแบบของการทำงานบูรณาการร่วมกันนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนพิการเองเขาสามารถที่จะออกบัตรประจำตัวคนพิการได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของช่องทางในระบบออนไลน์ด้วยซึ่งเราก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
3: ท่านรองคะคือสงสัยว่าจังหวัดละที่มันน้อยไปไหมคะกับการหน่วยงานทำบัตรเราจะขยายไปตามเขตตามอะไรพวกนี้ได้บ้างไหม
2: คือณปัจจุบันเนี้ยนะคะหน่วยงานของกระทรวงพม.เนี่ยเราก็ทำงานในรูปแบบที่เราบูรณาการในการทำงานร่วมกันปัจจุบันเองนอกจากทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการทำความร่วมมือ

0: คิดว่าบัตรประจำตัวคนพิการก็อาจจะต้องทำเป็นลักษณะของตั้งแต่60ปีเราก็จะทำเป็นแบบตลอดชีพแต่ว่าก็อาจจะต้องมีระบบของการที่ติดตามนะคะว่ายังเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้ภาครัฐเองได้มีการสนับสนุนไปในทิศทางที่เป็นเชิงลบด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับเห็นไหมว่าการจะเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยเราต้องมีบัตรคนพิการนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าโวยบอกว่าคนพิการเนี่ยเราไม่สามารถทำได้เหมือนคนปกติจริงๆกันนี่เป็นความคิดที่ผิดนะครับคนพิการเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายนะครับคนที่ไร้ความสามารถจริงๆเนี่ยคือคนที่สารสั่งเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยมีจริงๆแล้วมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมเสียเช่นเดียวกับคนปกติครับท่านผู้ชม
2: จะขอถามนิดหนึ่งครับว่าในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและโอกาสของเด็กพิเศษทางกรมพ.ก.มีการดูแลและช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะเราก็บูรณาการนะตอนนี้คือเราพยายามส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพคนพิการโดยเฉพาะคนออทิสติกนะคะซึ่งเรามองว่าน้องๆเองอาจจะต้องมีกิจกรรมที่ทำซ้ำๆนะคะเราก็มีการเสริมทักษะนะคะแล้วก็เติมเต็มในเรื่องขององค์ความรู้รวมไปจนถึงในเรื่องของการที่ทำเดย์แคร
2: ์
0: ค่ะก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มทักษะแล้วก็เพิ่มเติมความรู้รวมจนถึงในเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะที่ให้น้องๆเองจะสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได
2: ้ถามนิดหนึ่งครับว่าความท้าทายของบุคคลออทิสติกในการดำเนินชีวิตกับคนอื่นในสังคมน่ะมีอย่างไรบ้างครับ
0: จริงๆถ้าเป็นเรื่องของข้อท้าทายก็อาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมเนื่องจากว่าน้องๆออทิสติกเองอาจจะเป็นเด็กพิเศษที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจหรือมีองค์ความรู้ที่เป็นพฤติกรรมซ้ำๆเนาะเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะต้องเป็นในเรื่องของการเติมทักษะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้น้อง
2: ครับผม
1: ครับก็วันในวันนี้นะครับรายการของเราอีพีนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าเนี่ยเราอาจจะได้มาสัมภาษณ์ท่านรองอีกวันนี้ผมและท่านรองและทีมงานขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ทุกๆคนที่ร่วมกิจกรรมนี้รู้สึกเหมือนกันก็คือมีความสุขนะครับแล้วก็มีเสียงหัวเราะครับเพราะว่าสิ่งที่เด็กๆเขาเยาวชนก็ได้แสดงออกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบในตัวเขาผ่านกิจกรรมกีฬาแล้วหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นการ activate หรือว่าทำให้เขาเนี่ยคิดทบทวนแล้วก็แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเพราะนั้นเวลาการเล่นหรือการแข่งขันกีฬามันก็เลยเหมือนกับทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ความสุขก็เลยมีเสียงหัวเราะมากมายนะครับอันนี้ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ที่ท่านมาโดยเฉพาะทางท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวภาพการนะครับซึ่งท่านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการให้เราจัดกิจกรรมระดับประเทศครั้งนี้ท่านก็มีความเห็นว่ากิจกรรมนี้ช่วยสร้างนะครับเรื่องของวัฒนาการการรับรู้ของเด็กนะฮะแล้วท่านก็อยากให้สมาคมเนี่ยพัฒนาเรื่องนี้ให้กระจายไปทั่วประเทศแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันผู้ที่กำหนดนโยบายก็คือท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับท่านก็มองว่ากิจกรรมครั้งนี้มันเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของน้องๆที่มีภาวะออทิสติมหรือว่าเด็กพิเศษได้ชัดเจนนะครับท่านก็บอกว่ากิจกรรมอย่างนี้อยากให้สมาคมเนี่ยนะครับช่วยกันทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้าใจแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะนั้นพอผู้ใหญ่หรือว่าผู้ร่วมนะครับแม้กระทั่งเด็กๆเยาวชนที่ถามเนี่ยก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากครับ
1: ก็ในความรู้สึกที่เด็กเรามาแข่งขันเนี่ยนะครับ

0: กีฬาเนี่ยก็ได้เห็นพัฒนาและความสามารถทักษะต่างๆของเด็กก็มีความสุขมากทีเดียวเป็นการแข่งขันที่3นะครับครั้งที่4ก็อยากให้มีอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสมาคมเนี่ยนะครับกรรมการทั้งหมดก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับก็อยากเห็นเด็กเราเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็มีพื้นที่ในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรรมการในการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะเป็นคุณครูนะครับจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสแล้วก็โรงเรียนคุณนาทีนะครับซึ่งโรงเรียนวัดราชาธิวาสเนี่ยซึ่งผมเคยดูแลอยู่เนี่ยนะครับคุณครูกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นครูที่ช่วยกันผลักดันจนโรงเรียนวัดราชาธิวาสเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนต้นตำรับหรือต้นแบบในเรื่องของ best practice ในด้านการบริหารจัดการเรียนรวมเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของเด็กออทิสติกเป็นอย่างดีนะครับในจุดนี้ก็มาเป็นกรรมการแข่งขันเพราะฉะนั้นกฎกติกาการแข่งขันเนี่ยใช้กฎกติกาสากลแต่เราก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับทำให้เด็กของเราเนี่ยมีความสุขในการแข่งขันกีฬาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเหรียญรางวัลมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รางวัลหรือชนะเลิศอันดับ1 2 3สำหรับผู้ที่มาร่วมแข่งขันกีฬาพื้นเมืองแล้วก็เด็กที่ไม่ได้เหรียญเนี่ยเราก็จะมีเหรียญที่ระลึกมอบให้นะครับเขาจะมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้เหรียญจากการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกส่วนนะครับก็คงเปิดโอกาสและให้เราได้มีโอกาสจัดครั้งที่4ต่อไปครับเพื่อจะได้ส่งเสริมเด็กไปสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพจริงๆครับ
1: มองว่ากีฬาก็มีส่วนสําคัญกับน้องๆในการพัฒนานะครับเพราะว่าทักษะทางด้านกีฬาเนี่ยมันก็จะเสริมสร้างทางด้านมิติทางด้านสังคมนะครับแล้วก็ระเบียบวินัยการฝึกซ้อมอะไรต่างๆด้วยรู้จักแพ้ชนะนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่น้องๆถ้าต่อไปมีโอกาสได้เข้าไปในสังคมก็จะนําเรื่องนี้ติดตัวไปด้วยนะครับผมสําหรับทางทูปปัญญาเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ซัพพอร์ตงานนี้ก็คือมีการเชิญภาคีเครือข่ายของทาง CP นะครับไม่ว่า CP เมจิ CP แรมต่างๆนําขนมแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆมาให้บริการกับน้องๆด้วยนะครับและส่วนในพาร์ทของทางทูปปัญญาเองเนี่ยก็เรามีการที่จะนําสัญญาณการแข่งขันกีฬาตรงนี้ถ่ายทอดไปยังภูมิภาคต่างๆด้วยเพื่อให้ประชาชนหรือพี่น้องบุคคลออทิสติกต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆได้รับชมความสามารถของน้องๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราเข้าไปซัพพอร์ตนอกเหนือจากสิ่งที่เราไปช่วยด้านการรณรงค์พยายามพันธุ์ต่างๆนะครับผม

0: วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับ
1: ซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะ
0: และวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองพี่เกศเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับ
1: เคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถออกไปไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงคูณขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลย
1: น่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วเขาจะทำยังไงได้บ้าง
0: จริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะ

0: าเรียบร้อยวิ่ง
1: หยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่มั้ยเนี่ยสาปอมเป็นขยะเปียกแล้วยังจับได้อีกเก่งจังเลยเดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำแล้วครับ
2: ดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะเนี่ยมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเลยแล้วใช่ไหมครับ
0: เปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลย
2: ถามจริงคุณโดมหน้าบ้านคุณโดมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเอง
0: ถามจริงก็ตอบจริงอะไม่ทิ้งอะมันเหม็น
2: แล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมไม่เหม็นเนาะ
3: เอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไร
2: คุณโนมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะต่อมสำนึกอักเสบเรื่องไงเนี่ย
0: ว่าจะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะ
3: พูดแรงนะเนี่ยอ้าเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยอ้าผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุงเฮ้ยผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วย
2: มักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีผมมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคุณเยอะเกินไปนี่ไง
1: ที่คุณเอามาทิ้งอะนะ
3: ใช่
1: เหม็นเหม็นอะนะ
3: อืออ
1: ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล
4: ้วฮะแหวนแต่งงานฉันโอ้ยแม่พ่อคุยมันใกล้ของคุณแท้ๆเลยอะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งมั่วส่วนในบ้านอะ
3: นี่ละเขาขอโทษอะรถขยะเก็บไปแล้วเก็บไปตอนกี่โมงอะ
1: บ่ายสอง
3: อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกอะ
1: เกียร์กระปุกสวยแล้ว
3: นอนไหนอ่ะ
1: นอนนี่ไหม
3: มันสกปรก
1: ก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะ
2: โชคดีนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาแหวนเจอตั้งแต่แรกแล้วครับ
1: เขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได
0: ้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับ
2: ไม่ดีเลยนะครับคนนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอา

0: กล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปทิ้งจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: นี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทาง
2: ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะ
3: จริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลย
4: ใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วย
3: แน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับ
4: เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะคะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะ
3: เพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับ
4: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะ
3: สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: วันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี
6: ้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งาม
5: กับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากวาสลิน
7: ตายแล้ว
8: ผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
9: ถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน

0: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
1: สมรภูมิด้านข่าวสาร
2: We will proceed as we always have to compile the evidence
3: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
4: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
5: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
0: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
6: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
7: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
8: เน่ๆนะฮะรัติการอําลอย
9: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
10: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
6: ครับ
0: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
11: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
12: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
11: ้
12: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
13: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
13: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
11: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
0: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
15: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสิตททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
16: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม

0: เรื่องร้อน
1: เรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
3: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธานผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
4: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Boxระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ำหรับสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ทุกๆวันจะเต็มไปด้วยเรื่องท้าทายแต่พวกมันทั้งหมดจะไปต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อเอาชีวิตรอดอยู่ต่อไป

ความท้าทายในชีวิตไม่ได้มีความหมายแค่การหาอาหารในชีวิตของสัตว์ทุกตัวย่อมมีช่วงเวลานี้เมื่อจิตใจของมันมุ่งเน้นไปที่การสืบพันธุ์การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนับเป็นเรื่องเข้าใจยากที่มาเลเซีย

เมื่อตายขึ้นต้นไม้ได้แล้วแมลงตัวผู้จะซ่อนตัวอยู่ตามใบไม้และเริ่มทำการแปลงร่างกายตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์แมลงตัวนี้จะสร้างความแตกต่างระหว่างลูกของตัวเองได้หรือไม่มันเริ่มต้นด้วยการกลืนฟองอากาศเข้าไปแล้วก็ไล่ฟองอากาศให้ขึ้นไปที่ส่วนหัวของมันจากนั้นมันก็สูบลมไปไว้ที่อวัยวะซึ่งเชื่อมต่อกับตาของมันซึ่งเหมือนกับการเป่าลูกโป่งเลยและนี่เองคือที่มาของชื่อสัตว์ชนิดนี้ซึ่งก็คือแมลงตาโปนนั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายอีกไม่กี่ขั้นตอนคือการยืดร่างกายส่วนที่เหลือออกให้หมดมันก็พร้อมออกปฏิบัติการแล้วแม้ว่าตาของมันจะดูเกะกะแต่ด้วยดวงตาที่ปอนนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตนักล่าเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวช่วยในการพิชิตใจตัวเมียที่มีเสน่ห์ได้ในตอนเย็นทั้งตัวผู้และตัวเมียจะมาชุมนุมกันโดยตัวผู้จะเริ่มเพิ่มขนาดตัวเองให้ใหญ่ขึ้นประจันหน้าตาต่อตาการเบิ่งดวงตาให้โตกว้างมากที่สุดจะทำให้คุณมีอำนาจเหนือกว่าผู้อื่นเลยทีเดียวดวงตาที่โปนของมันไม่ใช่อาวุธ

แต่มันคือเครื่องวัดว่ายิ่งตัวผู้ตาโปนมากแค่ไหนตัวนั้นยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อตัวผู้สองตัวมีดวงตาที่กว้างเท่ากันพอดีดังนั้นจะต้องมีการประลองเพื่อตัดสินกัน

ผู้พ่ายแพ้ผู้ชนะตอนนี้มันสามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวไหนก็ได้ที่อยู่แถวนั้นวิธีที่ค่อนข้างให้เกียรติและเป็นสุภาพบุรุษอย่างที่แมลงตาโปนปฏิบัติต่อตัวเมียไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวสัตว์บางชนิดใช้ความรุนแรงมากกว่านั้นนี่เป็นช่วงฤดูแล้งที่แซมเบียทะเลสาบถูกแดดเผาจนเหือดแห้งแม้แต่โคลนก็ยังหนาเกินไปสัตว์ทั้งหลายไปไหนไม่ได้ต้องเผชิญกับความตายที่ตามมาฮิปโปตัวผู้ตัวนี้อาศัยอยู่ทะเลสาบนี้มานานแต่เมื่อน้ำแห้งลงที่นี่ก็กลายเป็นกับดักมรณะเป็นที่เข้าใจได้ว่าตัวเมียที่เคยใช้ชีวิตร่วมกับมันได้จากไปหมดแล้วแม้จะอยากอยู่ที่นี่ต่อมันก็คงอยู่ได้ไม่นานนักหรอกมันต้องการน้ำเพื่อให้รู้สึกเย็นและตัวเมียในการผสมพันธุ์ที่นี่เองคือที่ที่พวกมันอยู่ฮิปโปเกือบทั้งหมดในบริเวณนี้คือฮิปโปที่เหลืออยู่ในแม่น้ำลงกว่าในปัจจุบันเพราะที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่ยังมีน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่แม่น้ำโขงนี้ถูกปกครองในฮิปโปจ่าฝูงที่ทรงอิทธิพลตั้งแต่หน้าแล้งมาเพศเมียจำนวนมากได้เข้าร่วมกับฮิปโปฝูงนี้พวกมันมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่เพศผู้ตัวใดก็ตามมาที่มาที่นี่เพื่อหวังผสมพันธุ์ต้องเอาชนะจ่าฝูงของที่นี่ให้ได้ซะก่อนสำหรับตัวผู้ที่เพิ่งมาถึงนี่คือเรื่องจำเป็นที่ต้องตัดสินใจว่าจะยอมแพ้หรือจะต่อสู้

ชัยชนะตกเป็นของจ่าฝูงอำนาจการปกครองในแม่น้ำสายนี้ยังคงเป็นของมันอยู่ซึ่งรวมทั้งสิทธิในการผสมพันธุ์กับเพศเมียผู้แพ้ยังมีชีวิตอยู่แต่ต้องถูกเนรเทศออกไปมันจึงล่าถอยไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งระดับน้ำตื้นกว่าและไม่มีเพศเมียตัวใดติดตามมาโอกาสในการให้กำเนิดลูกของมันจบลงแล้วณบัดนี้สำหรับสัตว์บางประเภทความท้าทายในการสืบพันธุ์ไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้แต่อยู่ที่การเกี่ยวพาราสีสำหรับนกแล้วการแสดงการร้องเพลงและพิธีจับคู่จะต้องมีระดับความซับซ้อนและความสวยงามมากเป็นพิเศษช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ทะเลสาบน้ำจืดในออริกอนนกเป็ดผีจะมาชุมนุมกันที่นี่เพื่อหาคู่ใหม่ของมัน

พิธีจับคู่จะเริ่มต้นโดยการร้องเพลงประสานเสียงด้วยความไพเราะซึ่งอีกฝ่ายจะเปล่งเสียงสะท้อนขับขานตามคู่ของมันแต่การทดสอบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งและเหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมการเต้นระบำที่สุดแสนหรรษาในขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้

ส่วนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีลูกบัดนี้กำลังจะเผชิญหน้ากับความท้าทายรูปแบบใหม่เพื่อปกป้องและเลี้ยงดูผลผลิตของพวกมันในบริเวณเขตน้ำเย็นของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือนั่นเป็นที่อยู่อาศัยของหมึกยักษ์และนี่คือหมึกยักษ์แปซิฟิกที่มีความยาวมากกว่า4เมตรตอนนี้มันกำลังล่าไม่ใช่เพราะต้องการอาหารแต่มันต้องการถ้ำเพื่อใช้เป็นถิ่นฐานและไว้หลบซ่อนตัวถ้ำของมันจะต้องมิดชิดและปลอดภัยมันจะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งชีวิตของมันมันกำลังอุ้มไข่ที่ผ่านการผสมแล้วและตอนนี้มันสบายใจแล้วมันจึงวางไข่ไข่ทั้งหมดจำนวน 100,000 ใบต้องใช้เวลามากกว่า6เดือนที่มันเฝ้าทนุถนอมไข่อันมีค่าของมันมันใช้หนวดประคบประงมด้วยความรักเพื่อให้ไข่ปลอดภัยจากเห็ดราและจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้อีกด้วยนี่คือลูกชุดแรกและเป็นชุดเดียวของมันด้วยมันจะต้องดูแลไข่ของมันเป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่มันปกป้องไข่มันจะไม่ออกจากถ้ำไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อออกไปหาอาหารไม่ได้มันจึงหิวมากการเสียสละครั้งสุดท้ายของมันคือการพ่นน้ำไปยังบริเวณเหนือไข่เพื่อช่วยให้ไข่ฟักตัว

0: ลูกหมึกที่พัฒนาจนโตเต็มวัยดีดตัวออกมาแต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่จะรอดจนเติบใหญ่ได้แม่หมึกให้โอกาสพวกมันอย่างดีที่สุดแล้วหลังจากที่ดูแลลูกยังโดดเดี่ยวและยาวนานแม่หมึกก็ตายการอุทิศตนครั้งนี้จึงทำให้มันกลายเป็นแม่ที่เสียสละมากที่สุดในโลกแห่งธรรมชาติ
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: กาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถังเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆได้แน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะ1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับรสชาติมันกลมกล่อมอะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากถังเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจน ไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ที่นี่เบื้องล่างลึกลงไปประมาณ30เมตรคือป่าคอสตาริกาคุณแม่ผู้เสียสละอีกตัวต้องมั่นใจว่าลูกน้อยของมันจะมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันและนี่คือกบลูกศรพิษสตรอเบอรี่ขนาดเล็กจิ๋วซึ่งมีขนาดแค่เล็บมือเท่านั้นเองตอนนี้มันกำลังคุ้มครองไข่ของมันอยู่ขณะที่ไข่และลูกออดกำลังเจริญเติบโตมันกับคู่ของมันต้องคอยเฝ้าดูเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของมันจะปลอดภัยจากนักล่าแต่พวกมันไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเศษใบไม้กำลังแห้งกรอบและลูกออดก็ต้องการน้ำด้วยมันต้องทำอะไรสักอย่างและต้องเร็วด้วยมันจะเป็นต้องเคลื่อนย้ายลูกและแม่กบจึงให้ลูกออดหนึ่งตัวไต่ขึ้นมาอยู่บนหลังของมันบัดนี้แม่กบพร้อมแล้วที่จะออกผจญภัยแต่มันคงไม่ไปที่บ่อน้ำอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรอกมันกำลังมองหาอย่างอื่นที่พิเศษมากกว่านั้นการเดินทางของแม่กบเริ่มต้นที่พื้นป่าจนไปถึงใต้ต้นไม้สูงจากนั้นมันก็เริ่มไต่ขึ้นไป

สำหรับกบขนาดเล็กแล้วนี่คือการเดินทางอันแสนทรหดไม่ต่างจากมนุษย์ที่กำลังไต่ขึ้นตึก Empire State โดยกระเตงลูกไว้ข้างหลังด้วยมันมองหาพืชชนิดหนึ่งชื่อสับปะรดสีซึ่งเติบโตอยู่บนต้นไม้บริเวณตรงกลางของพืชชนิดนี้จะมีน้ำขังอยู่ซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงดูลูกออสที่กำลังโตได้อย่างดีทีเดียวมันปล่อยให้ลูกของมันไหลลงไปแต่นี่เป็นแค่ลูกออสจาก1ใน6ตัวเท่านั้นมันจะต้องรีบกลับลงไปเพื่อช่วยลูกตัวที่เหลือไม่นานนักแม่กบก็นำลูกออสมาปล่อยไว้ในต้นสับปะรดสีทีละตัวจนครบ

แต่ปัญหายังไม่หมดสิ้นแค่นั้นเนื่องจากในบ่อนี้ไม่มีอาหารอยู่เลยแม่กบจึงต้องหาอาหารมาให้มันวางไข่ที่ยังไม่ได้ผสมลงไปในแต่ละบ่อเพื่อเป็นอาหารให้กับลูกออดจากนั้นมันก็ไปแต่ไข่เพียงฟองเดียวไม่อาจยังชีพให้กับลูกออสได้นานมากนักแม่กบจึงต้องกลับไปทุกๆ2วันพร้อมกับไข่อีกฟองระยะเวลาแค่2สัปดาห์มันสามารถเดินทางไปกลับได้เกือบครึ่งไมล์เพื่อดูแลลูกของมันนี่คือความสามารถอันน่าทึ่งของสัตว์ที่ตัวเล็กขนาดนี้ที่แม่กบกำลังวุ่นอยู่กับการส่งไข่ขาของลูกออดก็เริ่มงอกส่วนหางของมันก็เริ่มอันตรธานหายไปจากนั้นเพียงวันเดียวลูกกบก็ออกจากต้นสับปะรดสีนี้ไปตลอดกาลและปีนออกไปผจญภัยในป่ากว้างในขณะที่แม่กบนั้นสมควรแก่เวลาแล้วที่จะพักผ่อนนกก็เป็นพ่อแม่ที่ฉลาดมากเช่นกันช่วยชีวิตของพวกมันพ่อแม่ไม่อาจจะทุ่มเทเวลาให้กับลูกๆได้มากนักแต่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่พ่อแม่สามารถทำได้บริเวณตลอดแนวคาบสมุทรแอนตาร์กติกจะมีเพนกวินชินสแตรปทั้งตัวผู้และตัวเมียจากใต้ท้องทะเลมารวมตัวกันที่นี่ทุกวันเพื่อป้อนอาหารให้กับลูกของตัวเองกุ้งคริวในปากซึ่งได้จากทะเลที่ห่างออกไปหลายไมล์จะถูกแม่นกขย้อนออกมาแต่อยู่มา

นึ่งลูกนกต่างรออาหารโดยเสียเวลาเปล่าพ่อแม่ของพวกมันไม่ได้กลับมาบัดนี้ลูกนกต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายและบางตัวก็ไม่อาจผ่านช่วงนี้ไปได้เมื่อผ่านไป2 3วันด้วยความหิวที่มากขึ้นบรรดาลูกนกจึงพากันลงมาที่ชายฝั่งสัญชาตญาณได้บอกว่าพวกมันต้องมุ่งหน้าออกไปที่ทะเลพวกมันสามารถทนทานต่อความหนาวเย็นเนื่องจากมีชั้นไขมันที่สะสมมาตั้งแต่เกิดและขนภายนอกของมันก็ทำหน้าที่เปรียบเสมือนโลกกันน้ำแต่พวกมันจะต้องเรียนรู้วิธีการว่ายน้ำ

ะเลขั้วโลกเป็นสิ่งที่ท้าทายเพียงพอแล้วแต่เมื่อลมเกิดเปลี่ยนทิศทางกลุ่มแผ่นน้ำแข็งที่แตกออกมาจึงลอยเข้ามาปิดกั้นอ่าวสำหรับเพนกวินทุกตัวแล้วน้ำแข็งเหล่านี้คือปัญหาที่แท้จริงแต่สำหรับลูกนกนี่คือหายนะเลยทีเดียวพวกมันต้องว่ายผ่านด่านนี้ไปให้ได้เพื่อออกสู่ทะเลลึกหากพวกมันต้องการอาหารตัวนี้อาจจะหิวกว่าหรือไม่ก็กล้าหาญกว่าตัวที่เหลือจึงนำออกไปและพยายามตะเกียกตะกายว่ายอยู่เหนือน้ำแข็งขณะที่ตัวอื่นยืนดูการว่ายน้ำผ่านน้ำแข็งเป็นเรื่องที่ยากจึงทำให้ลูกนกเคลื่อนที่ไปได้ช้ามาก

แมวน้ำเสือดาวลูกนกตัวนี้ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้วิธีหลบหลีกแมวน้ำเสือดาวเลยจุดจบของมันจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้

แมวน้ำเสือดาวสามารถถลกหนังเพนกวินได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สะบัดร่างก็ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วลูกนกที่เหลือจึงฉวยโอกาสนี้

ในท้ายที่สุดการฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารหรือการเป็นผู้ชนะเหนือบรรดานักล่าจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชีวิตรอดในตอนสุดท้ายได้ในขณะที่กบสายพันธุ์จิ๋วต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการดูแลประคบประหงมลูกออดแต่สำหรับลิงอุรังอุตังต้องใช้เวลานานถึง8ปีในการเลี้ยงดูลูกน้อยของมันบรรดาสัตว์แต่ละชนิดจำเป็นต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ถึงจุดหมายนี้จุดประสงค์เพื่อส่งต่อพันธุกรรมและเพื่อมั่นใจว่าลูกหลานของพวกมันจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปท้ายที่สุดนี้ในโลกแห่งธรรมชาตินี่แหละคือความหมายทั้งหมดของคำว่าชีวิต

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถได้รับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่คือเกาะแห่งโคมโดในประเทศอินโดนีเซียทั้งห่างไกลและแห้งแล้งมีผู้อาศัยอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่คนซึ่งถูกปกครองด้วยสัตว์เลื้อยคลานร่างกายใหญ่โตมันดูเหมือนผู้รอดชีวิตจากยุคสมัยแห่งไดโนเสาร์และนี่คือมังกรโคโมโด

มันมีความยาว9ฟุตสุดยอดนักล่าอันดับหนึ่งและมีเพียงสิ่งเดียวที่ท้าทายอำนาจของมังกรเหล่านี้ได้นั่นคือมังกรอีกตัวหนึ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์บรรดาตัวผู้จะต้องเข้าร่วมการต่อสู้อันป่าเถื่อนเล็บอันใหญ่โตกับฟันอันแหลมคมทั้ง64สามารถทำให้เกิดบาดแผลฉกกาจได้

และมังกรคอมโมโดก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดเดียวที่ยังเป็นผู้ปกครองดินแดนนี้ต่อไปเหมือนที่ครั้งหนึ่งไดโนเสาร์เคยเป็นมันปกครองที่นี่ได้เนื่องจากเกาะนี้ไม่มีการแข่งขันแต่สำหรับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วการเอาตัวรอดคือการต่อสู้ที่ยากกว่านั้นมากไม่ต่างจากมังกรสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกล้วนเป็นสัตว์ปันพการซึ่งปรับตัวเข้ากับยุคแรกได้ดีกว่าแต่พวกมันก็มีกลยุทธ์การต่อสู้โบราณที่ไม่ธรรมดาและน่าประหลาดใจและพวกมันยังคงเติบโตอยู่ในที่ต่างๆของโลกใบนี้และนี่คือเรื่องราวว่าพวกมันทำได้อย่างไร

ทวีปอเมริกาใต้ณป่าอันห่างไกลซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างบราซิลกับเวเนซุเอลาเทือกเขาอันสูงชันได้โผล่พ้นขึ้นมาจากป่าเบื้องล่าง

มีไม่กี่แห่งในโลกที่เปียกชื้นกว่านี้นี่คือบ้านของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความเก่าแก่และมีความพิเศษมากคางคกน้ำตกตัวนี้มีความยาวแค่นิ้วเดียวเท่านั้นซึ่งมีขนาดเท่าตราไปรษณียากรด้วยอุ้งเท้าที่เหนียวเป็นพิเศษทำให้มันสามารถไต่ขึ้นไปบนยอดไม้ได้โดยสวัสดิภาพแต่ไม่ใช่มันตัวเดียวที่อยู่บนนี้กบและคางคกส่วนใหญ่จะหลบหนีจากนักล่าด้วยการกระโดดให้รอดพ้นจากอันตรายแต่คางคกตัวนี้ไม่มีความสามารถในการกระโดดไปได้ไกลเกินกว่า1นิ้วและไม่มีที่ไหนที่ใกล้พออีกด้วยทางแรกคือยอมให้ถูกกินหรืออีกทางคืออากาศอันว่างเปล่าไม่มีทางเลือกมากนัก

แต่นี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแต่เป็นการเอาตัวรอดโดยเจตนาของสัตว์ที่มีขนาดเล็กกับอุ้งเท้าที่แข็งแกร่งและมีลักษณะพิเศษแบบนี้เท่านั้นการตกจากอิสระแบบนี้นับเป็นวิธีการหนีที่มีประสิทธิภาพมากอย่างไรก็ตามยังมีคางคกอีกชนิดหนึ่งในเทือกเขาเดียวกันนี้ที่รู้จักการวางแผนเอาตัวรอดด้วยเช่นกันมันอาศัยอยู่บนที่ราบสูงซึ่งอยู่เหนือจากป่าขึ้นไปราวหนึ่งไมล์และตัดขาดจากโลกเบื้องล่างโดยสิ้นเชิงและนี่คือคางคกแพบเบิลมันมีความยาวแค่1นิ้วด้วยเช่นกันหินเหล่านี้เปรียบเสมือนสวงสวรรค์สำหรับคางคกเนื่องจากมีความชุ่มชื้นมากกว่าป่าเบื้องล่างและที่สำคัญไม่มีงูแต่บนนี้ก็มีนักล่าเหมือนกัน

หนองน้ำแพนตาเนลที่บราซิลเป็นหนองน้ำที่มีขนาดกว้างกว่า 50,000 ตารางไมล์ในช่วงฤดูแล้งระดับน้ำจะลดลงจนกลายเป็นบ่อน้ำที่ถูกทิ้งร้างหลังจากนั้นที่นี่จะกลายเป็นแหล่งชุมนุมของจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยจระเข้เคแมนเหล่านี้ติดอยู่ที่นี่และอาหารกำลังหมดลงอย่างรวดเร็วต้องใช้เวลาอีกนานกว่าที่ฝนจะตกอีกครั้งซึ่งทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นและทำให้เหยื่อของเคแมนกลับมาด้วยนั่นก็คือปลานั่นเองด้วยคุณสมบัติของสัตว์เลือดเย็นจึงทำให้พวกมันอดอาหารได้เป็นเดือนและอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเว้นแต่ตอนที่มันต่อสู้กัน

ัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดล้วนเชี่ยวชาญในเรื่องการประหยัดพลังงานฝูงเคแมนเหล่านี้จึงนอนเรียงกันเฉยๆและรอให้ปลาว่ายน้ำเข้าไปหาพวกมันเอง

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากระแสนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ02113

0: 1150อยากให้ดูอ่ะว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกต้องอบอุ่นร่างกายตัวเองก่อนที่พวกมันจะเคลื่อนไหวไปไหนเพราะมิฉะนั้นแล้วพวกมันจะเคลื่อนไหวได้ช้าและร่างกาย

วิธีที่เร็วที่สุดในการรับความร้อนคือการอาบแดดในตอนกลางวันเช่นเดียวกับกิ้งก่าบาซิลิสจากอเมริกากลางกำลังทำอยู่แต่มีปัญหาเพียงอย่างเดียวคือการเปิดเผยตัวเองย่อมเสี่ยงต่อการมองเห็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่การอาบแดดอยู่เหนือแม่น้ำและตกเป็นเป้าสายตาแบบนี้ดูเหมือนว่าจะทำให้ตัวเองกลายเป็นจุดเด่นโดยไม่จำเป็นเลยศัตรูตัวฉกาจที่สุดของบาซิลิสตัวนี้มักจะมาจากฟากฟ้ารูปทรงสีดำเหนือหัวทำให้มันรู้สึกกังวลนกนักล่าตัวนี้อาจคิดว่าเหยื่อของมันจะหลบหนีขึ้นต้นไม้แต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วบนผิวน้ำทำให้มันได้รับโอกาสอันมีค่ารวมทั้งสมญานามว่าจิ้งจกพระเยซูคริสต์มันจะย่ำเท้าเราไปในน้ำอย่างหนักและรวดเร็วมากซึ่งเท้าของมันจะจมลงไปไม่เกิน2นิ้วแต่มนุษย์ต้องวิ่งให้เร็วถึง65ไมล์ต่อชั่วโมงจึงจะทำได้

นอกจากสัตว์เลื้อยคลานจะเชี่ยวชาญในเรื่องการหลบหนีปัญหาแล้วพวกมันยังเก่งในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับที่ต่างๆได้ดีแม้ว่าที่เหล่านั้นจะไม่เหมาะกับพวกมันเลยก็ตาม

ครั้งหนึ่งพวกมันเคยอยู่ร่วมกับสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเคยเดินอยู่บนโลกใบนี้ด้วยไดโนเสาร์นั่นเองและสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็มีขนาดเล็กกว่าไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เป็นพันเท่าแถมบางทียังเล็กกว่าแมลงบางสายพันธุ์อีกด้วยตุ๊กแกแคระสายพันธุ์บราซิลตัวนี้สามารถนั่งอยู่บนปลายนิ้วมือได้อย่างไม่มีปัญหาพวกมันมีขนาดเล็กจนผิดธรรมชาติจนสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์อื่นไม่สามารถสู้ด้วยได้แต่มันมีความว่องไวมากซึ่งทำให้รอดพ้นจากอสุรกายนักล่าที่อยู่ใต้พงไพรได้ด้วยความที่ตัวเล็กมากมันจึงมีปัญหาที่ไม่เหมือนใครยกตัวอย่างเช่นฝน

ฝนเพียงหยดเดียวก็อาจจะจมน้ำได้แต่ผิวหนังของมันสามารถกันน้ำได้ฝนไม่อาจทำให้มันเปียกได้แต่คุณคิดว่าเม็ดฝนที่ตกลงมานั้นอาจทำให้มันต้องเสี่ยงกับการจมน้ำ

แต่ตุ๊กแกตัวนี้ไม่สามารถจมน้ำได้ด้วยน้ำหนักที่เบากับผิวหนังของมันที่สามารถกันน้ำได้จึงทำให้ตุ๊กแกตัวนี้สามารถที่จะยืนบนน้ำได้และด้วยขนาดที่เล็กเช่นนี้จะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากแต่ร่างกายของสัตว์เลื้อยคลานสามารถเปลี่ยนรูปได้อย่างรวดเร็วยิ่งกว่านี้อีกสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดกำลังล่าเหล่าแมลงอยู่ที่นี่ณประเทศมาดากัสการ์ตะกะแตนตำข้าวสามารถมองเห็นได้รอบ360 องศาแต่กลับมองไม่เห็นอันตรายตรงหน้าที่กำลังใกล้เข้ามา

นี่คือคาเมเลียนแพนเทอร์ร่างกายของมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนในการใช้ชีวิตที่ต้องเคลื่อนที่ไปตามกิ่งไม้ต่างๆนิ้วเท้าของมันจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการเกาะยึดดวงตาของมันหมุนได้ซึ่งทำให้มันมองเห็นได้รอบทิศทางผิวหนังของมันก็สามารถเปลี่ยนสีได้เพื่อเป็นการอำพรางสายตาหรือเพื่อเป็นการแสดงอารมณ์ร่างกายของคาเมเลียนจะถูกซ่อนไว้เพื่ออำพรางสายตาทั้งนักล่าและก็เหยื่อเพื่อที่มันจะได้โจมตีโดยที่เหยื่อไม่

คาเมเลียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตนักล่าบนต้นไม้ได้อย่างดีเยี่ยมในระยะสั้นซึ่งคิดไม่ออกเลยว่ามันจะสามารถอยู่ที่ไหนได้อีก

ทะเลทรายนามิเบียไม่มีต้นไม้เลยในรัศมีหลายร้อยไมล์แต่รอยเท้าที่เห็นนี้ต้องเป็นรอยเท้าของคาบาเลียนยังไม่ต้องสงสัยเลยคาบาเลียนสายพันธุ์นาวาควาเพศเมียตัวนี้กำลังออกตามหาคู่อยู่ดูเหมือนไม่มีส่วนใดในร่างกายของมันเลยที่เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เท้าของมันที่ช่วยในการเกาะเกี่ยวบนกิ่งไม้ได้ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยบนผืนทรายที่นุ่มแบบนี้แต่มันสามารถกางอุ้งเท้าออกมาให้เหมือนรองเท้าเดินหิมะมันต้องการความอบอุ่นและคล่องแคล่วในขณะที่ทะเลทรายนั้นยังคงความหนาวเย็นคาเมเลียนจึงใช้ประโยชน์จากผิวหนังที่สารพัดประโยชน์ของมันผิวหนังด้านที่โดนแสงแดดจะกลายเป็นสีเข้มเพื่อดูดซับความร้อนของแสงอาทิตย์ขณะที่อีกด้านยังสว่างอยู่ซึ่งช่วยลดการระบายความร้อนออกจากร่างกายของมันมันหิวมากและไม่มีอาหารอยู่เลยแต่มันก็ยังว่องไวไม่พอที่จะไล่จับเต่าทองทะเลทรายเป็นอาหาร

วิธีแก้ปัญหาของมันง่ายมากในที่สุดมันก็เจอพุ่มไม้เตี้ยขนาดเล็กจากนั้นก็รอให้เต่าทองที่กำลังมองหาร่มเงาวิ่งเข้ามาหามันเอง

ดยส่วนใหญ่การเกี่ยวพาราสีของคาร์มาเลียนจะนิ่มนวลแต่ในทะเลทรายแบบนี้ตัวผู้มีโอกาสไม่มากในการเจอตัวเมียมันจึงไม่อยากเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
2: มาแล้วครับกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์วันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับมี2สี3ขนาดให้เลือกกันนะครับชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีเทาหรือสีน้ำเงินครับมี3ขนาดนั่นก็คือเซต 3.5 ฟุตครับเป็นท็อปเปอร์ที่ได้ไปเลย1ชิ้นและฟรีหมอนอีก1ใบมูลค่า299บาทยังไม่พอครับเราแถมฟรีให้เลยกับปลอกหมอนอีก1ใบและสีกับตัวหมอนนะครับท็อปเปอร์กับหมอนเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับยังไม่พอโทรมาตอนนี้100สายแรกฟรีไปเลยกับผ้าเช็ดตัวอีก1พื้นมูลค่า199บาทเซต 3.5 ฟุตนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับ
3: ใช่แล้วค่ะหรือบ้านไหนมีที่นอนหลังใหญ่ขึ้นไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นไซส์5ฟุตหรือว่าไซส์6ฟุตก็ตามคุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะสำหรับเซต5ฟุตและเซต6ฟุตเนี่ยของท็อปเปอร์ช้างไทยคุณจะได้ท็อปเปอร์หนาๆ นุ่มๆไปยังไม่พอของฟรีได้ไปเหมือนกันเลยสำหรับ2เซตไซส์ใหญ่นี้คุณจะได้ตัวหมอนเรียกว่าเป็นหมอนแบบใยสังเคราะห์พรีเมียมให้ไปอีก2ใบบวกกับปลอกหมอนสีเข้ากันกับตัวท็อปเปอร์เลยนะคุณผู้ชมอีก2ใบด้วยกันและโทรมาทาน100สายแรกค่ะรับเพิ่มเป็นผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ด้วยนะให้ไปเพิ่มเฉพาะ100สายแรกที่โทรมาตอนนี้อีก1ผืนด้วยกันค่ะสำหรับเซต5ฟุตจะจ่ายแค่ 1,690 บาทส่วนเซต6ฟุตจะจ่าย 1,890 บาทเตียงใครที่บ้านไซส์ไหนเตียงมันเก่าเตียงมันยังไงคุณผู้ชมเลือกไซส์แล้วโทรมาสั่งกับเราเลือกไซส์เลือกสีวันนี้ไม่ว่าจะเลือกไซส์ไหนสีไหนนะคุณผู้ชมเราส่งฟรีให้เลยทั่วประเทศส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570

0: โอ้โหนอนเพลินเลยผิดลุกก่อนคุณผู้ชมมาแล้ว
1: เอาหรอ
0: ก่อนโอ้ยกำลังสบายเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คือมานอนกันเล่นๆนะเจอแบบท็อปเปอร์ช้างไทยก็เอาขึ้นมานอนกะว่านอนกิ้งไปกิ้งมาไม่หลับหรอกเพลินๆเฉยๆหลับจริงคุณผู้ชมมันสบาย
0: ไม่มีทางถ้าปูท็อปเปอร์ช้างไทยเมื่อไหร่นอนสบายเมื่อนั้นนะครับเมื่อกี้ยังคุยกับบีดก่อนนอนเลยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนทำไมรู้สึกไม่สบายตื่นมารู้สึกหนักตัวรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานหลับไม่สนิทไงนอนกับที่นอนที่เป็นฟูกอย่างเดียวนะบางทีเรานอนเป็นนานๆนะครับฟูกมันยุบตัวนะครับทำให้เรานอนไม่สบายหรือบางทีอ่ะฟูกเราอ่ะมันแข็งไปโอ้โหตื่นขึ้นมานี่ตรงนี้ร้าวไปหมดเลย
1: ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าที่นอนหลังเก่าของใครมันเป็นอย่างนั้นมันแข็งบ้างมันยุบตัวบ้างมันนอนไม่สบายบ้างถึงเวลาต้องเปลี่ยนที่นอนหลังใหม
0: ่
1: แต่มันแพงเปลี่ยนไม่ไหวคุณผู้ชมวันนี้บีแนะนำทางออกที่ดีในการลงทุนหลักพันนะ
0: ง่ายๆด้วย
1: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยตัวเนี้ยคุณผู้

0: มลองดู
1: นุ่มฟูนอนแล้วคือเรียกว่านอนสบายรองรับทุกสรีระการนอนคุณผู้ชมเรียกว่าของเขาดีมีคุณภาพแล้ววันนี้นะนอกจากเรื่องของความหนานุ่มฟูคุณภาพเนื้อผ้าการตัดเย็บของเขาเรียกว่าสบายจริงๆค่ะคุณขา
0: ถูกต้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นองศาไหนนอนหงายนอนตะแคงนอนคว่ำนะครับหรือนะครับเอา6ฟุตไปปูเนี่ยนะครับบนฟูกของเรานอนในห้องครอบครัวแต่ว่าวันนี้เรามี3ขนาดถูกไหมบางคนอ่ะซื้อขนาด 3.5 ฟุตเอาไปปูในห้องรับแขกได
1: ้
0: นะครับนอนดูทีวีกันทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นั่งโซฟาถูกปะเรานอนตัวของท็อปเปอร์ช้างไทยก็ได้
1: ใช่หรือว่าเอาไปปูทับที่นอนของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมอ่ะไซส์5ฟุตนะหรือควีนไซส์อ่ะเรียกอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมก็มีให้เลือกนะคะและที่สำคัญคือไซส์ใหญ่ขนาดคิงไซส์6ฟุตก็มีให้เลือกเหมือนกันเรียกว่าอยากจะเอาไปเสริมเอาไปเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าไซส์ไหนคุณผู้ชมก็สั่งท็อปเปอร์ช้างไทยไซส์นั้นไปปูทับได้เลย
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้คุณภาพมาตรฐานการผลิตทุกไซส์คือเหมือนกันหมดนะหนา4นิ้วตัวเส้นใยข้างในเนี่ยเป็นขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมแล้วตัดเย็บเป็นลายตารางเพิ่มความนุ่มความฟูที่สำคัญ2สีให้เลือกวันนี้สวยทั้ง2สีเลย
0: ใช่แล้วนะครับจะเป็นสีเทาก็โดนใจหรือสีน้ำเงินก็โดนตานะครับและมี3ขนาดคุณสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับว่าที่นอนในบ้านคุณเนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่หรือบางที อยากจะซื้อไปเพื่อเอาวางไว้ห้องรับแขกนะครับหรือให้คุณพ่อคุณแม่นั่งไหว้พระสวดมนต์หรือบางคนเอาไปออกกำลังกายก็คือออกบนท็อปเปอร์ของช้างไทยได้เลยเพราะว่ามันนุ่มมันเด้งมันฟูนะครับทำให้ทุกอิริยาบถหรือทุกกิจกรรมในบ้านของคุณเนี่ยสบายนะครับวันนี้เนี่ยย้ำเลยว่าคุณจะซื้อไปปูกับฟูกที่ไหนเนี่ยเขามียางลัดมุม4มุมเลยมันทำให้ใส่ง่ายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะบางทีลูกๆไม่ได้อยู่ด้วยแค่สวมเข้าไปเอง
1: มันไม่กริ้งมันไม่หลุดอ่ะเวลาเรานอนจริงๆเนี่ยพอเขามีแบบลัดมุมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันอยู่กับที
0: ่เนี่ย
1: มันเหมือนยึดเป็นที่นอนแบบหลังเดียวกันกับที่นอนหลังเก่าของเราเลยคุณผู้ชม
0: ครับ
1: วันนี้มีเตียงใหม่ง่ายๆราคาหลักพันบอกอย่างนี้ละกันแค่ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยไปปูทับที่นอนเก่าของคุณเท่านั้นคุณจะนอนได้อย่างสบายรองรับทุกสรีระของคุณแต่รีบหน่อยนะเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราวันนี้มีจำกัดแต่ละไซส์แต่ละสีมีจำกัดนะคุณ
0: ใช่แล้วนะครับมีเฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นนะครับ2สี3ขนาดนะครับสีจะมีสีเทากับสีน้ำเงินนะครับชอบสีไหนเลือกได้เลยส่งให้ถึงบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูกันว่าเซตแต่ละเซตเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าช้างไทยอ่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมาตรฐานส่งออกนะครับเพราะวันนี้พอเขามีโรงงานอยู่คู่คนไทยมานานเขาถึงสามารถทำราคาแบบนี้ให้คนได้ซื้อได้ 3.5 ฟุตอ่ะคุณได้ท็อปเปอร์ช้างไทยไป1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้หมอน1ใบยังไม่พอครับได้ฟรีไปเลยอีกปลอกหมอนด้วยนะ1ใบนะและยังไม่พอครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามีกติกานิดนึงคุณต้องโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกถึงจะได้ผ้าเช็ดตัวไปอีก1พื้นเซต 3.5 ฟุตครับจากปกติ 2,948 วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,490 บาทเท่านั้นครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วเซตใหญ่ขึ้นมานะเป็นเซต5ฟุตหรือขนาดควีนไซส์ก็มีให้เลือกนะคะ2สีเหมือนกันสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้เลือกสีที่ชอบได้ของฟรีเบิ้ลไปนะสำหรับตัวหมอนหนุนใยสังเคราะห์ให้ไป2ใ
0: บ
1: ได้ปลอกหมอนไปอีก2ใบสีเข้ากันกับเซตที่คุณเลือกเลยและสำหรับ100สายแรกก็ได้เพิ่มกับตัวผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆให้ฟรีไปอีก1ผืนเดี๋ยวเราคลาสสีตัวผ้าขนหนูไปให้
0: ถูกต้องนะครับผม
1: เซต5ฟุตราคาแค่ 1,690 บาท
0: ใช่แล้วนะครับแล้วก็เซต6ฟุตครับบอกแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับ6ฟุตนี่นะคุณได้ท็อปเปอร์ไป1ชิ้นได้หมอนไป2ใบยังไม่พอครับได้ฟรีนะครับเป็นหมอน2ใบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกเซตนี้ 1,890 บาทเท่านั้นจ้า
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมค่ะโทรมานะวันนี้การเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายคุณผู้ชมวันนี้คือเอาท็อปเปอร์จากช้างไทยไปปูทับแล้วไม่ได้แค่ท็อปเปอร์เท่านั้นนะนี่ที่อยู่ตรงเนี้ยตัวหมอนเราก็ให้ด้วยนะแล้วแต่ขนาดที่คุณเลือกวันนี้ถ้าใครเลือกซื้อขนาด 3.5 ฟุตก็จะได้ตัวหมอนใยสังเคราะห์ไปฟรีๆ1ใบบวกกับตัวปลอกหมอนสวยๆเข้าเซตกันเลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วขนาด 3.5 ฟุตเอาจริงๆเป็นขนาดที่ทุกบ้านมีนะเพราะมันจะเป็นเตียงเดี่ยวเป็นเตียงไซส์แบบคุณลูกคุณน้องคุณหนูนอนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องลงทุนแบบเงินหลักหมื่นวันนี้หลักพันแล้วคุณเหมือนเปลี่ยนเตียงเก่าๆให้มันหนาให้มันนุ่มให้มันนอนสบายมากยิ่งขึ้นหรือจะเอาเป็นเหมือนที่นอนสำรองเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเอามาปูกับพื้นแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเปลี่ยนพื้นแข็งๆให้มันเป็นพื้นนุ่มๆรองรับสรีระการนอนของเราหรือแม้แต่ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้หมดเลยคุณผู้ชมสำหร
0: ับ
1: ท็อปเปอร์ช้างไทยตัวนี้สีนี้คือสีเทาจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่พี่ชอบมากคุณผู้ชม

0: มันดูสะอาดตามันดูสว่างและเข้ากับตัวหมอนที่ได้ไปฟรีวันนี้ 3.5 ฟุตไม่ได้แถมแค่นี้นะคุณผู้ชมให้เพิ่มไปด้วยนี่ผ้าขนหนูค่ะไซส์ใหญ่มากคุณขานี่บังหน้าบังตามิดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกว่าเป็นผ้าขนหนูเช็ดได้ทั้งตัวจริงๆให้ไปฟรีอีก1ผืนด้วยกันนะคะสําหรับร้อยสายแรกเท่านั้นแต่เราคละสีให้ในราคาพิเศษแบบนี้รีบโทรนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วนะครับทุกเซตทุกสีจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้คุณแค่เลือกสีแล้วก็ดูขนาดที่นอนที่บ้านเนี่ยนะครับว่าขนาดไหนแต่ถ้าเป็น6ฟุตอันนี้เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเป็นคิงไซส์6ฟุตเอามาปูแบบกับฟูกแบบใหญ่ๆในที่นอนในห้องของเราได้เลยพอปูเสร็จปุ๊บอ่ะคุณลองดูนะครับถ้าฟูกเมื่อก่อนนะถ้าคุณนอนนะรู้สึกมันแข็งไปหรือนอนไปนานๆมันยุบตัวนะครับเนี่ยมันแข็งเห็นไหมคุณแค่ปูนะครับตัวท็อปเปอร์ช้างไทยนะครับด้วยความหนาตรงเนี้ย4นิ้วนะครับ4นิ้วเนี่ยผมเทียบให้ดูกับฝ่ามือก่อนจะเทียบตรงไหนก็ได้ฝ่ามือผมไม่เล็กนะนะครับจริงๆเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเลยและ4นิ้วแบบนี้แหละนะครับช้างไทยคิดมาให้แล้วว่ามันเป็นความหนาที่กำลังสบายมันไม่ได้สูงเกินไปถูกปะและมันไม่ได้เล็กเกินไปเพราะเวลาเรานอนลงไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ยุบตัวหลังเราจะไม่ติดโดนฟูกเห็นไหมมันจะรองรับสรีระมันสบายนะครับเนี่ยนอนไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนนอนตรงไหนก็ได้บางทีนอนทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกถูกป่ะกิ้งไปมุมไหนก็สบายนะครับและยังไม่พอครับอันนี้คือสิ่งที่ช้างไทยคิดมาให้แล้วนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเป็นคนเอาไปปูกับฟูกเองทำตัวสายรัดออกมาเป็นมุมแบบนี้แค่สวมอ่ะโทษครับอย่างเงี้ยแค่สวมลงไปแบบนี้แค่นั้นเอง4มุม
0: ง่ายเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนสวมเองได้เลยสบายสบายพร้อมนอนเนี่ย
0: ใช่แล้วสังเกตตัวสายรัดไหมคุณผู้ชมน
1: ี่
0: เขาใส่ใจรายละเอียดนะใช้ตัวพุ่งตัวผ้าตัวเดียวกับตัวท็อปเปอร์เลยเนี่ยเย็บตัดมาแบบสวยมาก
1: เนี่ยเป็นยางยืดแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับใส่ก็ง่ายนะครับดีไซน์ก็ดีนะครับทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องค่ะคุณขาแล้ววัสดุของเขาคิดมาแล้วนะช้างไทยด้านในอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นว่ามันหนามันนุ่มมันฟูแบบนี้คุณผู้ชมขาด้านในเขาเป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์คุณผู้ชมเห็นไหมความนุ่มของเขาแล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณภาพของวัสดุตัวด้านในที่เป็นใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห์เท่านั้นตัวด้านนอกที่คุณเห็นตรงเนี้ยที่เป็นแบบสีสวยๆสีน้ำเงินผ้าตรงเนี้ยคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผ้าเอ็มบอสนี่สัมผัสมันลื่นคุณลื่นมือเราไม่ต้องกังวลนะตัวผ้านี้เขาบอกเวลาเอาไปซักเอาไปตากแดดอะคุณผู้ชมมันจะไม่เป็นขนไม่ขึ้นขุย
1: เออแต่ผมชอบเหมือนกันนอนแล้วไม่ร้อนหลังอะ
0: ใช่เนี่ย
1: ไมโครเทคเอ็มบอสที่คือแบบดีมากเลยผ้าเนี่ย
0: ลูบไปลูบมาก็คือแบบไม่ร้อนอะเย็นมือค่ะคุณขาเพราะฉะนั้นนอนแล้วสบายไม่อบความร้อนรวมถึงการตัดเย็บคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเนี่ยเขาจะเป็นลายตารางแบบนี้ทั้งผืนเลยนะทั้งตัวท็อปเปอร์เลยนะดียังไงนอกจากมันช่วยตรึงตัวไส้ด้านในไม่ให้มันไหลมันกองรวมกันเวลาเรานอนแล้วมันยังช่วยเพิ่มความเด้งความนุ่มเห็นไหมคุณผู้ชมความหนาความฟูของตัวท็อปเปอร์เนี่ยเรียกว่าเหมือนเบิ้ลความแบบความสบายขึ้นไปอีกอะคุณขา
1: ใช่แล้ว
0: คุณภาพของตัววัสดุบวกกับการตัดเย็บของช้างไทยวันนี้ถึงบอกว่าคุณมีที่นอนสบายๆแบบนี้ที่บ้านได้ง่ายๆในราคาหลักพัน
1: ถูกต้อง
0: เลือกแค่สีเลือกแค่ไซส์เท่านั้นพอคุณผู้ชมอย่าคิดเยอะเพราะของดีราคาพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะ
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้แบรนด์จากช้างไทยด้วยรับประกันเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟูกแบบไหนคุณมีสายรัดอยู่แล้วคุณสวมสี่มุมคุณพร้อมนอนเล่นได้เลยมันทำให้การนอนของคุณเนี่ยสบายยิ่งขึ้นเพราะว่าปกติเรานอนเนี่ยวันนึงเนี่ยต่ำๆก็คือต้องมี8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะที่นอนอ่ะคือที่แห่งความสบายมันต้องมีความสบายไปอยู่คู่กับที่บ้านของคุณด้วยเนี่ยแค่ปูท็อปเปอร์จากช้างไทยมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก
0: ง่ายสิแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยคุณผู้ชมปกติจะไปซื้อเตียงที่มันสบายๆดีอุ้ยเป็นหมื่นนะคะ
1: เลือกแล้วเลือกอีก
0: วันนี้หลักพันเท่านั้นค่ะเอาไปปูทับเตียงเก่าหรือปูบนพื้นหรือปูบนฟูกเก่าๆที่มันแข็งที่มันยุบตัวที่มันนอนไม่สบายวันนี้ไม่ต้องทิ้ง
1: ครับ
0: ซื้อท็อปเปอร์ช้างไทยหลักพันกว่าบาทเท่านั้นเลือกไซส์ที่ถูกต้องเลือกสีที่คุณชอบเอาไปปูทับได้เลยแล้วเปลี่ยนที่นอนเก่าๆของคุณให้หนาให้นุ่มให้นอนสบายเหมือนที่นอนใหม่ๆย้ำวันนี้โปรโมชั่นหลักพันเลือกสีที่ชอบจะเป็นสีเทาที่ดูสะอาดสว่างแบบนี้ก็ได้อ่ะหรือใครจะชอบสีครึ้มๆสีที่มันดูแบบใช้งานได้นานๆสีที่แบบไม่ต้องกลัวเรื่องเลอะง่ายก็เลือกเป็นสีน้ำเงินไปก็ได้
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ไม่ว่าจะสีไหนไซส์ไหนคุณภาพเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดเลือกไซส์ที่ต้องการได้เลยนะครับเราจะมีตั้งแต่เซต 3.5 ฟุตแต่เซตเนี้ยนะครับคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นกับหมอน1ใบนะแล้วก็ได้ตัวปลอกหมอน1ใบและโทรมาตอนนี้100สายแรกได้ผ้าเช็ดตัวอีก1ผืนนะครับมูลค่าแค่ 1,490 บาทบอกแล้วความสบายจ่ายหลักพัน
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นเซต5ฟุตก็ได้นะคะได้ตัวท็อปเปอร์ไปได้เพิ่มสำหรับตัวหมอน

0: อนนะให้ไป2ใบปลอกหมอนอีก2ใบและได้ตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นนะสำหรับเซต5ฟุตจ่ายเบาๆค่ะ 1,690 บาทค่ะ
1: ถูกต้องนะครับเซต6ฟุตเหมือนกันเลยนะครับได้หมอน2ใบนะและของฟรีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ไซส์มันจะเพิ่มเข้ามาเป็น6ฟุตคิงไซส์เป็นไซส์ยอดนิยมนะครับเซตเนี้ยคุณจ่ายแค่ 1,890 บาทแต่ไม่ว่าคุณจะสั่งไซส์ไหนจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบโทรรีบตัดสินใจครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ที่นอนท็อปเปอร์จากช้างไทยค่ะหนา4นิ้วนอนนุ่มสบายด้วยใยสังเคราะห์จากขนเป็ดเทียมหุ้มด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสค่ะ
1: ยังไม่พอครับเรารับประกันให้เลย1ปี
0: วันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณผู้ชมอ่ะเอาพูดรวมๆเลยนะวันนี้เลือกสีเลือกไซส์ละกันเรามี2สีให้เลือกก็คือสีเทาหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินก็ได้คุณผู้ชมแต่ละไซส์คุณภาพเดียวกันเป๊ะค่ะคุณขาตั้งแต่ไซส์ 3.5 ฟุตนะคุณจะได้ของแถมเป็นหมอนหนุน1ใบพร้อมปลอกหมอนสีเข้าเซตกันเลยและได้ฟรีกับตัวผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่อีก1ผืนในราคา 1,490 บาทสำหรับไซส์ 3.5 ฟุตค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับแล้ว5ฟุตนะครับตอนนี้เนี่ย5ฟุตกับ6ฟุตนะครับของแถมเหมือนกันเลยคุณจะได้ท็อปเปอร์1ชิ้นนะครับแต่คนละไซส์คนละขนาดนะครับแต่หมอนเนี่ยจะได้2ใบและตัวของฟรีที่เพิ่มไปเป็นปลอกหมอนนะครับสีเดียวกับเซตท็อปเปอร์เลยยังไม่พอครับ100สายแรกเดี๋ยวจะได้ผ้าขนหนูเหมือนกันเลยและผ้าขนหนูเนี่ยนุ่มมากแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง100สายแล้วเพราะฉะนั้นอยากได้ไซส์ไหนอยากได้เซตไหนคุณรีบโทรมาเลยนะครับความสบายอยู่ตรงหน้าคุณแล้วขอแค่คุณโทรมาเท่านั้นนะครับเพราะเราจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งความสบายให้ถึงบ้านเลยครับผม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุตและ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย
1: เห็นแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาขออนุญาตนอนไปด้วยได้ไหม
0: เนี่ยคุณผู้ชมขนาดบีดเองไม่ได้นอนเอาแค่ได้นั่งอยู่บนท็อปเปอร์จากช้างไทยวันนี้นะไม่ว่าจะนั่งท่าไหนคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่ไปติดแบบพื้นที่เป็นพื้นแบบเตียงเก่าที่มันแข็งๆหรือที่มันยุบตัวหรือจะปูทับบนพื้นบ้านบนอะไรคุณผู้ชมได้หมดเลยนะม
1: ัน
0: เพิ่มความนุ่มความฟูความสบายให้คุณแน่นอน
1: เออจริงเนาะเราไปใช้ตรงไหนก็ได้
0: ค่ะ
1: นะครับที่นอนก็ได้ห้องรับแขกก็ได้หรือ หน้าบ้านก็ได้ไปดูนะครับลูกๆหลานๆวิ่งเล่นให้คุณย่านั่งอยู่ท็อปเปอร์ช้างไทยดูก็ได้เห็นไหมความสบายนะครับขอแค่ลองเปลี่ยนดูถ้าคุณรู้สึกว่าการนอนคุณเนี่ยมันเริ่มไม่สบายแล้วนะครับลองปูท็อปเปอร์จากช้างไทยดูแล้ววันนี้มี2สีให้คุณผู้ชมเลือกนะครับจะเป็นสีน้ำเงินผมเชียร์เลยนะสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่ถูกโฉลกกับผมมากนะครับและเป็นสีที่ผมชอบคือเห็นปุ๊บโดนตาต้องใจเลยผมต้องมีที่นอนแบบปูแบบท็อปเปอร์ช้างไทยสีน้ำเงินแบบนี้อยู่บ้าน
0: แล้วปูเฉยๆก็ได้เลยนะไม่ต้องเอาผ้าปงผ้าปูอะไรมาทับ
1: จริง
0: เขาสวย
1: ลายก็สวย
0: ใช่คุณผู้ชมหรือถ้าใครบอกว่าอีกหนึ่งสีให้เลือกเป็นสีอะไรวันนี้ย้ำว่าเรามี2สีสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้ไม่พอคุณผู้ชมตัวคุณภาพการตัดเย็บเขาคิดมาให้หมดแล้วมีที่ยางรัดมุมมีความหนา4นิ้วคุณผู้ชมและอีกหนึ่งสีอย่างที่บอกคือสีเทาอันนี้บีชอบนะตัวสีเทามันดูสว่างค่ะมันดูสะอาดตาคุณผู้ชมสีนี้ก็สวยคุณภาพนะไม่ว่าจะสีไหนเหมือนกันเป๊ะนะคุณผู้ชมเป็นท็อปเปอร์ที่สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายด้วยใยขนเป็ดเทียมสังเคราะห
1: ์ใช่แล้ว
0: หนา4นิ้วผ้าด้านนอกเป็นผ้าไมโครเทคเอ็มบอสที่นอนแล้วมันเย็นสบายไม่อบความร้อนวันนี้ถึงบอกว่าลงทุนหลักพันกับคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นเปลี่ยนที่นอนหลังเก่าที่มันแข็งที่มันยุบตัวในราคาหลักพันโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อที่นอนใหม
1: ่
0: วันนี้ซื้อแค่ท็อปเปอร์ช้างไทยไปแล้วการนอนของคุณจะดีขึ้นการอยู่บนเตียงของคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะสบายขึ้นวันนี้รีบนะใครดูแล้วอยากได้แล้วเลือกสีเลือกไซส์แล้วโทรมาตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับ2สี3ขนาดนะครับมีเซต 3.5 ฟุตนะครับแต่

0: เซต 3.5 คุณเนี่ยจะได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นได้หมอน1ใบนะครับและได้ของฟรีเพิ่มไปก็คือตัวปลอกหมอนนะครับให้มันเข้าสีเข้าเซตเวลานอนนะครับแต่ว่าเรามีของดีตรงนี้ก็คือ100สายแรกได้ไปเลยกับผ้าขนหนูอีก1ชิ้นเซต 3.5 ฟุตเนี่ยราคาคุณจ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเซต5ฟุตก็มีให้เลือกเซต6ฟุตก็มีให้เลือกสำหรับเซตใหญ่5ฟุตและ6ฟุตของแถมได้ไปเหมือนกันเลยคือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนเข้าสีกันอีก2ใบด้วยกันและโทรมา100สายแรกก็ได้เพิ่มไปเลยกับผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆอีก1ผืนเราคละสีให้นะคะสำหรับตัวผ้าเช็ดตัวเซต5ฟุตราคาพิเศษ 1,690 บาทและเซต6ฟุตราคาพิเศษ 1,890 บาททั้งหมดทุกเซตที่คุณสั่งกับเราตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านและมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับถ้าช้าอดหมดแน่นอน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมพูดถึงความสบายของท็อปเปอร์แบรนด์ช้างไทยนะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้ต้องมาคุยกับเจ้าของแบรนด์คนสวยคนนี้กับเราค่ะพี่ลิตาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นเจ้าของแบรนด์ที่สวยมากคุณผู้ชม
3: ขอบพระคุณค่ะ
1: เพราะอะไรรู้ไหมสวยแบบนี้แสดงว่าคุณภาพการนอนพี่ลิตาต้องเป็นคนแบบนอนดีนอนเต็มอิ่มนอนมีคุณภาพแน่นอน
3: ใช่ค่ะสุขภาพดีต้องเริ่มต้นจากการนอน
1: ใช่ไหมคะ
3: การนอนที่ดีต้องเริ่มต้นจากที่นอนที่ดีมีคุณภาพค่ะ
1: แล้วแบรนด์ช้างไทยของพี่ลิตาดีมีคุณภาพยังไงบ้างบอกเราหน่อย
3: อย่างชื่อแบรนด์นะคะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนฉะนั้นเนี่ยคุณเชื่อใครคะถ้าคุณอยากจะนอนดีคุณต้องเชื่อแบรนด์ช้างไทยถูกต้องไหมคะเพราะช้างไทยครบเครื่องเรื่องการนอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนฉะนั้นเราต้องคัดเฟ้นของดีมีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมการนอนให้คุณมีการนอนที่ดีมีคุณภาพแน่นอนค่ะ
1: แล้วพอพูดถึงเรื่องมาตรฐานการผลิตพี่ลิตาเห็นบอกว่าช้างไทยนี่เขาคิดทุกส่วนทุกสเต็ปทุกขั้นตอนเลย
3: เนื่องจากโรงงานของเรานะคะแล้วก็แบรนด์ช้างไทยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน10กว่าปีแล้วณปีนี้ฉะนั้นเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนอนในทุกรูปแบบนะคะเรามีมาตรฐานระดับส่งออกซึ่งเราส่งออกไปในนานาประเทศในหลายๆประเทศมากเลยนะคะเพราะเราเป็นสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ใส่ใจการผลิตในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเลือกเฟ้นนะคะวัตถุดิบที่จะมาทำและใส่ใจในทุกรายละเอียดในการตัดเย็บนะคะให้สินค้าของเราดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้ใช้งานต้องใช้งานได้จริงแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นค่ะ
1: แฮปปี้อ่ะซื้อไปใช้ยังไงก็แฮปปี้คุณผู้ชมเหมือนแบบได้ใช้ของพรีเมียมของนอกที่เขาส่งออกคุณผู้ชมในราคาที่คนไทยจับต้องได้ว
3: ัน
1: นี้ย้ำว่าโปรโมชั่นอยู่ที่นี่เพราะเจ้าของแบรนด์คนสวยอยู่กับเราตอนนี้ที่นี่เท่านั้นคุณผู้ชมแต่พอพูดถึงรุ่นนี้ค่ะพี่ลิตาค่ะความพิเศษของท็อปเปอร์รุ่นนี้ยังไงบ้างพี่ลิตาบอกหน่อย
3: ค่ะที่นอนที่แข็งเกินไปก็จะทำให้เรารู้สึกว่าน อนตื่นขึ้นมาเราไม่สบายตัวหรือที่นอนนิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็รู้สึกจะเมื่อยเกินไปฉะนั้นนะ
1: คะ
3: ไม่ว่าคุณจะนอนที่นอนที่แข็งเกินไปหรือคุณจะนอนที่นอนที่นิ่มเกินไปวันนี้เพียงแค่จ่ายเงินหลักพันแต่คุณจะได้ท็อปเปอร์สวยๆนะคะมีความหนานุ่มแบบนี้นะคะนะคะมาปูทับที่นอนคุณก็ได้ที่นอนใหม่ที่มีคุณภาพนะคะที่นอนแล้วรู้สึกนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญนะคะคุณจะรู้สึกว่าสบายตัวยิ่งขึ้นนะคะต
1: ื่
3: นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่น
1: มันนอนแบบนอนดีมีคุณภาพคุณผู้ชมเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะฉะนั้นที่นอนสำคัญมากวันนี้บอกแล้วคุณผู้ชมสำหรับรุ่นนี้อยากให้ได้ซื้ออยากให้ได้ใช้เพราะเป็นรุ่นที่ช้างไทยเขาคิดมาให้แล้วมาดูเรื่องของความหนากันก่อนคุณผู้ชมพี่ลิตารุ่นนี้ความหนาคือ4นิ้วคุณผู้ชม4นิ้วอ่ะถ้าวัดแค่นี้บางคนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่เทียบกับนิ้วบีบนี่มันเกินนิ้วบีบขึ้นไปอีกนะได้ไหมคุณผู้ชมเขาหนา4นิ้วข้อดีของเขาคือยังไงครับพี่ลิตา
3: คือความหนา4นิ้วเนี่ยเป็นความหนาที่เหมาะสำหรับการท็อปเปอร์การทำท็อปเปอร์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะที่นอนส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความหนาประมาณที่นอนที่เป็นฐานนะคะเขาจะมีความหนาประมาณ8นิ้วถึง10นิ้วนะคะเนี่ยเราเอาที่เอาท็อปเปอร์ขนาด4นิ้วมาปูทับความสูงก็จะไม่สูงจนเกินไปก็จะเป็นความสูงที่เหมาะสมสำหรับการนอน
1: อุ้ยแต่เหมาะมากเพราะว่าบีดนั่งบีดกดบีดสัมผัสนะคุณผู้ชมคือไม่อยากจะเอามือออกจากท็อปเปอร์ช้างไทยเลยพี่ลิตามันนุ่มทุกจุดมันฟูทุกส่วนมันสบายจริงๆคุณแล้วด้านในวัสดุเป็นอะไรคะพี่ลิตาที่หนาๆอย่างเงี้ย
3: เป็นเส้นใยนะคะที่เราตั้งใจเลือกเฟ้นเส้นใยที่มารองรับสรีระ ให้คุณผู้ชมนะคะนอนหลับได้เห็นไหมคะเวลากดลงไปเขาก็จะมีแรงสปริงนะคะเด้งขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมคะนุ่มกำลังดีนะคะยืดหยุ่นกำลังดีแล้วก็มีแรงสปริงนะคะรองรับสรีระได้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วผ้าด้านนอกตรงนี้ก็คือผ้าเขาเย็นนะพี่ลิซนะ
3: ผ้าเนี่ยคือเราตั้งใจเลือกเลยว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยผ้าที่เราเลือกต้องเป็นผ้าที่ไม่อมความร้อนไม่เป็นขุยนะคะไม่เป็นขนและที่สำคัญนะคะเป็นผ้าที่มีความแข็งแรงมากนะคะเนี่ยค่ะนะคะเห็นไหมคะจะดึงจะล้างอย่างไรนะคะการใช้งานก็จะทนทานนานปีและที่สำคัญนะคะท็อปเปอร์ของเราเป็นท็อปเปอร์รุ่นที่สามารถซักได้เปื้อนไปก็เอาไปลงเครื่องซักผ้าที่มีการรับน้ำหนักตั้งแต่25-27กิโลขึ้นไป
1: เอาไปซัก
3: ในอุณหภูมิที่ความร้อนปานกลางนะคะก็สามารถที่จะซักทำความสะอาดปั่นแห้งแล้วก็ตากแดดนิดหน่อยก็มาใช้งานต่อได้เลยค่ะ
1: อุ้ยพอฟังว่าซักได้แล้วสบายใจเพราะปกติบางคนนอนบนท็อปเปอร์แบบหลายๆปีไม่เคยซักไม่เคยทำความสะอาดคุณผู้ชมบางทีมันไม่ดีต่อการนอนนะอันนี้สกปรกเมื่อไหร่หรือไปซักกลับมาหนานุ่มฟูนอนได้สบายเหมือนเดิมคุณผู้ชมขาแล้ววันนี้ที่สำคัญพี่ลิตาบอกมาเองแบบนี้โปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้เซตใหญ่มากพี่ลิตา
3: คือราคาที่แบบพันต้นต้นแต่ของแถมคุ้มค่ามากและทุกของแถมเป็นของแถมที่ชิ้นใหญ่และใช้งานได้จริ
1: ง
3: เป็นของแถมที่เราขายเป็นสินค้าหลักแต่เราเอามาแถม
1: ปกติขาย
3: แล้วก็ในราคาสูงด้วยวันนี้นะคะใครโทรมานะคะในรายการวันนี้พิเศษจริงๆนะคะไซส์3ฟุตครึ่งนะคะแล้วแถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใบใหญ่ที่ใช้งานได้จริงนะคะเนี่ยค่ะนะคะพร้อมกับปลอกหมอนอีก1ใบนะคะในราคา 1,490 บาทนะคะค่ะและไซส์5ฟุตนะคะเราก็แถมหมอนใบใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันแต่ละแถม2ใบแถมปลอกหมอนอีก2ใบนะคะและที่สำคัญนะคะเราแถมผ้าขนหนูนะคะขนาดใหญ่เลยนะคะที่ใช้งานได้จริงมีความหนานุ่มมากนะคะอีก1ผืนนะคะ
1: คละสีให้
3: ใช่
1: ตัวผ้าขนหนู
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไซส์6ฟุตไซส์ใหญ่สุดก็แถมเหมือนกันกับตัวไซส์5ฟุตนั่นแหละก็คือหมอนหนุน2ใบปลอกหมอนอีก2ใบผ้าขนหนูอีก1ผืนเรียกว่าวันนี้เจ้าของมาเองขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้คุณผู้ชมที่ต้องทำคือเลือกสีเลือกไซส์เนาะพี่ลิซ่าเนา
3: ะ
1: มีจำนวนจำกัดด้วยใช่มั้ยคะ
3: มีจำนวนจำกัดของมีไม่ได้เยอะนะคะฉะนั้นทุกท่านนะคะต้องรีบโทรมาให้ทันนะคะ
4: ใช่แล้วครับวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับช้างไทยที่นอนท็อปเปอร์ครับมี2สี3ขนาดเรียกได้ว่าพิลิตามาเองเจ้าของแบรนด์ช้างไทยทุ่มจัดหนักจัดเต็มทั้งของหลักของแถมเลยมีเซต 3.5 ฟุตครับได้ท็อปเปอร์ช้างไทย1ชิ้นแต่ได้หมอน1ใบนะครับและได้ปลอกหมอนไปเลยฟรีๆอีก1ใบยังไม่พอครับ100สายแรกได้เลยกับผ้าขนหนูอีก1ผืนเซตนี้ 1,490 บาทเท่านั้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวไซส์ใหญ่เซตใหญ่นะเซต5ฟุตเซต6ฟุตคุณจะได้ไปเหมือนกันนะคะก็คือสำหรับของแถมเนี่ยจะได้ปลอกหมอนหนุน2ใบได้หมอนหนุนใยสังเคราะห์อีก2ใบได้ตัวผ้าเช็ดตัวเรียกว่าไซส์ใหญ่สำหรับ100สายแรกไปอีก1ผืนด้วยก
4: ันใช่แล้วนะครับผมและเซต6ฟุตนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะเป็นไซส์ยอดนิยมนะต้องรีบโทรนะครับเซต6ฟุตเนี่ยราคาแค่ 1,890 บาทท็อปเปอร์ก็ได้หมอนอีก2ใบฟรีปลอกหมอนไปด้วยและของแถมมันได้เหมือนกันทุกเซตคือผ้าเช็ดตัว1ผืนแต่ต้องโทรมาเป็น100สายแรกนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับความสบายกับการปูท็อปเปอร์ช้างไทยอยู่ที่หน้าจอแล้วครับผม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: วันนี้ลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นนะคุณผู้ชมแล้วเปลี่ยนเตียงที่มันนอนไม่สบายนอนแล้วมันปวดมันเมื่อยนอนแล้วมันแบบโอ้เหมือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนหลับไม่สนิททั้งคืนวันนี้ลองเปลี่ยนท็อปเปอร์ดู
4: แล้ว
1: ลงทุนหลักพันกว่าบาทเท่านั้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะที่วันนี้เขาจัดโปรโมชั่นดีๆกับของดีมีคุณภาพนะคะพี่ลิต้าขอบคุณมาก
4: ขอบคุณนะคะพี่ลิต้า
3: ขอบคุณค่ะ
4: ของดีมามอบให้เราได้สบายกันเพราะฉะนั้นนะครับเห็นแล้วรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับวันนี้เรา2คนนะครับขอตัวไปนอนก่อนเดี๋ยวให้พี่ลิต้านะครับนี่เลยอยู่กันในรายการนะครับไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ขอแนะนำท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทยที่เพิ่มความนุ่มให้กับที่นอนได้มากยิ่งขึ้นผลิตจากใยสังเคราะห์ขนเป็ดเทียมด้วยความหนา4นิ้วมาพร้อมดีไซน์การออกแบบมาให้รองรับสรีระส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีผลิตด้วยผ้าไมโครเทคเอ็มบอสให้สัมผัสที่นุ่มเย็นสบายให้คุณหลับสนิทผ่อนคลายตลอดคืนเลือกสีและขนาดได้ตามใจชอบน้ำเงินหรือเทาขนาด 3.5 ฟุต5ฟุต และ6ฟุตเนรมิตการพักผ่อนของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษด้วยท็อปเปอร์จากแบรนด์ช้างไทย

0: Internet Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ป็นไง
1: มาแบบสวยๆหล่อๆเท่ๆเจมบอนยังต้องอาย
0: เป็นไงเป็นไงพี่ไอเดียพี่บอกมาถึงต้องโพสเลยเพราะโปรดักต์เขาดีสวัสดีผู้ชม
1: สวัสดีครับ
0: เป็นไงผู้ชมหล่อไหม
1: หล่อทั้งหล่อทั้งสวยทั้งเท่และที่สำคัญเนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดของเราต่อไปนี้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆ
0: โอ้โหพูดถึงความทำความสะอาดนะพี่น่าเบื่อมากเลยกับการล้างรถ
1: โอ้ยมันยากนะเสียเวลาด้วย
0: เนาะถังน้ำไอ้นู่นไอ้นี่ผ้าเช็ดแล้วพอล้างรถก็ไม่สะอาดโหแล้วมันน่าเบื่อมากแล้วบางทีนะเราอยากจะทำความสะอาดพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องกวาดอะคุณต้องเอามือกวาดคุณต้องเอาอะไรมาขัดมาถู
1: ว้ายตายแล้วคือมันไม่ใช่แค่การทำความสะอาดรถอย่างเดียวไงมันหมายถึงการทำความสะอาดคราบสกปรกทุกชนิดเลยที่บ้านของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นพื้นที่มันมีตะไคร้หรือจะเป็นพวกคราบสกปรกที่มันฝังแน่นมากมายถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกว่าจะยกน้ำไปกว่าจะสาดน้ำไปนะคุณผู้ชมค่ะไปนั่งขัดกันทั้งวันเนี่ยมันเหนื่อยมันเมื่อยไปหมดแต่ถ้าไม่ขัดแล้วปล่อยให้แบบคราบตะไคร้มันฝังแน่นน่ะลื่นล้มไปโอ้โหเป็นภาระลูกหลานอีก
0: ใช่แล้วคือจะบอกงี้เมื่อก่อนนะคือภาพที่คุณผักเล่าให้ฟังแล้วเรานึกตามเนี่ยนะครับมันใช่ถูกทุกเรื่องเลยอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะลืมไปก็คือโอเควันนี้ฉันมีเขาเรียกว่าเป็นเครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงอยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลืมไปหรือเปล่าบางคนอยู่คอนโดไม
1: ่
0: มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำบางคนแบบไปทำความสะอาดในที่ไกลๆก็ไม่มีปลั๊กไม่มีก๊อกน้ำวันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งปลั๊กและก๊อกน้ำเลยนะครับเพราะว่า Power Max ตัวนี้ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับเขาบอกว่าแรงดันเนี่ย90บาร์แล้วหัวฉีดเนี่ย7หัวในเครื่องเดียวเป็นไงล่ะจัดไปเลยจ้า
1: เพราะฉะนั้นแรงกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนคุณผู้ชมแล้วต้องบอกเลยนะว่าคุณจะหันไปมองพวกปืนฉีดน้ำไร้สายที่บ้านคุณแบบตาปริบๆเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่าคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโอ๊ยที่ฉันถืออยู่มันคืออะไรกันเนี่ย
0: คือเอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตวางอันใหม่ก่อน
1: คือจริงๆเนี่
0: ยผมห่วงมากเลยนะผมไม่อยากวางเลยนะแต่ขออนุญาตจับรุ่นเก่าม
1: า
0: เปรียบเทียบให้ดู
1: นี่เลยค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นใหม่ที่เขาออกมากับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์นะคะ7หัวฉีดในเครื่องเดียวอันนี
0: ้
1: แค่ดูรูปลักษณ์ภายนอกคุณผู้ชมเห็นไหมคะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าดีไซน์มันดูสวยงามกว่าดูแข็งแรงกว่าเดี๋ยวผักเทียบให้ดูเป็นจุดๆเลยเริ่มจากจุดแรกแบตเตอรี่ค่ะรุ่นใหม่ในมือผักก็คือ Power Max นะคุณผู้ชมค่ะแบตเตอรี่ของเขาอะเป็น 50,000 มิลลิแอมชาร์จ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาว 30-45 นาทีเลยนะเพราะฉะนั้นยาวนานมากนะคะไม่ต้องมีสายให้วุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าไฟจะช็อตด้วยนะจ๊ะเราไล่มาดูวัสดุข้างบนของเขาค่ะเห็นไหมคะวัสดุข้างบนของเขาดูแข็งแรงทนทานเป็นวัสดุ ABS นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากๆแล้วตรงจุดด้านนี้คุณผู้ชมค่ะตรงบริเวณของแกนที่เราแบบเสียบเนี่ยถ
0: ้
1: าเป็นรุ่นเก่าเวลาคุณจะถอดเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องนานหมุนใช่ไหมแต่รุ่นนี้แค่กดหมุนถอดออกได้แล้วแล้วเวลาจะใส่ก็แค่เสียบกดหมุนใช้ได้แล้วพี่วินหมุนเสร็จหรือยัง

0: ยังไม่แน่เลยเนี่ย
1: เห็นไหมชักช้าแล้วยังไม่พออ่ะไล่มาที่ก้านเขาตรงด้านนี
0: ้
1: ไปที่หัวฉีดอีกจุดหนึ่งหัวฉีดถ้าเป็นรุ่นก่อนคุณต้องถอดหัวใช่ไหมคะถึงจะเปลี่ยนการใช้งานแบบต่างๆได้พกหัววุ่นวายเผลอๆทำหายแต่รุ่นนี้ผู้ชมเห็นไหมผักไม่ได้พกอะไรเลยอยู่ที่ตัวของเขาอยากใช้แบบไหนแค่หมุนเปลี่ยนเท่านั้นการใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง7หัวฉีดในเครื่องเดียวเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ใส่แล้วโอ้โหอันเก่านี้ไม่ดีเลยพอฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะได้รุ่นใหม่อยากจะได้ Power Max นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยแค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภัยกว่า
0: เยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ
0: ้เห็นไหม
1: วิแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจายองศาออกมาน
0: ะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่อุ้ย
0: เป็นไงล่ะ
1: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญ
1: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้าวไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้ว
0: โอ้โห
1: แตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอู้ฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่

0: สกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
1: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ย
0: คุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหมเห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
1: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊ก
0: จ้ะ
1: เพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
0: ม
1: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
0: โอ้ยาวนานมาก
1: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
0: ก็ได
1: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
0: คราวนี้มันยังเหลืออีก
1: 1รูปแบบ
0: 1รูปแบบ
1: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
0: ้
1: เห็นมั้ยอ่ะฝากถือหน่อย
0: อ
1: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะมั้ย
0: ครับสกปรกมันเลอะมั้ยเยอะสิ
1: ผมฉีดไป
0: เอาโฟมลงก่อน
1: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
0: คุ
1: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
0: ๆ
1: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
0: เสียบได้เลย
1: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกัน
0: ฉีดไปเลย
1: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
0: ใ
1: ช่ไหมฉีดไป
0: แรงดันน้ำล้วนๆล้วน
1: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างใช่ไหมมันทำความสะอาดง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
0: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
1: เห็นไหมปึ๊บ
0: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังคงบังโคลนอะไรพวกนี้
1: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
0: ้
1: ท
0: ีนี
1: ้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
0: ม
1: ตัวบังโคลนไหม
0: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
1: คุณไม่ต้องแบบแหนขึ้นไปนี่คุณฉีด
0: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
1: นี่เห็นไห
0: ม
1: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
0: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมค่ะ90 บาทเจ็ดหัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี้ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมค่ะหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ้ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
1: ้
0: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
1: โยนไปเลย
0: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
1: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่ จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบ

0: ให้อีมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
1: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากในเรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร่เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่ายฉีดหัวนะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแข็งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
2: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงอะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะแบบอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เงี้ยบางโคนมันอะลืบมันเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะไม่อยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
3: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
3: ปรับไปเลย
0: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
3: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
0: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนปัสดูปูนปัสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณนะขอแตงโมต่อเลย
3: แตงโมหน่อยแตงโมหน่อย
0: ขอโชว์แตงโมเลยครับมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนกกระจายไป
3: หมดเลย
0: ว้ายดูสินี่
3: โอ้ย
0: นี่
3: เป็นไงพลุน
0: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
3: ่อ่ะพอเถอะ
0: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
3: น่ะดังนั้น
0: เกลี้ยง
3: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกริบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูต่อ

0: ตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
1: เปลี่ยนง่ายมาก
0: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
1: ัน
0: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
1: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
0: ผมจะยิงไปที่นี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
1: มันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
0: ใช่นะฮะฉีดไปฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
1: จ้ะ
0: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
1: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
0: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
1: เห็นไหมเลือดอยู่
0: ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับด้านนี
1: ้
0: เห็นไหมมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
1: โอ้จริง
0: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
1: ได้ทุกจุดอ่ะ
0: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
1: ดีดี
0: ดีไหม
1: เลิศเลยล่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
1: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
0: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
1: ้
0: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
1: โอ้
0: เห็นมั้ย
1: หุยแล้วความแรงคือไม่ตกเลยนะ
0: ไม่ตกเลยนี่นะครับมันจะฉีดขึ้นด้านบนแบบนี้ทำความสะอาดอย่างนี้เลยไม่จำเป็นต้องก้มๆเงยเงยตัวนี้ออกแบบมาให้แล้วแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดใหม่ใช้ง่ายมากๆอยากให้ทุกบ้านมีตอนนี้นะฮะหรือเวลาไม่มากนะครับอยากให้คุณกดหาเรานะฮะเห็นเบอร์อะไรกดมาได้เลยจ้ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วระยะยิงไกลของเขาเนี่ยโอ้โห10เมตรเลยนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าจะทำความสะอาดหลังคาเพดานอะไรอย่างเงี้ยคือยิงได้สบายๆแรงดันไม่มีตกนะคะจะใช้น้ำจากกระป๋องน้ำก็ได้ถังน้ำก็ได้บ่อคลองบึงต่างๆได้หมดเลยหรือใครจะเสียบขวดน้ำก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้มาแบบครบเซตเลยต้องย้ำเลยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คือปืนฉีดน้ำแบบไร้สารแรงดันสูง90บาแบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
0: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บา7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะเนี่ยเราให้ดูเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะน
0: ี่คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาทแล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: Shock. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้งกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือส่วนขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้9

0: นกแท้สูตรไซริทัลหวานจากไซริทัลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท
1: ้ๆครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญ นะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอนแบกตั้งแต่เจอบอนแบกกินแต่บอนแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทัลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพอหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับ คนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เทาคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เทา999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันนี้เท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆ
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูอีกก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซลิทอลไซลิทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซลิทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซลิทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซลิทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซลิทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก

0: ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้วไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะคุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซลิทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อาคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซจัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอนแบกเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือ42 ml 75 ml

0: ห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ฮะ
0: บิ๊กบึ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดีตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะ
1: มันคือ
0: รังนกถ้ำนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แท้ๆ
1: เห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
1: แล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
1: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ

ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอก

0: ใหญ่ได้เนื้อนะคะเน้นๆเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอลแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอลแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มิลลิลิตรสำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500 บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999 บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลวันนี้ค่ะใช้ไซริทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มิลลิลิตรค่ะ999 บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต๊อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100 กว่าเซตนะครับดังนั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขาย1,000 กว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มิลลิลิตร18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999 บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซท็อป999 บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากมากนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นแล้วตอนนี้เขามาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอ่ะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ตายแล้ว
2: สบายเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่าGarden Kingนั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยหรอครับปรบมือหน่อยครับ
0: ที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไงคือ1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายฟงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีไหม
0: ถ้าคุณดังใช่ไหม
2: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30mAh ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ
0: ่ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่ไหมแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120 เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความมั่นแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและเนี่ยแหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหครอบคลุมมาก
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
0: โอ้
2: นะเขาสามารถบิดได
0: ้
2: บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
0: อุ๊ยแล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
2: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
0: ้
2: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
0: นี่ไง
2: เนี่ยสบายสบาย
0: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
2: ผู้หญิงตัดได
0: ้ขนาดอันเนี้ยเป็นแบบใส่ล
2: ้อ
0: ให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผักไถให้ดูนี่ดูความโฟล์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือมันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ ่ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
2: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย Garden King นั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
0: ้
2: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
0: ชั่วโมง
2: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
0: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมขารังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลาสแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
2: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบ้านใครเป็นแบบเนี้ย
0: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจัดสวนต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
2: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอมป
0: ์
2: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
0: ่
2: แบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120ซมนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
0: ี่ยปรับได้กี่ระดับคะ
2: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
0: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่างงี้เน
2: า
0: ะ
2: นะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบเนี้ยผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานเนี้ยนะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
0: ก็คือถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เครื่องจะไม่ทำงาน
2: เครื่องจะไม่ทำงานผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมจะไล่จากด้านบน
0: ว้าว
2: ตัดลงไป
0: โอ้เร็วมากคุณผู้ชม
2: แล้วเสียงไม่ดังคุณผู้ชมลองฟังดิเนี่ยตัดข้างวงข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะครับ
0: ใช่
2: เนี่ยแล้วคุณก็ตัดไปเห็นไหมปลั๊กไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวคุณอยากได้สั้นเตียนขนาดไหนคุณดีไซน์ได้เลยไล่จากด้านบนไปด้านล่างเห็นไหมไล่จากด้านบนไปด้านล่าง
0: แล้วเร็วมากพี่วินเมื่อกี้ยังสูงๆอยู่

0: เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของแบตเตอรี่นะฮ
1: ะ
0: เพียงพอเหลือเฟืออีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
1: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอะ
0: เห็นไหม
1: วิ่งเร็ว
0: ปลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช้แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างมุมข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
1: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลังการ์เด้นคิงตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอัน
0: ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยเหรอ
0: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120เซนติเมตรนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
1: ้
0: นะฮะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
1: โหนี่ตัดแบบสบายมากโ
0: อ้ตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้
1: ที่ลกลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
0: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้น
1: ะ
0: เดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
1: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
0: ่
1: เหมือนแรงเหลือๆหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: เห็นไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
1: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
1: ใช่แล้วพอลากอะมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ดต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีดแบบ3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
0: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตามีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะแต่วันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นเพราะเราให้เป็นของขวัญสุดพิเศษจะให้คุณผู้ชมเนี่ยแบบได้ช็อปในราคาเบาๆตัดราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ999บาทใครสนใจยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ํา026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อหน้าจอก็ได
2: ้สวัสดีครับตั้งแต่ที่ผมได้มารู้จัก Garden King เครื่องตัดหญ้าไร้สายเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าแต่งกิ่งหรือว่าตัดก้านจากที่ผมเคยมองว่าการทำสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากทุกวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบามีล้อด้วยนะครับสามารถเข็นได้ไม่ต้องยกให้ปวดแขนปวดหลัง

0: องจิ๊บๆแล้วค่ะแล้วตัวเครื่องนะเขามาพร้อมกับใบมีดพลาสติกตัดหญ้าใบมีดโลหะเนี่ยเอาไว้แต่งทรงพุ่มแล้วก็มีใบเลื่อยวงเดือนตัดกิ่งที่มันหนาๆได้ด้วยคือทำได้ครบหมดเลยจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้
1: ได้เลยแล้วก็ใช้กันยาวๆนะเพราะว่าความจุแบตเตอรี่นะครับ30,000มิลลิแอมใช้ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยแฟลชเซลจริงๆราคาพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าในจอที่คุณเห็นเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายนะครับ Garden King ของเราตัวเครื่องมีให้มีใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนนะครับ1ชิ้นใบมีดที่เป็นโลหะ2ชิ้นใบมีดพลาสติก5ชิ้นแบตเตอรี่มีให้ด้วยใช้กันยาวๆแล้วก็มีถุงมือให้ด้วยแว่นตามีให้ด้วย
0: ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะโทรมาตอนนี้รับของแถมเพิ่มไปเลยเป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคละสีคละแบบคละลายให้มูลค่า690บาทอันนี้แถมให้ฟรีๆเลยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเองข้างนอกเนี่ยราคารวมแต่ละชิ้นนะคะรวมกันเนี่ยอยู่ที่ 4,680 บาทเลยนะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินโปรดีๆแบบนี้แล้วรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรมาเลยดีกว่าที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: ตัดหญ้าไง
0: โอ้โหแล้วเนี่ย
1: ชอบตกแต่งสวนเป็นคนชอบที่แบบที่บ้านต้องมีสวนนะคุณ
0: จริงๆคือพอมันมีอะไรเขียวๆที่บ้านแล้วมันจะรู้สึกแบบสบายตาสบายใจนะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ในเซตอ่ะก็คือมีแบบล้อให้ด้วยนะคะตัวล้อเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะแบบตัดหญ้าบริเวณหน้าบ้านของเรานะเราไม่อยากแบบออกแรงเยอะๆนี่ติดล้อไปเลยช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นใบแบบโลหะนะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะช่วยแบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทรงพุ่มไม้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามีกิ่งไม้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหจ้างคนมาปีนตัดเนี่ยเสียเงินหลักพันนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้พี่วินบอกว่าไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วเพราะว่าตัวนี้สามารถตัดกิ่งไม้หนาๆได้เหมือนกัน
1: ไม่ต้องจ้างแล้วคุณไม่ต้องจ้างเอาเงินที่จ้างเนี่ยมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าราคาดีมากๆนะครับราคาพิเศษกับแฟลชเซลล์ในรายการของเราในวันนี้เห็นไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยที่เป็นวงเดือนแล้วก็คือเป็นใบเลื่อยแบบวงกลมแบบนี้มันก็จะหมุนทำงานอย่างนี้แล้วก็จะไปตัดกิ่งไม้ต่างๆนะครับซึ่งอันเนี้ยแรงมันค่อนข้างเหลือๆในการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆแต่วันนี้สมมติว่าเราเอาต้นเล็กๆมาในสตูดิโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการกดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ดูเนี่ยเห็นไหม
0: โอ้โห
1: เนี่ยเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
0: เนียนกริ๊บนะ
1: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องนึงซึ่งอีกเครื่องนึงก็จะอีกราคาก็หลักพันนะฮ
0: ะ
1: ก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต่ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
0: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้กิ่งไม้มากมายยังไงนี่ถือเอาตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เอาไปใช้ได้เลยรับรองใช้เวลาแป๊บเดียวจากที่ต้องเคยเสียเวลาทั้งวันนะนี่คือใช้เวลาแป๊บเดียวสนามหญ้าของคุณสวนบ้านของคุณจะสวยงามได้ด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ค่ะ
1: วันนี้ตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับใบมีดนะครับที่เป็นพลาสติก5ชิ้นนะครับแล้วก็มีใบมีดโลหะ2ชิ้นใบเลื่อยวงเดือนอีก1ชิ้นแบตเตอรี่ก็ให้มาอึดมาก 30,000 มิลลิแอมนะครับชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงถุงมือมีให้มีแว่นตาให้แล้วโทรมาทันตอนนี้เนี่ยเราแถมหมวกกันแดดให้ด้วย1ชิ้นนะครับให้ฟรีเลยแต่ต้องโทรให้ทันตอนนี้นะครับ
0: ใช้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะปกติราคารวมเนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยนะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคือนอกจากที่จะได้ตัวของอุปกรณ์ครบเซตของเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King ที่มีทั้งถุงมือและมีแว่นให้ด้วยแล้วอ่ะคุณยังได้ตัวของหมวกกันแดดด้วยนะคะจาก 4,680 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองค่ะโทรให้ทันตอนนี้นะคุณผู้ชมค่ะกดมาได้เลยที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะใครยังไม่ได้โทร

0: าด่วนเลยนะเพราะนี่คือราคาพิเศษแฟลชเซลกับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Garden King เครื่องตัดหญ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าตัดแต่งทรงผมหรือตัดกิ่งไม้นานาที่สำคัญเบาสบายใช้งานง่ายและก็ไร้สายด้วย
1: เย้เอาวันนี้อยากให้มีไว้ที่บ้านนะครับสักเครื่องนึงนะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับตัดหญ้ารกๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเทคนิคการตัดเนี่ยนะครับคือตัดตัวที่มันสูงไว้ก่อนนะครับตัดไปเลย
0: โอ้โหอ่
1: ะพี่ผักถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดู
1: ถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดูเนี่ยจากต้นหญ้ายาวๆสูงๆเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือเตียนได้แบบรวดเร็วมาก
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วมันเตียนมันเรียบนะแล้วคุณจะสามารถตกแต่งได้เลยนะว่าอยากจะได้สั้นแบบไหนเห็นไหมตัดได้หมดเลยเอาสิเอาสิ
0: สบาย
1: โอ้สู้นะสู้นะสู้นะแรงเขานะ
0: คือต่อให้ต้นหญ้าก้านอวบขนาดไหนอ่ะเขาเอาเรียบหมดเลย
1: เรียบหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือเกลี้ยงแล้วอ่ะคือเราใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เมื่อยด้วยอันนี้ไม่เมื่อยนะไม่เมื่อย
0: โอ้คือน้ำหนักของเขาว่าเบามากๆนะคุณผู้ชมค่ะแล้วตัวด้ามเนี่ยมันปรับได้120เซนเลยเพราะฉะนั้นคุณก็ปรับตามความสูงของคนใช้ได้เลยแล้วตัวนี้นอกจากที่เขาจะมีแบบด้ามถือแล้วเขามีตัวล้อให้เราใส่ด้วยเผื่อใครอยากจะไถแบบตัดหญ้าสนามสบายๆเพราะว่าพอติดล้อปุ๊บอะมันช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างดีแล้วทำให้ระยะความสูงในการตัดหญ้าเนี่ยมันสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดทั้งๆที่แบบเราทำเองอะแล้วมันทุ่นเวลามากคุณผู้ชมเห็นไหมคะในรูปนี้คือที่ไม่ใช่แบบแคบๆนะจ๊ะที่ค่อนข้างจะกว้างนะแต่ก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นจากหญ้าที่รกๆที่เราแบบต้องมานั่งกังวลเรื่องแบบงูเงี้ยวเคี้ยวขอก็เตรียมแล้วก็ปลอดภัยเลย
1: นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตัดที่สูงๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะยืดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับให้สูงขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยตัดมุมต่างๆนะครับสูงๆได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดจะตัดนะครับตัวที่มันหนาๆหน่อยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแรงของเครื่องนี้เอาอยู่เห็นป่ะตัดแป๊บเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: เห็นไหมคุณผู้ชม
0: แป๊บเดียวเท่านั้น
1: หายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ
0: ใช
1: ่เห็นไหมเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคุณพ่อบ้านต้องมีไว้ติดบ้านเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถตกแต่งทรงพุ่มต่างๆได
0: ้แล้วครั้งนี้มาพร้อมกับราคาแฟลชเซลแบบไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
1: ตัวเครื่องนะครับวันนี้เรามีให้มีล้อให้ด้วยนะครับสามารถเดินตัดได้สบายๆนะครับใบมีดก็มีให้ทั้งใบมีดพลาสติก5ชิ้นใบมีดโลหะ2ชิ้นนะครับแล้วก็ใบเลื่อยวงเดือนให้1ชิ้นนะครับแบตเตอรี่มีให้อื่นๆเลย 30,000 มิลลิแอมถุงมือมีให้แว่นตาป้องกันมีให้แล้วก็มีหมวกกันแดดให้ด้วยนะครับ1ใบครับ
0: มาครบแบบไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออะไรเพิ่มเติมแล้วคุณผู้ชมขาแล้วทั้งหมดนี้ราคาเต็มเขาอะ 4,000 กว่าบาทเลยนะ 4,680 บาทแน่แต่ถ้าคุณโทรมาทันนะเราให้ราคาสุดพิเศษแฟลชเซลเท่านั้นเหลือเพียงแค่999บาทเองค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลยตอนนี้นะคะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะหยิบมือถือมาสแกน QR Code สั่งซื้อก็ได้
1: คุณผู้ชมครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากให้มีติดบ้านจริงๆนะครับและคราวนี้คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินกับการจ้างนะครับคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่บ้านของคุณตัดเองได้แล้วราคาก็ไม่แพงด้วยผมบอกเลยวันนี้จัดเลย1เครื่องคุ้มใช้ยาวๆ
0: คุ้มแน่นอนจ้ะผู้หญิงผู้ชายก็คือตัดได้สบายๆต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะคะ
1: หลังจาก
0: ฟังผักบ่นแล้วบ่นอีกในที่สุดก็มีเครื่องตัดหญ้าเป็นของตัวเองแบบไร้สายแล้วจ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะจ้า
0: แล้วมีล้อให้ด้วย
1: เอาให้เตียนเลย
0: ตรงนี้คุณพี่ตรงนี้ค่ะตรงนี
1: ้ตรงไหนคะ
0: ตรงนี้ค่ะตรงมุมตรงนี้ค่ะ
1: หนูถอยเลยค่ะลูกเพราะถ้าหนูไม่ถอยเดี๋ยวจะตัดขาหนูจ้ะลูก

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆกับรายการพิเศษแบบนี้นะครับเริ่มต้นจากเฮียก่อนเลยดี
1: ครับ
0: คือลูกค้าของเราเนี่ยตอนนี้เพิ่มจำนวนเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะ1เขาอาจจะเข็ดจากการใช้แบรนด์อื่น
1: มีตอนนี้ก็มีแบรนด์หลอกลวงด้วยนะ
0: แบรนด์หลอกลวงชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายอะครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอด

0: อดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมากถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
1: เท่าไหร่ก็ซื้อ
0: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพลนช่องนี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่ถูก
1: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียจะตอบโปรให
0: ้
1: เออนะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
0: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
1: ถูกต้อง
0: แปลว่าดิน
1: ครับ
0: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะครับเอาคร่าวๆเลยนะคุณโ
1: ม
0: นะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการเขาเรียกว่าอยากได้ผลผลิตที่เยอะเนี่ยคุณต้องทำดินก่อนดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
1: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
0: ๆใช่ครับแต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณโมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
1: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
0: บ่ม
1: อ่างหมักอ่างหมัก
0: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
1: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
0: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
1: คือตัวเดียวกันคือแรกๆเนี่ยมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะ
0: มี
1: ไม่ได้เจ๊งนะ
0: ไม่เจ๊ง
1: ไม่ได้เลิกผลิตนะ
0: ไม่ใช่ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: นะครับเราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: ผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
0: ใช่ครับแล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: จ
1: ะ5เมื่อก่อนนี้อาจจะ5ถึง7แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึงว่ามันเสื่อมมันโตมันเสียมากแค่ไหน
0: เราก็เลยบอกว่าคุณก็ใส่1วันวันนี้ใส่อีก8วันเราใส่พอใส่8วันเสร็จเราก็อีก15วัน15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทำฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ครับต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้และทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่เยอะ
0: ไม่เยอะ
1: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได้แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่อยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็น

0: ไม้แบบพวกต้นไม้อะนะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอเลยเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
0: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักนึงเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบนึงแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำ
1: กดเลยนะ
0: น้ำกดเนี่ยครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะถ้า pH มันต่ำ
1: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
1: น้ำกดข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่าเขาบอกว่านกกินนกอะไรกินตอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเออเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นส่วนนึง
0: ใช่
1: แต่บางเจ้าเนี่ยบอกว่าแถวนั้นไม่มีนกแต่ทำไมเม็ดข้าวหายเห็นไหม
0: นั่นแหละครับคือประเด็นนะครับมันมีคลี่เกิดขึ้นมาแล้วคือน้ำน้ำมันกร่อยน้ำบ่อทราย
1: น้ำกร่อยน้ำ
0: บ่อกุ้งอะไรที่มันเค็มเสร็จแล้วก็เราเข้านาพอเข้านาเสร็จมันก็แช่อยู่ในดินของคุณนะครับทำปฏิกิริยาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยไอ้ดินเน่าเนี่ยเราสามารถที่จะไปลดกรดนะครับเพราะอะไรว่ามันเป็นยูนิซีย่อยสลายนี่คือคุณสมบัติของดินเน่าเราถึงบอกว่าทำไมยิ่งใช้ยิ่งดีเห็นไหมครับมีแต่บอกว่าไอ้บอสมานี่มานาข้าวนะฮะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดีไป
1: แต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่ารวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะรวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง อันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิดหนึ่งสองหยดสามหยด
1: มันไม่ไหว
0: มันต้องได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได
1: ้
0: แต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่ว

0: ก่อนที่แนะนำ
1: ใช่ครับ
0: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าว
1: มะพร้าวหรือ
0: มะม่วง
1: มะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะสวยที่สุด
0: ก็เหมือนอย่างที่ไปอุบลน่
1: ะ
0: คือของคุณพี่เขาก็บอกว่าพอไปให้คนอื่นชิมเขาจะทักเลยว่าทำไมรสชาติมันไม่เหมือนกับที่เราซื้อกินที่ตลาด
1: แล้วเขาใช้เกลือนะเป็นถุงๆไงมากพี่อะไรนึกพี่สุริยา
0: พี่สุริยา
1: เขาใช้เกลือเป็นถุงๆนะโรยแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วคุณก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือแล้วนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
0: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
1: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กลายเป็นทุเรียนทุเรียนตัดหมดแล้ว
0: เมื่อกี้เรื่องข้
1: า
0: วดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
1: ตั้งตรง
0: ตั้งตรง
1: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
0: ม
1: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
0: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
1: ้
0: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
1: ครับ
0: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
1: โอ้โหจะบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
0: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
1: ่3
0: คนโอบ
1: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
0: 363
1: 63เอ้าด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
0: ๆ
1: ที่เรียนอายุเยอะนะ
0: ทุเรียนอายุ
1: เยอะเนี่ยคือต้นมันจะหัก
0: ครับ
1: เพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
0: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
1: ใช่มันดันดอก
0: โดก
1: ด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะ
0: ครับ
1: เพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
0: มีความชื้น
1: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมขนาด
0: ท้องผาภูม
1: ิท้องผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังหาย
0: ังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต
1: ่
0: อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หายเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: หลักๆหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่เนี่ยเบอร์คอลเซ็นเตอร์
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ครับว่าคอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02 1068-3665 02-1068-3665จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: นะครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้อ
1: ่
0: ะคราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เหมือนกัน
0: เอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่น
0: ั้
1: น
0: จบแสดงว่าทุกพืช
1: ครับ
0: ถ้าบำรุงดิน
1: ครับ
0: หรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้บางจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: ใช่แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จตอนนี้เราก็เสริมทางใบถ
0: ้
1: าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ่
1: พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่
0: เนื้อใน
1: พอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละเรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบเราก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อกระมวล
0: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
1: ่ว่าคุณบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม
1: ่มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
1: ไอยางหน้านึ่งหลายตาย
0: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
1: จริงๆมันหน้าด้าน
0: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
1: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
0: น้ำยางไม่ออก
1: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือเป็นยางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
0: ครับ
1: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากรีด อะตรงนั้นพอสักพักนึงหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวชั่วหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าไตนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไตก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
0: ครับ
1: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันที่ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันที่ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
0: โอ้โห
1: เป็นไงล่ะ
0: มันจะต่างเลยใช่ไหม
1: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
0: เอาใหม่เลยใช่ไหม
1: แผลใหม่เลยนะครับแผลเก่าเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่จะจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
0: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
1: ไม่ได้ใช้
0: นะครับ
1: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
0: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
1: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
0: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
1: ้
0: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
1: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับการใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
0: อ
1: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
0: ครับ
1: เรามีหมด
0: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
1: ใช่ครับ
0: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
1: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่
0: อ
1: เห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
0: ว่าใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
1: ้
0: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
1: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
0: พืช
1: ข้าวก็มาจากพืช
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็บอกเลยมาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
0: ถูกต้อง
1: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
0: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปดิทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเอาวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
1: ้
0: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
0: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่ม

0: จุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งแล้วครับเนี่ย
2: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
1: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละกินนกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
2: มารวมกัน
1: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
2: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
1: ครับ
2: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
1: บ้านแม่ขมันครับ
2: บ้านแม่ขมันเนี่ย
1: ครับ
2: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
1: ครับ
2: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
1: คร
2: ับ นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
1: ์
2: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่นี่ขโมยก็มาอีกแล
3: ้
2: ว
3: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วน่ะ
2: นี่จะหมดแล้วนะครับ
3: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
2: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่มันคือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
1: ไม่เน่า
2: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอๆแล้ว
3: เราเก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
2: จะหมดแล้ว
3: แล้วยิ่งใส่อีกเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
2: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อีเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
1: ผลิตภัณฑ์อีเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
2: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเล่นสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเฮียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: ปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดอ่ะ
4: ก็เป็นเชื้อราดินเน่า
0: เป็นเชื้อราด้วยแล้วดินเสียใช่มั้ยดินเสีย
1: ก็คือต้นไม้เป็นก้านทูบ
4: ครับ
1: ครับแล้วสภาพนี่เละเลยใช่มั้ยหมายถึงว่าต้องตัดเกือบหมดใบก็ไม่มีใช่มั้ยครับ

0: ตอนนี้เนี่ยรู้จักคำว่าดินเน่าแล้วเนี่ยง่ายมากเลยในสภาพดูนครับบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
1: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
0: เยอะนี่มีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
1: ใบเขียวขึ้น
0: แล้วมีอะไรดิน
1: ดินดินดี
2: ปูไหม
1: ปู
2: ปูนุ่ม
1: ครับ
2: ไม่แข็ง
1: ไม่แข็ง
2: ครับ
0: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
1: สามผลได
0: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน
2: เ
0: น่า
2: เจ็ดวัน
0: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
2: ครับทุเรียนเพราะเขารู้แล้ว
0: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาอะไรบ้าง
1: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
2: แห้งใช่ไหม
0: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
2: ่
0: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
2: ทุกช่วง
3: ทุกช่วง
2: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
1: เป็นที่น่าพอใจ
2: ยิ้มได้ยิ้มได
0: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนนะฮะ
2: เ
0: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
1: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
0: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆป่ะ
1: ไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
2: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
0: แล้วรสชาติ
1: รสชาติหวานครับหวาน
0: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
2: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
1: ก็ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ได้มามากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
1: ก็ดีครับติดใจกัน
2: อ๋อมันหวาน
1: หวานมัน
0: พี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
2: ้ครับ
0: เรารับรองครับก็ตะกอนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหางทั้งอะไรด้วยใช่ไหม
1: คร
0: ับแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าใครมาสวนนี้เข้ามาเลยนะ
2: นายยาม
0: ปีหน้าสวยกว่านี้แน่นอนเพราะดูใบแล้วมันแหวกเลยครับมันกับแบบอะไรแล้วทุกอย่างเต็มสู่มันคุ้มแล้วต้นหนึ่งอ่ะสมมุตินะฮะ คุณใช้ดินเน่าพันหนึ่งนะครับแต่ผลผลิตที่ได้
2: อ
0: ่ะหลักหมื่นห้าหกหมื่นแล้วต้นไม้ยังยืนอยู่สวยสภาพที่งามนะครับสภาพยังมีร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
1: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบดีขึ้นกิ่งก้านก
1: ็แข็งลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
1: ครับ
2: แข็งขึ้น
0: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอย่างหนึ่งคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกแล้วแหละไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่ได้มีทุเรียนเลย
0: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
0: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไล่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื่อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใส่ไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทั้งใบทั้งดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
2: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
1: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะครับ
2: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
2: สั่งมาเลยพ่อบอกว่าตัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยลูกนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินได้นิ่ม
2: มันยบนะ
1: ยาถอนง่าย
0: ยาถอนง่ายนี่เป็นสัตว์

0: ตรียมตัวเลยนะนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเยกนะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช่อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงเด็กต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ต้องคำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือหนึ่งต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดหนึ่งปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดี
1: นี่นี่เปลือกล่ะครับ
2: เปลือกกระบาง
1: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: รอบต่อไปเดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบแล้วหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาร้าเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับดินเน่าคู่ใจเกษตรกรและคู่ใจสวนทุเรียนแน่ๆถ้าอยากได้ดินเน่าโทรเลยครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: ันเห็นเลยชัดๆว่าม ัน
1: แห้งเลย
2: ต่อประมาณนี่ครึ่งเดือนได
3: ้ต้นไหนที่มันเป็นเนี่ยเราสามารถใช้1ขวดต่อเป้10ลิตรหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรฉีดตรงแผลเลยวันเดียวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยขาววอกเลยอ่ะนี่เรื่องจริงนะขาวแบบขาวจริงๆเลยมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างงี้เพราะถ้าขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามันแห้งแล้วแต่มันจะรัดให้เห็นเลยนะเป็นรูปกลมๆขาววอกเลยแล้วน้ําไอ้ที่เยิ้มๆมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีน้ําเยอะเราต้องขูดออกมาหน่อยนึงเพราะหัวผมมันไปโดนตรงเนี้ยที่ฉีดไปเดินเล่นน่ะเราก็ไม่รู้เราก็ทําขึ้นมาผสมเสร็จไปนั่งฉีดปุ๊บเฮ้ยไม่โดนหัวเว้ยสงสัยหัวล้านแง่เลยเว้ยแต่พอตอนเช้ามาปั๊บเองกะเหรี่ยงบอกว่าเฮ้ยเฮียต้นไม้เป็นไรอ๋อตายแล้วสิแน่กลัวแน่กลัวตายแล้วไม่มันขาวมันหายหมดเลยว่ะโอ้โหนั่นแหละครับนั่นคือจุดสาเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชื้นๆเงี้ยอาหารสักถังนึงนะเป้มีอยู่ได้นะอัดลงไปเฉพาะกิจนะเพราะจริงๆอ่ะเราต้องรักษารากเหง้าโคนเหง้ามันตรงนี้สำคัญ
2: ใช่
3: ถ้าเรามาวีดทีหลังอ่ะมันจะสายไปแต่เราแก้ไปแค่นี้ฉีดไปแค่นี้อยู่แล้วนะฮะนี่แหละถึงบอกฮะไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับทุเรียนที่

0: บิดได้เลย
1: อัดได้เลยนะครับเพียวๆแล้วก็อัดได้แล้วมันจะเห็นผลแต่เกษตรกรบอกว่าเอ้ยทำอย่างนี้ดีกว่านี่คือตัวอย่างไม่ได้โม้นะครับนี่ของจริงนะครับที่เบียดน้ำของเราใช้ได้จริงๆแห้งสนิทแล้ววิธีการแห้งดูแห้งแห้งไงครับวันนี้แฉะคำว่าแฉะนี่ก็คือชะลาพอแฉะเสร็จเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาดูมันจะเป็นรอบขาวๆแต่ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำออกคุณหาอะไรเช็ดนะครับเราไม่ให้ขูดก็ได้แล้วแต่คุณขูดเลยขูดให้มันถึงเนื้อมันหมายถึงว่าให้ถึงตรงน้ำยางที่มันจะมียาออกมาเราขูดออกมาปั๊บแล้วก็ฉีดเบียดน้ำลงไปแค่นี้ถ่ายรูปไปดูนะเดี๋ยวหาว่าเราโกหกนะวันนี้นะครับเราพิชิตได้แน่นอนคือเชื้อราเน่าๆคนเน่าเนี่ยด้วยอีเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM แค่นี้3ตัวจบแล้วครับสำหรับชาวทุเรียนประกาศได้เลยนะครับว่ายกนิ้วให้แค่นี้พอใครอยากได้ทุเรียนดีทุเรียนเด่นใช้ได้ดีโทรมาเลยครับ

0: กษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำต้องสามสี่คน
3: พ่อทำคนเดียวเราทำสามสี่คน
4: วันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นทุเรียนอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นความตอกย้ำนะครับส่วนนี้เนี่ยบอกเลยครับที่อยู่ในอามนะครับส่วนของพี่วงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทุเรียนก็รสชาติมีเขาเรียกว่าขาวเหลืองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่วันนี้เหลืองแล้วไม่พอขายนะครับมีคนจองก็คือฤดูกาลหน้าวันนี้คุณพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกรัมหรือ2กรัมใส่ลงไปแค่นี้ครับทำแบบสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ำ20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตรถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
5: ลูกชายจะตัดไงบอกไงไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
6: ต้นไหนต้นนี้เหรอ
5: นู่นแต่นู้นเลยต้นใหญ่นู่นแหละ
6: ต้นที่ไม่สูงนะ
7: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
6: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
5: เออนู่นแหละตรงนั้น
7: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีนี้ได้ไหม
5: ได้แล้ว

0: ปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าแม่ไวมาก
1: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
0: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู้แล้ว
1: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
0: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
1: รอแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
0: นั่นนั่นเลยนะ
1: เหลือ20แต่ตอนนี้บอกเลย
0: ตัดยอดทิ้งเองอะไรเอง
1: นี่นี่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับลุงวงนะครับนี่ลุงวงอยู่นี่จริงๆนะครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนก็ดีใจทั้งนั้นนะถามว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
0: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
1: โอ้โห
0: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องไปใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
1: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลยมาเลยมา
0: เนี่ยตั้งนั้นแหละเนี่ยผมโฆษณ
2: า
0: บอกไปเอาไปลองไปลอง
2: แล้วครับลองแล้วเป็นไงบ้าง
0: บอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: เอาที่ลุงไปก่อน
1: ครับบอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพลาดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพลาด
2: มีที่พักพิง
1: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิ่งจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ตรงไหนฮะลุง
0: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันวัดโพนา
1: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
1: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
0: ไปทั่ว
1: นะครับก็ดี
0: แล้วปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันบางทีปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: ตอนนี้เนี่ยพ่อใบมันสวยเกินนะมันสวยมาก
2: สวยมากจริง
1: สวยจนแบบผมเห็นแล้วอึ้งเลยนะใบมัน
0: นี่ทาปีหน้ามีโอกาสผ่านมามาดูใหม่จะสวยกว่านี้อีก
1: มาตอนตัดลูกอ่ะ
2: พ่อบอกว่าล็อตแรกมีนา
1: ไม่ตาม
2: ีนาจะแพงหน่อยก็ออก
1: ไม่ตามไม่เท่าดอก
0: มีนาก็กลางเดือนก็พอมีตัดได้แล้ว
1: นะแล้วมาเมษานี่ได้ตัดแน่นอนครับได้กินแน่นอนใครอยากจะกินรีบจองนะครับสวนลุงวงนะครับบอกได้ยายอามเนี่ย
2: กินรีบจองอย่าแค่มองอย่างเดียว
1: บอสการันตีว่ายกนิ้วให้จริงๆอร่อยจริง
0: ๆแล้วก็เอาไปฝากใครรับประกัน
2: นี่
0: ถ้าไม่แกรับประกันเลย
1: นี่นี่เอาเรื่องนี้คนก็ไม่แย่งกันเดี๋ยวลุงมันแย่งมันตัดอ่ะ
0: ก็ไม่ตัดเองเลย
1: โอ้โหตัดเองด้วย
0: คนอื่นไม่ได้ให้ลูกชายตัดแล้วก็ให
1: ้โอ้โหตัดเองรับรองว่า 90% แน่นอน
2: เ
1: ลยใครอยากได้คุยมาโทรมาเบอร์มาเข้ามาหาเลยจองได้เลยนะครับหลังเดือนมีนาปลายเดือนได้แน่นอน
0: แต่ถ้าจะมาเทียบมาแล้วต้องบอกก่อนโทรไว้แล้วเราก็จะเอาไว้ให
1: ้โทรไว้เดี๋ยวเลยยังไม่ต้องบอกเลยเดี๋ยวจองกันเต็มมา
5: ลุงใกล้ก่อน
1: ลุงก็เป็นลมนะ
0: ผ่านนัดเที่ยวอะไร
2: ได้
0: แวะมาได้แล้วได้
1: คนจริงเสียงจริงนะครับจากตะก่อนที่บอกเลยครับว่าลากินโรคเน่ากิน
0: ลากินโอ้ย
1: กินจนแบบเหนื่อยนะแล้วใช้ยาเยอะไหม
0: ใช้เยอะเยอะมากเลย
1: มา
0: ใช้ยาใช้อะไร
2: ก่อนหน้านี้

0: ใช่ไหมก่อนหน้านี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเราดูแลถึงอะไรถึงมันจะไม่เท่าไรนะ
0: ครับ
1: ถ้ามันเป็นนิดหน่อยเงี้ย
2: แก้เลย
1: เราทาเอาไรทา
0: แก้เลย
1: ถ้าเราปล่อยไว
0: ้อย่าปล่อย
1: เกือบเป็นต้นนี่อะไรเงี้ย
2: เหนื่อย
1: รักษายากแล้วตอนเนี้ย
2: เข้าเส้นเลือดนะครับ
0: ก็ดูแลปั๊บแก้เลย
1: อย่างนี้50-50แล้วถ้าลำเป็นนิดนิดหน่อยเนี้ยแก้80-90
2: ครับเหนื่อยครับจริงๆทำทุเรียนไม่ยากนะพ่อนะรู้หรือเปล่ารู้จริงไหม
1: เราต้องรู้จริง
2: รู้ไม่จริงโดนค่ายาบวม
1: เราปุ๋ยเปยเนี่ยเราสั่งใช้ขนาดไหนขนาดไหนแล้วดูปุ๋ยดูอะไรให้หมด
2: ประหยัดซะล่ะประหยัดปุ๋ยลงไปซะเยอะไหม
1: ประหยัดเยอะแหละ
2: เงินนี่พอไม่ต้องเยอะนะครับบอกง่ายๆนี่พอ
0: แกบอกประหยัดกันรู้เรื่อง
2: รู้เรื่องแล้วไม่อยากไปห้อยตามเปิดใจก่อนดินเน่าดินเน่ารู้จักไหมฮะดินเน่า
1: ปีงก็ใส่ปุ๋ยประมาณ5 ตัน
0: จากปกติเท่าไหร
1: ่ปกติก็เกินกว่าประมาณ2 ตัน
0: เก
1: ิน
0: กว
1: ่
0: าไปอีก
2: เกินกว่าไป
1: ปีนี้ก็คงจะใส่น้อยกว่า
2: น้อยอีกลงวีแล้วนะครับใช้ทุกปีลงไม่ทีแล้วตายเหนื่อยนะครับแต่เกษตรกรอยากจะประหยัดก็ใช้ดูครับเราไม่อยากคุยอยากดู
1: ถ้ามันเนี่ยเราฉีดเราทำแล้วมันได้ผลได้ผลเราก็ประหยัดปุ๋ยอีก
0: เห็นไหม
1: เพราะว่าปุ๋ยนี่มันเคมีเคอะไรเนี่ยมันดินมันจะเป็นกรดเป็นอะไรตัวใหญ่
0: แข็งดินเสียด้วยครับ
2: นี่มาห้อยตามอย่างเงี้ยมาดูนะครับว่าเป็นไงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ
1: มันเค็มมากมันก
2: ็
1: ตัวหมดเนี่ย
2: เห็นไหมความเค็มทำให้ต้นไม้มันใบด่างใบไหม้ใบทุกอย่าง
1: นั่นหมด
0: ใบหมด
2: แต่วันนี้รสเค็มเจอรสหวานตัดเจอซอสน้ำปลาของผมไปนะดินเน่าไปแล้วจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรีบๆยังตัดสินใจยังถ้าตัดสินใจไม่ได้คุณก็ปล่อยเน่าโทรไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยนี่
1: ดูแล
2: คือรอยยิ้มของลุงเนี่ยผมดีใจนะครับว่าลุงได้ยิ้มแต่ก่อนลุงยิ้มไม่ออกนะเดี๋ยวต้องซื้อเคมี
1: โอเคดีปีงไม่รู้เท่าไหร
2: ่แล้วสุขภาพก็ไม่ดีด้วยนะลุงเนาะแต่ตอนนี้ลุงหายใจสบายนะครับก็นั่นแหละครับฝากไว้ด้วยนะ
1: ไม่ใจเนี่ยเราต้องควบคุมดูแลเดี๋ยวนี้ขีดแค่นิดๆหน่อย
2: ๆถ้าวันไหนไม่ได้ดมลุงนอนไม่หลับนะ
0: ไม่ได้กินข้าวหน่อย
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เนี่ยต้นตรงนู้นน่ะตัดยอดแล้วก็ไปเสียบน่ะทำเสียบเองได้เองได้หมดต่อกิ่งต่อต้นเนี่ย
2: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ทายที่อะไรเอ่ย
5: ให้ผมทาย
2: ทายดีว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
5: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
2: ใช่
5: ให้ทายว่าอายุเท่าไหร
2: ่
5: ถ้าเป็นท่าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
2: เ
5: นี่ย2 ปีกว่า
2: บ้านผมมา2ปีกว่าให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
5: ปีครึ่งอ
2: ่
5: ะ
2: ไอ้ท่ายทีอ่ะ
5: ปี
2: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
5: เอาปีหนึ่งปีหนึ่ง
2: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
5: ้4 ปี 4 เดือน
2: ฮะ
5: จริงป่ะพ่อ
1: 4 เดือน
5: ต้นนี้4 เดือน
1: นู่นแหละและต้นนู้นก็4 เดือนนู่น
2: น่ะนั่นๆๆไม่มี4 เดือน2 ปีแล้วตัดยอดไป4 เดือนทั้งนั้น
5: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้ไหม
2: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดี
5: อ่
2: ะก็บอกแล้ว
1: เมื่อตอนแรงนะ
2: แรงเม
1: ื่อแรงตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
5: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
2: เออ
6: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
1: ซื้อที่
7: แต่แพทย์บอกว่าพ่อกระชับ

0: เองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมปักกิ่งเองด้วยเหมือนกันใช่ไหม
1: ปักทำเองได้แต่ว่าน
2: ี่ดูใบ
0: ใบสวยมากใบเงา
2: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแล้ว
0: อันนี้4เดือน
2: อันนั้น3ปี
0: นี่3ปี
2: ดูดิ
0: ออกลูกแล้ว
1: ในตัวนู้นอ่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูกแล้ว
2: โ
0: อ้อะ
1: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
2: เออ2ปี
0: เป็นลูกแล้ว
2: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ตีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
2: เออเน
1: ี่ย
2: ดูแลถึงไหมเออน้ำถึงไห
0: ม
2: แล้วก็อีกอย่างนึงเงินถึงไหม
0: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
2: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
1: ฉีดดินเน่าฉีดทางดินส่วนใหญ
2: ่เออพอแล้ว
0: ดินนุ่ม
2: เพราะฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
1: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้วอ้วนแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อใบลงดินได้เลย
2: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือน ข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อแต่วันนี้เชื่อแล้วดินนุ่มทุกอย่างดีดินเน่าพอนะพ่อนะท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแต่ผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอียนไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คนดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่าเลย
3: เฮ้ยนี่มันอะไรทำ

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร
1: ์อยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้องฝนทวันพันธ์ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธาน
0: เป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับนะครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการ

0: ลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยเรามีทางออกให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยสามารถนะคะลืมปากอ้าตาได
1: ้เอ้ยลืมตา
0: เอางี้ดีกว่าคือตอนนี้คุณผู้ชมขาเรื่องของการเกษตรมาแรงมากกันเดียวเพราะอะไรตอนนี้ใครๆก็หันมานะคะทำการเกษตรทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงฮี
2: ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินป่ะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกินต้อง
0: กินข้าวไหม
3: ก
0: ินผ
3: มก็จะกิน
1: ยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: แต่จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่อนดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรด
1: ครับ
2: เราจะตัดยอดให้เร็วที่สุดนะครับคือเราจะไม่พูดว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายคือทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
1: อ๋อเพราะเราเห็นเราเป็นจุลินทรีย์ก็ทำจุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นจุลินทร
2: ีย์ใช่เราบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณอ่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้เนี่ยค่า pH 3.3 เนี่ยกลายเป็นดึงขึ้นมาเป็น 5.5 เนี่ยยังไงจุลินทรีย์มันก็มีประโยชน
1: ์
2: นะครับเพราะจุลินทรีย์มันไปกินอะไรมันไปกินซากพืชซากสัตว์ที่อยู่ในดินพวกสิ่งของที่เน่าๆนะครับกินเสร็จแล้วร้อยค่า pH มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ผมบอกหนูตายได้วันนี้ปั๊บเหม็นเน่าเลยพออีกสัก 3-4 วันมันก็กินมันก็ลงเพราะจุลินทรีย์มันไปกินโครงสร้างหนูจนหมด
1: ก็แสดงว่าคือเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราเห็นตอนที่มันเป็นซากกระดูกของโครงสร้างหนูแล้วอ
2: ๋
1: อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่
1: แล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทานให้กับดินมากๆเนี่ยใส่ไปเลยครับค่า pH แข็งแรงปั๊บดินแข็งแรงปั๊บต้นไม้แข็งแรงปั๊บถามว่าแมลงจะมีไหมเชื้อราจะมีไห
1: ม
2: เพราะปัจจัยสำคัญที่เกษตรกรเนี่ยล่มกันฮะล่มแล้วพินาศกันก็คือเชื้อราใช้ได้สักพักหนึ่งเชื้อราหายหายหมายถึงว่าหายจากดินขึ้นไปสู่ต้น
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กจนโตเกือบโตแล้วเกือบจะได้ผลผลิตแล้วทำไมอยู่ดีเฉาแล้วตายเลย
1: ล้มเลย
2: เพราะอะไรครับเพราะดินที่อยู่ในดินมีเชื้อราอยู
1: ่
2: รากมันดูดซึมไม่ถึงพอรากมันปักลงไปถึงช่วงที่มีราปั๊บมันก็ดูดขึ้นไปข้างบนก็ทำให้ต้นไม้ของคุณตายได้แต่วันนี้นะครับถ้าใส่มากๆเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เ
1: อเขาใส่เราไปก่อนใส่เอตามที่หลังคิดว่าแบรนด์เอโอ้โห
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ
1: ้
0: าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดินมีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์สมดุลมันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
2: ใช่ครับมันจะหนึ่ง
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
2: ้ใช่ครับ
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
1: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
2: ่ะใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม

0: ซื้อ
1: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านล้าน
2: โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
5: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
6: ครับ
5: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
6: ่
5: อ
6: ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
6: ฮะ
5: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
6: โอ้โห
5: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
6: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
5: ไม่เคยได้อย่าง
6: น
5: ี
6: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
5: ครับ
6: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
5: ไม่มี
6: ไม่มีเลย
5: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
6: ของจริงๆบอกกันเลยก่อนนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบ่าด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขเลยครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
5: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันคือรสชาติมันสุดยอดเลย
6: นี่
5: ค
6: น
5: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
6: ต้องกลับมา
5: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
6: ดอกมาก
5: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
2: โอ้ยโปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
1: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
2: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
7: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
2: เอางี้ออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
7: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: ไม่ถามเหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
2: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
7: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
7: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
7: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
1: ครับ
7: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
2: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: คร
2: ับ
1: คือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะ
7: ครับ
1: ถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
7: แล้วขอลดไปเถอะ
1: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มชูกำลังใส่ไปหน่อยก็เปลือง
7: อันนี้ด
1: ีกว่ามันอยู่ไม่ทน
7: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
7: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนมันยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
2: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้ว
7: มัน
2: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่าของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
7: า
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ะปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะครับว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊ะเราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธี

0: ทีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
1: ์
0: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
2: แม้เหมือนเนี่ยอันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
0: ใช่บ่อหมัก
2: นี่คือบ่อหมัก
0: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่ในปลาเนี่ยเกษตรกรรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะมิโนสูงแล้วก็มีเลือดตานะครับแล้วก็มีไขมันมีโปรตีนมีทุกอย่างครบเลยอยู่ในนั้นแต่ยังไม่พอครับเราก็เติมสิ่งที่มันเขาเรียกว่าม
3: ีประโยชน์กับพืช
0: เยอะมากเลยตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
2: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
3: เพรา
2: ะ
3: ว่
2: าเพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
0: NPK ไม่ถึง
2: ไม่ถึงหรอ
0: มีค่าจุดจุดจุดจุด
2: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
2: ประเดี๋ยวจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว จะเก็บแล้วก็ได้
0: ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราทดลองครั้งสุดท้ายเนี่ยเราบอกเลยครับเราใช้อีเน่าหรือดินเน่าเนี่ยกับข้าวตั้งแต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
2: ขวดเดียวนี่
3: ใช้ได้เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
3: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
2: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับแต่ก่อนเนี่ย
2: ถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดิน
2: ลงดิน
0: เพราะเรากักไว
2: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
3: แต่เดี๋ยวนี้
0: แล้วเลิกแล้ว
3: แล้วก็ลดเลย
0: แล้วก็
2: คือผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
2: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุบๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
2: คือถ้ากรณียังไม่ได้ทำปูพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
2: หมอ๋อแต่ดนใบดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ถึงบอกว่าแล้วแรงกว่าเก่าน
2: ี่แหละคือการต่อยอดของจริงนะ
0: นี
2: ่อย่าไปโกหกต่อยอดอย่างอื่นนะ
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาอยากได้โปรอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากได้รีบโทรด่วนเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
2: เชื่อใจแล้ว
3: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ของแท้แน่นอนคุณผู้ชมขามั่นใจได้เลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนใช้แล้วเห็นผลจริงคุณผู้ชมเห็นผลจนโอ้โหขายดิบขายดีลืมตาอ้าปากมีกำไรกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงเฮียขา
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินเนี่ยมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างมันก็ตึง
3: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไรต่างๆ
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
2: อาจารย์ก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่โต
0: นั่นแหละครับ
2: เพราะไม่อึนอยู่ในดินเหรอ
3: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินใช แต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
2: ดีใจที่คนทำตามนะ
0: ทำตามนะ
3: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะคร
3: ับ
0: ยังอยู
2: ่บางทีเคยได้ยินมาชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
2: ใครเจ๊งอ่ะ
3: ผมอยู่นี่

0: เจ้าของอยู่นี่
1: ก็บอกแล้วใครเจ๊งล่ะ
2: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
0: หรือแปลงต่อแปลง
2: แปลงต่อแปลง
0: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
2: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดีเน่าหรืออีเน่าเลย
1: นี่ไงคือต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
2: ือ
1: โดนมือโดนผิวหนัง
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นอันตรายเลย
0: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังเราก็ยังคิดว่ามันคือปุ๋ยแต่ด้วยความยืนยันจากเฮียเนี่ยเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
1: ของเรา
0: แค่ไปย่อยสลาย
2: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภัยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปลั่งขนาดน
1: ี้อย่าบอกนะว่าเอาชีวิต
2: ไม่ใช่แค่ไอแค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
0: ี้จริงๆแค่ว่าให้เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
2: ได้
0: ใช้ลงดินไป
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
0: ี้
1: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
2: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเขาเวอร์
0: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
2: คมเลยนะคมมากเลยนะ
0: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงนามันคม
2: มากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร
1: ่
2: พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
1: ใบ
0: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเงี้ย
2: มันหลบ
0: แมลงมันจะไปหลบ
2: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
1: ้
2: มันขอเดอใบตั้งหานอนดีกว่านะคร
0: ับก็แปลงข้างๆไปเลย
1: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
2: ่ใช่ครับ
1: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
2: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
0: ใช่ไหม
1: ไม่ชิมไม่ชิม
2: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
1: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
2: ดีมาก
0: เปลี่ยนใช่ไหม
2: มันเปลี่ยน
1: เพราะ
2: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
1: ให้
2: อยู่ในขวดเดียว
1: อยู่เลย
0: จริงๆไงอย่างที่เอเคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่แต่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ใส่1ใส่2ใส่3ใส่4แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่มั้ย
2: ใช่ครับ
0: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
2: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
0: แวดล้อมหนึ่ง
2: เศรษฐกิ
0: จอีก
2: นะ
1: มันเหนือการควบคุม
2: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
0: กิน
2: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
0: กินผักผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าอีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
2: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าเอครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
0: ก็ทอลงมาน
2: ะครับ
0: ก็คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
1: เข้มข้นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
0: ้ฉีดไปฉีดก็เพิ่มปริมาณน้ําได
2: ้ใช่ครับ
0: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
2: ก็ใส่ไป
0: 200ก็ได้
2: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
0: จริงๆมันสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
1: รสชาติมันดีเกินไป
2: ใช่อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
0: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู่แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
1: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่าย

0: ภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
1: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02106-8365 02-106-8365 จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
1: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
3: พูดความจริงเลยนะฮะคือก็กล้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
4: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยรุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานทุกครั้งอยู่ผมก็ไม่เชื่อ
4: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับไม่เชื่อตั้งแต่แรก
4: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
4: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
4: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
4: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
3: หลาย
4: สิบปี
3: ครับ
4: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
4: ไม่มีเลย
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
4: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะ บาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซครับ เคยได้ยินไหมส้มโอตกไซอ่ะคือใหญ่เกินไป
3: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันก็คือรสชาติมันสุดยอดเลย
4: นี่น่า
3: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
4: ต้องกลับมา
3: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
4: ดกมาก
3: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
0: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมขาและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอนเพียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
5: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบ
6: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
5: ฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี
6: ้
5: ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
0: อ
5: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
6: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
5: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยเขาต้องขึ้นใบ3ใบ4แล้วถึงจะแดงแต่วันนี้แดงแป๊กเลยแสดงว่าของเราพืชน้ำสบายมาก
6: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดินเน่าหรืออีเน่าเกษตรกรที่ใช้อยู่ทำการเพาะปลูกทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
5: ไม่สน
6: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
5: ใช่ครับ
6: ไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
0: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
5: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่
6: อ
5: ยๆเราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกระดิ่ง
6: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้กับคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
7: สวัสดีครับ
6: แล้ววันนี้มาเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก

0: ้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: บอสทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นี่เกษตรกร
2: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
3: โอ้โหนี่มันหนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
2: แต่ก่อนเป็นไง
3: โอ้โหก่อนนั้นก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเล็กหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
2: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
3: ครับ
2: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
3: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
2: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
3: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนอ้าบอกเลยผมได้รู้แล้ว
2: 1ขวดต่อน้ำ200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
3: ครับ
2: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
3: ถูกต้อง
2: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูซูมมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรดีว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
3: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อๆไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็จะซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับมานแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: นี่มัน

0: ไปให้ใช้ดินเน่า
1: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
2: เดี๋ยวก่อน
1: ถ้ำทุเรียน
2: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันมีทุเรียนได้แล้วความ
2: ม
1: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
2: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากดีกว่าแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
1: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋เด
3: ี๋ยวน
1: ะอะไรเกิดขึ้นครับ
2: โอ้โห
1: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
2: ไม่รอดนะครับ
1: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้

0: ได้กี่ตะกร้า
1: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
0: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
1: ตัดใจ
0: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกท
1: ุ
0: กโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เพื่ออยู่ได้
0: เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปาโมดมันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝนตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
2: Thank you.

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ
2: ่
0: ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็กัน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าดินเน่านี่จริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
1: มันตอบโจทย์ได
2: ้มันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คําว่าตอบโจทย์ยังไงอ่ะลุง
1: คือทําให้ดินดีขึ้นนะแล้วไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
1: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยคนกิน
1: เนี่ยเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
1: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
1: มันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นมันแตก
1: หายไปเลย
2: หายไปเลย
1: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายนี่คือมันตอบโจทย์ตรงน
2: ี้ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันช่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงเขาบอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนี่นะคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกนะที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
1: เนี่ยครอบผัวครอบผัว
0: ครอบผัวไอ้สปริงเกอร์ครอบผัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบผัวอีต่างหากใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจายแต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมนึงมันดีอะไรอ่ะมันดียังไงอะลุง
1: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: นี้น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: ใช่
0: ไหมเพราะพื้นที่มันจะกระจายวันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
2: ต้องการ
1: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
1: มันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่อไหลของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
1: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
1: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกไปดุกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
1: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คุณก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ถ้าใบใหญ่จะเหลือขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงลุงบอกว่าวิธีการดู

0: ออกดอกไม่ออกดอกเนี่ยลุงดูยังไง
1: ดูดีย
2: อดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่ายิงถูกต้องไหม
2: มันแตกแล้วมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
2: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้ได้รอให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้รอให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำปกติน้ำปกติตรงนี้นะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญนะครับลุงใช้เวลาเท่าไหร่ในการให้น้ำ
2: ตอนให้มันรวมสมบูรณ์ก็10นาทีเว้นวัน
0: ครับ10นาทีวันเว้นวัน
2: แล้วได้รอบของมันเราจะเอาดอกแล้งแล้วเราก็หยุดน้ํา 5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ 5-7 วัน
2: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
2: ใครประมาณ3คราวก็เห็นดอกแล้วว
3: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ที่ก็บอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊ม
2: เ
0: ดิ
2: มอันนั้นก็ดีมันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกต้องใช่อ
2: ยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดไป10ปีแล้วลดทั้งใบหมดเลย
4: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลด
4: ค
0: ือดินเน่าลุงไม่ได้ลด
4: ต้องเพิ่ม
2: ใช้ที่สุดเท่าไหร่ครับเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
4: นั่นไง
0: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
2: ันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
2: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
4: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนไม่อดทน
2: ใช่ว่าถูกมากระชั้นมันไม่ใช่ใช้ให้สุดแล้ว
0: นี่
2: ตัวนั้นก็หายไปหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั
2: ้ยไม่มี
4: ฮะไม่มีคืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะนี่คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
2: ขอเน่าคอดีไม่มีกัน
4: น
2: ะมันมีแล้ว
4: ไม่นี่
2: จะอยู
4: ่นี่ควบคุมได้
2: แล้วลากกีมันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยมันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
2: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแรงตัวมันเจ็ดวันแล้วนะเนี่ยฝน
4: ตกมา
2: เลยมันเป็นอย่างนี้เหมือนเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
4: โอ้ยุบไปจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อีกอย่างนึงลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
2: ่มันจำเป็นนะแล้วแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้จริงๆมันแค่สองหัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
4: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
2: เพิ่มหัวขึ้น
4: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองเราเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์

0: ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าเลยนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
2: โอเคครับกับเบียดน้ำผมจะบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
3: หลังที่ลุงมาเลิกเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ย

0: ืออย่างนี้บอกว่ารากเน่าแล้วต้นมันเหลืองมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานะครับลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับกีเบียน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
2: ก็เยอะแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบ็ดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปแต่มันดินมันแฉะ
3: อ
2: ัน
3: นี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
2: ก็พอครั้งที่สองก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงอันแรกคือใส่หนักไปก่อน
2: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3วัน
3: ครับ
2: 3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่นะ
2: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
2: ้ดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3พี่เอ็มขวด
3: นึงเหมือนที่เฮียบอก
0: แ
3: รกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทำตาม
2: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเบียดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
0: ต่อน้ําผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
2: ก็น้ําทุกวันต้องฉีดทิ้งเนี่ย
3: กันไว้ถ้าน้ำมันท่วมก็ต้องกันไว้
2: ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อท่วมมันแก้ไขเลยไม่ได
0: ้เออ
2: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: อ๋อมันมีอาชา
2: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีอะไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
3: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
3: ครับ
0: ไม่ใช่ปาก
3: ไม่ใช่ปากมานะ
0: ไม่ใช่ปากมาปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้นี่ที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18
3: เข่ง
0: เข่งเนี่ยวันนี
3: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลอร์อะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลอร์ไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอะเริ่มเลยครับพี่บุลเลอร์วิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
3: หมายถึงบำบัดปรับปรุงดินน่ะเหรอครับ
0: มะเชื้อราเชื้อรา
3: เพราะยาเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
3: มันดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
0: พี่ลุงบุลเลอร์ทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะ
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่อนดินดีก่อน
0: อ
2: ย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไง
2: ดินเน่าใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ส่วนมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
3: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช่กี่วันใช่ต้องแล้ว

0: ที่ไม่มีปัญหานะการแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเอง
1: เออ
0: สูตรเหมือนเดิมคือดิจิตอลหรือมาเอ็มถ้าที่มีปัญหานะแต่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
2: ทีหน่อย
0: ทีหน่อย
2: ทีหน่อยครับใช้บ่อยหน่อย
3: ดิ้งเน่าขวดนึงน้ำ200ลิตรแล้วก็เบียดน้ำกี่ขวด2ขวด
0: ครั้งแรก3ขวด
3: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ำนะครับก็คือ
0: ที่มีปัญหานะ
3: ที่มีปัญหา
0: ถ้าที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
3: ขวดเดียวดิ้งเน่าขวดนึงแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
0: ที่มีปัญหา
3: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
3: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินแดนที่สูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
3: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: ที่น้ำไม่ท่วม
3: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดนึงเบียดน้ำขวดนึงน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันให้ซ้ำอีกทีนึง
2: 5วัน
0: ดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวดนี่ที่มึงมีปัญหานะ
2: ไม่มีปัญหานะ
3: ประหยัดมาก
0: ก็ได้ผล
3: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดเบียดน้ำดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดนึงเหมือนกันไหมครับมันนะครับ
0: เตียงขึ้นขวด
2: เตียงขวด
3: ครั้งที่2ลงได้แล้วนะ EM นะ
0: ที่มีปัญหาไง
3: ที่ไม่มีปัญหานะครับเราลง EM ได้เลยครึ่งขวดถ้าใส่ขวดนึงก็เปลืองเอาครึ่งขวดพอนะน้ำ200ลิตรแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้ถ้าเดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
2: จะดึงลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วกันนะที่ปัญหา
3: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งดินเน่าแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
3: กี่วัน
0: สามถึงห้าวัน
2: คร
0: ั้งห้าวันก
3: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
3: ขวดหนึ่ง
0: ขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่ง
3: ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
3: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: นี่เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออเต็มร้อยคะแนนดีคะแนนติดได้เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่อง
0: ก็มันต้อง
2: ก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิ
3: มเป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
3: เพิ่มโฟ
0: มันเหมือนเดิมหมด
3: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมน

0: อะไรเลยนะแล้วก็แต่
1: ใบผมไม่ได้ใช้
0: แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
1: ้
0: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
1: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้
0: แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
1: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
0: โอ้โหอย่างง่ายๆนะ14732กับ14735
1: เพราะเป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสมพลังงานไว้
2: ครับ
0: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
1: ต้นนี้มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณ40-50ลูกต่อปี
2: ตอนนี้ไม่ใช่เจ็ดยังไม่เจอเฮียนะย
1: ัง
2: ไม่เ
1: จอเฮียพอใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก2 ปี
0: ลดไปแค่ครึ่ง
2: จาก40กว่า
1: ผลิตเพิ่มขึ้นไหม
0: ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
2: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เกษตรกรครับว่าท่านอย่าเพิ่งเชื่อพวกเรา
2: ครับ
1: นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะ
2: ต้องลองทำดู
0: สิ่งที่ตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเวอร์ชั่น2คือเทคนิคการให้ทำดอกทำดอกนะครับว่าทำดอกเนี่ยทำยังไงมั่งดอกถึงจะออกเร็วแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยคือคุณอดน้ำให้น้ำยังไงแล้วใส่หัวสปริงเกอร์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในครั้งต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่วันนี
2: ้
0: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
2: ได้
0: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูแล้วยังอึ้งเลยครับว่า
2: ใช่ครับ
0: พื้นราบแต่ปรากฏว่าน้ำต่ำน้ำบาดาลก็ต่ำถูกไหมน้ำบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลที่ขุดไปแป๊บเดียวก็เจอแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: น้ำท่วมรากต่างๆนาแต่วันนี้หมดปัญหานั้นแล้วถ้าคุณรู้จักปรับปรุงดินก่อนปรับปรุงดินนั้นคืออะไรครับคืออีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับแล้วเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยคร
2: ับได้หมด
0: นะ
2: ได
0: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับหรือเขาเรียกว่าสวนอื่นที่เขาเรียกว่าอยากจะบำรุงดูแลของเราอินทรีย์เหม็นหน่อยนะแต
1: ่ไม่เหม็นครับ
2: ใช้จนไม่เหม็นแล้ว
1: ไม่เหม็นอ่ะ
2: ไม่เหม็น
1: หมักชาวบ้านหมักเหม็นวันน
2: ี้เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปราบมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ
2: 2,470 บาท
3: พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2500

0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
1: ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
2: ไม่เผาดีกว่าน
1: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
2: ย่อยจริงเลยล่ะ
1: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
2: ท
1: ุ
2: กไร
1: ่ไร่ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่มั้ยจะหายหมด
2: แล้วก็ดินก็แข็ง
1: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
6: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
5: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
7: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำรองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบาย

0: บางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
1: ้
0: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้แนะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดลายคือสวยทุกลายเลยอย่างลายที่แพลใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นลายที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆน่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอ
0: ัน
1: นี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชมลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกอันนี้แพลวหยิบมาให้ดูว่าวันนี้คือคุณผู้ชมจะได้คละสีคละลายแต่มีหลายลายมากจะมีโทนดำตัดม่วงโทนเขียวโทนดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: จัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ Already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่ไหมบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งไหมอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงท่าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายสบายเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องค่ะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วย

0: นี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพรวสะโพกประมาณแบบ34-35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวเข่าประมาณตรงกลางแข้งของแพรวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีในสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่99บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันพริ้ว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคน
0: ค่ะ
1: วันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพลัสไซส์ที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
0: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
1: จริง
0: ใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
0: แล้วเรา

0: ส่วนไหนไหม
1: โอ้แน่นอน
2: ค่ะ
1: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
2: อ๋อตรงหน้าท้อง
1: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
2: ่
1: านั้นไม่พอสะโพก
2: อ
1: ืมอีกหลังอีกอันนี้เป็นสำหรับคนที่แบบ
2: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะกังวล
1: ต้นแขน
2: ต้นแขน
1: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
2: จะบอกว่า
1: ตั้งแต่สวย
2: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพลาง
0: จริง
2: แล้วใส่แล้วดูดี
1: ชีวิตติดแกลม
2: สวย
1: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ยคือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบจนมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแล้วแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพูนะคะ
2: ดำตัดชมพู
1: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
2: ไม่ชอบชอบ
1: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจนรถอยู่ไหนคุณจะบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
0: แล้วปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
1: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่แอนก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะ
2: คะ
1: หลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่าน ี่เดือนอะไรซัมเมอร
2: ์ใช่
1: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
0: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
1: ใช่เท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ต
2: ี
1: ้ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
0: มีเทคนิค
1: มีเทคนิคเห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกลมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
0: ใส่แบบนี
2: ้ใส่อย่างนี้แบบทับใน นะมันก็ดูแบบ
1: ดูสิคะ
2: มีรูปร่างมีเชฟ
1: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่หลัง
0: จริงพี่แอนตรงช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเน
1: า
0: ะ
1: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
0: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
1: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ย
2: ค
1: ือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
0: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
1: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
2: ค่ะ
1: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
2: นี่แหละ
1: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
2: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
0: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
2: ถูกต้อง
0: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
2: ่ได้เลย
0: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
2: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์นะบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570

0: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่เป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะคะโอ๊ยเหนียวตัวเหนอะหนะไปหมดเลยค่ะจนมาเจอ already ชุดลำลองขนาดฟรีไซส์ขนาดรอบอกนะคะขยายได้ถึง54นิ้วรอบสะโพกเนี่ยขยายได้ถึง50นิ้วเลยค่ะใส่สบายมากเลยค่ะเนื้อผ้าเนี่ยก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นใส่แล้วนะคะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่งยืนชีวิตเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
1: ใครใส่ก็ชอบค่ะสำหรับ already ชุดลำลองที่ใส่สบายไม่ซ้ำวันเลยค่ะจะใส่อยู่บ้านจะใส่ไปเที่ยวหรือใส่นอนก็สบายสบายค่ะที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่ซ้ำลายกันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
0: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง already ชุดลำลอง
1: โอ้คือใส่ already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกไปทางไหนก็ไม่รัดไม่ลังสบายตัวแล้วที่สำคัญเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีแบบนี้เลยแล้วมันสวมใส่สบายจริงคืออยากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
1: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะ คุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
1: ของเรา
3: เนี่ยใส่แล้วแบบยกย้ายดูสดใสมาก
1: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกล
3: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
3: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
3: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบเรียว
5: เนี่ยบังต้นแขนให้เรานะคะแล้วก็อยากมีเชฟแล้วก็เอาเจ้าเสื้อไว้ในกางเกง
3: เออ
5: แต
3: ่
5: ถ้าเกิดหลายคนที่ไม่มั่นใจนะคะนี่เลยทำแบบพี่อาเลยค่ะ
1: เห็น
5: ไห
1: ม
5: คะ
1: ใส่มันก็จะปิดช่วงนี้ช่วง
3: ใส่พราง
5: ต้นขาตัวกางเกงมันไม่ลังเป้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยให้ทุกคนดูด้านหลังเลยสวยใช่ไหมล่ะคะ
3: สวยค่ะปกติพี่แอนใส่ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะชุดนี
5: ้พี่แอนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยในวัยเกษียณแล้ววัยแบบที่ทุกคน
1: มาเรียกว่าคุณป้าแล้วแหละ
3: วัยใช้เงินแล้วไม่ได้ทำงานแล้ว
5: ค่ะพี่แอนก็จะเวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่แอนก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่แอนก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
3: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
3: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
3: แล้วไปวัดแบบมันมีต้องแบบก้มมีต้องแบบ
1: มันล้าง
5: ไว้ก่อนค่ะเวลาไปวัดเราก็ต้องแบบนั่ง
1: ย่อแบบนี้ได้เลยสบาย
5: มันไม่ล้างสะโพกไม่ล้างเป้าอะไรเลย
1: พี่ลองยกขาลองย่อให้ดูนิดนึง
3: นี่ไง
5: เวลายกขาปุ๊บท่านี้คือ
1: ดูไม่โป๊ะได้ดูสุภาพอยู่นะ
5: จริงไหมคะเนี่ยยกได้สบาย
3: แล้วอย่างวันเดียวพี่แอนแมทมากับรองเท้าคุณผู้ชมแล้วพอใส่เป็นแบบทับในแล้วแมทรองเท้าสวยๆแบบนี้คือเป็นชุดออกไปเที่ยวนอกบ้านได้เลยนะ
1: แอนเลยค่ะวันน
3: ี้
5: ขอบค
3: ุ
5: ณค่ะหรือเวลาช่วงนี้อากาศร้อนซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราไปทะเลกันค่ะไปทะเลปุ๊บแต่งอย่างนี้ใช่ไหม
1: คะ
5: เรามีหมวกบังแดดนิดนึงชีวิตติดแกลมมากนี่เลยค่ะ
3: ใส่เลยว่าได้ทุกกิจกรรมใส่สวยใส่
5: บอกว่าเวลาที่วัยเกษียณเขาไม่มีเวลามานั่งคิดเวลาเขาเหลือน้อยเขาต้องหาเสื้อผ้าเลยที่มันเป็นเซตแล้วเข้าเซตใส่ออกมาดูดี
1: คือตื่นมาหยิบเซตใส่ได้เลยแบบน
5: ี้
1: แล้วต้องดูแลรักษายากไหมคะตัวนี้
5: สบายมากเลยต้องบอกเลยว่าเนื้อผ้าเขาแห้งไวนะคะแล้วก็ตัวสีไม่ซีดเลยโอ้สดใสมากแล้วก็นิ่มเบาใส่สบายแล้วในวัยทองอย่างเราเนี่ยปัญหาที่เจอคือร้อนเหงื่อออกเยอะแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศร้อนชื้นผ้าเขาระบายเหงื่อได้ดี
1: นี
5: ่มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับวัยเกษียณอย่างเราแล้วสาวพัดไซส์อย่างเรามาก
3: คือชอบทุกอย่างแหละที่เป็น already ชุดรอบๆวันนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พี่แอนนะหลายๆคนได้ลองใส่ก็ชอบติดอกติดใจอย่างที่เราบอกกันเรื่องของสีสันลวดลายวันนี้สวยทุกตัวสวยทุกลายแล้วเป็นสีสันที่มันใส่แล้วมันทำให้เรารู้สึกสดใสเนาะ
1: ใช่แล้วคือแพลวบางวันนะรู้สึกเหนื่อยเพลียเบื่อแต่พอเราได้อะไรที่สดใสมามันเหมือนสีมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มได้ทั้งวันยิ่งได้ใส่ลวดลายโทนสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีชมพูโอ้โหสดใสแน่นอนนะคะแล้วใส่สบายๆด้วยจะใส่ทำงานบ้านผัดกับข้าวไปส่งหลานที่โรงเรียนสบายใส่เซตนี้แล้วจะรู้สึกว่าติดใจบางคนนะถ้าได้ซื้อเซตนึงเราจะซื้อซ้ำอีกนะเพราะว่าราคาดีใส่สวยใส่สบายวันนี้ย้ำเลยนะว่าใครดูอยู่นะคะรีบโทรมารีบสั่งซื้อได้เลยเพราะโปรโมชั่นน่ะ999บาทจะได้ไป6ชุดเลยชุดที่เห็นอยู่จะได้ไป6ชุดเลยนะคะแล้วก็ได้6ลายคละสีคละลายให้แต่ลายจะได้ไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาก็คุ้มถ้าหารมาแล้ว999จัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยตกเฉลี่ยชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุ้มมากคุ้มมากคุณผู้ชมและอย่างที่บอกไซส์ใส่ได้ตั้งแต่สาวไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL XXL สาว plus ไซส์ใส่ได
1: ้
3: เพราะรอบอกเนี่ย54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกถึง50นิ้ววันนี้ใครที่หาชุดยากเหลือเกินแมทชุดลำบากเหลือเกินสาว plus ไซส์สาวอวบสาวเนื้อเยอะจัดเซตนี้ไป999บาท6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่

0: ที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: แต่ต้องรีบโทรให้ทันเพราะเราจำกัดแค่199สายแรกที่โทรทันที่จะได้โปรโมชั่นนี้ไปนะ
2: ต้องรีบโทรเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากจะได้ชุดลำลองใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านแล้วรู้สึกสบายไม่ร้อนไม่อับชื้นแนะนำเลยนะคะแล้วจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดใจแพลวชอบตั้งแต่การออกแบบช่วงคอตรงนี้เป็นคอปาดแบบนี้มันจะทำให้เราสวมใส่เสื้อผ้าง่ายบางคนเนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใส่ได้แล้วใครกลัวมันจะโป้ไหมแอปแพลวก้มไม่ดูตรงนี้ไม่โป้นะเวลาที่เราสวมใส่แล้วก็ความเป็นฟรีไซส์ค่ะช่วงอกตรงนี้นะคะอกเนี่ย54นิ้วเลยยืดได้เยอะๆแบบนี้เลยเนื้อผ้ายืดหยุ่นไปตามสรีระของเราใส่สบายเนาะแล้วก็ในช่วงของแขนตรงนี้มันจะช่วยปิดต้นแขนของเราต้นแขนตรงนี้ก็กว้างนะคะไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่ใส่แล้วสะบัดหรือจะเต้นอย่างนี้ก็สบายค่ะแล้วก็ตัวเสื้อยาวปิดในช่วงของต้นขาแล้วก็บริเวณของนี่สะโพกเราด้วยส่วนช่วงเอวตรงนี้ค่ะเอวเป็นเอวยางยืดนะคะตัวนี้เป็นเอวยางยืดนะได้ตั้งแต่30ถึง48นิ้วเลยนะคะสวมใส่ได้สบายสบายแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านข้างไว้ให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกยังไม่พอค่ะช่วงสะโพกได้ถึง50นิ้วแบบนี้เลยนะใส่กันสบายๆเลยนะยิ่งสาวเจ้าเนื้อจะบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วจะยิ่งสวยความยาวก็กำลังดีไม่สั้นไปไม่ยาวจนเกินไปใส่แล้วกำลังสบายเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีใส่อยู่บ้านใส่ปัดกวาดเช็ดถูหรือว่าจะไปเต้นกับเพื่อนไปเดินที่ไหนก็คล่องตัวเพราะว่าเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดีจริง
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องของการระบายอากาศได้ดีที่เราให้ดูตรงนี้นะเนื้อผ้าเขาว่ามันจะมีความลื่นๆเย็นๆเบาๆด้วยเวลาอยู่บนผิวเราแล้วมันรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเย็นน่ะย้ำว่าจ่ายทั้งหมดโปรโมชั่นเพียงแค่999บาท6ชุด12ชิ้นแล้วจะได้ไป6ลายแม้เราจะคละ4คละลายให้แต่ลายจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะ999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ
2: รีบโทรรีบสั่งนะคะวันนี้ใครอยากได้ความคุ้มค่าความสวยความสบายนะเนื้อผ้าใส่แล้วเย็นซักแล้วแห้งไวไม่ต้องรีดด้วยจัดไป999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
2: จำกัดแค่199สายที่โทรทันในรายการของเราตอนนี้เท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอให้โทรให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shock Make Life Better Every Day
4: ดินเสื่อมพืชโตช้าใบเหลืองผลผลิตไม่เต็มที่ถึงเวลาที่ต้องฟื้นชีวิตให้ดินด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ฝาแดงเขียวเป็นสารปรับปรุงสภาพดินและเสริมประสิทธิภาพพืชสูตรออร์แกนิกเสริมจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินเนี่ยร่วนสะสมอาหารได้ดีช่วยเร่งรากแน่นเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนประหยัดปุ๋ยใช้ง่ายได้ทั้งดอกใบผลและลำต้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดินดีต้นดีคืนชีวิตให้ดินเพิ่มพลังให้พืช
5: โอ้ยทำยังไงดีเนี่ยผลผลิตก็ไม่ได้อะไรก็แพงโอ้ยปวดหัวนี่มันมีทางออกไหมเนี่ยโอ้ยหันไปทางไหนก็ไม่ได้เลยมืดไปแปดด้านเลยพี่ต๋อ
6: หันซ้ายหันขวาอ้าวปัญหามาหาทั้งนั้นเลยทำยังไงดีพี่น้องเกษตรกรบอกว่าตั้งใจเอาไว้เนี่ยฉันต้องได้ผลผลิตดีมีรายได้แต่เวลาจริงๆอ้าวไม่เป็นอย่างที่คิดไว้เอาแบบนี้ค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยหนุ่มหล่อคนนี้เขาเป็นเกษตรกรด้วยนึกว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเดียวโอ้โหดังทั่วฟ้าเมืองไทยเลยพี่ป๋าสุภาพชายสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยโอ้โหเปิดรายการมาคือมันอัดอั้นตันใจมันปัญหามันลุมเร้าผมว่าเกษตรกรทั่วไทยเป็นกันแบบนี
7: ้
5: เพราะอะไรทุกอย่างมันก็แพงขึ้นแต่คุณพี่เป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าว
6: ไม่รู
5: ้การเกษตรด้วยหรอ
6: เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงลงพื้นที่เองแล้วก็ปลูกเองเป็นเกษตรกรตัวจริง
5: ที่แล้วได้ข่าวว่าดาวรุ่งด้วยนะทางด้านของเกษตรกรนี่ช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยดีกว่าตอนนี้

0: จริงไหมปัญหามันจริงไหม
1: คุณนวิน
0: ครับ
1: เมื่อกี้ที่เกิดมานะมีปัญหาเนี่ยหาทางออกไม่เจอใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมแนะนำให้
0: ยังไงครับ
1: หาทางออกไม่เจอก็ไปหาทางออกตรงทางเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: ยังไง
1: หมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทางออกเสม
0: อ
1: มันมีทางแก้เสมอไง
0: แม้ว่าประตูมันจะปิดหมดเลยแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
1: ้โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
2: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
1: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
0: อ
1: ได้ยินไหมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
2: เคยได้ยิน
1: เคยยินบ้าง
2: เป็นครัวของโลก
1: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได้อ
2: ุดมสมบูรณ
0: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่าม ัน
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: ทางออก
0: ม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น
2: ๆ
1: อย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหูมันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
2: นี่แบบนี้เลย
0: สูตร
2: ที
0: ่
2: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริงๆ
1: ใช่
0: ครับ
2: ต้องเป็นดินดีต้นดี
1: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
2: ะ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืชนั้นๆว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆนะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
2: ์
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
2: อ
1: ต้องคิดแบบนี
2: ้แล้วพี่แป๊ะบอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะพ
1: ู
2: ดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่ตัวไว้อันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
0: ่
2: วยลงไป
0: นะ
2: โอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
0: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันนี่นะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
2: พี่แป๊ะเอามาฝากใช่ไหม
1: เอามาฝากฮะนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนเพื่อนเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
0: เดี๋ยวไปดูโปรกันคุณผู้ชมครับวันนี้ใครดูรายการของเรานะครับไม่ได้ให้ซื้อแบบขวดเดียวซื้อไปเลยเป็นเซตเป็นแพ็คนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าคุณดูฮะดินดีต้นดีสูตรคู่โตไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ถึง40ไร่พี่ต
2: ่อ
0: 40ไร่วันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
2: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: แม่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้

0: เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเลิกดินต่างๆได้ทุกอย่างเลย
1: ไร่พืชสวนพืชนานะครับหมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่
0: ได้หมดเลย
1: ครับ
2: ก็คือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าป๋อเนี่ยปลูกพืชล้มลุกเป็นคนแบบว่าชอบกินเผ็ดปลูกพริกปลูกมะเขืออ
1: ัน
2: นี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียน
0: ปลูกเนา
2: ะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
2: ได้หมด
1: นะได้หมดเลยนะครับพืชผสม
0: เป็นนาล่ะทำนาเงี้ย
1: โอ้ยิ่งดีเลยค
2: ุ
1: ณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
2: นาข้าว
1: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
2: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่ป๋าเอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
1: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญนะเหมือนที่ผมน้ำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
2: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
1: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี่ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ
2: ้
1: าหากว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
2: 20ลิตร
1: เป็นเป้ก็พอได้
2: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยครับนะฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
2: พี่ป๋าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่ไหมผสมกันปลูกหลายอย่าง
1: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่ไหมอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
2: มะละกอเอ้ยเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
0: นะดก
1: เนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
2: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านอะไรสาดไปง่ายๆอย่างนี
1: ้ฮอลแลนด์ครับผม
2: นี่
1: สาดแบบนี้ใช่
0: นี่
1: แบบน
0: ี้องง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1ต่อ1
1: ใช่ครับ
0: พ่นรากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
1: เขาเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
2: ์
1: เขาทำหน้าที่เนี่ยมากมายหลายชนิดเลยน
2: ะ
1: แล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไ
0: ป
1: มันหายไปแล้วก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
2: ้
1: ง่ายที่สุดง่ายมากมาก
0: เอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
1: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มิตรน่ะเอางี้ดีกว่า
0: เออจริงๆ
1: 1,000 มิตร
2: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
1: ้เก็บไว้ได
2: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
1: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
2: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆ
1: ใช่ๆเป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยก็ปลูกกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยพริกเนี่ยพริกแบบเนี้ย
2: เออชอบเหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่าย
1: ง่ายง่ายฮะง่าย
2: เลยก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนน
1: ะ
2: พี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
1: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
0: เขาว่า
1: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
0: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
1: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเขาเออเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเลยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
2: ่
1: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดเลยครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
2: เพราะฉะนั้นหายห่วงละป๋ออยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยเอออยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
1: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
2: ใส่โดรนเข้าไป
1: ใช่
2: โอ้โหได้
1: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมาก
0: มันก็จะฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
2: ะ
0: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตรเองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
2: นี่ไงพูดขนาดนี้คุ้ม

0: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
1: ห้าปี6ปี7ปีแล้วบางทียังคิดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่ายาหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทำไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงติดซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเทียววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังนี่ติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนดีนั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: นี่ให้ดูครับว้าผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากๆนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของกิจการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แป๊ะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แป๊ะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แป๊ะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะร่วงเลยถ้าอย่างนี้ขายได้ราคาทั้งช่อ
2: ช่อช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ่
2: แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร่เมล็ดนะฮะ
1: ไร่เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร่เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: พูดขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ช
1: ิ
2: มนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่อุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: อร่อยไหมโอปอล
2: แบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้าเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรให้มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่อุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮะผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันนี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็กๆ
2: อุตรดิต
1: ถ์ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันนี้สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีมหน่อย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต
1: ้
2: นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละไปปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้ดูรู้ดูการนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะรถขนทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตัดเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะมันหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบรองเองด้วยเหรอ
2: นี่ทำเอง

0: เนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
1: ฝากพี่วินไปปี
2: นคุณผู้ชมอันเนี้ยคือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
0: ใช่
2: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
0: ครับเนี่ยๆๆที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ไล่เขาใช้
2: ผสมมาอย่างนี้เลย
0: ผสมเลยเนี่ยฮะ
1: โอ้นี่ถ้าเป็นถังใหญ
0: ่ๆ
1: ถังน้ำ
0: 200ลิตรเนี่ย
1: 200ลิตรใหญ่เนี่ยคุณก็เทเป็นขวดของเราไปได้เลยแบบนี้
2: แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
0: ผสมกันไปเลย
2: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
0: เนี่ยสูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่โคนก็ได
2: ้
0: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลย
0: ครับ
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาครับ
2: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากลางใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: คือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
1: า
2: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
0: ไม่มีไม่มี
2: หน้ากากไม่ต้องปิด
0: ครับ
2: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
0: มันเป็นจุลินทรีย
1: ์
0: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่ใช่สารเคมี
0: ไม่ใช่ปุ๋ย
1: เป
0: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
1: ่
0: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
1: นี่
0: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: ค
0: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
1: ทำลายทั้งหมดแหละทั้งคนกินทั้งผลผลิต
0: ประโยชน์ได
1: ้
0: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แย่ว่าอย่างนั้น
2: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
1: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำจองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณ7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจํานวนพื้นที่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักของเค้าอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สําเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทําต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์นึงพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
1: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่ตัวไวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะ
0: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจใช่มั้ยฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
1: ้
0: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นมั้ยฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผานะพอเจอหน้าฝน

0: นเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลังหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย
1: ์
0: ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับ
2: นั่งทำอย่างเงี้ย
0: คือใช่ใช่จริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมากสี่ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆ
2: นะ
0: ใช้นิดเดียวสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งแบบเนี้ยและวิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
2: แค่น
1: ั้
2: น
1: คุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
0: ่คุณวิน
1: โทรหาเราด่วนเลย
0: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
1: แต่ของเราไม่ขึ้น
0: ของเราไม่มีฮะไม่มีไม่มี
1: ไม่ขึ้น
0: เพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
2: ประหยัดได้เรารีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000
1: แม่จบรายการแล
2: ้
1: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่าพวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
2: กินต่อได้เลย
0: ได้
2: แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบคุณ
0: มาก
2: เกษตรกรตัวจริ
0: ง
2: จริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
1: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
2: อ้าวไป
1: ก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน

พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านมีจบเหมือนกันคือว่ามีจุดที่เป็นที่สุดดีคนเรายังจะต้องทำความดีกันอยู่นั้นก็เพราะยังไม่ถึงจุดอันนั้นก็คือจุดที่สุดจึงยังต้องการดีหรือว่าหวังดีแปลว่าความดียังไม่พอจึงต้องหวังจึงต้องมีความต้องการถ้าความดีเพียงพอแล้วคือว่าถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วก็ไม่ต้องหวัง

ดีหรือไม่ต้องหวังความดีอะไรต่อไปจุดที่จะเป็นที่สุดดีดังกล่าวนี้จะมีได้เมื่อใดมติทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้โดยความว่าจะมีได้เมื่อสิ้นอาสวะกิเลสเมื่ออาสวะกิเลสหมดสิ้นแล้วก็แปลว่าหมดความชั่วและหมดสมุฏฐานของความชั่วทั้งหลายเมื่อความชั่วพร้อมทั้งสมุฏฐานความชั่วหมดไปแล้วก็เสร็จกิจที่จะต้องทำความดีเพื่อฟอกล้างความชั่วอีกต่อไปอันนี้ที่ทางพระพุทธศาสนาเอาสำนวนพราหมณ์มาใช้ว่าเป็นผู้ลอยบุญลอยบาปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นจุดที่สุดดีคือสุดสิ้นความดีความดีขึ้นถึงขีดสูงสุดเพียงเท่านั้นแล้วก็เสร็จกิจนี่เรียกว่าเป็นจุดดับก็แปลว่าดับทั้งความดีดับทั้งความชั่วเพราะว่าดับอาสวะกิเลสหมดสิ้นพระพุทธศาสนาจึงได้สอนถึงจุดของความดับอันนี้ก็เป็นอันว่าเมื่อสอนถึงจุดอันนี้แล้วก็เป็นอันว่าได้แสดงธรรมจบไม่เช่นนั้นก็ไม่จบจะต้องทำกันเรื่อยไปท่านพระสารีบุตรนั้นท่านแสดงว่าเป็นผู้มีปัญญามากสำเร็จก็ช้ากว่าเขาพวกบริวารนั้นทำอาสวะให้สิ้นไปก่อนพระโมคคัลลานะบวชได้7วันจึงทำอาสวะให้สิ้นไปได้ท่านพระสารีบุตรนี่ถึง15วันท่านก็แสดงว่าเพราะเป็นผู้มีปัญญามากนั่นเองคิดมากเมื่อมีปัญญามากก็ต้องมีจุดที่สงสัยมากและจะต้องค้นคว้ามากท่านได้สดับคาถาของพระอัสสชิทั้งที่ท่านไม่ได้เคยฟังพระพุทธศาสนามาก่อนแต่ท่านก็จับใจความได้ทันทีคราวนี้ก็น่าพิจารณาดูเหมือนกันสำหรับทุกๆคนที่ไม่เคยได้สดับพระพุทธศาสนามาก่อนหรือสดับมาบ้างเมื่อฟังคาถาของพระอัสสชิดังนี้แล้วจะพึงเข้าใจได้อย่างไรหรือจะพึงจับใจความได้อย่างไร

0: สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรรมครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่ที่ห้องโถงพระแก้วมรกตนะครับเป็นห้องโถงปฏิบัติธรรมที่อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9บริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กาญจนาภิเษกครับท่านใดที่สัญจรผ่านไปมานะครับบริเวณเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราหรือถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับทางซ้ายมือนะครับต้นของถนนเลยครับถ้ามุ่งหน้าจากเอกมัยรามินทราซอยแรกครับเลี้ยวเข้ามาจะพบกับอาคารธรรมสถานแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เปิดตลอดนะครับ7วันนะครับท่านสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะมีร้านหนังสือธรรมะมีร้านสังฆภัณฑ์มีชุดปฏิบัติธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้เข้ามาศึกษาธรรมได้ตลอดนะครับไม่มีวันหยุดครับผมตามวันเวลาปกติเลยครับก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสัก 18:00 น.ครับในบางช่วงบางครั้งก็อาจจะมีหลักสูตรปฏิบัติธรรมติดตามชมได้ตามเว็บไซต์นะครับหรือเพจที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ครับผมได้รับความเมตตาอย่างมากเลยนะครับจากท่านพระอาจารย์ประสงค์นะครับปริปุณโณท่านเดินทางมาไกลเลยครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากวัดผาซ่อนแก้วครับท่านใช้ช่วงเวลาที่มาที่กรุงเทพอย่างคุ้มค่าครับในการเผยแผ่ธรรมะให้กับองค์กรต่างๆและแน่นอนครับแผ่นดินธรรมเราที่ตั้งมูลที่อยู่ที่นี่เราเลยได้ขอโอกาสความเมตตาจากท่านได้ให้ข้อธรรมให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: ครับดีใจมากครับโอ้ท่านอาจารย์เดินทางมาไกลเลยนะครับจากเพชรบูรณ์นะครับมาอยู่กรุงเทพและทราบว่าท่านอาจารย์มาแต่ละครั้งก็ไม่ได้ว่างเลยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานิมนต์ไปสอนในหลายที่หลายองค์กรด้วยกันนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามท่านอาจารย์ประจำคงจะทราบดีว่าท่านอาจารย์ประสงค์ไม่ได้สอนแบบธรรมดาทั่วไปนะครับก็สอนโดยใช้เรียกว่ากุศโลบายนะครับแต่ก่อนใครที่ติดตามก็คงจะเห็นเรื่องของตาลปัดใช่ไหมครับในยุคนั้นนะท่านอาจารย์มีการสอนกับตาลปัดนำตาลปัดมารับบริจาคมานะครับแล้วก็เอามาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารธรรมะให้กับญาติโยมทั้งหลายหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็มีการย่อขนาดลงใช่ไหมครับจากตลปัดก็มาเป็น
1: พัด
0: เป็นพัดเล็กๆนะฮะเป็นพัดเล็กๆท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการก็คงจะเคยเห็นว่าท่านเวลาสอนสมณเณรจะเป็นพัดเล็กๆพับได้เปิดมาพัดได้แล้วในนั้นก็จะมีรูปภาพมีข้อคติธรรมใช่ไหมครับอยู่ในนั้น

0: นี่ทราบว่าพัฒนาจากพัดไปเป็นนอนแล้วครับนะครับ
1: จริงๆทำไว้อยู
0: ่ทำไว้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยให้ทีมงานไปหยิบมานะฮะเดี๋ยวเอาหนอนเข้ามาดูในรายการด้วยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวทีมงานไปหยิบหนอนมาหน่อยนะครับ
1: ก็มี
0: ไปหยิบมาอยู่ด้านหน้ามาเดี๋ยวเราได้เอามาในรายการของเรานะครับมีทั้งตลปัดอันใหญ่นะฮะท่านก็วิวัฒนาการลงมาเล็กลงเป็นพัดใช่ไหมฮะพัดแดงจริงพับได้แล้วก็มีคติธรรมอยู่ในนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเด็กๆชอบมากนะครับน้องเนนชอบมากแล้วคุณพ่อผมเองก็ชอบมากคุณพ่อก็ไม่เด็กแล้ว70กว่าแต่วันนั้นประกาศท่านอาจารย์แล้วก็ได้ไปนะฮะเป็นรูปหน้าเราก็จะบึ้งหรือจะยิ้มแค่กลับความคิดกลับด้านกันแค่นั้นเองนะฮะการคิดแต่ละด้านการคิดแต่ละมิติเนี่ยคนฉลาดหรือโง่มันก็อยู่ที่ความคิดตรงนี้แหละฮะที่เราจะคิดว่าจะไปด้านไหนใช่ไหมครับคิดด้านดีก็ฉลาดคิดด้านไม่ดีก็ไปอีกด้านนึงนะครับวันนี้ท่านอาจารย์หยิบออกมาแล้วขอเมตตาท่านอาจารย์หยิบให้ท่านผู้ชมได้ดูสักตัวอย่างสองตัวอย่างพอสังเกตได้ไหมครับครับ
1: ได้จ้ะ
0: ให้ตากล้องลอง
1: ตัวนี้คงจะเห็นกันบ่อยจ้ะวาดเอง
0: นี่ท่านอาจารย์วาดเองนะฮะ
1: คิดแต่ดีน่าเป็นแบบนี
0: ้ครับผม
1: แต่ถ้าดีแต่คิดน่าจะเป็นแบบนี
0: ้โอ้แม่แค่กลับกันนี่อารมณ์เปลี่ยนนะครับ
1: ถ้าคิดชอบก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าชอบคิดน่าจะเป็นแบบนี้จ
0: ้ะอัยยาครับ
1: ทีนี้คนที่มีปัญหาทุกวันเพราะว่าไอ้เรื่องที่เขาชอบคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ควรจะคิด
0: ปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นนะครับพอคิดผิดหน้าจากที่เคยยิ้มเมื่อกี้เลยกลับด้านกลายเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ทั้งที่ก็คนเดียวกันแต่อันเดียวกันแต่พอคิดอีกแบบนึงออกมาอีกแบบนึงเลยนะครับครับครับเพราะนั้นชอบคิด
1: กับคิดชอบ
0: กับคิดชอบโอ้โหแค่สลับตำแหน่งกันนะฮะชอบคิดกับคิดชอบ
1: กับคิดชอบ
0: หน้าก็ต่างกันแล้ว
1: ต่างกัน
0: ครับครับครับ
1: ทีนี้สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าสอนให้คิดชอบไม่ใช่ชอบคิด
0: ครับ
1: แต่คนปัจจุบันชอบคิดแล้วเรื่องที่เขาชอบคิดมันเป็นเรื่องไม่ควรจะคิดคือเรื่องโง่เนี่ยฉลาดคิดนะ
0: มันอย่างนี้ครับกราบนมัสการท่านมันมีเรื่องกระตุ้นครับท่านครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเรียกว่าสิ่งที่จะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นเราน้อยใช่ไหมครับท่านครับทีนี้มันเข้ามารอบด้านเลยครับแล้วก็ทุกเวลาแต่ก่อนมีทีวีสมัยเราก่อนมีแค่3579ครับมีเวลาเปิดปิดผมจำได้ตอนเด็กๆกลางวันยังปิดเลยฮะมีเปิดเป็นเสียงเพลงเฉยๆแล้วก็เป็นรูปสีๆให้เขาทำเรียกว่าไอ้แคลิเบรตจอนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับท่านอาจารย์ครับทีวีมี24ชั่วโมงคือทีวีมันมาอยู่ในโทรศัพท์เรามันอยู่ในมือเราเลยจะดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างไปว่าไอ้ชอบคิดชอบเนี่ยไอ้สิ่งที่มานำเสนอเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องชอบคิดซะเยอะสิครับท่านอาจารย์ครับไอ้เรื่องคิดชอบมันน้อยครับท่านครับ
1: การเสพ
0: ครับ
1: ต่างๆเนี่ยถ้าเขาเอาของบูดๆเน่าๆมาให้เรากินเนี่ยเราควรจะกินไหม
0: นี่สิครับบางคนไม่ทันได้คิดครับท่านอาจารย์ครับเห็นก็หยิบกินเลยเห็นก็หยิบกินเลยทำยังไงดีครับตรงนี้ผมเห็นหลายคนยังไม่ได้ดูว่าบูดไม่บูดสะอาดไม่สะอาดมีเชื้อโรคมีเชื้อโรคเห็นก็หยิบเลยใส่เข้าไปก่อนบอกหยิบก่อน
1: ก็ต้องถามว่าเรารักตัวเองหรือเปล่า
0: ครับผม
1: เรามีรถคันหนึ่ง
0: ครับ
1: ปั๊มที่หนึ่งน้ำมันดีมากเลย
0: ครับผมครับ
1: ปั๊มที่หนึ่งน้ำมันดีมากแต่ปั๊มที่สองเนี่ยมันเป็นน้ำมันผสม
0: ครับผม
1: เป็นน้ำมันไม่ดีถ้าจะเลือกเราจะเลือกเติมน้ำมันปั๊มที่หนึ่งหรือปั๊มที่สอง
0: โอ้
1: ปั๊มที่หนึ่งดีมาก
0: โอ้ครับครับครับ
1: ดูแลเครื่องยนต์ของเรา
0: วิ่งแล้วลื่นประหยัดน้ำมันไม่สะดุดเลยอันที่สองวิ่งไป
1: มีปัญหาตลอด
0: มีปัญหาตลอด
1: เราจะเลือกเติมน้ำมันปั๊มที่หนึ่งหรือปั๊มที่สอง
0: คนมีปัญญาต้องปั๊มที่หนึ่งสิคร
1: ับ ต้องปั๊มที่หนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: ทีนี้รถยนต์ราคามันตกประมาณเท่าไหร่ได้คันหนึ่งเดี๋ยวนี้ง่ายสักล้าน
0: ที่หมูที่หมาก็ต้องมีล้านหนึ่งแล้วครับรถยนต์ปัจจุบันค่าเงินเฟ้อครับ
1: รถยนต์คันละล้าน
0: ครับ
1: แขนของเราเนี่ยถ้าใครมาขอซื้อข้างหนึ่งร้านหนึ่งขายไหม
0: โอ้โหถ้าไม่ลำบากจริงคงไม่มีใครขายนะครับ
1: ไม่มีใครขายนะ
0: ครับ
1: ขอซื้อแขนข้างเดียวร้านหนึ่งไม่ขาย
0: ครับ
1: ไอ้งั้นตาข้างหนึ่งเอาร้านหนึ่งก็ไม่เอาอีก
0: ผมก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ลำบากจริงๆคงไม่มีใครกล้าขายครับนะครับ
1: ฟังให้ดี
0: ครับ
1: เฉพาะแขนร้านหนึ่งตาข้างละร้านแขนสองข้างอีกขาอีกสองข้าง
0: ครับ
1: แล้วตับไตไส้พุง
0: ครับ
1: แต่เราพัดเรื่องเลยเนี่ยสรุปแล้วตัวเรามันมีค่าสักกี่ล้านได
0: ้โอ้มหาศาลนะ
1: มหาศาล
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นรถยนต์เวลาเลือกเติมน้ำมันเราเลือกเติมปั๊มที่ดี
0: ครับ
1: ร่างกายก็คือเขาเรียกว่าสรีระยนต
0: ์ครับสรีระยนต
1: ์ร่างกายมันเป็นรถยนต์คันหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วเวลาเราจะเติมน้ำมันให้กับร่างกายเนี่ยเราเติมอะไรบ้าง
0: ครับ
1: คอเลสเตอรอลสูงอยากกินมันเมาเบาหวานอยากกิน

0: หวานหวานหัวเข่าแย่ยังจะเพิ่มน้ำหนักโรคกระเพาะชอบกินแซ่บ
1: ๆโอ้โหเผ็ดๆอีกครับหนักกว่านั้นพวกไปผิดศีลอีกฟาดสุรายาเมาเข้าไปอีกใช่ไหมครับพ่อครับโอ้โหตับ
0: คืออาตมาก็กลัวเดี๋ยวอาตมาจะมีปัญหากับพวกคนประเภทนั้นก็เลยบางครั้งก็เลยหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ให้เป็นข้อคิดว่าร่างกายมันเป็นสรีระยนต์เราใช้มันมานานแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเอารถยนต์ตรงเนี้ยไปเข้าอู่รถยนต์เราขับมันนานมันเรายังต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องไปเข้าอู่ต้องบางทีผ้าเบรกซึกหมดแล
1: ้
0: วชนกับเขาอุตลุดหมดเลยขับไปไหนก็ชนทั่วหมดเลยจนกระทั่งไม่มีใครก็ชนกับตัวเองขึ้นเตียงแล้วยังไปนอนฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองอ
1: ัน
0: นี้ร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสรีระยนต
1: ์
0: ถึงเวลาก็ควรจะจับเข้าอู
1: ่
0: อย่างเช่นเรามาศึกษามาดูพูดง่ายๆว่ามาดูทีวีช่องเนี้ยมาดูธรรมะช่องเนี้ยมาเพื่อที่จะมาศึกษาตนเองเรียนรู้ตนเองทำความเข้าใจตนเองแล้วก็ฝึกควบคุมตัวเองให้เป็นผู้ใดควบคุมตัวเองได้มากจะมีความทุกข์น้อยผู้ใดควบคุมตัวเองได้น้อยจะมีความทุกข์มากผู้ใดควบคุมตัวเองไม่ได้เลยชาตินี้ทั้งชาติทอทุกทับท่วมถ
1: ม
0: ถ้าไม่ถึงทางธรรมทุกทับท่วมถมถ้าไม่ถอนอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์
1: พระอาจารย์พูดงี้เห็นภาพชัดเลยนะครับเปรียบได้ว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่หยุดเราให้กลับมาดูตัวเองบ้างนะครับให้มารักษาตัวเองบ้างจากช่องที่เราชอบดูทั่วไปเนี่ยมันดึงเราออกไปใช่ไหมครับดึงไปที่อาจารย์บอกว่าไปชนไปบี้กับเขาไปทะเลาะกับเขาตลอดคือมันด
0: ึ
1: งใช่ไหมครับมันดึงเราออกไปแบบเรียกว่าสมบุกสมบันตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ได้กลับมาคิดกลับมาดูแลตัวเราเองเลยแต่ก็อาจจะสนุกบันเทิงหัวเราะบ้างเครียดบ้างขำบ้างแต่ว่ามันทำให้เราสุดโสมใช่ไหมครับจากความคิดตรงนั้นจากสิ่งเราเสพนะแต่ช่องเราอาจจะไม่ดูหวือหวามากนะครับเป็นพระคุณเจ้าห่มจีวรเหลืองๆยืนสงบเสงี่ยมพูดจาไม่ได้ภาษาอาจจะไม่แทงใจนะครับอาจจะไม่หวือหวาอาจจะไม่เป็นภาษาที่กระตุกจิตใจมากนะแต่ถ้าฟังและเข้าใจเนี่ยผมว่ามันกระตุกยิ่งกว่าภาษาพวกนั้นอีกใช่ไหมครับ
0: ชีวิตมันควรจะพัฒนา
1: ครับ
0: พัฒนาเนี่ยนี่นอนมาแล้ว
1: นอนมาแล้วครับขอโอกาสถวายครับผม
0: นอน
1: ครับผม
0: ตัวนี้ลงทุนตั้ง50สตางค์นะเนี่ย
1: โอ้โห
0: กระดาษทิชชู่จ้ะกระดาษทิชชู่
1: ทิชชู่นะฮะกระดาษทิชชู่ที่เราใช้นะครับ
0: ที่ใช้นี่จ้ะ
1: ครับ
0: ตะเกียบ
1: เก็บก๋วยเตี๋ยวฮะ
0: กินก๋วยเตี๋ยวเขากินเสร็จแต่มาไปขอล้างเอาไปตากแดดแห้งแล้วก็มาใช้แล้วก็หลอดกาแฟนี่จ้ะเปลี่ยนทีนี้ตัวเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญ
1: ครับ
0: หนอนตัวไหนที่มันกินแล้วนอนกินแล้วนอนกินแล้วนอนมันจะตายในวงจรหนอนแต่ถ้าหนอนบางตัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาละชีวิตมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี
1: ้
0: มันก็จะหยุดกินแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ชักใหญ่ห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้แล้วประมาณ10ถึง15วันมันก็จะดุกดิกดุกดิกดุกดิกแล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อ
1: ผีเสื้อครับ
0: งั้นนอนตัวไหนที่กินแล้วนอนอย่างเดียวตายในวงจรนอน
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันรู้สึกว่าชีวิตต้องมีอะไรดีกว่านี้มันก็จะหยุดกินแล้วก็พัฒนาตนเองจนเป็นผีเสื้อคนก็เหมือนกันคอหยักก็สักว่าเป็นคนนี่แหละจ้ะถ้ากินนอนเสพกามกลัวภัยอยู่แค่นี้ก็คือเกิดมาเป็นคนแล้วก็ตายในวงจรคนแต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เขาก็จะเริ่มที่จะมาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้ธรรมะมาทำความเข้าใจธรรมะเริ่มที่จะมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาการมาเข้าวัดหรือมาศึกษาธรรมหรือไปนั่งภาวนานั่นก็คือการชักใยห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้แล้วจากคนธรรมดาก็จะยกตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกลายเป็นมนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุตสยะมนะมโนแปลว่าใจอุตสยะแปลว่าสูงมนุษย์คือผู้มีใจสูงจากอารมณ์ที่มากระทบท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า

0: ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายย่อมสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยโอเคยังท่องจนจบได
1: ้สาธุครับ
0: นึกว่าจะไม่จบ
2: อาจารย์ความจำแม่นมากนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างได้เรียกว่าชัดเจนและเข้าใจง่ายมากนะครับเราก็คงเห็นภาพชัดแล้วนะครับว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยโอ้จริงที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างคือสรีระยนต์เหมือนรถยนต์สรีระยนต์เนี่ยมีค่ามากนะครับการจะเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากนะพระองค์เปรียบเหมือนกับไอ้เต่าตาบอดที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วโผล่ที่สระขึ้นมาแล้วเจอห่วงพอดีซึ่งมันไม่ง่ายจริงๆนะครับกว่าจะมีสรีระยนต์อันนี้กว่าจะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนใช่ไหมครับไม่พิการไม่สติปัญญาที่ว่าเป็นผู้ด้อยทางสติปัญญาหรือว่าบางคนนั้นมีความผิดปกติทางด้านจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอกาสอันนี้เรียกได้ว่ามันเป็นทรัพย์ต้นทุนอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังบางคนมีตรงนี้หมดเลยแหมแต่เสียดายที่ท่านอาจารย์บอกว่าแค่ถึงเวลาก็กินให้อิ่มใช่ไหมครับมีความกลัวก็ไปซุกหัวนอนถึงเวลามีความต้องการทางการก็เสพกามแล้วก็วนอยู่แค่นั้นเอง
0: กินนอนเสพกาม
2: ใช่ครับ
0: กลัวภัย
2: ไม่ได้มีพัฒนาการอะไรมากกว่านั้นชีวิตที่ใช้อยู่นั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชีวิตของสัตว์เดรัจฉานทั่วไป
0: สี่อย่างนี้คนกับสัตว์มีเสมอกันต
2: ่
0: างกันตรงที่คนเรามีธรรมะ
2: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเติมเข้าไปให้ต่างจากที่เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเขามีเนี่ยก็คือความเป็นมนุษย์ที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับซึ่งการยกตัวเราขึ้นเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือจะต้องให้เราเนี่ยมีปัญญารู้แจ้งขึ้นมาว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วพัฒนาจากที่อาจารย์บอกจากหนอนธรรมดา
0: เป็นดักแด่
2: จากดักแด่ธรรมดาสามารถติดปีก
0: เป
2: ็นผีเสื้อแล้วบินไปเห็นโลกได้กว้างไกลใช่ไหมครับเป็นชีวิตคนละชีวิตเลยนะครับหนอนกับผีเสื้อนี่มันห่างกันแบบแต่ว่ามันมาจากสิ่งเดียวกันพื้นฐานเดียวกันนะครับแต่อยู่ที่การพัฒนานะครับว่าจะพัฒนาไปเป็นยังไงเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้ได้หลักคิดได้หลักธรรมะแล้วก็ได้เรียกว่าได้เห็นภาพครับอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกว่าโอ้โหคนทั่วไปบางทีพอมีสรีระยนต์แล้วก็ใช้โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรนะฮะใช้โดยไม่ได้คิดว่าสรีระยนต์นี้ทำอะไรได้ถึงประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับมากกว่านั้นที่เขาทำกันอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านภพภูมิได้จากการเป็นหนอนไปสู่ผีเสื้อได้นะครับ
0: สำคัญที่สุด
2: ครับ
0: จะจบตรงนี้แล้วนะ
2: ครับผมครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเราเกิดมาแล้วกินแล้วนอนมันจะตายในวงจรคนแต่ถ้ายกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นมนุษย
2: ์
0: นี้มนุษย์เนี่ยมีใจสูงคนที่มีใจสูงใครแย่ให้โกรธก็ไม่โกรธแย่ให้เกลียดก็ไม่เกลียดแย่ให้ฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่คนธรรมดาแย่ให้โกรธโกรธทันทีแย่ให้ฟุ้งซ่านทันท
2: ีเลย
0: แต่ถ้าต่ำกว่าคนลงไปไม่ต้องมีใครไปแย่มันก็ฟุ้งซ่านได้ด้วยตัวมันเองมันหงุดหงิดได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวกังวลเพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองว่าตัวเองตอนนี
2: ้เป็น
0: อยู่ระดับคนหรือมนุษย์หรือว่าต่ำกว่าคนลงไปเขาจะเริ่ม
2: พอโอ้สาธุครับแหมตอนแรกนึกว่าเวลาจะนานนะฮะคุยไปคุยเมียกับพระอาจารย์เขาบอกหมดเวลาอีกแล้วครับยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับได้ข้อคิดดีๆมากมายนะครับอย่างน้อยวันนี้เราโชคดีแล้วครับมีสรีระยนต์อันนี้อย่างดีนะครับต้องดูแลให้ดีเหมือนรถยนต์บางทีได้มาดีๆโอ้โหไปประหยัดฮะเติมน้ำมันไม่ดีบ้างใช่ไหมครับใช้น้ำมันเครื่องไม่ดีบ้างหรือบางทีถึงเวลาแล้วไม่ยอมเอาไปตรวจเช็คครับเอ้ยใช้ไปก่อนเปลืองไปตรวจเช็คสุดท้ายพังหนักกว่าเก่าหรือบางครั้งสูญเสียไปเลยเอากลับมาใช้งานไม่ได้เหมือนกันครับชีวิตเราอย่าไปใช้ร่างกายเราเปลืองๆนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้กลับมาตรวจเช็คเลยการมาฟังธรรมะการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละครับคือการที่เราเข้ามาตรวจเช็คทั้งกายและใจนะครับถ้าเราไม่ทิ้งตรงนี้เราจะสามารถที่จะพัฒนานะครับจากคนที่วุ่นวายที่สับสนไปสู่เป็นมนุษย์และจากมนุษย์ธรรมดาไปสู่อริยบุคคลได้ครับตามที่ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างแล้วเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นอยู่ใกล้ตัวอยู่ที่ว่าเรานั้นจะเดินทางไหนเราจะเป็นหนอนเหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างหรือจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อโบยบินได้นะครับเดินทางจากภพนี้ข้ามสู่ภพภูมิถัดไปได้ด้วยตัวของเราเนี่ยแหละครับว่าเรานั้นจะพัฒนาไปอย่างไรครับท่านที่ดูอยู่คงสนใจและคงจะชอบใจไม่ต่างจากผมนะครับยังมีตอนต่อไปครับท่านเมตตาอยู่กับเราอีกนะครับมาติดตามชมรับในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามากราบนมัสการลาพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงนะครับ
0: โมทนาบุญ
2: ครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีครับ

0: ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี
1: ้วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
2: ถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ
3: พ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ให้พ่อหนู
4: บุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัด
1: ไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เช้าวันนี้อยู่กับพี่เป้พานุพงษ์กันนาธิกรและดิฉันทอปัตกฤตยาเร่ารัตนาทุนค่ะ
0: ท่านผู้ชมรับชมออนไลน์ได้นะครับค้นหาคำว่า TV 5 HD ออนไลน์ได้ทั้ง Facebook และ YouTube หน้าจอตรงนี้นะครับหรือเว็บไซต์ thaitv5hd.com หรือจะสแกน QR code หน้าจอนะครับเพิ่มเพื่อนรับข่าวทางไลน์ก็ได้อีก1แพลตฟอร์มนะครับวันนี้หลายประเด็นข่าวนะครับไปตามในหัวข้อข่าวก่อนครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทำได้นะครับรวมพลังสู้สุดใจตบเอาชนะทีมชาติจีนไป3-2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกครับ
1: ด้านผู้กำกับการสน.พระพลาชัย1เผยคืบหน้าไฟไหม้คลองถมผู้เสียหายแจ้งความแล้วเกือบ200รายพถ.ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะคะเหตุว่าใต้ซากอาคารยังมีควันและความร้อนด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสงสัยสปริงเกอร์ไม่ทำงานค่ะ
0: และเกษตรเช้านี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมฮะที่สุราษฎร์ธานีปรากฏว่าเนี่ยจังหวัดเขาต้องเรียกผู้ปลูกทุเรียนมาให้ความรู้กันเลยต้องปรับตัวสู้ภาวะเอลนีโญนะครับเพราะว่าทุเรียนขาดน้ำไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะไปดูสรุป

0: ผลวอลเลย์บอลสาวไทยกันก่อนเราทำได้นะฮะท่านผู้ชมฮะแหมเมื่อวานทำให้แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยคว้าแชมป์เอเชียและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยเราคว้าโควต้าไปแข่งโอลิมปิกเกมนะฮะได้เป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะหมายก็เรียกว่าก่อนหน้านี้ในหลายรายการที่แฟนบอลเนี่ยเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแต่ว่าผลงานเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปดังที่แฟนวอลเลย์บอลหวังสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่รายการนี้จริงๆนะฮะมาปราบมาทั้งญี่ปุ่นนะแล้วก็รอบชิงเนี่ยเราผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพคือจีนแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเอาชนะจีนไปได้3-2เซตนะฮะซึ่งเกมนี้ครับโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะส่งผู้เล่นชุดแรกครับนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมสศิภาพรจันทวิสูตรทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีและแก้วกัลยากมุนทลานะฮะมีปยนุชแม่น้อยเนี่ยเป็นตัวรับอิสระนะครับส่วนจีนก็ขนชุดใหญ่มาเลยฮะนำทีมโดยกงซิงหยูนะครับเซตแรกเนี่ยก็เป็นเราที่ทำผลงานได้ดีนะครับขึ้นนำต่อเนื่องแต่ว่ากลางเซตเนี่ยจีนมาตีเสมอได้แล้วก็ทำแต้มสูสีหนีกันไม่ห่างนะครับแล้วก็ทีมไทยทำได้ดีนะครับเรียกว่าโมเมนตัมมาตั้งแต่เซตแรกเลยนะฮะจีนก็เป็นฝ่ายที่เล่นเสียเองศศิภาพรจันทวิสูตรและทัดดาวนึกแจ้งก็ช่วยกันตบทำแต้มเซตแรกเนี่ยสาวไทยชนะไปก่อน25-20เซต2เนี่ยจีนกลับมาแก้เกมแล้วก็เราเนี่ยเล่นพลาดนะฮะแล้วก็เซต2นี่เราเหมือนกับแม่เล่นไม่ดีนะแล้วก็แพ้ไปขาเลย11-25นะครับแต่ว่าเซต3เนี่ยปรากฏว่าเราก็รวบรวมสมาธิกลับมาสู้กันสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็สาวไทยทำแต้มไล่ตามจีนไม่ห่างแต่ว่าปลายเซตเนี่ยปรากฏเป็นจีนทำได้ดีกว่านะฮะเซต2เราก็แพ้ไป23-25มาเซต4เนี่ยเหมือนเราก็ช่วยกันเล่นนะครับศศิภาพรจันทวิสูตรก็ยังตบทำแต้มได้ดีแล้วก็เกมรุกและการป้องกันเกมบล็อกเนี่ยนะฮะเราเอาชนะไป25-18ก็เรียกว่าผลัดกันจริงๆ
1: ค่ะ
0: สำหรับ4เซตที่เสมอกัน 2-2 เนี่ยนะฮะจนสุดท้ายต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ซึ่งก็สูสีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเหมือนพอเราทำแต้มได้อะเราก็ไปได้ต่อเนื่องนะฮะสุดท้ายเราเอาชนะไป15-10ซึ่งเกมนี้ฮะศศิภาพรจันทวิสูตรทำคะแนนมากที่สุด28แต้มนะครับสรุปเราชนะจีนไป3-2เซตสุดมันเลยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ไปครองได้สำเร็จนะฮะก่อนหน้าเนี่ยเราเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วตั้งแต่ปี2009
1: ค่ะ
0: 2013 2023แล้วเรามาทำสำเร็จในครั้งนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยฮะเราคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่จะแข่งกันที่สหรัฐอเมริกาเราไปลุยโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฮะ
2: ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็ห่างหายจากอาการบาดเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
1: ก็ถือว่าเป็นของขวัญของคนไทยทุกๆคนเลยนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้เลยค่ะท่านระบุว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมส์ให้เต็มที่ผมและคนไทยทุก

0: คนเชียร์อยู่เสมอครับอันนี้ท่านนายกโพสต์เมื่อคืนนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าท่านก็พูดแทนใจคนไทยทุกๆคนแล้วค่ะ
1: โอ้แหมลุ้นกันสนุกมากนะฮะแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆสำหรับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเราคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4แล้วก็มาที่คนไทยตื่นเต้นแล้วมันฟินยิ่งฟินเลยนะคือในฐานะแชมป์เอเชียเนี่ยได้ไปแข่งโอลิมปิกเกมด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะโอ้ก่อนหน้านี้บางทีเราก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแต่ปรากฏว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็อย่างที่ผู้เล่นให้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็ทำเต็มที่
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เพิ่งจะพักฟื้นจากการบาดเจ็บมาด้วย
1: ก็พยายามทำเต็มที่เพราะว่าเป้าหมายคือต้องไปโอลิมปิกให้ได้และสุดท้ายพวกเธอทำสำเร็จนะครับท่านผู้ชมฮะมาตามความคืบหน้าเรื่องของไฟไหม้คลองถมกันหน่อยสรุปแล้วเนี่ยทางตำรวจเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปพิสูจน์หลักฐานนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: แต่จนถึงเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะทางพิสูจน์หลักฐานยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เลย
0: ค่ะ
1: สาเหตุเป็นเพราะว่าคือตึกมันไหม้เยอะแล้วก็กลัวว่าอันตรายด้วยนะฮะถ้าจะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับทางพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมผู้กำกับการสน.พระพาชัย1เนี่ยท่านบอกนะครับว่าตอนนี้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วประมาณ200รายนะครับทางสน.พระประชัย1เนี่ยตั้งศูนย์รับแจ้งความเอาไว้2จุดจุดแรกอยู่ที่วัดพระพิเรนแล้วก็อีกจุดนึงอยู่ที่สน.พระประชัย1เลยนะครับส่วนทรัพย์สินอื่นๆพวกรถยนต์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมยังคงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพื้นที่ก่อนที่จะประเมินความเสียหายได้นะครับภาพรวมไฟเนี่ยมันคุมได้หมดแล้วแต่ควันยังมีอยู่เลยอันนี้คือเมื่อวานนะฮะรวมถึงยังมีความร้อนสะสมใต้ซากตึกด้วยนะครับเพราะนั้นนี่คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้พิสูจน์หลักฐานเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปตรวจเก็บหลักฐานได้นะครับต้องรอผู้บัญชาการเหตุการณ์ประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนครับขณะเดียวกันก็มีการปิดถนนตั้งแต่แยกบรจักรถึงแยก SCB นะฮะเพื่อนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่โดยมีการจัดกำลังตำรวจเนี่ยดูแลการจราจรโดยรอบด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เองกองบังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยจัดกำลังเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าสิ่งที่ทางตำรวจทำไมต้องกันพื้นที่เอาไว้นะครับเขากลัวของขายอยู่ข้างในอ
0: ่ะ
1: บางทีมันอาจจะโอเคล่ะส่วนใหญ่มันจะเสียหายแต่ก็มีที่กังวลว่าเดี๋ยวจะมีการลักทรัพย์ซ้ำเติมผู้เสียหายด้วยนะครับส่วนสัญญาเช่าที่ถูกไฟไหม้ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาแนวทางยืนยันสิทธิ์นะครับจากหลักฐานและพยานอื่นขณะที่ข้อสงสัยว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นการวางเพลิงไล่ที่นะครับเบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็ยังไม่เจอข้อมูลในประเด็นนี
0: ้
1: หรือว่าประเด็นร้องเรียนที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวนะครับเพียงแต่มันมีประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาไงนะครับทางตำรวจก็บอกว่าก็ยังไม่มีใครร้องเรียนในเรื่องนี้น
0: ะ
1: ผู้ค้าอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้มาร้องเรียนโดยตรงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เจอข้อสงสัยในประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะนอกจากในเรื่องของการลักทรัพย์แล้วนะคะที่มีการกันพื้นที่เกรงว่าจะเกิดเหตุที่ซ้ำเติมกับผู้ที่เสียหายนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยค่ะเหตุที่เข้าพื้นที่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทางด้านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าอาคารขนาดใหญ่กว่า 15,000 ตารางเมตรเนี่ยถ้าพังถล่มลงมาแบบโนมิโน่ภายใน1ชั่วโมงนะเขาบอกว่าจากเหตุเนี้ยเหตุที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยก็หนึ่งเลยคือตั้งข้อสังเกตในเรื่องของทำไมสปริงเกอร์ไม่ทำงานเพราะว่าด้วยอาคารที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะก็จะตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องมีสปริงเกอร์นะที่บังคับที่จะต้องติดตั้งแล้วก็บอกว่าเตือนเลยนะคะบอกว่าอาคารเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะถล่มซ้ำค่ะให้เร่งวางแผนรื้อถอนด่วนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะคะศาสตราจารย์ดร.อมรพิมลมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนำทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์วิเคราะห์สาเหตุการพังทลายของโครงสร้างอาคารและเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างปลอดภัยโดยอาจารย์ระบุว่าอาคารดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตรซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายจะต้องมีมาตรการป้องกันไฟทางโครงสร้างนะคะอย่างเข้มงวดเลยอย่างเช่นการใช้คอนกรีตหุ้มเหล็กหนาไม่น้อยกว่า25มิลลิเมตรหรือมีระบบป้องกันความร้อนที่ผ่านการรับรองให้ทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแต่สำหรับในเหตุการณ์นี้

0: ันเมื่ออุณหภูมิสูงถึง68องศาเซลเซียสแต่เมื่อสักครู่นะพูดไปจนถึงความร้อน500ถึง600นะแต่จริงสปริงเกอร์นะ68องศาเนี่ยจะต้องทำงานแล้วแต่จากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงแล้วก็ปริมาณน้ำสำรองภายในอาคารได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพหรือไม่จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบรายงานการตรวจประจำปีและรอบ5ปีต่อไปซึ่งอาคารแบบนี้นะคะในทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีวงรอบของการตรวจแล้วอาคารขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยใน5ปีเขาจะต้องมีการตรวจใหญ่ครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีการตรวจตามขั้นตอนแล้วหรือไม่สำหรับแนวทางการแก้ไขและจัดการพื้นที่นายกวิศวกรนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างนะคะเตือนบอกว่าสภาพอาคารในตอนนี้มีความไม่มั่นคงสูงเนื่องจากว่ายังมีชิ้นส่วนโครงสร้างที่พังลงมาค้ำยันกันอยู่ถ้าหากเข้าไปตัดชิ้นส่วนโดยไม่มีการคำนวณล่วงหน้าอาจทำให้โครงสร้างที่เหลือร่วงหล่นลงมาเป็นอันตรายได้ค่ะไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
1: โครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่มีการกำหนดมาตรการในการรื้อถอนว่าเราจะรื้อชิ้นไหนก่อนชิ้นไหนหลังนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงสร้างเนี่ยไม่ถล่มลงมา
0: แล้วนอกจากนี้นะคะอาจารย์อมรเนี่ยก็ยังทิ้งท้ายด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ควรด่วนสรุปเรื่องผู้รับผิดชอบเนื่องจากอาคารก่อสร้างมานานและต้องพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำคัญที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดกวดขันและเข้าตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าอีกหลายแห่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำรอยในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรื่องของอาคารถล่มนะหรือสิ่งปลูกสร้างนะสิ่งสาธารณะต่างๆที่มันถล่มลงมานะพี่เป้คุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะได้ทราบข่าวคราวเนี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้บ่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็ในทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์ก็จะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านนี้บอกเลยว่าอาคารเก่านะที่อยู่เนี่ยมีลักษณะ50ปีขึ้นไป100ปีขึ้นไปโดยเฉพาะจุดที่เป็นยุทธศาสตร์ทางการค้านะคะก็อาจจะต้องมีการเร่งตรวจสอบกันสักหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราเข้าไปในพื้นที่นะอาจจะคุ้นชินนะคนที่อยู่ในพื้นที่ทุกวันเนี่ยแต่ก็ต้องมาย้อนดูกันละค่ะบอกว่าอาคารเนี้ยมีมานานเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่แค่จุดนี้หรือว่าจุดที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ลักษณะเดียวกันนะคะอาคารหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครก็ต้องตรวจสอบเนาะพี่เป้เนาะคุณผู้ชมเนาะก็จะได้ทราบกันนะว่าเอ๊ะมันโครงสร้างสมัยก่อนนะกับปัจจุบันมีอะไรที่มันมีระยะเวลาการใช้งานของมันนะสำหรับวัสดุบางตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกันต่อไปในเรื่องของการตรวจสอบทั้งอาคารของตัวเองที่พักอาศัยด้วยนะคะในเบื้องต้นค่ะ
2: หลายคนก็เห็นภาพข่าวนี้ก็ยังรู้สึกสะเทือนใจนะ
0: ค่ะ
2: เพราะมันเหมือนกับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คเวลาเราพูดถึงคลองถมอ
0: ่ะ
2: จะไปเดินซื้อของนอกเหนือจากที่เป็นแบกันดินแล้วเนี่ยเราจะไปซื้อพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต
0: ์
2: นะเครื่องอุปกรณ์ประดับยนต์อะไรพวกเนี้ยเราก็นึกถึงคลองถมเซ็นเตอร์น
0: ะ
2: ถูกไหมหรือไม่ใครที่ไม่ได้ซื้อตรงเนี้ยก็รถไปจอดที่เนี่ยแล้วก็เดินรอบๆคลองถมเนี่ยแล้วพอมาเจอภาพเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหมันไหม้เยอะมากจริงๆแล้วเสียหายเยอะนะฮะจนเจ้าของอ่ะท้อเลยอ
0: ่ะ
2: บอกไม่รู้จะกลับมาได้ยังไงเนี่ยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้ค้าเนี่ยที่ไปแจ้งความนะฮะประมาณเกือบ200คนละนะครับท่านผู้ชมไปดูเหตุป่วนใต้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยป่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยเมื่อวันเสาร์ครบ1สัปดาห์พอดีปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไปลอบคราวนี้ไม่ใช่แค่วางเพลิงเป็นระเบิดเลยครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นกับร้านค้าปลีกแต่นี่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้าง Global House มันตั้งอยู่นะฮะริมถนนสายนราธิวาสปัตตานีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแล้วปรากฏว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยอ
0: ่ะ
2: เพราะว่าตอนคนร้ายเข้าไปเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไล่ที่พ่วงข้างเนี่ยนะฮะคือบรรทุกเป็นกล่องเป็นลังอะไรอ่ะเต็มเลยอ
0: ่ะ
2: แล้วพอจอดแล้วก็ไล่คนออกมาเขาไปจอดพร้อมอาวุธด้วยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไล่คนออกมาแล้วใครจะกล้าเข้าไปอ่ะแล้วสุดท้ายมันระเบิดจริงๆนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นภาพที่นะฮะคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์นำแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปแล้วฮะพ่วงข้างเนี่ย

0: ซ้ายมือแล้วเข้าไปที่ตู้รปภก่อนเลยแล้วก็ควบคุมรปภเอาไว้นะครับแล้วพอเข้าไปภายในตัวห้างแล้วเนี่ยนะฮะก็ไล่คนข้างในเนี่ยออกมาซึ่งพันตำรวจเอกเจฟฟรีย์สไลมานกุลร่วมกับการสภ.เมืองปัตตานีนะครับก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดภายในบริเวณ Global House แยกบานานะครับพร้อมทั้งได้ตรวจสอบภาพวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้แล้วฮะบริเวณป้อมยามทางเข้านะครับกล้องเนี่ยจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนเลยฮะแต่งกายชุดดำปกปิดใบหน้าพร้อมด้วยปืนสงครามมีปืนพกสั้นด้วยนะครับขับมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์นำมา2คันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขับเข้าไปจอดใน Global House 1คันนะครับบังคับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยนอนคว่ำหน้าลงกับพื้นนะฮะภายในป้อมยามจากนั้นก็ไล่พนักงานและประชาชนที่ซื้อของอยู่ด้านในเนี่ยออกเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงคืนวันเสาร์ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเนี่ยคนร้ายครับนำรถพ่วงข้างที่มีแกลลอนน้ำมัน8แกลลอนมีถังแก๊ส15กิโลกรัมดัดแปลงบรรจุดินระเบิดไปจอดเอาไว้คือตั้งใจเข้าไปจอดในโกดังด้านข้างห้างเลยก่อนพากันหลบหนีไปบริเวณเส้นทางบ้านกูวิงจนกระทั่ง1ทุ่มคือตอนคนร้ายขับเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกขับเข้าไปแล้วขับหนีออกไป
1: ถู
0: กมั้ยฮะแล้วคนที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเอ้าเขาก็รู้นี่ว่ามีขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วก็ขนอะไรบางอย่างเข้าไปจอดอยู่ในโกดังนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยได้เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด3ครั้งติดกันเลยฮะห่างกันประมาณ20วิอ่ะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงและอาจจะเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและเชี่ยวชาญการประกอบวัตถุระเบิดด้วยนี่3คันที่ก่อเหตุ2คันเนี่ยคือพาเข้าไปแล้วก็พาหนีส่วนอีก1คันเนี่ยตั้งใจขับเข้าไปจอดทิ้งเอาไว้ข้างในเลยที่เป็นพ่วงข้างเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่จะก่ออันตรายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ก็ขี่รถพ่วงข้างเข้าไปแบบนี้นะ
0: ครับ
1: บรรจุเอากล่องเข้าไปขนกล่องเข้าไปเบื้องต้นแล้วก็ต้องคาดก่อนแล้วนะว่าในกล่องเนี่ยอาจจะมีวัตถุระเบิดหรืออะไรที่ไม่ปลอดภัยนะคะก็จะต้องดำเนินการกันอย่างรอบคอบและรอบด้านเลยค่ะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยช่วงนี้อาจจะเกิดเหตุที่หลายเหตุการณ์นิดนึงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยย้ำว่าให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนอกจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนแล้วก็ยังมีจังหวัดสงขลาอีก1จังหวัดด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะบอกว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมายและมาตรการด้านความมั่นคงจะต้องถูกบังคับใช้อย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดมีความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญรวมถึงประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่จำเป็นให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางนี้รัฐบาลยืนยันว่าทุกการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
2: ในพื้นที่นั้นก็ได้มีการประกาศใช้มาตรการการประกาศทางการฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับก็อย่างที่เรียนเรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไปครม.นี่ไปในเรื่องของที่จังหวัดสงขลานะครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็จะมีลงไปพื้นที่3จังหวัดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
0: คือการก่อเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะฮะ

0: ว่ามันจะมีนัยยะอะไรที่เชื่อมโยงกับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาด้วยหรือไม่นะฮะคือทีมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้แล้วก็ประชุมกันวันพรุ่งนี้1กันยายนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะไปดูการเตรียมความพร้อมกันหน่อยซึ่งรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยก็จัดเวิร์คช็อปครม.สัญจรซึ่งก็เรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเนี่ยนะฮะระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เลยชูเรื่องของความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาสร้างพื้นที่ปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับเนี่ยฮะก็นำทีมโดยคุณเสถียรพงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและยังมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะฮะระดมความเห็นเกี่ยวกับทั้งปัญหาอุปสรรคแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีซึ่งภายใต้นโยบายของรัฐบาลเนี่ยการประชุมครั้งนี้ก็คือเปิดพื้นที่นะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำทั้งปัญหาและความต้องการมาคุยกันรอบด้านเลยฮะเชื่อมโยงใน4มิติสำคัญเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการรับมือกับภัยพิบัตินะครับเพื่อให้ข้อเสนอจากพื้นที่เนี่ยสามารถนำไปกำหนดเป็นนโยบายมาตรการของรัฐบาลที่ตอบโจทย์บริบทของภาคใต้ได้เป็นรูปธรรมในมิติด้านความมั่นคงซึ่งผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเนี่ยก็สะท้อนประเด็นสำคัญเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกความมั่นคงตามแนวชายแดนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีข้อเสนอครับให้ยกระดับกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงไปร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยครับ
1: นอกจากลงไปดูปัญหาต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็พัฒนาพื้นที่แล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ลงไปดูนะคะก็สื่อมวลชนของเราเนี่ยแหละค่ะลงไปดูสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยนะคะทางด้านรองโฆษกรัฐบาลค่ะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปที่สงขลาไปชมวิถีท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมเชิดชูวัดพระนอนวัดแหลมพ้อผ้าทอเกาะยอเป็นเอกลักษณ์จังหวัดสงขลาค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลลงไปที่พื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะภายใต้กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเพื่อเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพร้อมกับนำเสนอเรื่องราวด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนที่จังหวัดสงขลาโอกาสนี้นะคะคณะสื่อมวลชนก็ได้ไปกราบไหว้พระนอนปางปรินิพานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อจากนั้นค่ะคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอวัดโคกเปี้ยวเพื่อไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่กระตุกซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนและได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นคณะก็ได้ไปสัมผัสกระบวนการทอผ้าไปรับฟังแนวทางการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดสงขลาค่ะเป็นที่รวบรวมงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิปัญญาภาคใต้ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลวิถีชีวิตของคนใต้ทั้ง14จังหวัดจัดแสดงจากวัตถุของจริงทางนี้นางสาวพลอยทะเลได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าภาพรวมของการลงพื้นที่ในวันนี้ถือว่าสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถท่องเที่ยวได้ในหลายมิติซึ่งมีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติมีวิถีชุมชนวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์นอกจากนี้ยังเห็นด้วยว่าการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาเรื่องราวต่างๆนั้นก็ถือเป็นประโยชน์อย่างมากซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงสถานที่เป็นที่สักการะก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและสงขลาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบการเที่ยวรูปแบบเก่ารวมถึงการเที่ยวแบบสมัยใหม่ในขณะที่ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหลายคนชื่นชอบการท่องเที่ยวสายมูเตลูค่ะตอนนี้เนี่ยก็ชื่นชอบกันมากเลยนะคะไหนๆไปเที่ยวแล้วก็ไปขอพรด้วยอยากเชิญชวนทุกคนรณรงค์ท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนทางด้านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเพิ่มเติมนะครับว่าการท่องเที่ยวในสงขลาไม่ได้เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวทั่วไปแต่เป็นที่ที่ส่งเสริมเรื่องของประสบการณ์ที่ลิ้มรสเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ซึ่งการท่องเที่ยวยังสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ดีอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: ไป ันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าสงขลา

0: เดียวเที่ยวได้หลายมิติเลยค่ะเพราะว่าสงขลาเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติวิถีชุมชนวัฒนธรรมและที่สำคัญก็ไลฟ์สไตล์ค่ะ
1: ค่ะก็คงแน่นอนค่ะทางทท.หรือว่าทางรัฐบาลค่ะสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งการโฆษณาการไปทำโรดโชว์แล้วก็ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าการท่องเที่ยวสมัยใหม่คือการท่องเที่ยวสายเวลเนสและธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะเกาะยอแล้วก็จะเห็นถึงบรรยากาศต่างๆไม่ว่าจะรถหรือว่าชาวบ้านก็ยังมีวิถีชุมชนที่น่าเรียนรู้ค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์ที่แตกต่างเพราะว่าโลกในอนาคตก็ก้าวไปในทางเทคโนโลยีแต่สิ่งที่ยังคงถึงวิถีชุมชนชาวบ้านก็ต้องเป็นที่ที่ต้องรักษาเอาไว้และเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวค่ะ
2: ก็จะเป็นเสน่ห์อีกมิตินึงนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนใต้เพราะถ้าภาคใต้เนี่ยก็นึกถึงธรรมชาติทะเลสวยงามถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ก็จะเป็นลักษณะของอัตลักษณ์วิถีชุมชนนะฮะท่านผู้ชมมาดูเรื่องหัวสบกันหน่อยนะครับก็เป็นประเด็นเก็บตกมาจากอดีตผู้นำฝ่ายค้านนะฮะท่านผู้ชมฮะที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับออกมาแสดงความเห็นนะฮะว่ากกต.ควรจะสร้างความเชื่อมั่นนะควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ทั้ง229รายแล้วก็ให้นำพยานหลักฐานและเส้นเงินที่ดีเอสไอรวบรวมไว้เนี่ยเข้าในสำนวนให้ครบถ้วนไม่ใช่ไปเลือกฟ้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าให้ข้อมูลให้ความเห็นดักทางกกต.ไว้ก่อนเลยนักข่าวก็เลยเอาประเด็นเนี่ยไปถามนายกรัฐมนตรีนะเอานายกว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะฮะโดยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยพูดถึงกรณีที่เวทีผู้นำฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ฟ้องให้หมดเลยนะฮะ229คนนะฮะที่มีชื่อพัวพันกับการหัวเลือกสว.ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณอนุทินด้วยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะท่านก็บอกว่าแหมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่กกต.แล้วนะฮะและไม่ควรจะถามคำถามเนี่ยเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินหมายถึงนายกท่านก็ติงนักข่าวอะน
3: ะ
2: บอกว่าไม่ควรถามคำถามนี้มันไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเรื่องก็อยู่ที่กกต.แล้วอะพอมาถามท่านนายกเนี่ยท่านนายกก็บอกไม่รู้จะตอบยังไงเลยและเมื่อถามถึงกรณีนายกโพสต์ Facebook ว่าเหล็กไม่ละลายแต่ไอศครีมเนี่ยละลายนะฮะนักข่าวก็ถามว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่านายกท่านก็บอกสั้นๆนะฮะไม่ได้ตอบอะไรเยอะเพิ่งกินไปหมดถ้วยนี่พูดแค่นี้เองแล้วคือรถกลับเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนายกหน่อยครับ
4: ไม่ใช่เป็นดุลพินิจอำนาจทั้งหมดการสอบสวนทั้งหมดเป็นของกกต.อยู่แล้วเราอย่าทำผิดกฎหมายทำตามกฎหมายทุกอย่างมันจะได้ไม่ต้องมานั่งถามว่าใครผิดใครถูกใครควรจะทำยังไง
5: นายกโพสต์เมื่อวานเรื่องของเหล็กกับไอติมละลายค่ะมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคะ
2: อารมณ์ดีนะนายกตอบก็แซวๆแล้วก็ยิ้มกับนักข่าวด้วย
3: จริงๆนายกอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไอศกรีมอยู่น่าจะอยู่บนสีหน้าท่านนายกนี่แหละยิ้มก่อนเพิ่งจะกินไปหมดถ้วยนะคะทางด้านของคุณไอติมพฤทธิ์นะคะก็ออกมาปรากฏตัวเกี่ยวกับในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดเนี่ยมีการเปิดข้อมูลหัวสวเพิ่มด้วยนะคะบอกว่าพบสัญญาณโทรศัพท์2สวไปที่กระทรวงพาณิชย์ก่อนวันที่จะเลือกสวระดับประเทศ1วันซึ่งในตอนนั้นนายณพินทร ศรีสันพางนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะกลายเป็นประเด็นที่โต้กันไปมาแล้วนะคะกับข้อกล่าวหาของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งคำถามผ่านกระทู้สดในสภาเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถามไปถึงคุณณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าขณะที่นายณพินทร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการนัดหมายกับผู้สมัครสว.รายหนึ่งในช่วงระหว่างวันที่24และ25มิถุนายน2567หรือว่าก่อนที่จะมีการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายนถามว่าได้ไปจริงหรือไม่ขณะที่นายณพินทร แถลงโต้ในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะออกมาโชว์พร้อมกับหลักฐานด้วยโต้กลับเลยปฏิเสธบอกว่าในเรื่องของเกี่ยวข้องกับหัวสว.ยอมรับว่าเคยคุยกับผู้สมัครสว.แต่ว่าเป็นเรื่องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงเท่านั้นค่ะอันนี้ก็ออกมาพร้อมกับหลักฐานนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณพฤทธิ์โพสต์ Facebook ส่วนตัวบอกว่าค้นพบ3ประเด็นใหม
2: ่
3: ได้แก่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ห้องทำงานของนายณพินทร สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์

0: ิตในวันที่24-25 มิถุนายน 2567บอกว่ามีหลายคนเป็นผู้ที่พัวพันกับข้อกล่าวหาเรื่องการโกงสว.คำถามคือเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือไม่ที่คนจากสภาเกษตรกรที่อยู่ในห้องทำงานของนายณภินทร์จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกสว.แต่กลับไปปรากฏที่โรงแรมที่เป็นศูนย์ทำโพยในวันเดียวกันกับที่มีการกล่าวหาว่ามีการทำโพยประเด็นที่สองค่ะมีสว.จากจังหวัดราชบุรีที่นายณภินทร์ยอมรับว่ารู้จัก2คนซึ่งมีปรากฏในโพยใบสั่งจำนวนมากที่พัวพันกับคดีโกงสว.แต่ก็เข้าใจดีว่าการที่นายณภินทร์รู้จักทั้ง2คนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ารู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดังกล่าวเสมอไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่นายณภินทร์อาจจะยังไม่ได้พูดครบทั้งหมดก็คือนายสัมพันธ์หนึ่งในสว.ดังกล่าวเคยมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาตลาดศรีเมืองที่นายณภินทร์เป็นผู้บริหารและน่าจะร่วมงานกับตลาดมาเป็นระยะหนึ่งทางนี้เข้าใจดีว่าแม้ว่าจะเคยเป็นทีมงานกันจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องช่วยเหลือกันหรือว่าเกี่ยวข้องกันในการเลือกสว.แต่ถ้าจะบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำมาประกอบการพิจารณาหรือตรวจสอบเพิ่มเติมเลยก็คงจะไม่ใช่ยังไม่ได้บอกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะไม่เอาประเด็นนี้มาพูดก็อาจจะไม่ใช่นะมี3ประเด็นประเด็นที่3ค่ะพบข้อมูลผู้สมัครสว2คนที่มีข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ว่าอยู่กระทรวงพาณิชย์ในช่วงบ่ายของวันที่25มิถุนายนและเป็น2คนที่ในที่สุดได้รับการเลือกเป็นสว.และทั้ง2คนก็อยู่ในโพยใบสั่งจำนวนมากรวมถึงอยู่ในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา229คนด้วยแต่เมื่อนายณภินทร์ยืนยันว่าไม่ได้เจอทั้ง2คนที่กระทรวงพาณิชย์ก็คงไม่ต้องถามอะไรนายณภินทร์เพิ่มเติมแต่คงต้องถามสว.ทั้ง2คนนี้ว่าไปทำอะไรที่กระทรวงพาณิชย์ในวันนั้นวันที่25มิถุนายนปี67หรือ1วันก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศและได้พบเจอกับกลุ่มคนไหนเกี่ยวกับการเลือกสว.หรือไม่ทางนี้ก็จะต้องรอดูนะคะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง7คนจะลงมติอย่างไรในวันที่14กันยายนนี้ที่นัดลงมติคดีหัวสว.อีกประมาณ2สัปดาห์นะหลักฐานต่างๆก็ยังคงรวบรวมมาแล้วก็ยังไม่มีการตัดความน่าจะเป็นใดๆทิ้งอ่ะนะคะ
1: ก็รอติดตามนะฮะเพราะว่าเป็นคดีที่อาจจะใช้คำว่าคาราคาซังก็ได้เนาะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นแผลที่เวลาพูดถึงการทำงานของรัฐบาลนะฮะฝ่ายค้านก็มักจะหยิบยกเรื่องเนี้ยขึ้นมาโจมตีท
0: ี
1: นี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะลงมติอย่างไรนะครับท่านผู้ชมมาดูด้านกกต.บ้างดีกว่า
0: ค่ะ
1: ก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือนะครับที่บอกว่าจะเอาผิดที่229คนเนี่ยจะเอาผิดแค่10คนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะคุณณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะฮะว่ากกต.เตรียมที่จะลงมติเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกสว.แค่10คนที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและกกต.ทั้ง7คนเนี่ยจะนัดลงมติในวันที่14กันยายนนี้โดยเหตุที่เว้นระยะเวลานานเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังมีประเด็นที่ต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทั้งการลงมติจะต้องมีเหตุผลประกอบอย่างรอบคอบแต่ยืนยันได้นะครับว่าที่ประชุมเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะชี้มูลความผิดกรณีหัวเลือกสว.เนี่ยกี่คนว่าจะผิดกี่คนเนี่ยนะครับเพราะถือเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละท่านที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนครับซึ่งวันที่14กันยายนกกต.ทั้ง7คนจะประชุมเพื่อลงมติส่วนตนนะฮะจากนั้นก็จะนำมติดังกล่าวเนี่ยทำเป็นคำวินิจฉัยรวมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการลงมติส่วนตัวนะฮะจากนั้นเนี่ยเอามติส่วนตัวตรงนั้นเนี่ยนะฮะมาทำเป็นมติหรือคำวินิจฉัยรวมซึ่งการจะดำเนินการตามที่ได้วินิจฉัยว่าจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลพิจารณาต่อและต้องดำเนินคดีกับใครบ้างเนี่ยอันเนี้ยต้องรอดูผลการลงมติจากกกต.ทุกคนก่อนเพราะมี7คน
0: อ
1: ะนะฮะก็ต้องดูเสียงว่าจะส่งให้ศาลพิจารณาต่อหรือไม่อย่างไรส่วนที่ฝ่ายค้านเปิดหลักฐานข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลที่เมื่อกี้คุณทอปัดรายงานไปเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อไปพาดพิงกกต.เนี่ยคุณณรงค์ก็บอกว่าถ้าหลักฐานดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมนำมาพิจารณาซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนเท่านั้นนะครับ
0: พักเรื่องเหตุบ้านการเมืองไปดูข้อพิพาทนะคะวัดป่าอดุญญารามกันหน่อยนะคะมุมที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องก็คือคดีเป็นอย่างไรไปถึงไหนในเรื่องของหลักฐานทางกฎหมายต่างๆนะคะแต่อีกมุมนึงก็คือความคึกคักของวัดนะตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะก็มีหลาย

0: คนสังเกตแหละว่าเอ๊ะวัดจะเงียบไหมวัดจะคึกคักเหมือนเดิมไหมล่าสุดนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้คุณผู้ชมคึกคักเลยนะคะที่วัดหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ด้วยอยู่ต่างจังหวัดตั้งใจที่จะเดินทางไปที่วัดนะไปทำบุญแล้วก็ไปให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสด้วยค่ะที่วัดป่าอดุลยาดาถนนกัลปพฤกษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศในวัดช่วงเช้าวันหยุดที่ผ่านมาวันเสาร์อาทิตย์นะคะประชาชนเดินทางมาทำบุญกันตามปกติอย่างต่อเนื่องหลายคนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็คือติดตามมาจากข่าวนี่แหละค่ะข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของวัดแล้วก็มีที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยต่างภูมิภาคก็มีนะนอกจากมาทำบุญแล้วมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับต้องการมาดูสภาพพื้นที่จริงด้วยตาตัวเองด้านนายพิชพงศ์สุวีรานนท์และนางอารีสุวีรานนท์สองสามีภรรยาคู่นี้เป็นอดีตข้าราชการครูเกษียณค่ะเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงครามขับรถยนต์กันไปเลย2คนสามีภรรยาออกจากบ้านเดินทางไปที่วัดระยะทางกว่า500กิโลเมตรบอกว่าติดตามเรื่องนี้มาจากข่าวจากสื่อมาอย่างต่อเนื่องเลยพอเห็นว่าหลายฝ่ายออกมาพูดถึงประเด็นนี้จึงพยายามที่จะติดตามข้อมูลว่าเอ๊ะความเป็นมาที่แท้จริงเป็นอย่างไรรวมทั้งค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่จนทราบว่าอ๋อในอดีตเนี่ยบริเวณที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้าแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจับจองที่ดินก่อนที่จะมีการนำพื้นที่มาใช้เป็นวัดส่วนตัวนะอยากบอกว่าเมื่อทรัพย์สินได้มีการมอบให้ไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาเรื่องราวตามหลักและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะบุคคลระดับผู้ใหญ่ที่ออกมาให้ข้อมูลต่อสาธารณะควรพูดอยู่บนหลักการเพราะคำพูดมีผลต่อความเข้าใจของประชาชนและคนรุ่นหลังและควรยึดกฎหมายและหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าหากมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลแล้วต่อมาทายาทบอกว่าต้องการเอาที่ดินคืนหากต้องรื้อโรงพยาบาลคืนให้ทั้งหมดก็อาจจะเกิดความวุ่นวายหลักการเช่นเดียวกันเลยอาจจะเกิดอาจจะเกี่ยวข้องกับวัดโรงพยาบาลสถานอนามัยหรืออะไรก็ตามที่เป็นสถานที่สาธารณะในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่ได้รับการบริจาคที่ดินในอดีตอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเห็นของสองสามีภรรยาคุณลุงคุณป้านะเป็นชาวสมุทรสงครามอันนี้เล่าให้พวกเราฟังส่วนทางด้านนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางไปกราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามก่อนที่จะแถลงประเด็นพิพาทที่ดินโดยขอฝากไปถึงบุคคลที่ยังยึดติดว่าที่ดินดังกล่าวควรเป็นของตนเองขอให้ทบทวนข้อเท็จจริงเพราะจากพยานหลักฐานและขั้นตอนทางกฎหมายที่ดินได้ถูกอุทิศเพื่อใช้ในการสร้างวัดแล้วจึงไม่มีทางที่จะนำกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนได้และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำหลักฐานเกี่ยวกับการขออนุญาตสร้างวัดการประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษาและสถานะของเจ้าอาวาสมาชี้แจงด้วยแล้วส่วนกรณีนายวรเดชอดีตข้าราชการระดับสูงของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ออกมาพาดพิงถึงสถานะของพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสของวัดนี
1: ้
0: เห็นว่าอาจเป็นการดูหมิ่นคณะสงฆ์ดูหมิ่นเจ้าพนักงานและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นเบื้องสูงด้วยเพราะพระครูอดุลสารนิเทศเป็นพระมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525นอกจากนี้กรณีหากเป็นความผิดในบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นคณะสงฆ์อาจเป็นคดีที่ไม่สามารถถอนแจ้งความหรือว่ายอมความได้จึงฝากไปยังญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดของนายวรเดชขอให้ช่วยประสานให้เข้ามาขอขมาภายใน7วันหากไม่ดำเนินการหลังจากครบกำหนดจะมอบหมายทนายเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นย้ำนะคะว่าเรื่องการโอนที่ดินวัดเมื่อเจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อสร้างวัดไม่ว่าจะเป็นการเปล่งวาจาหรือทำหนังสือยินยอมและที่ดินถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างวัดแล้วก็ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทรัพย์สินสำหรับการสร้างวัดไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้เมื่อสร้างวัดเสร็จและมีหนังสือขออนุญาตตั้งวัดแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งวัดและการพระราชทานวิสุงคามสีมาซึ่งการตั้งวัดป่าอดุลยารามดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนจึงไม่มีเหตุผลที่จะนำที่ดินดังกล่าวกลับคืนไปเป็นของเอกชนค่ะ
1: โอ้โหแล้วดูนะฮะหลังจากที่เข้ากราบท่านเจ้าว่าเสร็จนะนายอนันชัยเนี่ยโอ้โหแกตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วดูประชาชนดูฮะ
0: มีทั้งกองทัพสื่อมวลชนกองทัพประชาชนกองทัพนักบุญ
1: ใช่คือสนใจไงนะฮะว่าข้อมูลเขาได้จริง

0: การทำคดีเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน
1: ค่ะ
0: นี่นะคนมา
1: หนาแน่นนะเมื่อกี้ภาพจากมุมไกลนะเออลองช็อตเห็นว่านี่นี่ประชาชนสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเออทางด้านของการก่อตั้งขึ้นเป็นวัดเนี่ยก็แจ้งไปแล้วถึงลำดับต่างๆทีนี้ก็ด้านของทายาทเนี่ยก็อาจจะดูว่าจะต้องจะมาในทิศทางไหนต่อไปนะคะ
0: ครับท่านผู้ชมกรณีโจรชิงทองที่โลตัสอรัญญประเทศตำรวจใช้เวลา3วันสุดท้ายตามจับกลุ่มตัวได้นะฮะและของกลางเนี่ยก็เจอระเบิดด้วยเจ้าตัวรับสารภาพไปดูการประกอบระเบิดจาก YouTube
1: อ
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะแล้วดูตอนชุดจับกลุ่มฮะคือเป็นการจับกลุ่มโจรปล้นทองที่ใช้กำลังและอาวุธที่ครบมือมากที่สุดครั้งหนึ่งจริงๆ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าดูจากพฤติการของคนร้ายเนี่ยโอ้โหมันอุกอาจอ
1: ่ะ
0: ใช้ระเบิดอ่ะค
1: ือ
0: ไม่ได้ใช้ปืนเหมือนการ
1: ปล้นจี้ปล้นทั่วไป
0: ดูสิฮะโอ้โหนี่ตั้งแต่อ่านข่าวเรื่องจับโจรชิงทองเนี่ยไม่เคยเห็นมาด้วยอาวุธครบมือขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วมาเป็นใช้กำลัง
1: ใช้เรียกว่าอะไรมาเป็นกองทัพเลยว่ะแล้วก็ทำงานต้องแบบแล้วดูนะการแต่งกายอะไรแบบนี้นะ
0: มาจัดเต็มอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเจ้าตัวบอกเอาไปใช้นี
1: ่
0: แล้วบอกโหยติดตามข่าวนะกลัวไงตอนแรกเก็บทองซ่อนทองเอาไว้สุดท้ายบอกไม่ไหวแล้วเอาไปทิ้งดีกว่า
1: ทิ้งริ
0: มทิ้งริมทางรถไฟเจอครบนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะเมื่อ30สิงหาคมก็คือเมื่อวานนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางตำรวจเนี่ยร่วมกันแถลงผลจับกุมผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์ร้านทองนะครับที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าโลตัสอรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับก็สืบเนื่องจาก27สิงหาคมนะคนร้ายเนี่ยก็อย่างที่นำเสนอข่าวไปแล้วคือใช้ระเบิดเนี่ยบุกเข้าไปปล้นทองในร้านดังกล่าวได้ทองไป72บาทมูลค่า7ล้าน7นะครับก่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะหลบหนีไปต่อมา29สิงหาคมเนี่ยตำรวจไปเจอมอเตอร์ไซค์คันที่ใช้ก่อเหตุนะถูกทิ้งเอาไว้บริเวณริมคลองถนนท้ายหมู่บ้านนะครับที่อรัญญประเทศเนี่ยแหละและตรวจสอบใต้เบาะรถเนี่ยพบพยานวัตถุสำคัญ11รายการซึ่งเชื่อมโยงไปถึงนายอานนท์อายุ36ปีซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับนะครับจากนั้นฮะท่านผู้ชมฮะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอยู่ที่ตำบลท่าคาบอรัญญประเทศได้ควบคุมตัวนายอานนท์เอาไว้ได้แจ้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยเจอของกลางนะฮะท่านผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่เจอหรอกแต่ว่านายอานนท์เนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็บอกว่าด้วยความกลัวก็เลยเอาทองไปโยนทิ้งเอาไว้ริมทางรถไฟนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจอทองทั้งหมด72บาทนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็เจอวัตถุระเบิดด้วยครับท่านผู้ชมเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุไปเนี่ยเพื่อนำเงินไปชดใช้หนี้สินโดยได้ศึกษาวิธีการก่อเหตุและขั้นตอนการทำระเบิดแสวงเครื่องมาจาก YouTube นะครับส่วนทองคำอย่างที่บอกนะฮะตอนแรกซ่อนเอาไว้แต่หลังจากที่ติดตามข่าวเนี่ยและเห็นว่าตำรวจเนี่ยเขาติดตามอย่างใกล้ชิดเลยและเป็นคดีใหญ่ที่อุกอาจเพราะการก่อเหตุเนี่ยเข้าไปในโลตัสปั๊บเขี้ยงระเบิดเนี่ยนะฮะโ
1: อ
0: ้มันอุกอาจจริงๆนะครับก็เนื่องจากความกลัวก็เลยเอาทองไปโยนทิ้งเอาไว้นะครับท่านผู้ชมฮะก็สรุปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจยึดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า1คันรถกระบะ1คันรถเก๋ง1คันชุดเครื่องแต่งกายในวันที่เกิดเหตุนะครับก็จะมีหมวกที่ติดวิกผมนะมีกางเกงมีถุงมือแว่นตาถุงเท้ารองเท้าปืน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดแสวงเครื่องประกอบเองอีก3ลูกก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ก็เป็นอะไรที่อุกอาจเหมือนกันนะคะไปดูในเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้อันนี้เพิ่งจะต้นสัปดาห์แต่ว่าชวนกันแต่เนิ่นๆเลยก็แล้วกันนะคะพาคุณผู้ชมเตรียมตัวไปเที่ยวนี่ค่ะที่จังหวัดอ่างทองใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้เป็นงานใหญ่แห่งปีเลยนะคะงานมหกรรมลิเกจังหวัดอ่างทองค่ะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2วันที่3ถึง6กันยายนเนี่ยสิ้นสัปดาห์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4วัน4คืนเลยที่วัดชัยโยวรวิหารตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์พร้อมกับเปิดประสบการณ์สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ามกลางบรรยากาศลิเกกลางน้ำ

0: สุดยิ่งใหญ่สามารถชมได้ฟรีตลอดงานนะคะ4วัน4คืนเตรียมตัวแพ็คกระเป๋ากันเลยสำหรับใครที่ยังพอมีวันหยุดลาพักผ่อนเหลืออยู่นะนี่ต้นสัปดาห์เปิดมาก็เขียนใบลากันไปเลยไปดูลิเกกันหน่อยลิเกนี่สนุกนะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะสูญหายไปหาชมไม่ได้ง่ายแล้วนะใกล้ๆแต่สำหรับใครที่ลางานไปไม่ได้อ่างทองไม่เป็นไรอยู่ใกล้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง 3-6 กันยายนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับท่านผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายนะที่จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กันสักครู่เดียวครับ
2: สุชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ททบ5ร่วมกับสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาผลิตรายการราชกิจจาไดเจสต์เมื่อกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวราชกิจจาไดเจสต์ชวนรู้ชวนเข้าใจเพื่อไม่ให้คุณพลาดประเด็นสำคัญที่รัฐกำหนดและประชาชนควรรู้สรุปชัดเชื่อถือได้ราชกิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 19:55 นถึง 20:00 นก่อนข่าวพระราชสำนัก
2: คุณผู้ชมฮะการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้รัฐบาลก็พัฒนาต่อเนื่องแล้วก็โครงการต่างๆมาเยอะแยะเลยนะครับดูล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีท่านไปที่ท่าเรือวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเขตปทุมวันนะฮะซึ่งพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมนี่ล่องเรือพร้อมคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในโครงการพระภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งก็มีเจ้าวาดวัดสะเกดนะฮะท่านมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ไปกันหลายท่านเลยนะคุณเอกนิติคุณเอกนัทนะ

0: คุณสุชาติแล้วก็ผู้ว่ากทมด้วยนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์120รูปจาก5วัดสักเกตนะครับจาก5วัดนะฮะก็มีวัดสักเกตวัดราชนัดดาวัดเทวราชกุญชรวัดสุนทรธรรมทานวัดบรมธาตุราชวรวิหารล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับตั้งแต่คลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างคลองบางลำพูรวมทั้งชมวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนริมสองฝั่งคลองด้วยนะครับรับฟังบรรยายจากหน่วยราชการในพระองค์ที่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าแบบประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนะครับทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับการเดินทางสัญจรโดยเรือโดยคลองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงวิถีที่เกี่ยวข้องกับวัดด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีท่านล่องเรือแล้วก็ไปขึ้นที่ท่าเรือพิพิธภัณฑ์บางลำพูนะครับจากนั้นก็นั่งรถไปที่วัดสะเกดเพื่อถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็โครงการเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเป็นการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยทำให้สามารถขุดลอกคูคลองระบายน้ำเชื่อมการสัญจรในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันนะครับรวมถึงมีแผนที่ที่จะเชื่อมการสัญจรทางน้ำท่านผู้ชมถ้าทำได้นี่สุดยอดเลยนะ
1: ค่ะ
0: จากที่ว่าเนี่ยรอบก่อนรัตนโกสินทร์เนื่องจากคูคลองมันเชื่อมกันหมดอ
1: ่ะ
0: ไปถึงนู่นเลยฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยา
1: อืม
0: โอ้โหนี่ถ้าสามารถเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแบบนี้ได้นะอีกหน่อยคงต้องเป็นแบบลักษณะสปีดโบ๊ทแล้ว
1: ล่องเรือนะเหมือนทางรถไฟอ่ะนะอันนี้แบบริมเรือล่องเรือดูวิถีชีวิต
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะท่านผู้ชมโดยน้อมนำหลักการทรงงานตามแนวทางพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วก็เนี่ยเป็นความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าการพัฒนาคือไม่ใช่พัฒนาในตัวลำคลองอย่างเดียวแต่ว่ารอบๆคลองอ
1: ่
0: ะข้างๆอ่ะก็ได้รับการพัฒนาด้วยมิเห็นคนมาวิ่งออกกำลังกาย
1: ใช
0: ้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มที่เลยนะคือตอนแรกถ้าทอปัดจำได้เนี่ยก็จะมีลักษณะของบางทีเนี่ยมีการลุกล้ำลำน้ำ
1: ใช่
0: ไหมตรงนี้ก็เคลียร์ออกเสร็จก็ปรับปรุงภูมิทัศน
1: ์
0: นะทำตลิ่งให้สวยงามแล้วก็พัฒนาพื้นที่รอบๆให้คนออกมาเดินนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นแบบบ้านเก่าอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็พัฒนาตัวคลองด้วยถ
1: ้
0: ามันตื้นเขินก็ขุดลอกคูคลอง
1: อืม
0: แล้วก็น้ำเน่าเสียก็ปรับปรุงก็พัฒนากันนะครับ
1: ค่ะอืมพวกเศษวัสดุวัชพืชอะไรต่างๆนะก็เอาออกแต่ว่าก็ดูเนี่ยอันนี้คือถ่ายมาจากเรือนะทีมข่าวเราถ่ายมาให้เห็นไหมคุณผู้ชมมันดูสะอาดตาสบายตาแล้วบางจุดเนี่ยมันเป็นอาคารก่อสร้างแบบสมัยโบราณอะสมัยเก่ามันก็ทำให้เราเมื่อก่อนบ้านเรือนเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวดูในอนาคตว่าจะพัฒนาไปอย่างไรเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมและพี่เป้จำได้ก่อนหน้านี้จะมีการทำการท่องเที่ยวลักษณะเนี้ยที่มีการตักบาตรตามคลองมีการจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำอะไรแบบนี้นะแล้วก็ชมวิถีชีวิตแล้วก็ตอนนั้นที่มีเรือแท็กซี่จำได้ไหมเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะคะว่าจะพัฒนาปรับปรุงไปในทางไหนบ้างนะที่สำคัญก็คือมาก่อนเพื่อนเลยก็คือความสะอาดสบายหูสบายตาค่ะคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างบัตรคนจนวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนในรอบล่าสุดแล้วก็ไม่ผ่านนะไม่ได้รับสิทธิ์และมีการยื่นทบทวนให้ยื่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะแจ้งบอกว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ถ้าตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็มีความประสงค์จะให้ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะติดขัดในเกณฑ์ข้อใดก็ตามจะต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดนะคะที่เขาออกข่าวมาว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราดูว่าอ๋อครั้งที่แล้วเราติดหลักเกณฑ์ตรงนี้เขาปรับแล้วเราไม่ต้องไปลงใหม่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะต้องไปลงยังไงก็ต้องไปลงค่ะแล้วเขาก็บอกว่าการลงเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงแล้วก็เข้าใจผิดไปว่าอ๋อเขาจะปรับให้อัตโนมัติไม่ใช่4ช่องทางมาบอกกันย้ำเป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมช่องทางแรกเลยค่ะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2คือแอปเป่าตังค์3แอปทางรัฐแล้วก็4หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะไปที่ธนาคารเลยก็มีธนาคารกรุงไทยออมสินธกสทอสแล้วก็ธนาคารอิสลามยื่นได้ถึงวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะยื่นไปก่อนในเรื่องของการเตรียมเอกสารไม่ต้องกลัวฉันเตรียมอันนู้นไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่พร้อม กังวลไปหมดไปยื่นก่อนค่ะหลังจากยื่นแล้วเนี่ยพวกการ

0: การแก้ไขเอกสารข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งมาไอ้ตรงแก้ไขเอกสารเนี่ยเขาให้แก้ไขแล้วก็ยื่นเพิ่มเติมไปได้ที่เจ้าหน้าที่เขาบอกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้แต่วันนี้ไปบอกก่อนบอกว่าทบทวนสิทธิ์ฉันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยื่นเอกสารใดๆจนครบแล้วจนถึงวันที่20กันยายนจะมีการประกาศผลการทบทวนในวันที่30กันยายนพร้อมกันนะเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันที่1ตุลาคมเดี๋ยวจะเริ่มใช้พร้อมกันเลยท
1: ั
0: ้งคนที่มีสิทธิ์เก่าคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์คนที่ยื่นขอสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์ใหม่แล้วก็คนที่ทบทวนสิทธิ์จนถึงวันนี้วันสุดท้ายและเดี๋ยวจะประกาศวันที่30กันยายนและ1ตุลาใช้พร้อมๆกันดังนั้นกระทรวงการคลังบอกเลยบอกว่าอย่าไปรอให้ใกล้หมดเวลาวินาทีสุดท้ายถ้ารู้ว่าไม่ผ่านนะรีบเลยรีบไปกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของค่าไฟที่จะคิดคำนวณใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มกันยายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาย้ำมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเผื่อใครที่ใช้ไฟคาบเกี่ยวนะฮะบ้านอาจจะอยู่กันไม่เยอะบ้านหลังไม่ใหญ่ไม่มีไม่กี่ห้องนอนเนี่ยนะฮะพยายามใช้ไม่ให้เกิน200หน่วยแรกนะฮะท่านผู้ชมฮะท่านจะได้ค่าไฟที่คุ้มค่าสุดๆเลยนะครับโดยเรื่องนี้นะฮะทางทีมโฆษกรัฐบาลเนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะครับเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบบินกันยายนเป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่นะครับตามนโยบายที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพก็จะเน้นเลยฮะคนที่ใช้ไฟน้อยจ่ายถูกลงแน่นอนสำหรับบ้านพักอาศัยนะค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้านะครับ200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะท่านผู้ชม200หน่วยแรกถึงบอกว่าคุ้มสุดนะครับแต่ถ้าปกติท่านใช้ไฟ400 500หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็โอเค200หน่วยแรกท่านก็อัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยแต่หน่วยที่201ไปจนถึง400อัตราเนี่ย 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปก็จะแพงขึ้นมาอีกนะฮะในอัตรา4บาท35โดยประมาณ
0: ะ
1: นะฮะ 4.3583 บาทต่อหน่วยก็เท่ากับว่าบ้านอยู่อาศัยที่แหมปกติก็4 500 600หน่วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องประหยัดกันหน่อย
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเพราะว่าถ้า401ขึ้นไปเนี่ยราคาอัตรามันสูงสุดเลยนะครับก็คิดแบบเนี้ยเป็นการสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่เขาใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกนะครับซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT เนี่ยจะลดลงนะอันนี้ตีกลมๆภาพรวมเนี่ย ก็ถือว่าลดลงนี่แหละจาก 3.95 บาทเนี่ยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลง9สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็ค่าไฟทางอ่ะค่าไฟสาธารณะท่านผู้ชมอันนี้ก็แยกแล้วนะครับช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยนะครับก็คาดว่าประชาชน21ล้านครัวเรือนได้ประโยชน์นะครับคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่ว่าถ้ามีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนอันนี้ก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับหลักคิดชัดเจนนะฮะก็คือคนที่ใช้ไฟน้อยก็ควรจ่ายน้อยลงนะฮะแล้วก็คนที่เป็นบ้านพักอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยก็ควรได้รับสิทธินี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องการให้การลดค่าไฟครั้งนี้เกิดผลกับบิลของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและทำให้โครงสร้างค่าไฟเนี่ยพูดง่ายก็คือเป็นธรรมเนี่ยแหละแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะครับก็อันนี้ค่าไฟเห็นผลที่ชัดเจนแล้วเหลือการปฏิรูปเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมัน
0: แต่ว่าถ้าใครนะคะยังประหยัดไม่ทันนะโอ้เห็นค่าไฟแล้วจะเป็นลมมาเอายาดมหงไทยกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าหงไทยเนี่ยล่าสุดเขามีการเปิดสำนักงานใหม่แล้วนะเป็นสำนักงานแห่งใหม่เป็นสำนักงานใหญ่เลยที่ถนนบางแวกค่ะแล้วก็จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธลีลาปางประทานพรเพื่อเสริมสิริมงคลมุ่งยกระดับธุรกิจพร้อมเดินหน้าโครงการสร้างสังคมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดยักษ์ใหญ่แห่งวงการยาดมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนำโดยคุณธีรพงษ์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่บทใหม่ด้วยการจัดงานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ถนนบางแวกกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจการเพิ่มจำนวนบุคลากรและการยกระดับศักยภาพการดำเนินงานในอนาคตภายในงานมีการจัดพิธีบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เจ้าพิธีจากคุ้มสิงโตทอง

0: ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธลีลาปางประธานพรพระพุทธรูปองค์ประธานประจำสำนักงานใหญ่แห่งใหม่พร้อมการประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวดและองค์พระโพธิสัตว์กลอิมเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเสริมขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยมีพระมหาเถระและคณะสงฆ์นิมนต์มาร่วมประกอบพิธีรวม59รูปท่ามกลางบรรยากาศอันเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสของแขกผู้มีเกียรติและพนักงานที่มาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝากข้างเลยนะคะคุณธีรพงศ์บอกว่าทิศทางขององค์กรการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ทำงานที่มันกว้างขวางขึ้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มกำลังการผลิตและขยายทีมงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนำยอดขายกลับไปสู่จุดสูงสุดเดิมนอกจากนี้บริษัทยังเร่งขยายสาขาและพัฒนาร้านค้าบริการให้ครอบคลุมเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานโรงงานและการผลิตในทุกมิติเพื่อปลดล็อกอุปสรรคด้านการส่งออกและนำแบรนด์สมุนไพรไทยเติบโตในตลาดต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจหงไทยยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์การแบ่งปันสู่สังคมโดยเดินหน้าโครงการช่วยเหลือสังคมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะก็มีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโครงการโรงทานหงไทยและโครงการสร้างอาชีพคนไทยที่ขาดโอกาสเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมการก้าวเข้าสู่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของหงไทยในการผสานพลังระหว่างการเติบโตทางธุรกิจการรักษาคุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและการตอบแทนสังคมอย่างจริงจังและยั่งยืนด้วยค่ะไปฟังเสียงคุณธีรพงศ์หน่อยค่ะ
1: เราก็ตั้งใจที่อยากจะผลิตภัณฑ์นะครับของตัวสมุนไพรไซต์ภายนอกเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยหรือของคนไทยเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่สมองเรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาการพัฒนาของเราเนี่ยพัฒนาตั้งแต่เดินขายจนมาถึงทุกวันเนี่ยเราเกิดการพัฒนาไม่เคยหยุดเลยนะครับเรื่องของสูตรเรื่องของคุณภาพณวันนี้คันตำหนิทุกตำหนิเราก็ยังเอากลับมาแก้ไขทุกคำตำหนิเพื่อต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเกิดการถูกใจแล้วก็เกิดการยอมรับเรื่องของตัวคุณภาพมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการให้ดีกว่านี้ครับ
2: ก็พัฒนาต่อเนื่องรวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะมาดูกิจกรรมนี้ก็หน่อยคือในบ้านเราเนี่ยโลหิตหมู่พิเศษที่เขาเรียกว่า Rh negative เนี่ยบ้านเราคนไทยคนเอเชียเนี่ยจะมีน้อยมากโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วแล้วพอมาดูแยกย่อยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็น Rh positive หรือ Rh บวกแต่ Rh ลบ negative เนี่ยนะฮะมีน้อยจริง
0: ๆ
2: เมื่อวานเขาก็เลยจัดรวมพลหรือมาเป็นกิจกรรมที่พบปะสังสรรค์กันคนที่เป็นหมู่พิเศษนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยท่านก็บอกนะครับว่าโดยทั่วไปนะหมู่โลหิตที่สำคัญของเราคือหมู่โลหิตเราเรียกว่า A B O อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ว่าจะแบ่งเป็น2ระบบท่านผู้ชมก็คือระบบที่เราเรียกกันคุ้นเคย A B O เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
2: กับอีกแบบนึงคือระบบ R H ซึ่งเขาจะแบ่งเป็น R H positive และ R H negative ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ 99.799.7% เป็น Rh บวกเรียกบวกลบแล้วกันง่ายดีเป็น Rh บวกนะส่วน Rh ลบเนี่ยมีแค่ 0.3 คนไทยอ่ะ66ล้านคนอ่ะ
0: โอ้โห
2: น้อยไหมล่ะ
0: ท็อปคิดเป็นเท่าไหร่เนี่ยพี่เป้กี่คนจาก60กว่าล้านคน
2: ก็พันคนจะเจอ3คน
0: โอ้โห
2: ค
0: ุ
2: ณผู้ชมนะฮะแต่ว่าโอเคคนทั่วโลกอ่ะ Rh ลบอาจจะน้อยมีแต่เอเชียจะน้อยยุโรปเนี่ยโอเคตัวเลขมันกระโดดไปเยอะหน่อยก็ประมาณ 15% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Rh ลบก็เลยเรียกว่าหมู่โลหิตพิเศษและถ้าไปดูสถิติการบริจาคโลหิตนะท่านผู้ชมในปีที่แล้วปี68เนี่ยคือ66ล้านคนใช่ไหมคนไทยเนี่ยบริจาคเลือดอ่ะประมาณ1ล้าน6แสนกว่าคน1ล้าน6แสนกว่าคนที่บริจาคเลือดเมื่อปีที่แล้วเป็น Rh ลบกี่คนรู้ไหม
0: กี่คนคะ
2: 6,000 กว่าคนทั้งปีอ่ะ 6,000 กว่าคนเป็น Rh ลบ
0: ค่ะ
2: นะฮะท่านผู้ชมและ Rh ลบอ่ะพูดง่ายๆเวลาเราบริจาคหมู่โลหิต A เราก็ต้องไปดูว่าเราเป็น A Rh บวกหรือ A Rh ลบ
0: ค่ะ

0: คือมันยิบย่อยลงไปอีกอ่ะผมอธิบายคอนเซปต์หลักการเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพแล้วว่าคนที่เป็นหมู่เลือด Rh ลบเนี่ยคือน้อยจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานครับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจัดงานรวมพลโลหิตหมู่พิเศษ Rh negative นะเขาใช้ชื่อคอนเซปต์ Rh negative give blood now นะฮะก็จัดเมื่อวานนี้ 9:00 น. ถึงเที่ยงที่หอประชุมมหิศรที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับเพื่อให้ผู้บริจาคเลือดหมู่พิเศษเนี่ยเขาได้มาเจอกันแล้วพอมาเจอพูดง่ายพอได้เจอกันแล้วก็เห็นความสำคัญ
1: เหมือนสร้างเครือข่ายกันหน่อยนะรู้จักกันไว้หน่อย
0: แล้วพอเขามาเขาก็มาร่วมบริจาคเลือด
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยถามว่าเมื่อวานได้เลือด Rh negative ไห
1: ม
0: ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าได้อ่ะถูกไหมไม่งั้นเนี่ยถ้าไปรอเปิดรับบริจาคธรรมดาทั่วไปก็อาจจะโอ้โหก็ต้องใช้เวลานะครับท่านผู้ชมก็เรียกว่าทำความรู้จักแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เป็นการให้ความรู้ด้วยความสำคัญเกี่ยวกับหมู่โลหิตพิเศษจริงอันนี้มันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเพรา
1: ะ
0: ปกติเราก็พูดแต่สภากาชาดไทยเปิดรับบริจาคโลหิตขาดแคลนเลือดแล้วตอนนี้ลำบากแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันที
1: จะแห่กันไปทีนึง
0: ถูกแต่พอมีข่าวแบบเนี้ยเราได้อธิบายด้วยข้อมูลแบบเนี้ยเราก็
1: มันสำคัญนะ
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าเราผมอะกลุ่ม A นะฮะแต่ไม่รู้ว่าบวกหรือลบนะฮะก็ยังไม่เคยไปตรวจมันก็แต่เข้าใจว่าคงเป็น Rh positive นั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็น negative นี่มันน้อยอะน้อยจริงนะฮะก็เพราะนั้นเนี่ยเขาก็ปลูกฝังนะบอกว่าโดยเฉพาะหมู่เลือดหายากแบบนี้เนี่ยขอ3เดือนก็คือช่วยการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอคือจริงๆไม่ใช่แค่ Rh negative เท่านั้นที่บริจาค3เดือนครั้งนะทุกหมู่อะไร
1: ค่ะก็ช่วยเหลือกันไปนะเพราะว่าการบริจาคเลือดเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่จะได้รับเลือดไปก็จะต้องเป็นหมู่เดียวกันนะคะจริงๆเชื่อว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยมีใจอยากบริจาคแหละแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นแรไอเทมมากๆก็คิดว่าเราก็รู้แหละว่าเราเนี่ยเป็นคนเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะน้อยขนาดนี้นะ 1,000 คนเราเป็น3ใน 1,000 คนอย่างเงี้ยพอมาเห็นแบบเนี้ยมันกระตุ้นว่าแบบงั้นเราก็ต้องแบบช่วยเหลือกันเองแล้วคนที่ไปเจอกันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอนาคตพี่จะเป็นอะไรเปล่าพี่ต้องการเลือดเปล่าอนาคตไปสร้างเครือข่ายจากกิจกรรมอย่างนี้ดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ดีก็คือกิจกรรมรักสุขภาพค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลพบุรีที่นี่นะคะมีผู้ที่รักสุขภาพกว่า 2,000 คนค่ะไปร่วมกิจกรรมลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026อันนี้อยู่ที่บริเวณลานประติมากรรมหาดทรายเทียมอ่างเก็บน้ำซับเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026มีนายมหิดธรสุรบุญจรัสท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นักวิ่งค่ะจากทั่วทุกสารทิศเลยลงวิ่งกันไปงานนี้เนี่ย 2,000 กว่าคนนะคะที่ไปร่วมแข่งขันกันสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนใส่ใจการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยใช้มิติทางการกีฬาช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมุ่งเน้นการชูจุดเด่นของอ่างเก็บน้ำซับเหล็กแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดลพบุรีเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนี่มีแต่งชุดแบบนี้มาด้วยนะบางคนฉันก็ได้สุขภาพด้วยฉันเอาคอนเทนต์ด้วยแต่ฉันไม่เน้นเข้ารอบอ่ะฉันเน้นเข้าร่วมนะการจัดงานในครั้งนี้ค่ะแบ่งการแข่งขันเป็น3ระยะทางนะคะก็มีฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันรัน5กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกไปค่ะ 2,000 กว่าคนแบบนี้เลยนี่เอาลูกไปด้วยเป็นไงอ่ะฟันรันน่ะไปวิ่งขำๆลูกก็หลับไปฮะลูกบอก
0: ดีเลย
1: ขยับเท่ากับออกกำลังกายนะพ่อเข็นไปลูกก็กระตึกกระตึกลูกก็เผาผ่านแคลอรี่ไปด้วยนะ
0: ดีนะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ กระเตงลูกมาวิ่งเนี่ยนะฮะ อยู่บนรถเข็นเลย นะเพราะว่าไหนๆเช้าวันอาทิตย์ก็คงพาลูกไป
1: จะต้องดูลูกอยู่แล้ว
0: พาลูกไปเดินสวนอยู่แล้ว ก็เปลี่ยนจากเดินสวนก็มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็

0: ว่าอันนี้จะเรียกบอร์ดเกมแบบไทยๆได้ไหม
1: ก็ได้นะ
0: ก็ได้เนาะเออนะฮะเขาก็เลยจัดการแข่งขันกันนะครับท่านผู้ชมโดยมีอบจ.สงขลาเนี่ยเขาร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณชมรมหมากกระดานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะหมากกระดานหาดใหญ่เนี่ยนะครับจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็จะได้ใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ได้ฝึกสมองพัฒนาความคิดนะครับมีนายกอบจ.สงขลาท่านมาเปิดนะครับท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ามีทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเนี่ยมาแข่งกันสนุกสนานคึกคักเลยนะครับท่านผู้ชมฮะแบ่งเป็น3ประเภทนะหมากรุกไทยหมากรุกสากลหมากฮอสเบสิกก็หมากฮอส
1: เออหมากฮอส
0: เนี่ยหมากฮอสนี่ทุกเพศทุกวัยนะ
1: ดิฉันเล่นเป็นแต่หมากรุกนี่ก็อาจจะแบบต้องไปฝึกพัฒนา
0: ฝึกหน่อยนะ
1: กันหน่อย
0: เออแบบนี้จริงๆผมเออบางทีมันก็ลืมไปแล้วนะ
1: เล่นเป็นไหม
0: ตอนแรกอะเล่นเป็นหมากฮอสก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อยากรู้ว่าหมากรุกเล่นยังไงเพราะมันมีตัวละครเยอะดีอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ไปฝึกแต่ไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้ว
1: นี่ไงเขาถึงบอกว่าให้ไปพัฒนาสมอง
0: อุ้ย
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเรากระตุ้นไงคนเราเนี่ยเวลาคิดมากๆแล้วยิ่งการคิดที่แบบว่าเป็นเหตุเป็นผลการคิดที่มันต้องมีการแบบเอ้ยอ่านใจคู่ต่อสู้เราหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกสมองอันนี้เขาบอกว่าพัฒนาให้มันเกิดระยักไม่ได้บอกว่าไม่มีสมองนะแต่ว่าเราต้องแบบพัฒนาต้องคิดเนี่ยช่วยได้ดีเลยพี่แป้ไม่ใช่ทอปัดไม่ได้ว่านะแต่ว่าทอปัดเองก็ต้องฝึกเหมือนกัน
0: ไม่ได้ว่าฉันนะ
1: มันช่วยพัฒนาจริง
0: โอ้เนี่ยนะฮะแล้วก็มีรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเห็นไหมมีอายุยังไม่เยอะน้องๆมาแข่งรุ่นอายุไม่เกิน25ปีนะมีทั้งไม่เกิน15ไม่เกิน25นะฮะแล้วก็รุ่นบุคคลทั่วไปเมื่อกี้เราก็จะเห็นนะโอ้วัยเก๋าเนี่ยเขาก็มาลงสนามด้วยนะบางทีเล่นอยู่กับเพื่
1: อ
0: นเล่นอยู่กับวงกาแฟวงเหล้าเออบางทีมันก็เบื่อไงจะมาแข่งกันหน่อยเออจัดแบบนี้ก็ดีนะเพราะบางทีมันไม่ได้มีเวทีให้มาแข่งแบบจริงจังมีกรรมการมีชมรมม
1: ี
0: ลงคะแนนเออเนี่ยฮะก็บอกว่าโอเคนะเนี่ยเห็นไหมรุ่นเก๋าโอ้โห
1: เออก็นะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีเราก็เป็นการทบทวนกันไปด้วยเมื่อก่อนซื้อโต๊ะมาหินอ่อนนะโต๊ะมันจะมีตารางเออจะได้แบบว่าเออนั่งทานอะไรไปด้วยนั่งเล่นกับเพื่อนไปด้วยก็ได้เล่นไปด้วยนะก็ช่วยฝึกพัฒนาสมองแล้วก็เป็นการอนุรักษ์นะการเล่นที่มันเป็นของแบบไทยๆนะแต่ดั้งเดิมจริงๆเอาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวกันหน่อยนะคะการปลูกต้นไม้และที่สำคัญก็คือการปลูกต้นไม้ครั้งนี้เป็นการประสานมิตรภาพระหว่างประเทศเรากับฟิลิปปินส์ด้วยค่ะโดยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยของเราค่ะไปร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ไทยให้กับประเทศไทยที่สวนนงนุชพัทยาค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นจากมิตรภาพสู่มรดกสีเขียวเพราะว่าเอกอัครราชทูตไปร่วมปลูกต้นไม้เป็นการปลูกต้นไม้ไทยให้กับประเทศไทยไปปลูกกันที่สวนนงนุชพัทยาคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมกับคณะให้การต้อนรับนางเมลิเซนครูซปาเรเดสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำราชอาณาจักรไทยในโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ไทยให้กับประเทศไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศและร่วมส่งต่อมรดกสีเขียวให้แก่ประเทศไทยและคนรุ่นต่อไปกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นที่สวนรุกขชาติบริเวณเชิงเขาบันไดกริดสวนนงนุชพัทยาโดยท่านทูตเนี่ยปลูกต้นเลือดใบเล็กซึ่งเป็นไม้ยืนต้นพื้นถิ่นของประเทศไทยพบได้ตามธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยให้เติบโตและคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสวนรุกขชาติแห่งนี้ต่อไปค่ะคุณกำพลบอกนะคะว่าสวนนงนุชพัทยามีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และศึกษาพันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าและหายากจากทั้งประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ต้นไม้แต่ละต้นไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์แต่ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าและความสำคัญของพันธุ์ไม้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้อาจจะเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ในอนาคตจะกลายเป็นทั้งมรดกทางธรรมชาติและสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพที่เติบโตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยค่ะทั้งนี้สวนนงนุชพัทยาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่กว่า43ไร่เพื่อพัฒนาเป็นสวนรุกขชาติอย่างสมบูรณ์โดยสวนนงนุชพัทยาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่การรวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้ตลอดจนการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่องการร่วมปลูกต้นไม้ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่เป็นการปลูกมิ

0: ตรภาพให้อย่างรากบนแผ่นดินไทยด้วยและร่วมสร้างมรดกทางธรรมชาติที่จะเติบโตและคงอยู่ให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรพันไม้ค่ะ
1: ครับท่านผู้ชมไปดูการกู้ภัยที่เนปาลกันหน่อยนะฮะล่าสุดครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานนะครับว่าการกู้ภัยเนี่ยซึ่งเข้าสู่วันที่6ยังมีฝนตกหนักและสภาพพื้นที่ที่ยากต่อการเดินทางเข้าไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทยอยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตก็จะ300 400ล่าสุดนี้760คนแล้วนะครับส่วนที่สูงขึ้นเพิ่มตามไปด้วยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคือจำนวนผู้สูญหายคือบางทีวันแรกๆด้วยการที่อะไรมันถูกตัดขาดการที่ไปเช็คว่าเฮ้ยคนนั้นปลอดภัยหรือเปล่าญาติหรือเพื่อนของเราที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือเปล่ามันใช้เวลาฮะจนตอนนี้นะฮะผ่านเข้ามาวันที่6เนี่ยตอนแรกยอดผู้เสียหายตอนแรกบอก1,000กว่าคนเนา
0: ะ
1: ตอนเนี้ย3,000กว่าคนแล้วอ่ะที่ยังสูญหายอยู่นะครับทางการในปานระดมกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเกือบ 20,000 นายเข้าไปในพื้นที่นะครับสภาพอากาศนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้การช่วยเหลือนั้นลำบากนะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำเนปาลบอกว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศเริ่มทยอยเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าการลำเลียงเข้าไปอันนี้ยากอยู่นะครับเพราะว่าเส้นทางเข้าไปนั้นมันเสียหายหนักดังนั้นทางการเนปาลเขาใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงของช่วยเหลือทางอากาศนะครับและยังใช้โดรนเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลออกประกาศเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณ2ริมแม่น้ำโพเตโกชีนะครับบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับรวมถึงปฏิบัติตามการแจ้งเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่ามีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยฮะเพิ่มสูงขึ้นทางด้านอินเดียและจีนก็ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือการกู้ภัยนะครับขณะที่นานาชาติก็ยังหลั่งไหลเข้าไปเนปาลสหรัฐครับประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม3,600,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ไปดูเรื่องของรัสเซียกับยูเครนกันหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัสเซียส่งโดรนไปโจมตีคลังเก็บอาวุธใกล้เมืองของยูเครนแล้วนะคะใกล้เมืองหลวงเลยค่ะซึ่งผลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากก็นับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีคลังอาวุธของกองทัพยูเครนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนใกล้ๆกับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนส่งผลให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงตามมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า40คนนอกจากนี้ยังทำให้อาคารบ้านเรือน50หลังซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายและประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ค่ะทางด้านประธานาธิบดีโวโรดิเมียร์เซเรนสกี้ของยูเครนกล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่ามีการนำวัตถุระเบิดอาทิกระสุนปืนใหญ่ทุ่นระเบิดและกระสุนไปเก็บไว้ในพื้นที่ชุมชนทำให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายเป็นวงกว้างพร้อมกันนี้ยังกล่าวด้วยว่าผู้ที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอนุญาตให้นำวัตถุระเบิดไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนจะต้องรับผิดชอบและได้รับโทษทันต่อการตัดสินใจในเรื่องนี้โดยเซเลนสกี้ยังระบุด้วยนะคะว่าสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้วยนับว่าเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่เดือนที่กองทัพรัสเซียโจมตีคลังเก็บอาวุธซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของยูเครนทำให้เกิดระเบิดตามมาครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต9คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนรวมทั้งบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า280หลังคาเรือนค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายเกษตรเช้านี้ครับ

0: วันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางธนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
2: ตื่นเช้ามารับแสงแดดกับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปช็อปไปค้นหาร้านลับและแหล่งท่องเที่ยวที่พักแสนสบายและหาเมนูเด็ดอาหารพื้นถิ่นและรวบรวมความอร่อยจากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 5:00 ถึง 5:30 น
3: ท่านผู้ชมเกษตรเช้านี้พาไปดูการให้ความรู้กับเกษตรกรรับมือกับเอลนีโญหน่อยนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนจำเป็นต้องใช้น้ำนะครับท่านผู้ชมฮะนะฮะอบจ.สุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมทุเรียนใต้สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดฝึกอบรมเลยฮะท่านผู้ชมการบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบนะครับเพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้บริหารจัดการสวนผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจากการสวนการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการธุรกิจสวนทุเรียนให้แข่งขันและอยู่รอดได้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฮะภัยแล้งเอลนีโญนะที่จะเกิดขึ้นมีเกษตรกรเขาสนใจนะคนสุราษฎร์เนี่ยเข้าฟังกว่า500คนเลยนะครับนายกสมาคมทุเรียนใต้นะคาดว่าในปีหน้าจะเกิดภัยแล้งอย่างหนักนะและจะแล้งยาวกว่าปีนี้ด้วยเพราะนั้นทุเรียนเนี่ยที่เขาต้องการน้ำมากต้องได้รับการดูแลนะครับต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นของฤดูกาลใหม่นะครับจะต้องจัดหาแหล่งน้ำให้พอความชื้นในแปลงนี่ต้องมีการเลี้ยงหญ้าหน้าดินนะจะได้เก็บความชุ่มชื้นได้นะครับและถึงแม้ว่าเกษตรกรจะประสบปัญหาภัยแล้งบ้าง นะครับแต่ว่าผลผลิตก็โดยรวมถือว่าพอใจนะได้ผลผลิตเกือบแสนตันแล้วก็โลนึงประมาณ 70-80 บาทก็ยังถือว่าเป็นราคาที่เกษตรกรที่สุราษฎร์เนี่ยยังพอรับไหวนะครับ
4: พาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปดูที่นี่กันนะคะเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยชาวบ้านที่นั่นนะคะเขานำเอาไม้ไผ่มาทำเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะฟังดูเนี่ยอาจจะเป็นอะไรธรรมดาแต่ไม่น่าเชื่อสร้างรายได้ต่อตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณป้าชะอ้อนไกรสิงห์ชาวอำเภอประจันตคามนำเอาไม้ไผ่มาทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายส่งไปตามจังหวัดต่างๆค่ะสร้างรายได้กับตัวเองแล้วก็ชุมชนพอรับกรรมทางมะพร้าวกลับมาแล้วนะคะก็จะให้เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นแรงงานเลยเอามาเลยขนกันมาเอามาขึ้นรูปไม้กวาดโดยให้กรรมไม้กวาดมามัดติดกับด้ามซึ่งแต่ละคนนะโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดานะมัดกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ชำนาญค่ะทำให้คนในพื้นที่ก็ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับทางมะพร้าวที่นำใบออกเหลือแต่ก้านตากแดดให้แห้งนำมากำรับประมาณ20ก้านผูกด้วยลวดให้แน่นหลังจากนั้นเตรียมไม้ไผ่ลำเล็กๆมาตัดเป็นท่อนๆค่ะเพื่อที่

0: จะเอาไปใช้เป็นด้ามเมื่อเตรียมทางมะพร้าวเสร็จก็จะนำมาผูกเข้ากับด้ามไม้ไผ่ประมาณ15กรัมเอามาตัดตกแต่งปลายให้มันเสมอกันหน่อยใช้น้ำมันทาที่รอยมัดกับด้ามก็จะได้ไม้กวาดแล้ว1อันขายส่งในราคาด้ามละประมาณ30บาทที่นี่ก็จะมีทั้งขายปีกขายส่งพอมีคนสั่งออเดอร์เข้ามาทางร้านนะก็จะมารวบรวมเนี่ยจากชาวบ้านไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอป่าโมกที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ถ้าใครไม่ได้ติดต่อผ่านแบบนี้นะอยากจะซื้อเยอะๆมาขายเองถ้าอยากได้ก็โทรไปหาป้าชะอ้อนก็ได้ค่ะสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0847817412ดูไม่ทันถ่ายรูปไว้นะคะชื่อคุณป้าชะอ้อนโทรไปเลยบอกว่าอยากได้ไม้กวาดเท่าไหร่นะแล้วก็ติดต่อไปเรียกได้ว่าการทำไม้กวาดนี้นอกจากสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่แล้วนะยังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยมามัดมาอะไรแล้วก็มาเมากันนะก็สร้างรายได้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับที่ทางข่าวท่านผู้ชมฮะครม.สัญจรนะครับวันนี้31สิงหาคมก็จะลงพื้นที่สงขลานะฮะแล้วก็ประชุมกันวันที่1กันยายนนะครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงกับโครงการไทย AI Passport ในวันนี้นะ31สิงหาคมค่ะ
1: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วสนใจจะลงก็ยังลงได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับเวลาหมดแล้วลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถ้าพูดถึงเซิร์ตเนี่ยนะครับเราคงต้องย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าศิราภรณ์ก็คือเครื่องแต่งหัวการทำศิราภรณ์ตัวนี้มันจะมาจาก2เรื่องก็คืออาจจะเป็นเขาเดียวกันนะครับก็คือการทำผมเป็นมุ่นมวยสูงขึ้นไปกลุ่มนึงเป็นมุ่นมวยผมของนักบวชที่เรียกกันว่าชดามกุฏอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นมุ่นมวยผมที่เป็นผ้าโพกหัวซึ่งใช้ในกลุ่มของกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยพอมันวิวัฒนาการลงมาสู่ศิลปะหรือการแต่งกายในรุ่นหลังแล้วมันเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยชดาหรือมกุฏเหล่านี้เนี่ยมันแปรรูปใช่ไหมมันแปรรูปไปถึงเรื่องของการทำเป็นเครื่องตกแต่งอื่นๆเซิร์ตหรือกระบังหน้ากับตัวยอดมกุฏเนี่ยมันจะรวมเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นหมวกชิ้นเดียวก็คือมีทั้งแผงที่เป็นครอบกระบังหน้าและมียอดมกุฏที่เป็นยอดแหลมเนี่ยเป็นชิ้นเดียวแล้วสวมลงบนหัวครับโนราเนี่ยในการแสดงทางภาคใต้จริงๆแล้วมันก็มาจากการแสดงละครหรืออาจจะเรียกในปัจจุบันว่าละครนอกหรือละครชาตรีนะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วได้แผ่ลงไปยังหัวเมืองทางภาคใต้โดยมีเมืองสำคัญก็คือเมืองนครศรีธรรมราชดังนั้นเนี่ยการสวมเสิร์ตหรือสวมศิราภรณ์ที่เป็นกระบังหน้านะครับประกอบในตัวละครที่แสดงโนราเนี่ยมันจึงแสดงถึงการเอาเครื่องทรงของกษัตริย์เนี่ยมาใช้ในการแสดงมันเป็นการแสดงเรื่องราวของบรรพชนคนไทยเป็นเรื่องราวที่มันซ้อนทับกันถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับมันก็เลยโยงให้ว่าเสิร์ตที่ใช้ในการแสดงโนราเนี่ยมันเป็นเครื่องสวมหัวที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนของครูครับ
1: ในโลกแห่งความเป็นจริงนักแสดงที่ร้องรำโนราอยู่กลางเวทีโรงครูต่างก็ล้วนเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญแต่สำหรับผู้ชมและผู้มีศรัทธาเสียงร้องของโนราใหญ่นั้นคือมนตราที่พาพวกเขา